0: เอาอย่างกับพิษุนีเขาน่ะกินข้าวเย็นก็ได้อย่างเงี้ยกินแอปเปิ้ลก็ได้อาตมาไปประชุมที่เกาหลีอ่ะไปประชุมที่จีนน่ะพอตกเย็นมานะโยมนะเขาก็เชิญพระเราไปฉันอาหารว่างอาตมาก็กูจะเลี้ยงได้ไงวะสององค์ก็จะเดินหลบอยู่เงี้ยเดินชมวิวแล้วเดี๋ยวไปตามเงี้ยอุตส่าห์ไปเดินชมวิวรอบๆตลาดเดี๋ยวก็มีพระมั่งโยมมั่งไปตามให้เรามากินอาหารว่างเขาไม่รู้นะว่าพระไทยเราไม่กินพระลังกาก็กินพระจีนก็กินพระทิเบตพระทุกคณะกินหมดเว้นอยู่พระไทยเราสององค์ที่เราไปแปลกกับเขาสององค์แล้วบอกว่าเขาก็บอกว่าเราก็อุตส่าห์เลี้ยงไปเดินชมวิวจะไม่กินกับเขาละเอาแค่ศีล8ก็ยังถือไม่ได้เลยภิกษุณีโยมนะนี่ทำไงกูจะเลี้ยงได้ไงเอ้ามันน่าเกลียดเขาจะหาว่าเรามาประชุมแล้วไม่เข้าหมู่คณะเขาก็เลยไปนั่งไปจิบน้ำชาอะไรต่ออะไรดื่มน้ำอะไรต่ออะไรไปก็ไม่ให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยรังเกียจอะไรแต่ทุกองค์ก็มีอาหารว่างมีขนมแล้วก็มีไอ้แอปเปิ้ลมีองุ่นมีอะไรกินเนี่ยดีแต่เขาไม่เลี้ยงหวายก็บุญแหละคือต้องเข้าใจนะว่าภิกษุณีของเขาพระของเขาเนี่ยศีล8ยังไม่ได้นะโยมแต่คนไทยเรานี่นะคนไทยเรานี่ยังศีล8นี่ถือได้มีคนหนึ่งภิกษุณีไม่อยู่ที่วัดตังฐานกลับไปศึกเลยก็จะคืนแรกมาก็ตั้งตัวภิกษุณีอยู่ไปนานๆเข้าแกก็บอกว่าไปวัดไหนก็เขาก็ไม่ยอมรับแกเป็นภิกษุณีนะเข้าก็รู้ตัวว่าภิกษุณีเนี่ยต้องถือถึง311ข้อแกก็เลยเขาก็มองแกแค่ศีล 8มันก็ต้องไม่กินข้าวเย็นต้องไม่กินไอ้พวกผลไม้ของเคี้ยวของฉันต้องไม่กินแต่ภิกษุณีไต้หวันภิกษุณีลังกาภิกษุณีภิกษุณีทิเบตภิกษุณีญี่ปุ่นภิกษุณีทั้งหลายเนี่ยก็เรียงโต๊ะกันอย่างนี้จะทำไงใช่ไหมภิกษุณีก็เป็นไปไม่ได้นี่เราพูดกันตามความจริงเลยที่เราไปเห็นมาแล้วแต่อย่างสมัยพุทธเจ้านั้นโอ้โหนั่นเราจะไปเทียบเลยระดับนั้นเป็นพระอรหันต์ถือว่าเขาสมบูรณ์แล้วก็ไม่รู้เลยรู้แต่เพียงว่าเป็นพระแท่นดงหลังก็คงจะเป็นวัดสมมุติโยมคือสมัยก่อนคนไทยเราเนี่ยไม่เคยไปอินเดียก็ต้องพระแท่นดงหลังก็สมมติว่าเป็นที่พระนิพพานของพุทธเจ้าก็สมมติให้เป็นที่พระนิพพานของพุทธเจ้าว่าต้นไม้อย่างร้องไห้ต้นยาอย่างร้องไห้อะไรเงี้ยแต่ถ้าไปเห็นที่เมืองกุสินาราเราก็ถือว่าพระแท่นตรงหลังก็เป็นที่สมมุติเป็นแหล่งสมมุติขึ้นมาก็เหมือนเราปั้นพุทธรูปเนี่ยใช่ไหมเราปั้นแล้วเราก็รับศรัทธาศักดิ์สิทธิ์ได้เหมือนมาเป็นแทนพุทธเจ้าเหมือนยังพระจินราชพระแก้วมรกตอะไรต่างเนี่ยพระแท่นลงหลังก็เป็นพระแท่นที่สมมุติแทนพุทธเจ้าว่านิพพานที่นั่นแต่จริงๆก็คือความสมมุติขึ้นมาตามความจริงนะ
1: แต่มีแปลกอยู่อย่างนะครับคุณนับในจังหวัดทั้งวันทั้งค
0: ืนคงจะมีคนตายคอยส่วนบุญอยู่ที่นั่นมั้งคงจะมีคนมารับส่วนบุญที่นั่นเยอะมันยังไม่ไปเกิดผีกับหมามันรู้จักกันนะตัวนักนี่ตามันเห็นมันบอดสีแต่มันเห็นผีได้นะจริงฮะคิดว่าจริงนะแต่มาว่าจริงว่าตัวนักเนี่ยมันเวลามันหอนหากันมันจะหอนอย่างหนึ่งแต่หอนเห็นผีเนี่ยมันจะหอนมันหอนไม่ดูใครเลยนะโยมนะมันจะหอนหน้ามันขึ้นเชิดเลยแต่ถ้าหอนหาเพื่อนมันจะหอนหน้าตรงๆเนี่ยแต่ถ้าหอนเห็นผีนี่หอนไม่ด้วยโหโจนั่นอมาแล้วล่ะเสียงจะยาวเยอะเชียวมันเห็นโยม ถ้าเห็นผีมันต้องหอนแปลกแต่ตมาก็เคยสังเกตนะใช่ไอ้นี่มันหอนเพราะว่าไอ้กระทบแก้วหูมันแต่อย่างที่หอนเห็นผีเนี่ยมันหอนแบบประเภทไม่ได้ยินอะไรไอ้ภาพนั้นผ่านมาแต่หมามันก็มีสื่อตรงนี้เข้าใจยังภิกษุณีฮะเข้าใจว่าไงเราไม่มีสืบทอดมาไงโยมมันขาดตอนแต่ตอนนี้อะไรกระบินสิงยามาน่ะตอนนี้พระสงฆ์ก็ไม่เอาเนี่ยทำยังไงฮะมันก็ถือว่าครูธรรม8ประการไม่สำเร็จแล้วเมื่อพระสงฆ์ไม่อนุญาตเนี่ยครูธรรมไม่ได้ประพฤติไม่ได้ฉะนั้นเมื่อครูธรรม8ประการนี้ไม่สามารถจะปฏิบัติได้ก็ถือว่าไม่ผ่านด่านตรงนี้ถ้าพระสงฆ์อนุญาตปุ๊บบวชได้นะถ้าเกิดพระสงฆ์ไทยเนี่ยเกิดอนุญาตว่าขอให้จัดการสิกขามานาสัมมเนรีหรือการอบรมให้รู้ว่าการบวชภิกษุณีเนี่ยเกิดขึ้นเมืองไทยและพระสงฆ์ทั้งหลายพระเถระเนี่ยเป็นใหญ่เนี่ยสามารถที่จะอนุญาตได้ฉะนั้นเมื่อพระสงฆ์ไม่อนุญาตเนี่ยถือว่าครุธรรมตกไปโดยโยมถ้าขืนบวชก็ดื้อรั้นเลยเถียงไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรโยมเถียงก็เป็นวจีกรรมไปเปล่าๆแต่ก็ถือจะบวชเองก็บวชแบบเงียบๆไปแบบเพศที่อย่าได้ไปถกเถียงกับพระเถระสมาคมซึ่งเขาอยู่กับพระไตรปิฎกมาสมบูรณ์ถ้าผู้ใหญ่ก็รู้ซึ้งโยมแต่ทีนี้คนพวกสื่อทั้งหลายนะฮะว่าพระนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพระนี่ไม่รู้รายลึกซึ้งเท่าคนนี้ไปศึกษาธรรมะมาตั้งแต่เล็กจนโตโอ้คนนี้ฉลาดกว่าพระกลายเป็นว่าพระนี่โง่กว่าโยมผู้หญิงไปแต่จริงกับพระท่านรู้หมดเลยรู้ต้นตออย่างที่ตมาเล่ามาเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วก็รู้ว่าพวกนี้ที่ไปบวชมาจากลังกาเนี่ยก็ไม่ได้เคร่งคัดอะไรลังกาก็ไปเอามาจากไต้หวันอย่างที่ไต้หวันที่ตมาว่าประชุมแล้วก็ต้องมานั่งกินอะไรกันตอนเย็นอย่างเงี้ยก็เป็นได้ยังไงโยมไม่ได้เขาเอาอะไรเผาหัวก็ได้นะโยมเผาหัวเวลาบวชต้องเผาหัวต้องเอาจุดธูปเนี่ยเขาจะมีขี้ธูปแล้วก็วางบนหัวเนี่ยภิกษุณีและพระเนี่ยนะเขาจะวางถ้าแล้วก็จะจุดบางคนนี่เป็นไข้ระยมวางบางคนนี่เก่งมาก9จุดเขาทำสมาธิสวดสวดจนแล้วก็เผาหัวเนี่ยถือว่าเผาหมดก็ถือว่าเป็นภิกษุณีแล้วผู้ชายก็เป็นพระแหละต้องเผาหัวถึงจะเป็นอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องพุทธเจ้าโยมมาเผาก็ที่เมืองไต้หวันนั่นแหละพุทธเจ้าให้ปลงอ่ะคือเขาก็มันเป็นประเพณีประเพณีนี่เป็นประเพณีที่จะต้องเผาหัวก่อนจะบวชน่ะพอเผาเสร็จก็เป็นพระเลยแต่พุทธเจ้าเพียงให้ปลงว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาพอปลงกรรมฐานไม่เสร็จแล้วก็จึงจะเป็นพระถ้าปลงไม่ได้ก็เป็นพระไม่ได้เวลาจะบวชพระเนี่ยจะบวชภิกษุณีก็ดีบวชพระก็ดีเนี่ยอุปัชฌายะจะต้องให้ท่องว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลขันธ์นาคเนี่ยพอคนที่บวชเป็นภิกษุณีก็ดีเป็นสามเณรก็ดีเป็นภิกษุณีเป็นพระก็ดีต้องท่องตัวนี้จนคำนานแล้วก็อุปัชฌายะก็จะให้ปรงว่า อย่างที่เราเรียนกรรมฐานเนี่ยไม่สะอาดยังไงพอปรงเสร็จแล้วก็จะให้ยติเป็นพระจึงจะเป็นพระท่านบอกว่าฉันไม่เอาเกสาโลมานะเขาก็ไม่ให้เป็นภิกษุณีไม่ได้เป็นพระไม่ได้ตอนนี้พอมาไต้หวันเนี่ยมันกลัวว่ามันจะเป็นไม่ขลังจะเป็นไม่จริงก็เลยเผาหัวซะเลยเอามึงทนได้มึงจะเป็นพระได้เขาก็ดีนะจะเป็นภิกษุณีได้ก็ต้องเผาหัวได้เขาถือว่าเขาก็อดทนจริงแต่เรื่องระเบียบวินัยเขาก็ไม่มีมากแต่จะมาไม่อยากไปเถียงกันในพูดกับเราคนเดียวนะให้ไปเถียงไม่เถียงถือว่าที่เรารู้เป็นอย่างนี้เรื่องของภิกษุณีครูธรรม8ประการไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องลดตัวตนด้วยนะเถียงพระนี่ขาดเลยโยมไปเถียงกับพระนี่ขาดแล้วไปโต้วาทีกับพระไปว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดฉันว่าถูกพระท่านว่าผิดเนี่ยเราก็ผิดเลยฮะไม่คงจะมีนิสัยปัจจัยมาแต่ชาติก่อนนะ

0: คงมีบารมีนะเขาก็ไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนกันนะเขาเป็นคนมีบารมีจะมาก็ดูแล้วเขาคงสร้างบารมีเขาไว้ที่อยากจะต้องเป็นภิกษุณีให้ได้ในชาตินี้แต่เขาเกิดผิดเวลาไปหน่อยแม้ถ้าเกิดสมัยพระเจ้าโศกนี่เขาได้บวชแน่นอนเลยหรือเกิดสมัยพุทธเจ้าเขาก็ได้เป็นภิกษุณีเขาก็ได้สำเร็จธรรมได้คนนี้ก็ตัดได้นะเขาเป็นคนใช้ได้เลยเขาเป็นคนดีแต่ว่าคนเราเนี่ยความคิดคนเรามันไม่เหมือนกัน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศในที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดิน อันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าและปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้ต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมิให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกมันเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

0: ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันธุ์พฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันสิริกิติ์โดยโปรดให้ช่างสถาบันสิริกิติ์รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิติ์มี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้มอกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้มอกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลับไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
3: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
2: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับ pick up หมายถึงรับครับออกเสียงว่า pick up เช่น I'll pick you up at 7 o'clock ผมจะมารับคุณเวลา 1 ทุ่ม I'll pick you up at 7 o'clock หรือ What time will you pick me up คุณจะมารับผมกี่โมง What time will you pick me up ถ้าคุณเป็นพนักงานโรงแรมคุณอาจจะถามแขกก่อนที่เขาจะออกเดินทางว่าจะให้เรารับคุณที่สนามบินไหมภาษาอังกฤษจะถามว่า Would you like us to pick you up at the airport ผมจะถามอีกครั้งหนึ่งครับ Would you like us to pick you up at the airportWould you like us? แปลว่าคุณต้องการให้เราในที่นี้หมายถึงโรงแรมครับส่วน pick you up คือรับคุณและ at the airport คือที่สนามบิน Would you like us to pick you up?

up at the airport. อีกตัวอย่างหนึ่งครับที่น่าใช้ My driver will pick you up at the airport. พนักงานขับรถของผมจะมารับคุณที่สนามบิน My driver will pick you up at the airport. ผม Andrew Biggs คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: ำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจ
1: ปลาใหญ่ตายน้ำตื้น

ใหญ่ตายน้ำตื้นคนเก่งกาจอาจหาญสักปานใดอาจพลาดในเรื่องน้อยนิดไม่คิดฝันเหมือนปลาใหญ่กล้าแข็งแรงอนันต์อาจถึงวันเกยตื้นตายที่ชายชนเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าปลาใหญ่ตายน้ำตื้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าปลาใหญ่ที่อยู่น้ำลึกมีกำลังมากแต่ถ้าเข้ามาที่น้ำตื้นก็จะว่ายไปไม่ได้คนที่มีอำนาจมีกำลังหรือความเก่งกล้าอาจพลาดท่าเสียทีกับเรื่องเล็กๆน้อยๆได้ค่ะ

จิตขุ่นมัวจิตไม่ขุ่นมัวเมื่อน้ำไม่ขุ่นมัวสายยิ้มบริสุทธิ์บุคคลย่อมแลเห็นหอยกาบหอยโข่งกวดทรายพืชใต้น้ำและฝูงปลาฉันใดเมื่อจิตไม่ขุ่นมัวบุคคลก็ย่อมเห็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นฉันนั้นจากชาดกภาษิตหนูชื่อเด็กหญิงกรสนกแก่นกระโทกอยู่โรงเรียนสิริวุฒิวิทยาค่ะ

0: ที่นิคมแห่งหนึ่งในแคว้นกาสีมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งร่ำรวยมากฝังเงินไว้ในดินถึง40โกฏต่อมาครอบครัวนั้นล่มจมบ้านที่เคยอยู่กลายเป็นบ้านร้างภรรยาของเศรษฐีตายไปแล้วเกิดเป็นหนูตัวเมียเฝ้าทรัพย์สมบัติอยู่ชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นช่างหินมีความสามารถในการนำหินมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้อย่างสวยงามต่อมาได้รู้จักกับนางหนูและได้เกื้อหนุนกันวันที่จะได้รู้จักกับนางหนูนั้นช่างหินได้ไปเที่ยวหาก้อนหินจากตึกเก่าๆที่ถูกทอดทิ้งในหมู่บ้านที่นางหนูอาศัยอยู่ช่างหินเดินงัดก้อนหินไปตามที่ต่างๆเมื่อเห็นก้อนหินก้อนใดยังใช้ประโยชน์ได้ก็จะนำมาทุบตกแต่งให้สวยงามแล้วนำไปขายต่อนางหนูวิ่งหากินอยู่ในที่นั้นเห็นช่างหินมาเกือบทุกวันก็เริ่มรู้สึกคุ้นเคยไม่กลัวเนื่องจากช่างหินไม่ได้แสดงอาการน่ากลัวอะไรให้เห็นตรงกันข้ามแววตาที่ช่างหินมองตนนั้นนางหนูยังสังเกตเห็นว่ามีความเมตตาและอ่อนโยน
1: คนคนนี้ท่าทางไม่ดุร้ายเขาคงเป็นคนดีเราคงอาศัยเขาได้เรามีทรัพย์สมบัติอยู่มากถึง40โกฏแต่ไม่มีประโยชน์กับเราเลยแล้วไม่ช้าทรัพย์สมบัติที่ฝังดินไว้ทั้งหมดก็จะพังพินาศไปเราจะผูกสัมพันธ์กับคนคนนี้ให้เขาแบ่งเอาเงินไปซื้อเนื้อมาให้เรากิน
0: เมื่อตกลงใจได้อย่างนี้นางหนูก็ไปตีสนิทฝากตัวกับช่างหินช่างหินเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เข้าใจถึงความประสงค์ของนางหนูได้ดีหนูเออจะไม่ต้องกลัวหรอกนะข้าจะทำตามที่เจ้าประสงค์ข้าขอขอบใจที่เจ้าแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้ข้าด้วยครั้นได้รับคำยืนยันอย่างนั้นนางหนูก็สบายใจรีบกลับไปสำรวจทรัพย์สมบัติที่ฝังดินไว้ทรัพย์สมบัติยังอยู่ครบทั้ง40โกฏไม่หายไปไหนวันรุ่งขึ้นเมื่อช่างหินมาถึงนางหนูก็คาบเงินหนึ่งกหาปณะไปให้
2: อ
0: ้
2: าวนางหนูมาแล้วเหรอ
1: ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเล่น
2: ถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องคอยสักหน่อยแล้วนะที่หมู่บ้านของเรานะไม่มีเนื้อขายข้าจะต้องไปซื้อที่ตลาดนะแต่ก็ไม่นานหรอกเดี๋ยวข้าจะเอามาให้
0: หลังจากเสร็จกิจธุระแล้วช่างหินก็เดินทางเข้าไปในเมืองหาซื้อเนื้อมาให้นางหนูตามสัญญานางหนูรู้สึกดีใจมากที่ช่างหินมีสัจจะพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณอ้าปากรับเนื้อแล้วไปยังรังของตนกินอย่างอร่อยอร่อยนับตั้งแต่วันนั้นมานางหนูก็คาบเอาเงินมาให้ช่างหินทุกวันวันละหนึ่งกหาปณะช่างหินเองก็ได้ซื้อเนื้อมาให้นางหนูทุกวันเช่นกันวันละหนึ่งมาศกคนกับสัตว์ได้อาศัยกันเป็นอยู่ด้วยดีเสมอมาจนกระทั่งวันหนึ่งได้เกิดเหตุร้ายขึ้นขณะที่นางหนูอยู่ยังมีความสุขนั้นได้มีแมวตัวหนึ่งมาหากินอยู่บริเวณนั้นแล้วได้พบกับนางหนูพอดีแมวรีบตะครุบนางหนูพร้อมทั้งแยกเขี้ยวจะขยุ่มนางหนูร้องด้วยความกลัวว่า
3: อย่าอย่าฆ่ากันเลยอย่าฆ่ากันเลย
4: ไม่ฆ่าได้อย่างไรไหนมาฆ่าจะกินเจ้าเจ้ารู้ไหมว่าข้าหิวมาตั้งแต่เช้าพอดีมาเจอเจ้าก็จะเป็นลาบปากของข้า าม
3: ถ้าท่านกินข้าท่านก็จะได้กินเนื้อเพียงวันเดียวแต่ถ้าท่านปล่อยข้าให้เป็นอิสระท่านก็จะได้กินเนื้อตลอดไป
4: อย่าอย่าเจ้าหนูเจ้าอย่ามาเป็นเล่นลูกไม้กับข้าหน่อยเลย
3: ข้าไม่ได้เล่นลูกไม้กับท่านข้าพูดเรื่องจริงท่านแมว
4: เจ้าจะทำให้ข้ามีเนื้อกินตลอดไปด้วยวิธีไหนเราฮะ
2: ครั้นแล้วนางหนูก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แมวฟังแมวฟังอย่างตั้งใจและเชื่อว่านางหนูจะไม่โกหกแน่จึงได้พูดขู่สำทับนางหนูว่าถ้าหากนางหนูโกหกก็คงจะไม่รอดชีวิตเป็นแน่นางหนูได้รับคำปฏิบัติตามสัญญาทุกวันเมื่อได้เนื้อจากช่างหินก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนตนกินส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนก็นำไปให้แมวแมวหัวเราะรั่นขณะรับเนื้อจากนางหนู
4: เมียวดีมากดีมากแล้วเจ้าจะกินแล้วเหรอฮะเจ้าอ่ะ
3: กินแล้วส่วนนี้เป็นส่วนของท่านข้าแบ่งให้ตามที่ตกลงกันไว้เมื่อวานเชิญท่านกินให้สบายเถอะเพื่อนแมว
2: ส่วนแมวนั้นหลังจากได้กินเนื้อทุกวันโดยที่ตัวเองไม่ต้องเหนื่อยแรงก็เที่ยวไปคุยโอ้อวดกับเพื่อนแมวด้วยกัน
4: แมวข้าสบายแล้วมีเนื้อกินทุกวันเลย
5: แมว
4: นางหนูมันหามาให
5: ้นี่เจ้าไปทำวิธีไหนอ่ะ
4: ก็ไม่เห็นยากเลยวันหนึ่งนะข้าจะไปจับมันกิน
5: แมว
4: เพราะมันกลัวมันร้องขอชีวิตแล้วมาบอกว่าวันน่ะจะแบ่งเนื้อให้ข้าเป็นของแลกเปลี่ยนทุกวันเลยตอนนี้นะมันก็ทำตามสัญญาเอาเนื้อมาส่งให้ข้าทุกวันเลย
5: โอ้แล้วนางหนูไปเอาเนื้อมาจากไหนทุกวันอ่ะ
2: แมวขี้คุยเล่าเรื่องราวทั้งหมดด้วยเสียงที่ดังให้เพื่อนแมวฟังตามที่ได้ยินมาจากนางหนูเพื่อนแมวจึงถามขอความเห็นกับแมวขี้คุยขึ้นว่า
5: แล้วจะทำยังไงเราจะได้กินเนื้ออย่างเพื่อนบ้างล่ะเมียว
4: ไม่รู้สินะก็ลองหาวิธีดูเอาเองแล้วกัน
5: เมียวเมียว
2: เพื่อนแมวคิดหาวิธีจะได้กินเนื้ออย่างแมวขี้คุยบ้างแต่แล้วก็ไม่เห็นวิธีอื่นนอกจากวิธีดักจับหนูอย่างที่แมวขี้คุยทำดังนั้นวันหนึ่งแมวตัวที่สนใจมากก็ไปเที่ยวย่องหากินอยู่บริเวณที่อยู่ของนางหนู
5: แมวแมวแมว
2: นางหนูไม่รู้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจึงออกมาวิ่งเล่นยังไม่ทันระวังตัวเจ้าแมวคอยจ้องตะครุบอยู่แล้วจึงได้โอกาสหนูขอไถ่ชีวิตตัวเองเหมือนที่ทำกับแมวตัวแรกคือแบ่งเนื้อให้แมวกินแมวยอมตกลงรุ่งขึ้นเมื่อได้เนื้อมาแล้วนางหนูก็แบ่งออกเป็น3ส่วนตัวเองกิน1ส่วนอีก2ส่วนที่เหลือได้มอบให้แมวไปต่อมามีแมวอีก2ตัวมาจับหนูและข่มขู่จะเอาชีวิตนางหนูก็ขอถ่ายชีวิตอีกด้วยการแบ่งเนื้อให้กินเช่นเคยเนื้อชิ้นเดียวกลับต้องถูกแบ่งออกเป็น5ส่วนเมื่อแมวกินไม่อิ่มก็ยังหาเหยื่ออื่นกินได้เพราะมีความสามารถแต่นางหนูเมื่อกินไม่อิ่มก็ไม่รู้จะไปหากินที่ไหนผลสุดท้ายก็สู้ผอมลงผอมลงทุกวันช่างหินเห็นนางหนูสู้ผอมลงเช่นนั้นก็ถามถึงสาเหตุและเมื่อได้ทราบความจริงจึงปลอบใจนางหนูให้หายกลัวแล้วหาทางช่วยเหลือเขาได้เอาหินแก้วผลึกใส่ไปสร้างเป็นถ้ำเล็กๆแล้วซื้อเนื้อมาให้นางหนูกินทุกวันนางหนูเมื่อเข้าไปอยู่แล้วปลอดภัยอีกทั้งได้กินเนื้อจนอิ่มจึงเริ่มอ้วนท้วนขึ้นฝ่ายพวกแมว4ตัวเมื่อไม่ได้กินเนื้อเหมือนอย่างเก่าก็ชักเริ่มสงสัยจนกระทั่งวันหนึ่งมาพบนางหนูนอนอยู่อย่างมีความสุข ในถ้ำแก้วผลึกแมวตัวที่เจอก็ร้องบอกเพื่อนแมวให้มาดู
5: มาดูดิมาดูอะไรดิอ๋ออะไรเห็นเราแล้วยังเฉยๆอีกไม่แสดงอาการตกใจหวาดกลัวเหมือนเมื่อก่อนเลยนะแม่ยังนอนกระดิกหนวดอวดแมวซะอีกนะ
4: เนื้อมันก็ไม่ให้เรากินเลยเดี๋ยวนี
5: ้เอาไปตายซะเลยดีไหม
4: ใช่ใ
5: ช่เอาเข้าไปเลยโอ้ยโอ้ย
2: ผลปรากฏว่าแมววิ่งเข้าใส่อย่างแรงหน้าอกจึงไปปะทะกับหินแก้วผลึกเต็มที่ถึงกับกระเด็นกลับไปนอนขาดใจตายแมวอีก3ตัวที่เหลือก็เช่นกันวิ่งเข้าหานางหนูหมายจะตะครุบให้ตายแต่ว่าตัวเองก็ต้องขาดใจตายทุกตัวนับแต่วันที่แมวตายทั้งหมด4ตัวหนูก็มีความรู้สึกว่าตนเองนั้นปลอดภัยแล้วและคิดอยู่เสมอว่าความปลอดภัยที่ได้มาครั้งนี้เพราะการช่วยเหลือของช่างหินผู้มากด้วยเมตตานั่นเองหนูจึงตอบแทนพระคุณด้วยการคาบเอาเงินมาให้วันละ2หรือ3กหาปณะทุกวันจนครบจำนวน40โกฏคนกับสัตว์ต่างเกื้อหนุนกันจนตลอดชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการอยู่รวมกันอย่างสันติสุขมีได้เพราะความเข้าใจกันและกันและต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเหมือนดั่งช่างหินกับนางหนูฉะนั้น

0: จบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: จดหมายก่อนนอนฉบับที่5การสร้างอนาคตลูกรักของแม่อากาศวันนี้ช่างหนาวเย็นจริงๆแต่แสงแดดอุ่นยามเช้าก็พอทำให้คลายหนาวได้บ้างวันนี้แม่นั่งที่ระเบียงบ้านจิบเครื่องดื่มที่ลูกส่งมาให้และเขียนจดหมายถึงลูกขณะขีดเขียนแม่คิดถึงอดีตของแม่อดีตที่ผ่านมาและไม่มีวันที่แม่จะย้อนกลับไปได้อีกแล้วนอกจากกลับไปในความคิดเท่านั้นยิ่งคำนึงแม่ยิ่งเห็นทั้งข้อผิดพลาดและข้อดีของตนเองหลายๆอย่างแปลกจริงนะเมื่อมองย้อนอดีตทำให้แม่อยากเขียนอนาคตแต่เป็นอนาคตของลูกแม่เพื่อลูกจะได้รู้วิธีสร้างอนาคตให้งดงามต่อไปเพราะอดีตเป็นข้อมูลสำคัญในการสร้างอนาคตคนทิ้งอดีตก็ชื่อว่าทิ้งอนาคตชาติบ้านเมืองที่ทิ้งประวัติศาสตร์จึงเป็นชาติที่ไร้อนาคตและขาดความภูมิใจในตนเองคำว่าสร้างอนาคตฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่เกินตัวเกินกำลังจะสร้างขึ้นมาได้บางคนยังคิดกันอีกว่าชีวิตเป็นเรื่องของพรหมลิขิตพระพรหมกำหนดไว้แล้วว่าใครจะเป็นอะไรเราไม่ต้องลำบากไปกำหนดกฎเกณฑ์ชีวิตหรอกถึงอย่างไรก็ฝืนพรหมลิขิตไม่ได้แต่ลูกรักในทางพระพุทธศาสนาสอนว่าการกระทำของเราจะกำหนดชีวิตเราเราทำสิ่งใดก็จะได้รับผลสิ่งนั้นแน่นอนการสร้างอนาคตทำแทนกันไม่ได้เหมือนกินข้าวอาบน้ำเราต้องทำเองอดีตจะกำหนดปัจจุบันและปัจจุบันก็กำหนดอดีตสลับกันไปเรามักได้ยินคำว่าอนาคตเป็นของไม่แน่นอนฟังดูเหมือนจะต้องปล่อยชีวิตไปตามกรรมแท้จริงแล้วลูกแม่ควรเข้าใจว่ายิ่งทำกับสิ่งไม่แน่นอนเรายิ่งต้องมีกฎเกณฑ์ไว้ให้ดีให้แน่

นอนมิใช่หรือธรรมดาพ่อแม่ทุกคนฝากอนาคตไว้กับลูกพ่อแม่จึงพยายามสร้างอนาคตให้ลูกโดยเริ่มต้นที่การอบรมบ่มเพาะปลูกฝังฝึกหัดขัดเกลาจริตนิสัยใจคอกิริยามารยาทชาติตระกูลให้การศึกษาอย่างดีที่สุดสอนลูกให้รู้จักชีวิตทั้งแง่ดีและแง่เสียเพื่อให้เขาเปรียบเทียบได้เองบางคนไม่ยอมให้ลูกลำบากเลยโตมาลูกจึงไม่กล้าเผชิญความจริงของชีวิตแต่บางคนยอมให้ลูกรู้จักความลำบากเพื่อฝึกให้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาชีวิตด้วยตนเองแม้ในสิ่งเล็กน้อยการยอมให้ลูกลำบากบ้างในบางครั้งจึงเป็นการฝึกที่ดียิ่งต่อการเผชิญชีวิตในอนาคตพ่อแม่จึงไม่ควรกลัวลูกจะลำบากเพราะความลำบากไม่เคยทำลายคนความสะดวกสบายต่างหากที่ทำลายคนมามากต่อมากลูกจะเห็นว่าบางครั้งแม่ยอมให้ลูกลองทำผิดเพื่อลูกจะได้รู้จักด้วยตนเองว่าผิดกับถูกต่างกันอย่างไรแต่ต้องให้ผิดนั้นเป็นครูมิใช่ผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกลูกรักเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตเราไม่อาจอธิบายได้ด้วยคำพูดและสิ่งที่ลูกทำลงไปด้วยตัวลูกเองทดลองเองลิ้มรสเองสัมผัสเองรู้สึกด้วยจิตใจตนเองจะบอกสอนลูกได้ดียิ่งกว่าคำสอนของแม่แม่จึงยอมให้ลำบากให้ผิดในครั้งแรกต่อมาลูกต้องตั้งใจไม่ให้ผิดอีกลูกต้องวางแผนเดินให้ถูกทางต่อไปถ้าลูกคนไหนมีแผนชีวิตที่ดีเขาก็จะมีอนาคตที่ดีส่วนใหญ่พ่อแม่มักกำหนดให้ในชั้นต้นส่วนใครจะชอบอะไรก็เป็นเรื่องของแต่ละคนในภายหลังในเบื้องต้นก็คือการศึกษาวิชาความรู้เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้การศึกษาต้องถือเป็นความจำเป็นข้อแรกเสมอความไร้การศึกษาทำลายอนาคตความไร้ทรัพย์ไร้งานก็ทำลายอนาคตความไร้เกียรติคือมีชื่อเสียงไม่ดีไม่เป็นที่เชื่อถือก็ทำลายอนาคตใช่แต่จะทำลายอนาคตตนเท่านั้นหากแต่ยังเป็นมรดกบาปตกทอดไปถึงลูกหลานส่วนการศึกษาจะเป็นที่มาของทรัพย์ของเกียรติยศความภาคภูมิใจการศึกษาจะทำให้คนคิดเป็นวินิจฉัยถูกผิดได้ด้วยตนเองแปลว่ามีรากแก้วของชีวิตที่มั่นคงที่แม่พูดว่าต้องวางแผนอนาคตให้ดีนั้นก็เพราะคนส่วนมากใช้เวลาตามใจตนเองของควรเสร็จ1ชั่วโมงใช้เวลาทำงาน1อาทิตย์สิ่งที่ควรคุยวันนี้ก็ผลัดเป็นอาทิตย์หน้าการสร้างอนาคตต้องกำหนดความสำคัญของสิ่งที่เราจะทำในแต่ละชั่วโมงแต่ละวันให้ดีที่สุดมิฉะนั้นเราจะผิดพลาดไปหมดในที่สุดกว่าจะรู้ตัวว่าผิดพลาดก็สายเกินไปเสียแล้วคนประเภทนี้มักนอนร้องไห้คร่ำครวญเสียใจในภายหลังกับอดีตเราจึงจำเป็นต้องตั้งจุดหมายและขีดทางเดินของเราไว้เพื่อไม่ให้เดินออกนอกทางดูตัวอย่างคนอื่นที่เดินทางมาก่อนเราคราวท้อแท้ลูกแม่ควรหัดอ่านประวัติบุคคลสำคัญให้มากแล้วจะมีกำลังใจขึ้นมาเองแม่เชื่อว่าสิ่งสำคัญที่ลูกแม่ควรกำหนดไว้เป็นปณิธานชีวิตเป็นสัจจะอธิษฐานในการสร้างอนาคตมี4อย่างคือ 1. อนาคตทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้า 2. อนาคตในการประกอบอาชีพให้มีความสำเร็จ 3. อนาคตของครอบครัวการดำรงวงศ์สกุลให้มีความสุข 4. อนาคตของประเทศชาติให้มีความสงบสุขร่มเย็นถ้าลูกมีกรอบความคิดได้อย่างนี้แล้วลูกจะรู้ว่าตนเองควรทำอย่างไรแม้เรียนก็จะเรียนอย่างมีเป้าหมายประกอบอาชีพก็จะมีจุดยืนมีกำลังใจในการสร้างฐานะสร้างครอบครัววงศ์สกุลตลอดถึงการเสียสละเพื่อประเทศชาติพื้นแผ่นดินไทยวันนี้แม่ได้เขียนเรื่องสำคัญให้ลูกรักของแม่ไว้คิด

ขอให้ลูกใช้หลักทั้งสี่นี้เป็นกรอบในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างอนาคตของตนด้วยความรอบคอบแม่ขอย้ำว่าอนาคตที่ทุกคนต้องการคือความก้าวหน้าทางการศึกษาความสำเร็จในอาชีพความสุขในครอบครัวและความสงบสุขร่มเย็นของประเทศชาติขอให้ลูกถือว่างานสร้างอนาคตเป็นงานสนุกเป็นงานที่ต้องลงมือทำเองลูกอย่าฝากอนาคตไว้ในมือของใครให้ลูกแม่ภาคภูมิใจในตัวเองภูมิใจในสติปัญญาความสามารถของตนอย่าทะยานอยากได้ในสิ่งที่เกินกำลังอย่าสร้างอนาคตด้วยการเหยียบไหล่คนอื่นขึ้นไปให้คิดเสมอว่าดีมั่นคงกระเด่นมีภัยถ้าดังจะไม่มีความสุขเลยขอพรคุณพระโปรดรักษาลูกแม่ให้ปลอดภัยในชีวิตทุกเมื่อด้วยเถิดหลับให้สบายเถิดลูกรัก

ันนี้ก็รู้สึกใครๆก็คงง่วงแล้วแล้วเดี๋ยวนี้จากมืดมืดเร็วก็ถ้าง่วงง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายการก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้คนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาดและดินแดนของชาวพุทธนี้ชาวพุทธได้ทำชื่อเสียงมามากมายเช่นตอนสงครามโลกครั้งที่สองข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าเฉลยศึกสมัยที่ตอนนั้นทางญี่ปุ่นได้ยึดครองประเทศไทยเฉลยศึกต่างชาติต่างๆได้รับการช่วยชีวิตได้รับการป้อนน้ำป้อนแอบไปป้อนน้ำเสี่ยงกับชีวิตตนเองแล้วก็ป้อนอาหารซ่อนตัวเขาด้วยข้าพเจ้าที่พูดอย่างนี้ไม่อยากที่จะทำให้ใครต้องเสียใจแต่พูดให้ทราบความจริงว่าบรรพบุรุษของไทยเหล่านี้แม้แต่ในที่ผ่านมาไม่เท่าไหร่ไม่กี่ปีเนี่ย50ปีอะไรก็ตามก็ยังปฏิบัติตนทำให้ต่างประเทศเนี่ยชื่นชมและนับถือประเทศไทยแล้วก็น้ำใจของคนไทยที่มีความเมตตากรุณาและมีความกล้าหาญที่จะแสดงความเมตตากรุณาด้วยอันนี้ขอให้ท่านคิดดูดีๆสิและชาวต่างประเทศมาพูดกับข้าพเจ้าบอกที่เขาชอบกรุงเทพมหานครเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเมืองหลวงของประเทศไทยน่าอัศจรรย์โบสถ์พุทธโบสถ์พราหมณ์โบสถ์คริสต์สุลาวอิสลามทุกศาสนาอยู่ใกล้เคียงกันไม่เคยมีใครคิดไปวางระเบิดหรือไปรบกวนศาสนาอื่นเลยให้อิสระสิทธิเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้ซ้ำสนับสนุนนี่แหละฝรั่งเขาบอกคือการปฏิบัติต่อกันของคนที่มีความเจริญอย่างแท้จริงเจริญสุดทางด้านจิตใจอันนี้น่าชื่นใจมากถึงเวลาสวดของใครใครก็ไปถึงเวลาใครทำพิธีของใครก็ไปโดยไม่ไปรังแกซึ่งกันและกันอันนี้ต่างประเทศเขาบอกยอดสุดๆคนไทยเนี่ย

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11 สิงหาคม 2550

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์

0: 23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8 นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9 นาฬิกาคณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11 นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19 นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามเช้ามืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยการปฏิบัติธรรมนั้นขึ้นอยู่กับความเพียรและก็ศรัทธาถ้าเรามีศรัทธาตั้งมั่นแต่แล้วมีความเชื่อมีความเลื่อมใสมีความพอใจเสร็จแล้วความเพียรก็มากขึ้นความเพียรพยายามที่จะละอารมณ์หรือละความคิดนึกละความปรุงแต่งละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเราเขามากให้ลดน้อยเบาบางลงไปได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความเพียรที่จะพยายามละที่ว่าเพียรนั้นเพียรอะไรคือก็เพียรละนั่นเองเพียรละสิ่งที่ละไม่ได้พยายามละให้ได้และสิ่งที่ยังไม่มีก็ประกอบให้มีขึ้นเช่นสติยังไม่มีก็พยายามเจริญสติให้มากขึ้นสมาธิไม่มีก็พยายามเจริญสมาธิให้มากขึ้นปัญญาไม่มีก็พยายามเจริญปัญญาคือการพิจารณาให้มากขึ้นปัญญานั้นหมายถึงว่าเราหัดพิจารณาให้มากขึ้นเมื่อเรามีศรัทธามีความเพียรตั้งมั่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นในดวงใจของผู้ปฏิบัติธรรมเจริญยิ่งขึ้นไปก็เรียกว่าเพียรละบาปบำเพ็ญบุญหรือว่าเพียรเจริญกุศลให้มากขึ้นเพียรละนิวรณ์ที่มาครอบงำจิตใจของเราเช่นความง่วงความฟุ้งซ่านลำคาญใจความท้อถอยความลังเลการที่ทำให้เราลังเลทำให้จิตใจของเราหดหู่ไม่กล้าทำความดีกลายเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งไม่แน่นอนพยาบาทการผูกไว้ซึ่งเวรผูกไว้ซึ่งความไม่ชอบใจบุคคลที่ตรงกันข้ามอันนี้ก็ทำให้เป็นนิวรณ์ให้นั่งไม่สงบทำให้ใจเราเร่าร้อนในเมื่อเรานั่งสมาธิกามราคะสังโยชน์มีความรักใคร่มีความปรารถนาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสถูกต้องยินดีผูกพันติดอยู่ในอารมณ์อันนี้ก็เป็นอุปสรรคทำให้เราไม่สามารถบรรลุความดีได้เป็นนิวรณ์สกัดกั้นก็เรียกว่าตกอยู่ในนิวรณ์ห้านั่นเองอันนี้เราก็ต้องพยายามฝ่าฝืนอบรมจิตใจของเราให้มันเบาบางลงถ้าเราเป็นผู้ชนะเสียบ้างแล้วเรื่องการประพฤติปฏิบัติวันหน้าก็ชนะเรื่อยๆไปถ้าเราแพ้จะแล้วข้อหลังก็แพ้เรื่อยๆไปเช่นการตื่นนอนนี่ถ้าเราหัดตื่นซะก่อนเนี่ยแล้วก็พยายามไม่ตกอยู่ในธาตุของความหลับเสร็จแล้วก็ตื่นทันเวลาทุกวันแต่ถ้าเราผัดวันประกันพรุ่งไม่เป็นไรนอนต่อไปแล้วค่อยตื่นอันนี้มันก็ไม่มีโอกาสจะตื่นได้ตรงตามเวลาก็ต้องตกเป็นท่าของการหลับกินมากก็หิวมากนอนมากก็ง่วงมากบางคนก็นอนมากๆแล้วจะหายง่วงยิ่งนอนยิ่งง่วงยิ่งนอนยิ่งเป็นหมูยิ่งกินยิ่งหิวมากคนกินสามมื้อสี่มื้อยิ่งคนกินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งหิวมากเท่านั้นพอถึงเวลาแล้วมันก็หิวคนยิ่งกินน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งหิวน้อยเท่านั้นอันนี้ญาติโยมลองไปพิจารณาคิดดูว่าเป็นจริงหรือไม่ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ากินมากก็ง่วงก็หิวมากง่วงมากนอนมากก็ซึมลืมสลือง่วงไม่รู้จักจบจักสิ้นฉะนั้นพุทธเจ้าจริงๆได้สอนว่าให้กินน้อยแล้วก็นอนน้อยจิตใจของเราจะได้ไม่สลืมสลือฉะนั้นจึงว่านอนวันละ4ชั่วโมงตามพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตถึงทรงบัญญัติไว้เนี่ยว่าภิกษุควรนอนอย่างมากแค่วันละ4ชั่วโมง ต่ก่อนเราก็นึกว่ามันน้อยไปแต่ว่าพอมาปฏิบัติธรรมก็เห็นว่า4ชั่วโมงนี่มากมายก่ายกองแล้วนอนกำลังทำให้สติดีนอนไม่เกิน4ชั่วโมงถ้านอนมากแล้วทำให้สติไม่ค่อยดีความเพียรก็ไม่ค่อยเกิดมือเดียวเนี่ยถึงเวลาตอนเพลนตอนเย็นท่านก็ไม่หิวเพราะมือเดียวอิ่มแล้วก็แล้วกันมันจะหิวก็หิวตอนช่วงตรงเวลาเท่านั้นเองแต่ส่วนมากจะไม่หิวเพราะเรื่องทำใจนั้นทำให้ไม่หิวแต่ญาติโยมพูดฉันตอนเพลนตอนเย็นเนี่ยพอไม่ได้ฉันแล้วมันก็หิวถึงเวลาธาตุมันก็ต้องการกินมากก็หิวมากกินน้อยก็หิวน้อยนอนมากก็ง่วงมากถ้าไม่นอนไม่ง่วงเลยฉะนั้นจึงว่าพระอรหันต์และพระผู้ปฏิบัติธรรมผู้ได้ฌานผู้ได้อภิญญาสมาบัติพวกที่ไม่นอนนี่พวกนี้ไม่ง่วงนิวรณ์ท่านดับพวกพระปฏิบัตินิวรณ์ท่านดับท่านก็ไม่ง่วงกันแต่คนไหนลองนอนให้เต็มอิ่มนอนอยู่ทุกๆวันนอนมากๆมันก็ง่วงสะดุมสะดือพอไม่ถึงพอถึงเวลาไม่ได้นอนมันก็ร่างกายมันก็แสดงอาการออกมาอันนี้เราจะไปเชื่ออาการอย่างนี้แล้วเราก็เลิกก็ทำความดีเลยคันนี้ก็เลยถือว่าร่างกายมันต้องการก็ให้มันเรื่อยๆไปผลที่สุดก็กลายเป็นคนกินมากนอนมากง่วงมากคิดมากวุ่นวายมากเลยปฏิบัติธรรมน้อยถอยลงอันนี้เราต้องพยายามศึกษาพยายามประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะได้ประโยชน์กับจิตใจเราจะต้องแก้อย่างนี้หิวมากกินมากแล้วก็พยายามกินน้อยลง4มื้อ5มื้อก็เหลือเพียง2มื้ออย่างนี้ถ้านอนมากง่วงมากแล้วก็พยายามหัดนอนน้อยๆเจริญสติให้มากๆถ้าคืนนอนต่อไปมันก็จะกลายเป็นคนติดกินติดนอนหาความสุขสงบจริงๆไม่ได้ถูกนิวรณ์ครอบงำหรือว่าฉาบทาจิตใจของเราไม่ให้สว่างสวยได้ต่อไปนี้ก็ญาติโยมพบกับท่านสุรชัยในเรื่องที่จะปารภเรื่องในรายการปัญหาหรือรายการอื่นๆที่ท่านจะพูดคุยกับท่านครับ
1: ก็มาจากโยมทวีพรมสนก็อยากจะให้หลวงพ่อเล่าเรื่องอาจารย์ทองเดินหลับนะครับ
0: เขาเขียนว่างั้นนะ
1: ครับ
0: ไม่มีอะไรมากคือท่านเป็นคนชอบหลับพี่สาวก็เล่าบอกว่าที่ตอนนั้นอะท่านก็เดินไล่ควายเดินไล่ควายวนย่ำฟางสมัยก่อนไม่มีรถย่ำฟางก็ต้องใช้ควายในย่ำ ย่ำข้าวให้เม็ดมันร่วงเดินแล้วก็เดินย่ำฟางย่ำข้าวให้เม็ดมันร่วงก็เดินย่ำจนกว่าข้าวนี่จะร่วงก็เอาข้าวนี่มาตั้งยัดให้แน่นเป็นพื้นเดียวกันเป็นวงกว้างแล้วก็เอาควายเนี่ยไล่ขึ้นไปย่ำข้าวข้างบนย่ำไปย่ำมาวนไปวนมาเพื่อให้ข้าวเนี่ยมันร่วงออกแล้วก็นำข้าวขึ้นมาโบกมาสีได้เลยเป็นเม็ดได้ชาวนาที่จะเอาข้าวออกมาได้ก็ใช้ควายเนี่ยย่ำเสร็จแล้วก็เหลือแต่ฟางก็นำเอาข้าวมาทีนี้อาจารย์ทองก็เดินย่ำพาควายขึ้นย่ำฟางย่ำข้าวก็ย่ำไปย่ำมามันก็เลยหลับก็เลยเดินหลับตามไฟมันก็เลยเดินออกจากลานควาง พอเจ้าของหลับมันควายมันก็เดินออกเลยเขาไม่มีคนบังคับอ่ะ ธรรมดามันจะต้องเดินวนไปวนมาเพราะคนคอยบังคับทีนี้จันทองก็เดินหลับควายมันก็เลยเดินออกนอกลานเดินกึกออกนอกลานนั่นก็เดินหลับตามฝ่ายก็คงจะหลับไม่นานนะท่านนะ แต่ก็ถึงก็หลับควายออกไปแล้วเหมือนคนหลับในนั่นแหละแบบประเภทคนขับรถเดินหลับในรถวิ่งออกนอกทางไปแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้เอาควายไล่ควายย่ำฟางมันหลับในมันก็ไม่มีอันตรายอะไรเพียงแต่ว่าควายมันออกนอกควางแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเดินออกนอกลานพี่สามเองโอ้ยท้องเองไปบวชเถอะไปเรียกว่าคนเป็นยังไงก็ให้เข้าวัดนะคนตะก่อนเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรไม่ดีก็ให้เข้าวัดอย่างเดียวเองไปบวชเถอะอย่างนี้จะอยู่เลยเดินหลับอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้คือเรียกว่าคนเราลองทำตัวงั้นก็เรียกว่าไม่ต้องกระตือรือร้นในโลกนี้ก็พี่สาวว่างั้นก็เลยใจก็เลยรักบวชก็บวชก็เลยมาบวชพอบวชไปก็เรียนได้นักธรรมเรียนได้อภิธรรมมีความรู้ดีปัญญาดีแต่ก็ไอ้หลับนั่งแก้ไม่ตกอยู่ๆไปคิดถึงทางบ้านขึ้นมาก็สึกขึ้นมาอีกสึกขึ้นมาก็หลับท่านก็ดูอีกเขาก็ว่าเขาอย่างนี้อย่ามาดูเลยไปบวชเถอะก็เลยมาบวชอีกบวชได้สึกไปได้ไม่กี่วันก็มาบวชอีกบวชก็หลับอย่างเดียวจริงๆเคยเดินทุดงไปด้วยกันเนี่ยเวลานั่งมวนบุหรี่เนี่ยนั่งท่านทิ้งไม่ได้นะบุหรี่ท่านชอบสูบถือบุหรี่ขึ้นมาคาบแล้วก็ลาบไปเอ้าตื่นขึ้นมาเอาไม่ขีดออกมาพอขีดมาถึงข้างพอขีดจะไม่ขีดจะกระทบข้างเอาลาบก็ตื่นขึ้นมาเอาจริงได้ขีดไม่ขีดได้ขนาดนั้นน่ะคือจับเอาบุหรี่ขึ้นมาก็นั่งหลับเอามาอมมันก็นั่งหลับจับไม่ขีดมันจะจุดก็หลับพอลืมขึ้นมาก็จุดไม่ขีดนะทิ้งๆไม่ขีดเนี่ยจะไหม้มือทิ้งหลับบุหรี่จะไหม้มือเลยหลับได้วัน24ชั่วโมงหลับเรื่อยมีฝีมือดีอ่ะทำกรดทำไปหลับไปทำไปหลับไปคันหนึ่งก็ครึ่งเดือนนึงแต่ก็ทำดีมากเป็นครูกฎของพวกเราทำได้ทุกอย่างค้าบากรดเป็นคนมีฝีมือแต่ก็สร้างบารมีหวังเป็นบรมโพธิสัตว์จะกลับไปเป็นพุทธเจ้าข้างหน้านั่นแหละคนลำหลับลองก็คนลำหลับปรารถนาสูงด้วยก็คงจะมีเชื้อบารมีเก่ามาเกิดเหมือนกันแต่คงจะเป็นกรรมอันหนึ่งมาปิดบังหน้าตาก็ดีหุ่นเป็นเจ้าคุณเหมือนกันชอบทำความเพียรรักเรียกว่าศรัทธาจริตเนี่ยมีความรักความเพียรมากก็เรียกว่าหลับได้เรื่อยๆนั่งหลับได้เคยไปที่ระนองด้วยกันก็เวลาท่านเทศดีเราก็ชอบเทศดีกว่าเราเทศเขาก็นิมนต์อาจารย์ทองเทศไปปักกฎอยู่ชายป่าด้วยกันโยมก็มาควังธรรมพระก็เทศไปโยมก็ฟังเพลินพระก็เพลินหลับไปอีกอ้าวเราลืมตามาดูอาจารย์หลับซะแล้วโยมก็กราบลาโอ้สงสัยท่านจะนอนดึกเมื่อคืนนี้คงจะทำความเพียรดึกโยมก็กราบลาพระเทศพระตื่นขึ้นมาเทศต่ออีกโยมไปไม่ได้อีกแล้วก็ขำแปลกๆดีดูแลท่านก็น่ารักแต่ว่ามันเป็นกรรมอันหนึ่งที่ท่านทำแต่เขาห้ามตินะทำอะไรนี่ติแล้วมันติดเลยไปก่อนไปติไปขำท่านเนี่ยมันติดเลยเหมือนกันเนี่ยเขาห้ามเห็นว่าพระท่านทำอะไรเราก็ต้องวางเฉยถือว่ามันเป็นบุพกรรมอันหนึ่งที่ใครๆก็ไม่อยากเป็นรูปธรรมนามธรรมใครสร้างมาได้ล่ะใครๆก็อยากเกิดมาดีทุกคนอยากเกิดมาสวยอยากเกิดมารวยอยากเกิดมามีคนไม่มีใครอยากจะมีทุกข์แต่ว่ามันเป็นเรื่องรูปธรรมนามธรรมเรียกว่ากรรมแต่งกรรมสร้างมาเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาอะไรได้เรื่องการเกิดเมื่อเห็นอะไรเราก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องของกรรมฉะนั้นเราจะไปดูถูกไปประมาทบุคคลที่ตกต่ำกว่าเราเห็นว่าเขาเลวกว่าเราเขากิเลสกับเราหรือเขาด้อยกว่าเราปัญญาน้อยกว่าเราอะไรงั้นก็จะทำให้เป็นกรรมสำหรับเราเหมือนกับพระอะไรพระที่อะไรนะลืมละเท ที่ท่องหนังสือไม่ได้เนี่ย3เดือนน่ะท่องอะไรไม่ได้เลยเนี่ยพระอะไรลืมวันนั้นยังเล่าอยู่นะใช่พระจุลบันทกอ่ะท่องหนังสือ4บาทน่ะท่องทั้ง

ษาทั้งท่องจำไม่ได้เนี่ยจุลมันถกด้วยบุพกรรมเมื่อชาติก่อนเคยเป็นพระสวดพระไตรปิฎกจบเป็นคนมีความฉลาดสามารถมากแล้วก็เป็นนึกขำพระที่ต้องปาติโมกเพียงปาติโมกคำพีเดียวสวดไม่จบท่องตะกึกตะกักตะกึกตะกักตัวเองก็เลยเยาะเย้ยหัวล่อแบบประเภทเนี่ยเยาะว่าตนเองฉลาดกว่าคนนั้นท่องอะไรก็ไม่ได้บุพกรรมที่ตนเองขำพระภิกษุท่องปาติโมกไม่ได้ทำให้ตนเองโง่ปิดบังท่องอะไรไม่ได้ถึง500ชาติชาติสุดท้ายจึงมาเกิดเป็นจุลบันทกก็ท่องอะไรมาจำไม่ได้จนพี่ชายไล่ให้สึกออกไปถือว่าไม่มีมรรคผลแล้วตอนหลังพระพุทธเจ้าให้ทำกสิณนะพระเจ้า

0: เอาผ้าขาวมาเอามือมาวนรูปผ้าขาวว่าสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวบริสุทธิ์น่ะแต่ว่าสีขาวสีขาววนไปวนมาสีมันดำก็เลยพิจารณาเห็นว่าสังขารร่างกายเราก็ไม่น่าสลดน่าสังเวชมันสดใสอยู่พักเดียวเท่านั้นเองพอเอาอะไรมาแตะต้องมันก็ดำมันก็น่ารังเกียจแสดงว่ากายคนเราก็จะต้องเศร้าหมองขุ่นมัวนี่ใช้กสิณสีขาวก็เลยว่าบรรลุธรรมแต่อภิสัมภิทาญาณแตกฉานในการแสดงธรรมระลึกชาติได้หูทิพตาทิพมีอิทธิวิธีทำคนเดียวให้เป็นพันคนได้เนี่ยโดยอัศจรรย์เนี่ยพอได้ฌานได้สมาบัติได้บรรลุธรรมก็กรรมบุพกรรมนั้นก็หมดไปสติปัญญาที่เคยสร้างสมอบรมมาเรียนพระไตรปิฎกจบมาก็มีปัญญาเรื่องปราดฉลาดขึ้นมาทันทีแสดงพระพุทธเจ้าก็เลยให้แสดงธรรมที่บ้านโยมก็แสดงธรรมอย่างอัศจรรย์ปาฏิหาริย์เทวดาและมนุษย์ก็สาธุการก็แซ่ซ่องหมดเนี่ยอันเนี้ยจึงว่าติไม่ได้คนดีชั่วมันติกันไม่ได้เราถ้ายติเพื่อก่อนก็ได้แต่ไปติเพื่อเยาะเย้ยไม่ได้ติเพื่อดูถูกดูแคลนนั้นไม่ควรเป็นบาปเป็นกรรมอันนี้เราต้องวางเฉยต้องทำใจของเราจึงจะมีความสุขสงบจึงจะไม่เป็นกรรมของเรา
1: ครับฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมประไมโชติวันอยู่ประหลอยู่ที่กรุงเทพบอกว่าอยากจะได้คำแนะนำและธรรมะจากท่านอาจารย์ก็คงแต่พบแต่ท่านอาจารย์บุญส่งซึ่งไม่รู้จักพอดีมีปัญหาที่จะเรียนถามเรื่องหลานซึ่งกำเนิดมาได้3เดือนเป็นผนังหัวใจรั่วได้เข้าโรงพยาบาลแรกว่าจะผ่าตัดที่โรงพยาบาลศรีราชแต่หมอบอกว่าคงจะต้องไปผ่าตัดต่างประเทศทางโรงพยาบาลคงจะไม่มีอุปกรณ์พร้อมพี่สาวก็มีความกังวลมากอยากจะทำบุญให้มากด้วยการถวายสังฆทานก็ได้ติดต่อมาที่วัดสังฆทานก็อยากจะพบกับหลวงพ่อเพื่อได้คำแนะนำและกำลังใจแต่ไม่พบดิฉันก็ปลอบว่าการถวายสังฆทานด้วยใจที่มุ่งต่อพระอริยะด้วยจิตใจที่ตั้งใจจริงและแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้กุศลนั้นส่งถึงหลานก็จะได้รับผลในทางที่ดีขึ้นพี่ก็บอกว่าอยากจะขอให้ท่านได้ช่วยแผ่เมตตาช่วยหลานเมื่อไม่พบท่านในใจก็คงจะผิดหวังบ้างก็อยากจะเรียนถามว่าจะช่วยแผ่เมตตาให้ตามที่พี่สาวปรารถนาหรือไม่จะถูกปิดประการใดขอคำแนะนำด้วย
0: ถวายสังฆทานแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เป็นผลดีในการทำบุญอุทิศสังฆทานในเป็นการชนะกรรมได้ทำบุญเป็นการชนะกรรมได้เป็นการอโหสิกรรมได้ฉะนั้นเราก็พยายามตักบาตรทำบุญอุทิศสังฆทานให้กับบุพกรรมกับบุคคลนั้นที่ทำไว้ให้ลดน้อยถอยลงเบาบางลงก็ช่วยได้อำนาจจิตฉะนั้นแล้วก็พระที่ประพฤติปฏิบัติกรรมฐานก็สามารถอธิษฐานได้ฉะนั้นอาจจะไม่ต้องไปผ่าตัดต่างประเทศหรอกก่อนเด็กๆยังเล็กอยู่คงจะไม่เป็นอะไรมากก็พยายามเลี้ยงดูต่อไปพอโตไปก็ลิ้นหัวใจมันก็ค่อยขยายปิดมิดไปเองเพราะว่าการเจริญเติบโตของเด็กนั้นมันเจริญเติบโตได้เพราะว่าไม่ใช่คนโตคนโตมีแต่ทางเสื่อมแต่ว่าเด็กนี่มันมีอาการเจริญเติบโตวันหนึ่งไม่ใช่น้อยฉะนั้นเราจึงไม่ต้องไปกลัวว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นจะกำเริบมากแต่ตอนนี้ก็เหมาะกับการที่เราได้ตักบาตรทำบุญอุทิศทำจิตให้เป็นสมาธิให้กับปุพพกรรมของเด็กนั้นการอธิษฐานบารมีก็ทำให้เกิดผลได้พระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมเจ้ามีจริงพระสงฆ์เจ้ามีจริงศีลสมาธิสัจธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระนิพพานมีจริงทางดับทุกข์อริยสัจธรรมของพระพุทธเจ้ามีจริง

0: เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมีจริงอันนี้เกิดขึ้นมาในโลกนี้ขออนุภาพอันนี้จงบันดาลให้เด็กนั้นจงหายป่วยให้หายและวันหายคืนและก็จงมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปการอธิษฐานบารมีนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับผู้อธิษฐานและผู้ได้รับอธิษฐานฉะนั้นเรื่องของนามธรรมเรื่องของกรรมเรื่องของเวรอะไรอย่างนี้ก็มีจริงแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขได้ในการช่วยกำลังใจอันนี้เราก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลจนเกินไปถือว่านี่มันเรื่องที่กรรมแต่อดีตเขาเกิดมาเขาก็เคยเบียดเบียนสัตว์พอกลับมาชาตินี้ร่างกายก็ย่อมมีโรคติดตัวมาแต่ไม่เป็นไรเพราะเด็กยังเล็กเกินไปเลี้ยงไว้หลายๆวันเด็กนั้นก็จะหายได้อาจจะไม่ต้องไปผ่าตัดอะไรมากมายอยู่เมืองไทยก็อาจจะหายได้ถ้าเราดิ้นรนทุรนทุรายไปต่างประเทศมันก็เป็นเรื่องยุ่งยากลำบากอันนี้เป็นการที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องนี่เกิดทุกข์อย่างมากลองทำบุญกุศลอุทิศให้กันและกันแล้วก็สวดมนต์ภาวนาถ้าเราจะช่วยอะไรใครก็พยายามทำใจนะให้ว่างอย่าทำใจนั้นกับแคบอย่าทำใจนั้นวุ่นวายพยายามทำจิตนั้นให้ไร้กังวลแล้วพลังของจิตนั้นก็จะให้ผลได้ทันที
1: กับบอกว่าได้ปฏิบัติตามรายการเสมอมาบางวันก็มีจิตมีสมาธิน้อยแต่ก็ได้กำหนดรู้ตามจิตที่แวบคิดไปในใจก็จะบอกให้รู้ว่านี่จิตกำลังโอ้อวดบ้างบางวันจะรู้สึกสบายสว่างเบาใจสงบในขณะนั้นดิฉันก็มีความรู้สึกว่ามีความร้อนออกมาจากภายในกายก็กำหนดความรู้นั้นรู้สึกนั้นจนกระทั่งหมดเวลาที่ท่านให้ออกจากสมาธิจึงใคร่จะเรียนถามว่าการปฏิบัติถูกต้องหรือมีผลหรือไม่
0: ถูกต้องที่ปฏิบัตินี้ถูกต้องตามปัญญาต่อไปเราจะมีสติปัญญาเกิดขึ้นวิธีการปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องขอให้ปฏิบัติเรื่อยๆไปที่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองรู้เท่าทันที่มีเวทนามากระทบสัมผัสทางกายและทางใจรู้เท่าทันสังขารปรุงแต่งทั้งกายและใจอันนี้ถูกต้องขอให้ปฏิบัติต่อๆไปก็จะได้ประโยชน์อย่างมาก
1: ครับก็บอกบางครั้งก็จะมีอาการปวดที่เท้าอย่างรุนแรงก็ได้กำหนดรู้พยายามดูใจรู้ครึ่งๆว่าจะแยกใจกับกายที่กำลังเจ็บปวดอยู่นั่นได้ก็จะสามารถนั่งอยู่จนกระทั่งบอกให้เลิกบางครั้งก็กำหนดรู้แล้วก็เปลี่ยนท่านั่งเป็นเหยียดเท้าแล้วกำหนดรูปที่นั่งเหยียดเท้านั้นประมาณ3หรือ4นาทีก็จะได้ยินเสียงบอกให้เลิกวันที่จะรู้สึกเจ็บจะต้องจนต้องเปลี่ยนท่านั่งนั้นก็เป็นวันที่ให้นั่งเกิน30นาทีจากการที่ได้เล่ามานี้ก็เพื่อจะขอรับการตรวจสอบจากท่านอาจารย
0: ์เนี่ยใช่ได้ทำเรื่อยๆไปเถอะวิธีการปฏิบัตินี่เป็นนักสู้เวทนามันก็ต้องมีเจ็บมีปวดมีเมื่อยแล้วแต่เราก็ให้รู้ละรู้วางรู้ว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างไรทำจิตให้เป็นอุเบกขาแล้วจิตก็จะก้าวหน้าไปเองการปฏิบัตินี้ทำให้เราเกิดสติเกิดสมาธิปัญญาเยี่ยงขึ้นไปไม่ผิดทาง
1: ส่งปัจจัยมาร่วมทำบุญ100บาทฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมเอี่ยมเพชรตั้งตระกูลอยู่อำเภอบางเขนกรุงเทพบอกว่าเมื่อเดือนมกราที่หลวงพ่อได้ที่มีคนถามว่ามีโยมขอบริจาคดวงตาแล้วกลัวฟื้นและดวงตาไม่มีหลวงพ่อก็พูดว่าตายแล้วกลัวฟื้นหรือแต่หลวงพ่อตายแล้วจะไม่ฟื้นหรอกตายก็ตายไปเลยแล้วพูดธรรมะอย่างอื่นแล้วก็อยากให้คนขี้เล่าตายแล้วฟื้นบ้างจะได้เลิกเล่าได้บ้างไม่ได้พูดเรื่องของดวงตามีหรือไม่มีพูดแต่ตายแล้วกลายเป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟพอดีลูกไปนวดแขนที่เจ็บที่เคยเล่าให้หลวงพ่อฟังกับหมอทำเส้นคุยกันเรื่องของธรรมะอย่างอื่นก็พอใช้ได้แต่เรื่องบริจาคเลือดดวงตาและร่างกายนี้หมอแกบอกว่าลูกกลัว ว่าคนที่บริจาคแล้วเกิดชาติหน้าจะไม่มีของที่บริจาคไปแล้วแกว่าคนที่เกิดมาตาบอดทุกวันนี้เพราะว่าชาติก่อนเขาบริจาคเพราะเขาไม่ต้องการแล้วเกิดมาถึงไม่มีดวงตาลูกก็เลยพูดว่าที่กลัวตายและฟื้นนี้ไม่มีเพราะหมอบอกว่าจะเอาเซลล์ของลูกตานี้ต้องฉีดยาให้ตายสนิทการฟื้นเรียบร้อยเสียก่อนไม่ต้องกลัวว่าฟื้นจริงไหมแล้วก็เรื่องบริจาคนี่หลวงพ่อก็อธิบายอยู่เสมอว่าจะได้ตาที่สดใสทั้งตานอกและตาในตานอกก็มองเห็นธรรมะตาในใจก็มีธรรมะแล้วก็เรื่องตานี้มองหมอเขาไม่ได้เอาลูกตาจริงไหมเขาจะเอาแค่เซลล์ของลูกตาก็อยู่เหมือนเดิมลูกก็อยากจะให้หลวงพ่อพูดอีกสักครั้งจะได้อัดเทปให้เขาฟังเพราะว่าลูกพูดเขาคงจะไม่เชื่อเพราะลูกอายุน้อยกว่าเขา
0: ก็เลยก็อาบน้ำร้อนที่หลังเขาเรื่องนี้ความเป็นจริงก็ไม่น่าจะสงสัยนะเป็นหมอก็น่าจะเข้าใจอะไรได้ดีแสดงว่าหมอนี่ไม่มีจิตวิทยาในการเผยแพร่ในการเอารูปตากับบุคคลเลยธรรมดาหมอเขาต้องเข้าใจอะไรดีว่าการสละดวงตานั้นเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังรอคอยดวงตาอยู่แล้วก็จะต้องมีอนิสงส์ให้เขาถ้าไม่มีอนิสงส์ในปัจจุบันและอนาคตใครก็อยากจะทำละดวงตาทุกคนก็ต้องว่าสละดวงตาแล้วไปชาติหน้าตาไม่มีคนก็ยังเชื่อชาติภพอยู่เขาก็ไม่ให้ดวงตาแต่นี้หมอก็ไม่ต้องได้เลยคราวนี้เลยเป็นอันว่าดวงตาก็ต้องขาดแคลนในโรงพยาบาลเลือดก็ขาดแคลนในโรงพยาบาลเพราะอะไรทุกคนสละแล้วไม่ได้คืนกลับมาอันนี้ถ้าเป็นมีหมออย่างนี้หมดไปแต่มาว่าดวงตาของคนที่รอคอยอยู่ในโรงพยาบาลนี้ไม่มีใครกล้าบริจาคแน่นอนเลยเพราะว่าให้ตาแล้วตาก็มืดบอดหมดอย่างนี้คนก็เลยกลัวว่าชาติหน้าไม่มีตาเพราะคนยังเชื่อการเกิดอยู่แต่หมออาจจะไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของหมออันนี้เราก็ไม่ควรจะไปฟังเหตุผลที่มันไม่พอควรคือการสละดวงตานี้ท่านบอกว่าเราจะได้ตาที่มีปัญญาผ่องใสเป็นตาที่สามการสร้างบารมีเป็นพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องสละดวงตาเนี่ยมากยิ่งกว่าดวงดาวในท้องฟ้าเนี่ยต้องสละดวงตาให้เป็นทานเนี่ยมากยิ่งกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าอีกจึงได้มาตรัสเป็นพุทธเจ้าได้ฉะนั้นการที่เราให้ดวงตาของเราเนี่ยมันเป็นตาเนื้อตายมันเอาไปไม่ได้หรอกมันก็ถูกเผาถูกขวังถูกมอดไหม้อยู่กับโรคนี้เนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้ควักเอาดวงตาทั้งลูกไปเขาเอาแต่เพียงเปลือกแววตาตรงกลางหน่อยเดียวที่เป็นแววตาดำที่เป็นส่วนกลางเขาก็แกะเอาส่วนหนึ่งที่เป็นกระจกตาเท่านั้นเองเอาไปแตะเขาอีกตาคนหนึ่งที่มองไม่เห็นไม่มีกระจกตาไปเย็บติดเขาก็เห็นได้ทันทีเขาไม่ได้เอาทั้งลูกตาไปเลยหรอกมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรและอีกอย่างหนึ่งก็มีอนิสงส์ในการสละดวงตาเราจะได้เป็นผู้มีตางามเป็นผู้ตาไม่มีขว้าไม่ควางเป็นคนไม่ตาบอดเป็นคนมีตาทิพย์ดีกว่าสามารถเห็นสิ่งต่างๆไปได้ไกลได้เป็นร้อยร้อยโยชน์เนี่ยอนิสงส์ของการสละดวงตาเป็นผู้มีตาผ่องใสปฏิบัติธรรมก็จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมเร็วๆการเป็นผู้ให้เนี่ยให้ไปอย่างไรจะได้อย่างนั้นให้ตาคนอื่นสว่างเราก็จะได้ตาสว่างไม่ใช่ให้คือให้ตาคนอื่นสว่างแล้วตาเรากลับบอดกลับมืดเนี่ยไม่ใช่คือให้ตาคนอื่นสว่างเราก็ได้ตาสว่างมันเป็นอนิสงส์ที่ให้ผลกับเราฉะนั้นการสละเลือดให้เลือดกับผู้อื่นเราก็จะได้มีพละมีกำลังเป็นคนไม่มีโรคอีกต่อไปการสละเลือดก็เท่ากับสละชีวิตร่างกายของเราให้กับบุคคลอื่นเมื่อให้เขาพ้นจากความทุกข์ความโศกพ้นจากโรคภัยเราก็พลอยได้พ้นไปด้วย นี่เรียกว่าสุขโตสุขฐานังให้สุขแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงเราทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงเราอย่างน้อยก็ทุกข์ใจอย่างน้อยก็สุขใจให้สุขเราให้สุขเขาเราก็สุขใจเราให้ทุกข์เขาเราก็ทุกข์ใจเราอันนี้ผลมันให้ปัจจุบันในชาตินี้เลยฉะนั้นการสละดวงตาจึงมีอานิสงส์มากเป็นตาที่สามไปเกิดไปชาติหน้าแล้วตาจะงามจะไม่เป็นคนตาพิการและปฏิบัติธรรมก็จะมีตาทิพย์หูทิพย์มีดวงตาที่แจ่มใสไม่มืดไม่บอดอีกต่อไปมีอานิสงส์ในการสละดวงตาอย่างนั้นฉะนั้นที่ใครเขาว่าให้ไปแล้วตาจะบอดมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันคนละเรื่องแล้วไอ้ตานี้มันก็อยู่กับโรคนี้เท่านั้นเองมันไม่ไปติดตามไปบอดถึงชาติหน้าได้หรอกนอกจากคนที่ตาบอดคือคนทำกรรมเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเปลี่ยนเบียนทุบตีผู้อื่นปิดบังความดีนั่นนะคือเรียกว่าคนตาบอดแม้มันบอดที่ใจไม่ใช่บอดที่กายเมื่อจิตใจของเรามืดบอดไม่มีศีลไม่มีสมาธิแล้วจึงจะไปบอดแต่ถ้าเรามีศีลมีสมาธินั่นเขาเรียกว่าคนตาดีตาในมันดีแต่ตานอกไม่เห็นแต่ตาในเขาสว่างคือคิดได้ว่าอันนั้นเป็นทางบุญอันนี้เป็นทางบาปอันนั้นเป็นทางสวรรค์นิพพานอันนั้นเรียกว่าตาในสว่างมองเห็นทางไปหรือว่ามืดมาสว่างไปแต่คนเราตาดีๆอย่างเงี้ยมองอะไรก็เห็นแต่ว่าจิตใจนี่บอดมืดไม่เห็นทางสวรรค์ไม่เห็นทางนิพพานไม่ได้กลัวบุญไม่ได้คิดจะสร้างบุญสร้างกุศลมองไม่เห็นทางเลยตานั้นเห็นทางยิงแต่ใจนั้นมืดบอดก็เรียกว่าคนตาบอดสว่างมาแล้วก็มืดไป
1: ครับฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมพิมพาสาริตานนท์ก็อยากจะถามว่าถ้าอาจารย์มันส่งไปทำอะไรอยู่ในป่าไปรักษาโรคไตหรือว่าหัวใจกันแน่หรือว่าน้อยใจอะไรใครว่าให้เจ็บใจหรือช่วยบอกทีบอกว่าโยมแก่ๆเขาคิดถึงกันจะแย่แล้วอยากจะฟังเสียงอันเจ็บใจเต็มไปด้วยชีวิตชีวาขันห้าของท่านน่าฟังไม่เบื่ออยู่ในป่าไปเทศให้เสือสิงกระทิงแรดที่ไหนฟังเล่ากลับมาหาโยมแก่ๆกันเถิดเขาตั้งตาคอยดูหูก็คอยฟังทุกวันหงอยเหงาเมื่อไม่ได้ยินเสียงท่านอาจารย์บรรสงก็สงสารหลวงพ่อเสียงก็แหบแห้งลงไปทุกทีคิดแล้วก็กลัวรายการนี้จะหายไปเสียเฉยๆเพราะว่าหาคนพูดคล่องหาได้ยากบางคืนโยมก็ฟังแล้วก็มีเสียงถอนหายใจครืดครืดของหลวงพ่อสนองเสียงก็แหบเสียงก็แห้งใจก็หายเหี่ยวแห้งตามเสียงไปด้วยบางคืนเสียงก็แจ่มใสดีฟังแล้วก็สดชื่นตามไปด้วยถึงแม้จะเป็นคำสั่งสอนก็ชอบฟังยิ่งเล่าประวัติของพระองค์นั้นองค์นี้เช่นพระศิวรีพระสารีบุตรแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะหลวงพ่อก็เล่าต่อไปอีกสิคะโยมแก่จนป่านี้ก็ยังไม่เคยฟังมาก่อนเลยรายการนี้รายการธรรมะสว่างใจให้ความรู้แก้เหงาในยามดึกนอนไม่หลับดีที่สุดสำหรับคนแก่ๆที่ไม่ชอบฟังเพลงโยมก็เคยเห็นคนเขาทำพระศิวรีเข้าถ้ำเป็นพระองค์เล็กๆอยู่ในถ้ำก็ข้อนี้ก็อยากถามว่าหมายความว่าอย่างไรทำไมพระศิวรีต้องอยู่ในถ้ำด้วยอยากจะรู้ประวัติเรื่องนี้แล้วก็มีพระเจ้าห้าพระองค์ของพระเจ้าห้าพระองค์ก็อยากรู้กับก็อยากจะให้หลวงพ่อเล่าในรายการที่จะออกในหนังสือแล้วก็เล่าในวิทยุทั้งสองอย่างเดี๋ยวก็อยากจะฟัง
0: โทษนะ
1: กับบอกว่าเพลงก็ไม่มีความหมายสำหรับคนแก่เพราะว่าเช่นนั้นรายการธรรมะสว่างใจนี้ก็มีประโยชน์มากจริงๆสำหรับคน แก่ๆที่นอนไม่หลับคนหนุ่มๆสาวๆในยามวิกาลเช่นนี้เขานอนกันสบายเพราะเขาต้องทำงานแต่คนแก่ๆชอบนอนกลางวันตอนกลางคืนก็นอนไม่หลับโยมคิดว่าคงจะเป็นเช่นนี้เมื่อวันที่10โยมก็ได้ดูทีวีเห็นหลวงพ่อก็ดูแข็งแรงดีร่างกายก็กำยำร่ำสันคอก็ใหญ่แต่ทำไมเสียงจึงแหบแห้งบ่อยหลวงพ่อลองทำอย่างโยมบ้างสิเช่นเอาผ้าพันคอไว้ในระหว่างจะนอนตอนหัวค่ำร้อนหน่อยก็ทนเอาทำเช่นนี้ได้เสียงจะไม่แหบแห้งโยมเองก็ชอบเป็นโรคคอ พอทำเช่นนี้ก็คอก็เลยหายไม่เป็นอะไรแล้วก็ต้องทนร้อนหน่อยครับ
0: จบได้ฮะ
1: ครับ
0: ไอ้นี่มันเรื่องคงจะเป็นต่างกันนั่นสภาวะร่างกายมันคงจะเป็นกรรมต่างกันกรรมกโยงกับกรรมอาตมาคงจะต่างกันนะคงจะจำแนกต่างกันเสียงจริงไม่เหมือนกันอย่างอาจารย์บุญส่งเนี่ยท่านมีบารมีในเรื่องเสียงท่านดังไพเราะดีแต่ท่านก็มีอุปสรรคในการเมื่อพูดไปมากๆท่านก็เจ็บคออะไรอย่างนี้เรียกว่ามันก็เป็นดีส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นส่วนเสียส่วนหนึ่งก็น่าเสียดายคนเรามันไม่สมบูรณ์ตรงตามใจหวังได้สักอย่างเดียวสักคนเดียวมันได้อย่างหนึ่งมันก็เสียอย่างหนึ่งอันนี้ถึงว่าไม่สมดุลกันแล้วก็เราก็อยากให้ท่านกลับมาแหละตอนนี้เราเอารถไปรับแล้วได้ข่าวว่าท่านอยู่น้องไผ่หรือสองพี่น้องเนี่ยก็เลยท่านสุวัตก็เลยอยากจะให้ท่านกลับมาเร็วๆอ่ะท่านสุวัตก็เลยเอารถไปรับแล้วก็ไปส่งพระที่จะไปอยู่ป่าด้วยพอดีเมื่อวานนี้พระฝรั่งกับพระขาวฝรั่งสองคนแล้วก็พระญี่ปุ่นองค์หนึ่งก็เคยมาอยู่กับที่วัดสังฆทานน่ะสองปีแต่ตอนนี้อยากจะกลับไปญี่ปุ่นไปเยี่ยมบ้านก็เลยจะขอไปอยู่ป่าสัก10วันแล้วกลับมาก็จะเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปอังกฤษแต่ว่าฝรั่งนั้นไม่ไปหรอกเขาเคยอยู่เมืองไทยนานแต่ก็อยากไปป่าด้วยแล้วก็พอดีมีพระจากหนองประพงมาอีกเห็นว่าจะสมัครไปก็คงจะไปกัน4องค์ท่านสุวรรณก็เลยเอารถไปส่งที่2พี่น้องแล้วก็จะรับท่านบุญส่งกลับมาด้วยพอตอนนี้เจ้าวาดสองพี่น้องท่านทองสุขก็พาพระไปทุดงเมืองการอุทัยเข้าป่าป่าทุ่งไม้ดีเนี่ยป่าเลยทุ่งนเรศวรไปอีกถึงเป็นป่าที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ก็ยังมีสิมีกระทิงมีเก้งมีกวางมีเสือมีช้างเดี๋ยวท่านมาส่งมาคงจะเล่าให้โยมสนุกหรอกอาตมาก็มาอยากจะเร่งรัดท่านอยากให้ท่านพักผ่อนนะถ้าเราจะลำบากก็ไม่เป็นไรคนเราก็ต้องมีโอกาสพักผ่อนเหมือนกันร่างกายนี้ถ้าใครมาเป็นท่านก็จึงจะรู้นะว่าท่านเป็นอย่างไรอาตมาเคยเห็นหลวงพ่อปัญญานันทะแล้วเมื่อ5ปี6ปีเนี่ยเคยไปเจอกันที่เดลีหลวงพ่อปัญญานันทะพูดเสียงเกือบไม่ออกเลยเสียงแหบแห้งมากหมอเขาสั่งว่าให้หยุดพูดให้พักผ่อนไปเจอกันที่เดนลีครั้งแรกพ่อปัญญาเสียงไม่มีท่านพูดจนเสียงไม่มีเลยนะอันนั้นอันตรายมากแต่หลวงพ่อก็เป็นนักพูดจริงๆเป็นนักสอนเนี่ยอุทิศตนตอนหลังเนี่ยจึงเสียงมีขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่พักผ่อนก็แย่เหมือนกันนะเป็นหลอดคออักเสบนี่ก็สำคัญแต่ตมาเองมันก็อย่างนี้เนี่ยเป็นไปเถอะพูดได้ก็พูดไม่ได้เราก็ต้องหยุดแต่ก็ต้องพยายามนะทำเท่าที่ทำได้แล้วก็เรื่องการไม่ฟังเพลงของโยมก็ดีแล้วสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่แต่ก็ต้องนึกอีกส่วนหนึ่งในพวกเฒ่าฮาร์ดก็มีเหมือนกันนะพวกเฒ่าฮาร์ดเฒ่าอะไรเนี่ยก็ชอบฟังเพลงบางคนยังเอาซาบเอาแอบซาบเอาใส่หูตัวเองก็มีเผลอลูกเผลอหลานนะก็มีประเภทที่ไม่ฟังธรรมะก็เยอะพวกเท่าฮัตหรือว่าเท่าหัวงูอะไรเนี่ยเขาบอกว่าพวกนี้ไม่ชอบไม่ชอบความแก่เกลียดความแก่กลัวความแก่ตรงกันข้ามอ่ะไปชอบไอ้เด็กๆชอบคุยกับเด็กๆชอบคบเด็กๆรุ่นตัวใจแก่แต่ตัวแก่แต่ใจไม่แก่พวกนี้ฟังธรรมะแล้วก็เศร้าใจอ่ะหรือว่าตายเร็วเลยอ่ะพวกนี้ไม่ค่อยเข้าขาธรรมะหรอกพวกแก่พวกนี้แก่แดดแก่ลมอ่ะแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานพวกแก่พวกนี้ไม่ค่อยสนใจธรรมะแก่อย่างพวกเราๆนี่แก่กายด้วยแก่ใจด้วยคือแก่ศีลแก่ธรรมแก่ประพฤติปฏิบัติก็ฟังเพลงแล้วก็เกิดความละอายใจคือคนแก่ประเภทที่เจียมสังขารก็เรียกว่าแกฟังเพลงแล้วก็ละอายใจไม่อยากฟังคือกระดากใจที่ว่ามันผ่านวัยเลยวัยไปแล้วก็มาว่าตัวเองก็ไม่ควรจะฟัง ควรจะฟังธรรมะธรรมโม

0: ็ดีกว่าอะไรเงี้ยก็มีเยอะนะคนบ้านนอกที่เคยเห็นเนี่ยบางคนก็ชอบฟังธรรมะบางคนเนี่ยพระไปเทศธรรมะเนี่ยไม่ฟังไม่รู้เรื่องต้องเอาพระแหล่ไปเทศไปแหล่แหล่เสียงหวานๆไพเราะอย่างนั้นนะโอ้ชื่นอกชื่นใจติดกันเทศแล้วติดกันเทศอีกดังนั้นพวกนั้นฟังธรรมะไม่รู้เรื่องแต่ว่าแหล่ธรรมะเข้าใจอันนี้ก็มีมากคนที่จะฟังธรรมะเข้าใจเนี่ยมันหายาก100คนก็จะมีสักไม่กี่คนดังนั้นรายการของเราหนึ่งมันก็รายการคัดเลือกคนเท่านั้นเองรายการคัดเลือกบุคคลที่สนใจธรรมะจึงจะตื่นขึ้นมาฟังได้ไม่ใช่มนุษย์ทุกมนุษย์จะมาตื่นฟังได้ทุกมนุษย์มนุษย์ต้องใจเป็นเทวดามนุษย์ต้องใจเป็นพระมนุษย์ต้องใจประเสริฐหรือว่าต้องสนใจเป็นพิเศษจึงจะตื่นมาฟังได้ในรายการนี้อาตมาก็เห็นว่าเป็นประโยชน์กับผู้ฟังที่คนที่เบื่อการฟังเพลงก็มาหัดฟังธรรมะกันบ้างเนี่ยเรื่องศิวลีนี่เรื่องพระศิวลีก็เล่าไปบ้างแล้วคือพระศิวลีที่เขาไปตั้งไว้ในถ้ำหนึ่งคือคนเขาพบคนที่ไปตั้งไว้ในถ้ำเขาคิดว่าพระศิวลีเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เจริญลาภได้เขาก็คงจะเอาลาภไปไว้ในถ้ำก็ได้คือพระที่ไหนก็สุดแล้วแต่น่ะท่านอยากได้ลาภท่านก็เอาศิวลีไปตั้งที่กุฏิท่านบ้างที่วัดท่านบ้างอะไรเงี้ยสร้างไว้หน้าวัดบ้างอะไรเพื่อต้องการเรียกลาภเข้ามาในวัดท่านเยอะๆแต่หารู้ไม่หรอกว่าพระศิวลีนั่นเป็นพระที่ท่านสร้างบารมีของท่านที่ท่านจะได้มีลาภมากก็คือท่านได้ทําบุญกุศลกับพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์เลยได้อธิษฐานบารมีเกิดชาติต่อไปในชาติสุดท้ายขอให้เป็นผู้มีลาภมากเป็นพิเศษในสำหรับภิกษุทั้งปวงเนี่ยเมื่อพระศิวลีทำบุญกุศลสร้างบารมีมาถึง อสงไขยกำไรแสนมหากัปแล้วเนี่ยจึงได้สมบูรณ์ด้วยทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีมาถึงชาติสุดท้ายมาฟังธรรมพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ผู้มีลาภมากพอบรรลุพระอรหันต์นะลาภอันนั้นก็ประเสริฐขึ้นมาทันทีพระศิวลีนี่มีประวัติที่พิจารณาอยู่อย่างหนึ่งคือเรียกว่าธรรมละมีประวัติพิจารณาคือตอนเกิดนั่นคือเป็นลูกกษัตริย์พระมารดาในท้องต้อง7ปีไม่ออกไม่คลอดนะท้อง7ปี7เดือน7วันจึงได้คลอดได้พอคลอดออกมาแล้วก็ร่างกายบริสุทธิ์ผุดผ่องเรียกว่า7ปี7เดือน7วันเนี่ยออกมาแล้วก็เดินได้พูดได้เลยเป็นเด็กที่อัศจรรย์เลยสามารถมาแจกทานกับพระพุทธเจ้าได้เลยเกิดขึ้นมาก็พบพระพุทธเจ้าเลยตอนที่จะคลอดเนี่ยเจ็บครั่นอย่างแรงกล้าเลยนางอะไรชื่อจำไม่ค่อยแม่นนะอันชื่อคันธมาคันแห่งทิยาเนี่ยพระนางกษัตริย์เนี่ยคลอดแล้วก็บอกกับสามีบอกว่าพระองค์ช่วยไปทูลพระพุทธเจ้าทีว่ากระหม่อมฉันเนี่ยเจ็บครันทรมานปานจะขาดใจจะมาด้วยพระองค์เองมาเข้าเฝ้าพระองค์เองก็ไม่มีโอกาสจะได้เข้าเฝ้าขอให้พระองค์จงทูลพระพุทธเจ้าด้วยว่าขอให้กระหม่อมฉันเนี่ยจงหายเจ็บหายปวดได้คลอดลูกง่ายเถอะเพราะตอนนี้ถูกทรมานเหลือเกินเพราะความเจ็บครันถ้ามาเฝ้าเองได้เองก็จะมาแต่ว่าไม่มีโอกาสจะมาพบพระพุทธเจ้าด้วยตัวเองแล้วกษัตริย์นั้นก็ไปทูล พระสวามีก็ไปทูลพุทธเจ้าตามที่นางสั่ง นางก็เลยบอกว่าพระองค์ก็บอกว่าขอให้อำนาจความดีของนางเนี่ยขอให้นางจงคลอดครรภ์ง่ายอย่าได้เจ็บจะได้ปวดจงมีความสวัสดีกับครรภ์ของนางพอพูดอย่างนั้นแล้วกลับมานางก็คลอดลูกโดยไม่เจ็บไม่ปวดเลยเหมือนเทน้ำออกจากกระบอกออกมาก็เป็นเด็กที่หน้าตาสวยผิวพรรณผ่องใสมีร่างกายสมบูรณ์หมดก็อยู่ในท้อง7เดือน7ปี7ปี7เดือน7วันจึงได้คลอดออกมาพระนนทูลถามว่าทำไมนางจึงได้ตั้งครรภ์เกินกว่ามนุษย์ธรรมดามนุษย์ก็ตั้งครรภ์อย่างมากก็10เดือน เก้าเดือนเท่านั้นก็บอกว่านางได้ไอ้พระศิวลีนี้ได้ทำกรรมไว้เมื่ออดีตชาติก่อนเคยเป็นแม่ทัพที่มีความสามารถมากเป็นเจ้าแผ่นดินก็ไปล้อมเมืองหนึ่งไปเป็นข้าศึกกันก็ไปล้อมลบเมืองหนึ่งไม่สามารถจะเข้าไปตีได้เพราะเมืองนั้นเป็นเมืองที่ใหญ่โตมีอาหารที่สมบูรณ์มากแล้วก็ถึงก็ต้องการอยากจะได้เมืองนั้นแต่ไม่สามารถจะเข้าไปตียึดเมืองได้ก็เลยล้อมไว้น่ะล้อมเมืองนั้นให้ชาวเมืองนั้นอดอยากอยู่ตั้ง7ปี7เดือน7วันพอครบ7ปี7เดือน7วันล้อมเมืองนั้นอยู่ก็เลยพระเจ้าแผ่นดินเมืองนั้นก็สวามิภักดิ์คือยอมออกมามอบตัวคือเรียกว่าเกิดความสังเวชน่ะคือเกิดความสังเวชว่าแม้เรานี่มาทรมานเขาต้อง7เดือน7ปี7วันก็เลยถอนทัพกลับคือสงสารกรรมอันนั้นที่ตนเองไปล้อมให้บ้านเมืองเขาอดอยากนะต้อง7เดือน7ปี7เดือน7วันนั้นทำให้พระศิวลีเนี่ยต้องไปอยู่ในครรภ์มารดาถึง7ปี7เดือน7วันถึงได้คลอดได้ไปล้อมบ้านล้อมเมืองเขาจะทรมานเขาน่ะกรรมอันนี้ก็เลยมาในชาติสุดท้ายก็ทำให้ตนเองต้องอยู่ในครรภ์ถึง7ปี7เดือน7วันโอ้โหแม้มันทรมานอาตมามานึกแค่8 9เดือนที่เราไปอยู่ในท้องแม่มันยังนึกทรมานใจอยู่จริงๆเลยพอเห็นเด็กๆแดงๆอาตมานึกถึงตัวเองเลยเรานี่ไปนอนขดดูดสายลกแม่มาตั้ง8 9เดือนมันนึกถึงแม่ตัวเองแม่เราก็ลำบากเหลือเกินนะต้องมาอุ้มท้องแล้วก็อะไรก็ไม่สุดซึ่งเท่ากับพ่อแม่ของเราเลยลำบากพอลูกแล้วไม่เห็นคนท้องแก่เดินในตมานึกถึงตัวเองเมื่อตอนเกิดอยู่ในท้องแม่ก็คงอยู่ในสภาพเดียวกันเนี่ยใจมันก็สลดจริงๆเห็นคนแก่แล้วนึกถึงตัวเองว่าตนเองเมื่อ8 9เดือนเมื่อตอนถอยอดีตไปแล้วนี่เราก็เคยนอนแบบนี้มาเคยแม่เราก็เป็นอยู่ในสภาพท้องแก่อย่างนี้แล้วเราก็ไปนอนไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่ในท้องเหมือนเรียกว่าอึดอื้ออยู่ในนั้นเนี่ยแม่8 9เดือนก็ไม่ใช่เบาทุกข์ที่สุดแล้วของแม่ของลูกแต่พระศิวลีในตั้ง7ปี7เดือน7วันแล้วพอเกิดขึ้นมาแล้วพระศิวลีก็ยินดีในการบรรพชาบวชเป็นสามเณรบวชปฏิบัติก็ได้บรรลุก็มีลาภมากคือเรียกว่าเกิดมาแบบว่าคนมีบารมีเนี่ยไม่เกิดมาเพื่อจะมีครอบมีครัวมีอะไรหรอกเกิดมาเป็นชาติสุดท้ายก็เพื่อไปพระนิพพานเพื่อบวชเรียนนั่นเองถึงจะมีทรัพย์สมบัติถึงเขาจะยกให้เป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินก็มีความเบื่อหน่ายไปเองไม่ยินดีในทรัพย์สมบัติพวกนี้หรอกเพราะบารมีเต็มก็เป็นอย่างนั้นพระศิวลีจึงเป็นพระที่เจริญลาภได้มากอันนี้ก็เล่าประวัติย่อๆนะตอนนั้นไอ้ที่เขาไปตั้งตามถ้ำตามวัดนะเขาอยากได้ลาภหรอกเขาถือว่าพระศิวลีนำลาภมาให้เขาเขาก็เลยบูชาพระศิวลีแต่ไม่รู้หรอกว่าศิวลีนั้นเป็นผู้ให้ทานไม่ตนีไม่เสียดายให้ไปแล้วไม่ตนีไม่เสียดายแล้วก็ให้ทานกับพระอรหันต์ให้ทานกับพุทธเจ้าจึงเป็นผู้มีลาภมากอันนี้เราอยากจะได้ลาภมากเราก็ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่ใช่เอาพระศิวลีไปบูชาอย่างเดียวแล้วจะรวยมันต้องทำด้วยจึงจะรวยจึงจะมีลาภ
1: ครับฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมพิมพ์สิริพิพัฒน์โยมเพื่อเมืองจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าได้ฟังรายการของหลวงพ่อก็รู้สึกว่าได้ความรู้มากแต่ดิฉันก็จิตใจวอกแวกไม่สามารถจะนั่งสมาธิได้ก็พยายามจะนั่งให้ได้แต่พอมีเสียงสะกิดนิดเดียวใจดิฉันก็เตลิดดิฉันคิดว่าตัวเองคงจะมีบาปกรรมเพราะดิฉันเคยด่าว่าคนหมายถึงคนนั้นไม่ดีเช่นดิฉันเคยถูกขโมยคนข้างบ้านข้าวในห้องขโมยของหมดไปเกือบ10,000 บาทดิฉันก็เสียใจแล้วก็เจ็บใจมากเลยด่าแช่งไปคนนั้นแล้วก็ครอบครัวเขาก็ไม่มีความสุขเจ้าขโมยก็ต้องไปอยู่ที่อื่นพี่น้องทะเลาะกันอยู่เรื่อยบางคนเคยว่าดิฉันไม่ดีว่าเสียหายพอดิฉันทราบเข้าดิฉันก็พูดว่าคอยดูเถอะมันจะไม่ได้ดีต้องมีอันเป็นไปจริงๆกาบอกว่ากิจการข้าวของเขาก็ขาดทุนทุกวันนี้ต้องเป็นลูกจ้างเขาเด็กหนุ่มปากไม่ดีร้องเพลงร้องเรียนดิฉันก็ไม่พอใจว่ามันปากไม่ดีไม่กี่วัน เด็กขึ้นไปกวาด

0: ใต้บนหลังคาก็ตกบันไดลงมาเด็กสองคนที่ล้อเลียนดิฉันคนหนึ่งแขนหักคนหนึ่งขาหักดิฉันยังมีอีกหลายเรื่องบางคนก็ว่าดิฉันติดคุกก็มีดิฉันก็ถือว่าดิฉันไม่ได้ทำอะไรให้เขาอยากปากไม่ดีว่าดิฉันเองพวกเขาจะต้องมีอันเป็นไปดิฉันอยากจะได้พระพุทธรูปพูดไม่เกิน3วันก็มีคนเอามาให้เช่าแต่ดิฉันมีข้อเสียคือว่าถ้าไม่พอใจใครจะว่าพร้อมกับสั่งสอนไปในตัวคนไหนรู้สึกตัวก็ดีไปคนไหนไม่รู้ตัวเขาก็คงจะได้รับความทุกข์ช่วยไม่ได้จนน้องๆดิฉันต้องขอร้องไม่ให้ด่าหรือว่าแช่งใครเดี๋ยวมันจะมีอันเป็นไปบาปกรรมเปล่าๆบางครั้งดิฉันก็อดไม่ได้แต่ทำไมดิฉันจึงไม่มีกระจิตกระใจนั่งสมาธิดิฉันก็อยากจะตัดทางโลกโดยบวชชีพราหมณ์แต่ก็ทำไม่ได้เพราะมีภาระเวรกรรมจริงๆคิดอยากได้อะไรก็สำเร็จไม่สำเร็จอย่างเดียวคือนั่งสมาธิหลวงพ่อว่าควรจะทำอย่างไรดี
1: อันนี้เราต้องพยายามเจริญเมตตาคนโดยมากคนที่มีจิตเป็นอิทธิฤทธิ์เนี่ยโดยมากจะเป็นคนโทสะจริตเป็นคนหงุดหงิดเป็นคนตัดสินใจแบบนี้เราก็ต้องพยายามเจริญเมตตาและอย่าไปนึกว่ามันดีที่เราทำให้คนอื่นเจ็บคนอื่นปวดได้เนี่ยมันเป็นกรรมของเราด้วยคืออย่างน้อยเราก็ยินดีที่เขาเป็นกินร้ายที่เขาไม่ทำตามเราเราเมื่อเรายังมียินดียินร้ายมันก็ยังเป็นมโนกรรมอยู่เราก็ไม่ควรจะสร้างขึ้นมาเราควรเกิดมาควรจะสร้างความดีเราแผ่เมตตาให้เขาเป็นสุขสิใครว่าอะไรเราเขาอยากให้เขาเป็นทุกข์ถ้าเราต้องวิเศษในการที่ทำบุคคลชั่วให้เป็นคนดีคือแผ่เมตตาให้เขาให้เขาดีขึ้นมาให้ได้แต่หาว่าเขาดีขึ้นมาได้นั้นเท่ากับเราสร้างคนให้เป็นคนดีอย่าให้เขาวิบัติถ้าเขาวิบัตินั่นเป็นเรื่องกรรมของเขาก็เป็นได้อย่างเช่นพระพุทธสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีบุคคลที่ประทุษร้ายพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ช่วยแผ่เมตตาให้แต่บุคคลนั้นแพ้บุญไปเองหรือว่าเป็นกรรมของเขาแต่พระพุทธเจ้าไม่มีเลยความโกรธหรือความรังเกียจที่จะให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีแม้แต่พระเทวทัตก็ดีนางกิญจมาวิกาก็ดีพระเจ้าไม่ได้รังเกียจเลยแต่ดำนายกรรมของเขาจึงถูกธรณีสูบอันนี้ทำกับบุคคลมีศีลนั้นเขาก็มีภัยมีพิษกับตัวเองฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญเมตตาอย่าไปให้คนอื่นเขาพินาศถ้าคนอื่นเขาพินาศด้วยใจเราหรือด้วยการกระทำของเราก็เป็นโทษฉะนั้นถือจะไม่เป็นโทษหนักก็จริงแต่ว่าเราก็ควรจะให้คุณกับเขาไม่มีพิษภัยกับใครแล้วก็อย่าไปคิดสาปแช่งคนอื่นมีเนี่ยทายกที่วัดอาตมาก็มีเนี่ยแต่เขาคุยด้วยนะว่าใครลองไปทำมาเขาแล้วเขานึกอะไรเป็นอย่างนั้นเชียวไปนึกแจ้งแล้วก็เป็นทันทีอะไรเงี้ยแต่อาตมาเห็นว่ามันเป็นการตั้งจิตไม่ถูกถือเราจะมีจิตใจเรามีอิทธิพลแบบประเภทนึกให้ใครเป็นอะไรเป็นอย่างนั้นก็มีอันนั้นเราก็ไม่ควรจะทำถ้าเขามานึกให้เราเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่อยากเป็นฉะนั้นอันนี้เราต้องเจริญเมตตาจริงๆแล้วจะได้ผลการทำสมาธินิยมเจริญเมตตาเถอะต่อไปใจจะไม่วอกแวกเมตตาตัวเองสงสารตัวเองรักใคร่ตัวเองคิดจะช่วยตัวเองให้พ้นจากทุกข์พ้นจากนรกแล้วก็สงสารคนอื่นคิดจะช่วยคนอื่นให้มีความสุขเช่นเดียวกับเรามีความสุขทุกคนรักความสุขทุกคนเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครเลยจะร้องขอความทุกข์มีทุกคนเท่านั้นแหละที่จะต้องการความสุขสงบทางจิตใจฉะนั้นทุกคนถ้าเรามองว่าจิตใจเนี่ยมันต้องการความสุขจริงๆแล้วก็ต้องพยายามให้โอกาสกับคนอื่นแล้วคุณธรรมความดีที่เราเจริญเมตตาให้คนอื่นเนี่ยมันจะทำให้เรานั่งสมาธิสงบเย็นลงได้ง่ายคือไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของคนอื่น
0: ฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมสยันประนังบอกเป็นนักเรียนวงเล็บมาอยู่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามปกกายของคนเราประกอบด้วยขันห้าคือรูปวิญญาณสัญญาเวทนาสังขารจิตตัวเดียวที่จะเอาชนะธรรมชาตินี้ได้ผู้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะปฏิบัติตามธรรมะแล้วก็ประเมินผลตามธรรมะแล้วผู้นั้นก็คือผู้พ้นทุกข์ผู้ไม่ตายคนทุกคนเหมือน

0: คนคนเดียวกันคนเราเปรียบกับเท้าสี่ทนตามหามโนราแต่พบแหวน
1: พระสุทน
0: เขียนเท้าสี่ทน
1: เท้าสุทน
0: ตามหานางมโนราแต่พบแหวนจากฤาษีก่อนจึงข้ามแม่น้ำกัดเหล็กกัดทองด้วยพระ5นี้จึงข้ามไปหานางมโนราที่อยู่เมืองภูเงินได้แล้วก็ได้แต่งงานกับนางมโนราได้กระผมเกิดมาจนทุกขเวทนาด้วยเหตุมันคนนี้ทำให้กระผมตัดสินใจเข้าหาทำหาทางพ้นทุกข์จึงปฏิบัติทำตามหลวงพ่อสนองแล้วก็ท่านอาจารย์มาตลอดจิตซึ้งในรสธรรมะธรรมะคือความจริงกับผมเกิดเลื่อมใสอย่างสุดซึ้งก็ขอสมัครเป็นศิษย์หลวงพ่อแล้วก็มีปัญหาเรียนถามว่าจากใจความที่บรรยายนี้กับผมก็ถึงธรรมะขั้นไหนแล้วครับบอกว่ากับผมนั่งสมาธิมาตลอดตัวจะไม่มีเลยจะเบามากมีแต่จิตเท่านั้นที่จะรู
2: ้อันนี้ก็ดีแล้วทำเรื่อยๆไปถ้าหากว่าเราทำได้ถึงอย่างนี้มันก็เป็นสมาธิขั้นหนึ่งแต่เราจะเป็นนึกว่าเราเป็นอย่าเป็นนึกว่าเราสำเร็จอย่างนั้นสำเร็จอย่างนี้ถ้าเราไปคิดว่าเราได้เป็นพระสำเร็จขั้นนั้นขั้นนี้จะเป็นวิปัสสนูกิเลสได้การสำคัญตนเราให้เพียงเข้าใจว่าหลักของสมาธินี่เป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธินี่เป็นเรื่องที่เราควรกำหนดรู้ว่าเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ดับไปแต่เราไม่ต้องไปสำคัญตนว่าสมาธินี่เป็นทางที่จะทำให้เราเป็นพระองค์นั้นองค์นี้ขึ้นมาการที่เราคิดว่าเราสำเร็จขนาดนั้นขนาดนี้มันเป็นการหลงตัวตนได้ต้องนึกว่าเราทำไม่ยึดถืออะไรก็ใช้ได้ทำปล่อยละวางทำให้ใจสบายทำให้ใจว่างสงบเราก็รู้ใจของเราเองก็ใช้ได้เหมือนกับเราทานอาหารเนี่ยเราไม่ต้องไปบอกใครหรือเราไม่ต้องไปแสดงอย่างอื่นว่าเราอิ่มหรือไม่อิ่มเราก็ต้องรู้ตัวเองว่าเราทานเข้าไปมากน้อยแค่ไหนในการที่บางคนบอกว่าฉันได้ยานนั้นยานนี้แล้วบางทีมันเป็นการเพียงผ่านยานอย่างเดียวแต่ว่ายานนั้นมันไม่ใช่ยานหลุดพ้นมันเป็นเพียงผ่านอารมณ์เท่านั้นมันเป็นยานโลกีที่เสื่อมขึ้นมาได้เสื่อมได้จริงๆทำไปแล้วเนี่ยตอนเบื้องต้นมันเหมือนหมดกิเลสแต่พอทำไปแล้วมันถ้าเราขาดสติมันก็มีกิเลสกลับคืนมาอีกฉะนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปยึดถืออะไรทำอะไรก็ผ่านเพียงรู้ว่าอารมณ์เราเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็ไม่ต้องไปให้ใครแต่งตั้งเราว่าเราได้ชั้นไหนทำให้รู้ใจตัวเองใช้ได้ว่าเราละอะไรไปได้บ้าง
0: ครับแล้วก็ข้อ2 ถามว่านักปราชญ์พรหมวิหาร4อิทธิบาท4อริยสัจ4ศีล5ศีล8พระ5สังขวัตถุองค์มรรค8คือหัวใจที่ทำให้ไปสู่ผลนิพพานได้ไหมครับ
2: คือปฏิบัติเนี่ยมันถูกแล้วแต่เราจะจับอันส่วนใดก็ได้ผลทั้งนั้นแหละคือเราไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ไม่ต้องจำเป็นจะต้องรู้หมดทุกอย่างเรารู้แค่สติปัฏฐาน4อย่างนี้เราก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้รู้แค่กายเวทนาจิตธรรมเท่านั้นอันนี้ก็ทำให้เราเข้าถึงการประพฤติปฏิบัติเบื้องสูงได้เดี๋ยวก็ทำให้เจริญวิปัสสนาเกิดขึ้นได้ถึงเราจะไม่รู้หมดทุกข้อทุกมุมแต่เราก็รู้เรื่องจิตเรื่องกายเรื่องใจของเรารู้เรื่องสุขเรื่องทุกข์ของเราแล้วเราก็สามารถที่จะละที่จะปล่อยจะวางได้ในเมื่อเรารู้จริงๆ

คนเราไม่ได้เกิดมาแล้วก็มีทางเดินแล้วความจริงทางของเรามีแล้วแต่ว่าบางคนก็เดินไม่ถูกทางหรือไม่แสวงหาทางให้ถูกต้องชีวิตคือทางเดินของคนที่เกิดมาทุกคนเชื่อว่าสืบไปเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มียั้งบางคนนึกว่าเราหยุดแต่ที่จริงชีวิตของเรานี้ไม่เคยหยุดเลยทุกลมหายใจชีวิตของเราก้าวไปตลอดเวลาทุกลมหายใจทุกวินาทีชีวิตของเราจะสืบเนื่องไปจากการเป็นเด็กจากการเป็นคนวัยหนุ่มวัยสาวจากการเป็นคนวัยอายุมากไปถึงวัยชราก็จะสืบเนื่องไปถึงวันสิ้นชีวิตถึงวันตายของทุกคนแต่การที่เราได้ดำรงชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้ชื่อว่าสืบเนื่องมาด้วยสติปัญญามีกำลังกายใจของเราที่จะทำกุศลให้กับตัวเองได้มากแต่ว่าเวลาที่เราจะทำเนี่ยบางทีเราไม่มีโอกาสเดี๋ยวก็ถึงทีเราก็ไม่ได้สละเวลามาทำการที่เรามีโอกาสและได้สละเวลามาเนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐของพวกเราโชคดีของพวกเราที่เรายังมีเวลาเข้ามาหาธรรมะเข้ามาศึกษาชีวิตจิตใจที่เป็นความสงบการที่เรามาศึกษาธรรมะเนี่ยเรามาศึกษาเรื่องจิตใจของเราเพื่อเราจะแสวงหาความพ้นทุกข์ทำความสงบให้เกิดขึ้นให้มีอยู่ในดวงใจเราบ่อยๆเพราะไม่งั้นแล้วทุกคนก็วุ่นวายมีแต่เรื่องทุกข์ใจมากกว่าสุขใจมีแต่เรื่องกังวลมากกว่าการปล่อยวางมีแต่ว้าวุ่นมากกว่าการทำจิตใจให้ว่างให้สงบ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มามองเห็นใจของเราว่าทุกข์นี่ยังไม่หมดไปจากพวกเราทุกข์ยังตามมาที่ใจเราอยู่ทุกวันทุกเวลาถ้าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักธรรมะคือความสงบไม่รู้จักการปฏิบัติตนให้เข้าถึงศีล5ศีล8ให้เข้าถึงวิธีทำสมาธิการที่คนเราไม่มีสมาธินั้นทำให้เป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนวาวุ่นอยู่ตลอดเวลาไม่เคยรู้จักคำว่าสงบใจได้การที่เราสงบใจไม่ได้นั่นเราจะเห็นอยู่เนืองๆเลยว่าคนมีทุกข์เพราะความคิดตัวเองไม่ใช่ความคิดคนอื่นให้เราเป็นทุกข์แต่เรามารู้ว่าทุกข์มันมีเนี่ยจนเราได้มาปฏิบัติธรรมเรามารู้จักความสงบจึงจะรู้ว่าความสงบไม่ดีความไม่สงบเป็นทุกข์ เหมือนกับคนดื่มเหล้าเนี่ย ตามใดที่ตนเองยังพอใจอยู่ในเหล้าในการพนันในบุหรี่อย่างเงี้ยเสพติดพวกเนี้ยเราไม่เห็นโทษมันเลยว่ามันมีเห็นว่ามันดีทุกอย่างใครจะว่าไม่ดีเราจะโกรธเราจะนึกว่าคนพวกนี้มันไม่รู้เรื่องอะไรของดีว่าไม่ดีของไม่ของดีมันว่าเป็นของเสียความรู้สึกของเราจะค้านกับคำที่เขาว่าเพราะความเห็นของเราไม่ตรงกันแต่พอเราเลิกปุ๊บเราไม่ดื่มพอเราไม่ดื่มเหล้าปุ๊บพอเลิกได้แล้วเรารู้สึกว่ามองเห็นการกระทำที่เราแล้วมาทั้งหมดแล้วว่าไม่น่าทำเลยกินเหล้าแล้วเมาแล้วพูดเลอะเลือนนึกจะด่านึกจะว่าใครนึกจะทำอะไรก็ทำได้โดยไม่เกรงกลัวไม่เกิดความละอายการที่เลิกได้เราจึงจะเห็นโทษมันไม่ดีนี่ยกสมมุติให้ฟังไม่ใช่ว่าคนไม่ใช่ว่าเรื่องคนเมาหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนเราถ้าเราไม่รู้จักคำว่าสงบเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าใจที่ไม่สงบเนี่ยมันไม่ดีพอเรามาสงบแล้วเราจึงจะรู้ว่าอ๋อใจที่ไม่สงบนี่มันไม่ดีมันเป็นทุกข์ไปตลอดเวลาทุกข์เพราะความคิดทำให้เราเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาพอเราหยุดคิดได้เราสงบได้จึงรู้ว่าอ๋อมันเป็นความสุขทางใจ
และเราก็เลยจึงต้องเห็นว่าทางนี้ทางดีเป็นทางที่ถูกต้องจึงคิดประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันแต่ถ้าเราไม่ได้มาสัมผัสไม่มารู้เลยเนี่ยเราจะมองเห็นแต่ทางที่ไม่สงบว่าเป็นเรื่องดีของเราจะยึดติดแต่สิ่งพวกนั้นท่านั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงเป็นเครื่องสอนใจเราให้รู้จักคำว่าสงบแล้วก็ปล่อยวางเป็นชีวิตที่เรามาเข้าวัดมหาธรรมะเนี่ยเป็นชีวิตที่เราเริ่มต้นที่ถูกต้องที่ดีแล้วถ้าเราไม่มาอย่างนี้เราก็จะไม่รู้เรื่องของคำสอนพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องจิตใจของเราแล้วก็ไม่สามารถจะมาแก้จิตใจของเราได้ไม่สงบก็ไม่สงบอย่างนั้นเองหาทางดับไม่ได้วุ่นวายก็วุ่นวายอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตไม่รู้ว่าจะแก้ไขตัวเองได้อย่างไรบางทีเราก็นึกว่าคนโน้นคนนี้มาว่าเรามาทำให้เราเดือดร้อนแต่ที่จริงแล้วเรานั่นแหละเป็นผู้ทำตัวเองทำไม่ให้มีศีลทำไม่ให้มีสมาธิทำไม่ให้มีความสงบก็คือใจเรานั่นเองคือไปเห็นผิดๆมาเสร็แล้วก็เลยยึดผิดๆนั้นเป็นครูไปยึดไอ้ความไม่สงบมาเป็นครูก็เลยได้ครูที่ไม่สงบตลอดไปจิตใจก็วาวุ่นอยู่ตลอดไม่เคยพบความสบายใจสักทีไอ้ความไม่สบายใจนั้นเป็นตัวทุกข์ใจถ้าใครได้มาประพฤติปฏิบัติเราจะรู้ว่าไอ้ความไม่สบายใจนี่เป็นตัวหนามยอกอกเป็นหอกคางแค่ที่คอยทิ่มแทงจิตใจของเราให้เจ็บอยู่ตลอดเวลามันคนที่มีอดีตฝังใจคนเคยทำบาปคนเคยมีความผิดหวังคนที่มีความผิดหวังก็เหมือนคนมีบาปในใจคนที่เคยทำบาปก็เหมือนคนผิดหวังมันก็ฝังใจไว้ทั้งที่คนอื่นไม่รู้แต่แล้วก็คอยคิดอยู่เรื่อยคิดไอ้เรื่องเก่าๆนั่นคิดแล้วก็ไม่สบายใจเล่าร้อนใจคิดแล้วก็กังวลทุรนทุรายอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้คนเราไม่พบความสุขในเมื่อใครมีอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่สามารถจะดับอารมณ์ได้ไม่สามารถจะแก้บาปทางใจได้มันฝังลึกบางคนเนี่ยทำบุญทำซื้อศีลภาวนาทำทุกอย่างทำไปแล้วข้ามอารมณ์เดิมไม่ได้พอตัดใจลืมเรื่องเก่าไม่ได้ไปนึกแต่ไอ้บาปเก่าๆที่ตัวเองทำไว้เนี่ยพอนึกทีไรมันก็ทำลายความสุขสงบไปทุกทีตัดใจไม่ได้ทันทีเพราะปัญญาไม่ถึงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคนเราก็จะรู้ว่าอดีตเนี่ยที่ทำไปแล้วนี่มันฝังใจลึกยากที่จะลืมมันยากที่จะปล่อยวางมันยากที่จะตัดมันไปมันเป็นอาบัติทางใจมันเป็นบาปทางใจใครไม่รู้เราก็รู้ใครไม่เห็นเราก็เห็นใครไม่ทุกข์เราก็ทุกข์จริงๆเราแสดงความสนุกรื่นเริงเบิกบานแต่ใจเราเนี่ยเก็บไว้ถึงความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยเพราะมันมีความรู้สึกอดีตที่ฝังใจไว้สิ่งอันนี้เนี่ยที่คนเราแก้ไม่ได้มันก็เพิ่มกับปัจจุบันไปด้วยเหตุการณ์ที่แล้วมาแล้วก็ผิดหวังไม่สบายใจคนนั้นทำให้เราทุกข์คนนี้ทำให้เราทุกข์อดีตมันก็เป็นทุกข์มาแล้วปัจจุบันมันยังเจอแบบนั้นอีกก็ยิ่งทำใจไม่ได้ใหญ่เมื่อทำใจไม่ได้มันก็ทุรนทุรายหาทางออกผิดบางคนที่ต้องไปกินเหล้าเพื่อมันลืมเรื่องอดีตบางคนต้องไปกินไปเล่นการพนันบางคนก็ไปเที่ยวแต่งเนื้อแต่งตัวใช้เงินใช้ทองให้มันเพลิดเพลินแต่หารู้ไหมว่านั่นน่ะคือการเพิ่มทุกข์เพื่อจะแก้อดีตแต่มันก็ไม่ดับเมื่อเราเดินไปทางโลกอย่างนั้นเท่าไรก็หมดเท่านั้นยิ่งแก่ยิ่งหมดยิ่งแก่ยิ่งทุกข์ไม่มีใครจะสงบใจได้ไม่มีใครจะเรียกร้องความสุขคืนมาได้มีทางเดียวน่ะคือธรรมะคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแล้วก็ไม่กระทำอีกต่อไป
ไม่ทำบาปที่เร็วมาอีกต่อไปจะทำแต่กุศลธรรมจะสวดมนต์จะไหว้พระจะภาวนาให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราให้มันมากขึ้นเพื่ออดีตนั้นจะได้ดับไปปัญหา

หัวใจมันจะได้คลี่คลายออกไป แต่คนหารู้ไหมว่าที่ทุกคนเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำไว้ทุกที่ตามมาก็ขึ้นอยู่กับที่เราทำไว้แต่นี้ถ้าเราจะแก้มันเด็ดขาดไปแก้มันสิ้นสุดไปคือทุกข์ทั้งปวงที่มีอยู่ในใจเราก็ต้องเจริญสมถะทำจิตให้เป็นหนึ่งไว้บ้างเจริญวิปัสสนาพอสงบแล้วเราก็รู้ใจของเรารู้จิตของเราที่คิดอะไรแล้วก็พยายามอยู่กับความรู้สึกอันนั้นคิดอะไรก็ละอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่ารู้จักที่เกิดแล้วก็รู้จักที่ดับเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นพุทธเจ้าท่านบอกว่าดับทุกข์ไม่ต้องไปดับที่ใครท่านบอกทุกข์เกิดที่ไหนทุกข์มันก็ดับตรงนั้นดีใจตรงไหนก็เสียใจอยู่ตรงนั้นเสียใจตรงไหนก็ดีใจตรงนั้นฉะนั้นคนเราที่ทุกข์ทุกข์เพราะจิตใจมันไม่สงบทุกข์เพราะโลภโกรธหลงมาครอบงำใจท่านก็บอกให้แก้ตรงที่มันมีอยู่แก้ตรงที่ใจไม่สงบนั่นเองมันไม่สงบก็ดูมันตรงไม่สงบแล้วมันก็สงบมันคิดมากก็ดูตรงคิดมากนั่นเองพอมีสติยังคิดได้ตรงนั้นเป็นที่สงบของใจเราฉะนั้นการที่เรามาศึกษาธรรมก็คือศึกษาตัวเราไม่ให้ลืมตัวเราให้เห็นตัวเราทำความดีไอ้การที่เห็นตัวเองทำความดีเนี่ยเป็นหลักทางใจเรามาทำมาทานศีล5เราก็รู้ว่าเราเนี่ยมีศีลสมาทานศีล8เราก็รู้ว่าเรานี่มีศีล8มีหลักทางใจแล้วถ้าเราตายวันนี้เราก็ไม่ไปนรกขอให้ตายในยามมีศีลอย่าไปตายตอนไม่มีศีลถึงจะเจ็บจะไข้อย่างไรเราก็มีศีลการทำสมาธินั่นคือให้เราตั้งมั่นไม่ทอดทิ้งศีลธรรมศีลก็ทำให้เรามั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวต่อความเจ็บความแก่ความตายไม่หวั่นไหวต่อเรื่องราวต่างๆพอยึดมั่นในศีลธรรมการที่เราหลักมีหลักมีศีลมีสมาธิเนี่ยทำให้เรามั่นคงได้มากแต่ก่อนเราเป็นคนโลเลเหลวไหลเป็นคนคิดมากหลงไม่ตกมีความกังวลเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่คิดอะไรก็กระสับกระส่ายทั้งคืนทั้งวันเพราะเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่มีศีลมีสมาธิแต่พอเรามาปฏิบัติปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมารู้จักคำว่าพุทโธขึ้นมาพอมาพุทโธมากๆขึ้นมันชักตัดใจได้ลืมเรื่องอดีตได้ไม่ค่อยกังวลกับอนาคตจะมีกินหรือไม่มีกินก็ไม่ค่อยทุกข์ใจการงานมือเหมือนเดิมแต่ความทุกข์มันไม่มีเท่าเดิมความสบายใจมันมีมากกว่าเดิมเพราะมันไม่กังวลมันไม่ห่วงมันตัดได้มันลงได้เพราะอาศัยสมาธิเป็นเครื่องห้ามพอเป็นอย่างนี้แล้วจึงได้รู้ว่าออกความสุขมีในตัวเราถ้าสมัยก่อนเรานี่ห้ามใจอะไรไม่ได้เลยคิดอะไรมันก็คิดของมันไปเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาการที่ไม่เห็นธรรมะการไม่เห็นทางดับทุกข์นั่นเองการคนที่เห็นทางธรรมะคือเห็นทางดับทุกข์หรือว่ากำลังเดินไปตามทางดับทุกข์ชีวิตเรามันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้จักนี่เรามารู้จักแล้วรู้จักว่าเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีทำใจที่ดีถึงมันจะไม่สงบ 100% แต่ก็มันก็ยังรู้จักคำว่าสงบมันยังรู้จักคำว่าสบายใจได้คนเราเกิดมาทุกวันเนี่ยไม่มีใครเลยที่จะร้องว่าฉันเป็นสุขหนอมีพัตติยะองค์เดียวที่ร้องว่าเป็นสุขหนอคือพระผู้มีธรรมะพระพุทธเจ้าออกบวชจึงได้ร้องว่าเป็นสุขหนอแต่พระองค์ปฏิบัติอยู่6ปีพระองค์ทุกข์มากไม่ได้ร้องว่าตัวเองเป็นสุขเลยแต่พอพระองค์บรรลุแล้วพระองค์จึงได้ร้องว่าพระองค์เป็นสุขหนอที่นี่เป็นสุขหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอ

พัทยะเป็นเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ลาออกบวชเห็นว่าสมบัติพัฒฐานเนี่ยอยู่แล้วมันไม่สงบใจการแสวงหาธรรมะคือมาอยู่ที่บ้านคงไม่สงบแน่ก็เลยออกบวชออกบวชเป็นกษัตริย์ออกบวชพอออกบวชแล้วก็ปฏิบัติมันก็มีแต่ความสงบอย่างเดียวมีแต่ความสุขมันดื่มแต่ความสุขดื่มแต่ความวิเวกเรื่องเดือดร้อนใครจะมาทูลอย่างนั้นมีไม่มีใครมาทูลถ้าอยู่เมืองนี่มีคนทูลทั้งวันทั้งเรื่องนอกวังเรื่องในวังเรื่องในบ้านตัวเองเรื่องนอกประเทศตัวเองก็วุ่นวาย

เรื่องในวังเรื่องในบ้านตัวเองเรื่องนอกประเทศตัวเองก็วุ่นวายพอมาปฏิบัติแล้วได้บรรลุธรรมจิตก็ว่างไม่เคยไปรับรู้อะไรแล้วตัดเรื่องทางโลกหมดก็เลยไปนั่งตรงไหนก็สุขหนอสุขหนอสุขจริงๆสุขจริงๆคนทั้งหลายก็เอ๊ะพระองค์นี้ทำไมเทศไม่เป็นได้แต่ร้องสุขหนอสุขหนอสุขจริงๆใครจะไปฟังเทศก็ไม่เทศให้ใครฟังเทศของท่านก็คือสุขจริงๆสุขหนอสุขหนอเพราะอะไรคนก็ไปถามพุทธเจ้าทำไมพระองค์นั้นจึงร้องแต่สุขหนอสุขจริงๆก็บอกว่าก็ท่านทุกข์มาก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านทุกข์กับการของบ้านของเมืองเพราะปัญหาครอบครัวเนี่ยมันมากที่แก้ไม่ตกแต่พอมาบวชแล้วท่านไม่มีอะไรคนที่ไม่มีห่วงอะไรเนี่ยมันก็สุขสิคนมีลูกก็เป็นทุกข์เพราะลูกคนมีสามีก็ทุกข์เพราะสามีคนมีภรรยาก็ทุกข์เพราะภรรยามีหลานก็ทุกข์เพราะหลานมีเงินทองก็ทุกข์เรื่องเงินทองมีบ้านมีเรือนก็เป็นห่วงกังวลมันเป็นทุกข์ทุกข์ที่ยังไม่ได้มาอยากจะได้มาให้มากแล้วก็เสียดายทุกข์ใจที่เสียไปและกังวลรักษากลัวจะเสียไปอีกไม่อยากจะให้เสียอันนี้มันเป็นความทุกข์เหมือนกับคนที่มีบุตรตายอย่างเงี้ยโหไม่น่าจะตายจากเราเลยมันยังเด็กยังเล็กอยู่เนี่ยและขนาดคนเด็กเล็กตายแล้วเราก็กลัวอีกว่ามันจะเสียไปอีกเสียทั้งเก่าทั้งใหม่ความทุกข์เพิ่มมีบุตรมันก็ทุกข์เรื่องอย่างนี้ทุกไปทุกอย่างไอ้ตัวเรานี่ไม่เป็นห่วงหรอกขอตายแทนเขาแต่เวลาเขาเจ็บเขาไข้เขาตายจริงเราก็ตายแทนเขาไม่ได้เจ็บแทนเขาไม่ได้จึงว่าพอสลัดหลุดออกมาแล้วมาอยู่คนเดียวจึงว่าสุขหนอสุขหนอสุขเพราะไม่มีห่วงไม่มีสมบัติแต่คนสมัยนี้เขาคิดว่าการมีอะไรนั่นแหละคือสุขขอให้มันมีทุกอย่างคงจะเป็นสุขแต่พระพุทธเจ้าท่านเดินสวนทางกับพวกเราว่าการที่มีแล้วไปยึดติดน่ะเป็นทุกข์ทั้งนั้นการที่มีแล้วไม่ยึดติดน่ะเป็นสุขทีนี้คนเราพอมีมันก็ติดเหมือนกันเพราะมันเป็นของรักของชอบใจมันของดีเนี่ยไม่ใช่ผ้ากี่ริ้วเนี่ยเหมือนเสื้อผ้าเรานุ่งใหม่ๆเนี่ยเรารักเราชอบแม้มันสวยจริงๆชุดเนี้ยตัดมาด้วยราคาแพงแต่พอเวลามันเก่าแล้วชุดนี้ใช้ไม่ได้เป็นผ้าคีริวโยนทิ้งไปก่อนนี้หยิบก็ต้องค่อยๆหยิบแต่พอมันเก่าแล้วตีนขยี้เลยเช็ดเท้าเลยก็ได้ทำไมไอ้ชุดนั้นเนี่ยไอ้ชุดที่เราทะนุถนอมเนี่ยมันกลายเป็นผ้ารองเท้าไปได้ ถ้าทำใจได้เหมือนตอนที่เราทิ้งเป็นผ้าคีริวมันก็สบายไอ้ของที่เรารักเราทำมาทำใจมันเราทิ้งผ้ากี่ริ้วไปทิ้งไว้เช็ดเท้าได้ถ้าตัดใจได้งั้นโอ้สบายก็เป็นสุขหนออีกชีวิตคนเราเนี่ยหนีทุกข์ไม่พ้นหรอกแต่ก็อย่าให้มันทุกข์จนถึงก็ทนไม่ได้ทุกข์ก็ต้องหาทางดับเพราะคนเราเกิดมาแล้วจะต้องเจ็บต้องไข้ต้องร้องไห้ต้องเสียใจต้องผ่านภาคไม่มีอะไรใครจะสมหวังปรารถนาได้ทุกอย่างในโลกนี้ยังไม่มีใครปรารถนาได้อะไรทุกอย่างเลยมันทุกข์พอๆกันอย่าไปคิดว่าคนมีเขาสวยเขาคงจะสบายกับเราเนาะเขาสบายอย่างนี้แต่เขาก็ไปทุกข์อีกอย่างหนึ่งไอเรานี่ทุกข์อย่างนี้แต่เราก็สุขอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นเราจึงจะเห็นว่าไอ้คนขอทานเนี่ยไม่เคยผูกคอตายเท่าไหร่ไม่เคยฆ่าตัวตายแล้วคนไอ้คนที่มีปัญหากับทุกวันเนี่ยโดยมากกับคนที่มีเงินมากแล้วก็เสียเงินไปเสียใจมากเอาไม่อยู่เลยถึงกับเป็นโรคประสาทนอนไม่หลับคุ้มคลั่งต้องฆ่าตัวตายเพราะมันมีของดีมีของสวยของงามของดีมากของสมหวังมากแต่พอมันผิดหวังมันก็เลยเสียใจมากไอ้คนที่มันไม่มีมันก็เลยไม่มีอะไรจะเสียมันไม่มีอะไรจะหายไม่มีอะไรจะเสียมันก็เลยไม่

ได้ไม่เสียใจเหมือนกับของที่เราหายนะของไม่มีค่าไม่เสียได้หรอกแต่ถ้าของมีค่าโอ้โหเสียใจจังเลยของเราลักมันหายไปซะแล้วใครมาขโมยของเก่าๆเราไปเอาไปเถอะเราไม่เสียใจเลยขโมยของเก่าแต่ถ้าเอาของใหม่ไปเราเสียใจเพราะความมีมากเลยทำให้เราเป็นทุกข์มากฉะนั้นเราจะต้องรู้จักทางที่ถูกต้องว่าเราจะทำอย่างไรตอนนี้เราทำไม่ได้เราก็ต้องพยายามรู้แล้วว่าใจของเรานี่อ่อนแอใจของเรานี่ปลงไม่ตกแน่ล่ะถ้าเราอะไรเสียหายไปนี่เราต้องทุกข์แน่ล่ะสิ่งที่เรารักเนี่ยถ้ามันเกิดผิดพลาดไปสักขณะนี้เราทนไม่ได้แน่นอนเลยเพราะเราไม่เตรียมใจไว้เพราะใจเราอ่อนจะทำไงจะทำให้เรารองรับสิ่งพวกนี้ได้เมื่อมันเสียอะไรไปทำไมเราจะวางเฉยได้จิตจะทำใจมันสุขหนอได้ทุกหนอจะได้ไม่ตามมาวิธีทางที่เรามาเข้าหาธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องทำใจของทุกคนเป็นผลดีกับตัวเราทั้งนั้นเลยเป็นเครื่องแก้ทุกข์ไว้ก่อนทั้งนั้นเลยแก้ไว้ก่อนที่จะมีทุกข์ปัญหาที่ยังไม่เกิดเราแก้ไว้แล้วพอเกิดขึ้นมามันก็ไม่มีปัญหาเรื่องมันก็ไม่เป็นทุกข์การเสียสละการละปล่อยวางนี่เป็นเรื่องแก้ใจตัวเองการที่เสียสละละปล่อยวางไม่ได้เนี่ยคือการสร้างทุกข์ให้ตัวเองแก้ปัญหาตัวเองไม่ตกฉะนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามหาทางสงบหาวิธีฝึกใจของเราให้มันควบคุมอารมณ์ให้มันมีสติยังคิดไว้ได้เมื่อเราทำไปจิตใจก็เข้มแข็งอดทนต่อสู้ไม่ค่อยหวั่นไหวกันนี่มีเรื่องอะไรมันก็ปลงได้ปล่อยได้ละได้ช่างมึงช่างมันได้ไม่งั้นแล้วชีวิตนี้พวกเราก็เอาแต่ทุกข์กันอย่างเดียวแบกทุกข์กันอย่างเดียวมีแต่เรื่องวุ่นวายเท่านั้นแหละเพราะใครๆเกิดมาก็วุ่นวายใครๆเกิดมาก็มีความคิดทุกคนแต่เราจะมาคิดเอามันทางที่สงบทางที่รู้จักความดีการที่เรามาประพฤติศีลธรรมเนี่ยเป็นการที่ยกฐานะทุกข์ออกไปทำให้เราได้คุ้นเคยหรือก็ได้พิจารณาได้เห็นวิธีทางดับทุกข์พอเรื่องหลายๆเกิดขึ้นมามันก็จะไม่ค่อยเป็นทุกข์กังวลเท่าไหร่เพราะเรารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเครื่องอาศัยอยู่เราจะไปยึดว่ามันเป็นของเราตลอดชีวิตเอาไปได้มันเอาไปไม่ได้ศีลธรรมเท่านั้นน่ะคุณกุศลที่เราทำเนี่ยเป็นของเอาไปได้คนหนึ่ง เขาตลบไปแต่โยมคนหนึ่งก็อยู่ที่พิษณุโลกไปทำบุญเก่งทำบุญทำจริงๆทำจนขึ้นชื่อเลยมีพระนิมนต์พระในเวลาหน้ามีนั่นนิมนต์พระมาฉันบ้านทลายก็ทำไม่กลัวจนจากคนจนๆเนี่ยมาทำบุญไปก็มีฐานะเป็นอยู่มีกินมีใช้จากไม่มีเงินร้อยก็มามีเงินร้อยจากไม่มีเงินพันก็มามีเพิ่มขึ้นจนสามารถทำบุญได้เป็นหมื่นๆทำบุญได้เป็นแสนๆทำเท่าไรมันก็ยิ่งมาผลที่สุดไอ้คนนั้นถลบไปไอ้คนนั้นทำบาปพอถลบไปพอไปเมืองบอกโอ้ยไปเห็นสมบัติของยายนี่เต็มหมดอะไรๆก็ของยายนี่หมดเลยทั้งยายนี่ยังไม่ตายเลยยายนี่ยังไม่ตายเลยไปเห็นของยายนี่เต็มไปหมดอาหารการกินเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างไปเห็นของยายเนี่ยฟื้นกลับมาบอกโอ้ไปเมืองผีไปเจอแต่ของยายนี่ทั้งนั้นเลยแกทำมันแกไว้ไปปรากฏกับอีกคนหนึ่งได้ไอ้นั่นเลยเชื่อเลยสลบไปเชื่อเลยเหมือนกับนั่งกรรมฐานไปเห็นของยายที่แกยังไม่ตายในใจบุญมีสมบัติอยู่ในเมืองไปอยู่โลกนนเยอะแยะมาเลยของเราไม่มีเลยหาอะไรไม่ได้เลยสักชิ้นเดียวเพราะเราไม่ได้ทำไป
พอดีมันยังฟื้นคืนมาได้แค่สลบเราไปเห็นสมบัติของคนที่ทำไว้จึงว่าสิ่งที่เราทำไว้นี่มันเป็นบารมีของพวกเราทำบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นกำลังเพิ่มพูนให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขสงบแต่ก็ทำอะไรมันก็เป็นบุญกุศลชีวิตมันจะไม่ค่อยลำบากในการที่เราทำอะไรมันเป็นความลำบากเนี่ยเรานึกว่าเราไม่ได้สร้างของเราไว้เราไม่ได้สร้างทานเราไม่ได้รักษาศีลเราไม่ได้เจริญภาวนาไว้แต่ชาติก่อนชีวิตเรามันจึงได้วุ่นวายปั่นป่วนเอาละชีวิตนี้เรารู้จักทางสงบแล้วเราจะต้องยึดเหนี่ยวทางนี้ให้มันได้บ้างอย่าให้มันเป็นไปอย่างอื่นต้องมาฝึกต้องมาฝนมาอบรมให้มันเกิดความสุขสงบทางใจของเราบ้างให้รู้เรื่องของศาสนาบ้างเหมือนพระเวสสันดรน่ะท่านให้จนหมดให้หมดเลยถ้าให้ไม่หมดยังเป็นพุทธเจ้าไม่ได้พวกเราเป็นไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นได้เพราะให้หมดให้แล้วเป็นไงมาได้ทรัพย์มันประเสริฐกว่าทรัพย์พวกนั้นอีกมันได้สหชาติพระพุทธเจ้าให้หมดเนี่ยพอมาชาติสุดท้ายเนี่ยมาได้สหชาติมาได้นางแก้วมาได้ประสาทสามฤดูมาได้นางแก้วซึ่งเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์มาได้ลูกที่ดีแล้วมาได้อะไรอำมาตย์ที่ดีได้ขุนพลได้เป็นคนที่ซื่อสัตย์คนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ที่มีคุณธรรมมาได้ม้าขันธกะที่เกิดพร้อมกันต้นโพที่เกิดพร้อมกันม้าที่เกิดพร้อมกันในกรุธายีซึ่งเป็นอมาตย์ที่ซื่อสัตย์มีสติปัญญาสามารถที่จะช่วยได้ทุกอย่างเลยมาได้ของดีทั้งหมดมาพอมาเกิดและคุ้มทองทั้งสี่ทิศก็เกิดขึ้นคุ้มทองมีทรัพย์ติดตามมาเลยมาเกิด ไม่ต้องไปหาเกิดมาพร้อมกับคู่บุญของพระองค์พอพ่อแม่มีลูกอย่างนี้เกิดขึ้นมาเขาไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องชับจ่ายใช้สอยเพราะมีสมบัติติดมาอันที่เกิดอย่างนี้ได้เพราะไม่ใช่อะไรเพราะทำไว้แต่ชาติก่อนให้ไปจนหมดให้ช้างให้ม้าให้ทรัพย์เกิดมาแล้วให้ฐานอย่างเดียวให้ฐานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วพอมาเกิดชาติสุดท้ายไม่ต้องทำอะไรมาคู่บุญเองชีวิตไม่ต้องเดือดร้อนมีคนแก้ปัญหาให้เสร็จถ้าเรามาเชื่อพุทธเจ้าเราก็มันก็ต้องกรรมของเราเนาะที่เราแรงลำบากนี่แสดงว่าเราไม่ได้สร้างบารมีให้เต็มเราคงยังไม่ได้ทำเหมือนพระพุทธเจ้าเราคงยังขี้เหนียวตนีเรายังคนมักโลภโกรธหลงเรายังยึดมั่นถือมั่นมากเหลือเกินการที่ยึดมั่นถือมั่นมากเนี่ยทำให้เราเกิดเป็นทุกชาติเลยถ้าเกิดชาติไหนเราก็ยึดติดแต่สิ่งนั้นเป็นของเราอยู่เรื่อยแต่พุทธเจ้าไม่งั้นถือว่าชาติเนี่ยเป็นชาติที่เราจะต้องทำบารมีเพราะเราเอาไปไม่ได้ถ้าคือโลภโมโทสันอยู่ก็ตายฟรีหมดถ้าเอาบ้านไว้ไม่ให้ใครก็เป็นบ้านคนอื่นถ้าเก็บเงินไว้ไม่ทำไม่ให้ใครก็เป็นเงินคนอื่นมีร่างกายไม่ทำความดีก็เป็นร่างกายคนอื่นเขาก็เอาไปพอมีปัญสติปัญญาก็เลยคิดเสียสละได้ทุกอย่างแล้วพอมาเกิดชาติสุดท้ายสมบัติพวกนี้เป็นของเราหมดได้ทุกอย่างเลยสิ่งที่ไม่ต้องการก็ได้หมดมันเกิดมาคู่บุญต้องนึกอย่างนั้นนะนึกอย่างนั้นว่าไอ้ที่เราผิดหวังที่เราไม่สมหวังเนี่ยเรามันเสียดายให้อะไรใครไม่ได้อย่างคนสมัยนี้ให้ทานกันนะชอบให้เสื้อผ้าเก่าๆงั้นยกยาที่เหลือกินแล้วไปบริจาคเสื้อผ้าก็เอาของเก่าๆไปให้ได้ไอ้ของใหม่ๆไม่ให้พอไปชั้นหน้าก็ได้แต่ของเก่าเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะอะไรมันให้ของใหม่มันเสียดาย
จได้แต่หารู้ไหมว่าอันนี้สมบัติของเราที่จะไปใช้คาดหน้าไม่ใช่ให้แล้วคนนั้นได้นะให้แล้วเราได้ไอ้ที่เราให้เสื้อผ้าเก่าๆเนี่ยต่อไปเราจะต้องไปได้เสื้อผ้าเก่าๆถ้าเราให้เสื้อผ้าใหม่ๆเราก็จะได้เสื้อผ้าใหม่ๆให้ของดีก็ได้ของดีให้ของเสียก็ได้ของเสียแต่คนไม่มีปัญญาให้ทานก็ให้ของเสียให้ของไม่ดีนางคนหนึ่งพระมาบิณฑบาตพระมาบิณฑบาตมาบิณฑบาตดินพระสมัยก่อนบิณฑบาตข้าวตอนเช้าบิณฑบาตดินตอนเย็นดินเนี่ยก็ปั้นหม้อเขาจะต้องนวดให้ละเอียดจนเนื้อปราณีตเลยถึงจะปั้นหม้อไม่แตกนางคนนี้ก็เป็นลูกสาวช่างปั้นหม้อกำลังนวดดินอยู่พระท่านก็มาบิณฑบาตแม่เช้าก็มาเอาข้าวเย็นเนี่ยมาเอาดินอีกเลิศคล้ายๆว่าไอ้เด็กวัยรุ่นมันก็เกิดความไม่ชอบใจลำคาญเรากำลังนวดดินอยู่แต่ดินนี้นวดสปาณีตเลยพอพระมายืนคอยพระสมัยก่อนถ้าจะเอาอะไรก็ยืนอยู่นั่นเนี่ยจนกว่าจะได้แล้วก็ขยำดินดีก็กระแทกลงไปในบาตรเลยกระแทกตูมลงไปในบาตรแบบไม่พอใจทำหน้าย่นๆน่ะอานิสงส์ของที่ตัวเองทำเอาดินละเอียดให้น่ะไปเกิดในชาติใหม่เนี่ยเป็นคนจมูกฟิบตาโตปากแบะตีนเกมือเกตัวไม่สมส่วนตัวงองงิกงิกเขาเรียกว่านางค่อมนางจะปาปีเนี่ยนางจะปาปีผู้มีบาป5อย่างน่ะมีตามีปากมีหูมีจมูกตีนมือไม่สวยเขาเรียกนางเขาเรียกนางจะปาปีแต่อานิสงส์ของนางเนี่ยขายถูกตัวไม่ได้นะพอนางตัวเป็นทิพย์เนื้อนางนี่ละเอียดขายมาถูกแล้วลืมสติเลยเพราะอานิสงส์ที่ทำไอ้ของปราณีตเนี่ยแต่ที่นางถวายนะเพราะไม่ตั้งใจพอไปชดก็เลยได้ร่างกายที่ไม่สวยพระเจ้าปิดินไปรบทัพแตกทัพกลับมาก็เลยแอบข้าศึกแล้วก็มาผ่านมาทางนั้นเขาเดินแอบพาปวงคนมาทั้งคืนไอเด็กกำลังสาวๆรุ่นๆมันก็เล่นกันกลางคืนเล่นขับจับกันซ้อนหากันไอหนังจะปาปีนี้ก็เล่นกับเขาไอเจ้าปีดินตรงนั้นก็แอบมาไอนี่ก็วิ่งเข้าไปวิ่งไปจับนี่ก็พวกกันพอจับถูกแล้วพระเจ้าไปดินตกตะลึงเลยลืมสติเลยลืมหลงงงงวยมาเลยพอสัมผัสมือนางเท่านั้นแหละขาดสติเลยมีความหลงรักนางนั่นทันทีถามว่าลูกใครอยู่ที่ไหนก็บอกผลที่สุดขอเอาไปเป็นมเหสีเลยคนทั้งหลายก็ตายทำไมเอามเหสีขี้เลยมาเงี้ยเจ้าไปดินก็รู้อยู่คนเดียวมึงมาถูกตัวมามึงก็หลงเมื่อนั้นเลยพระเจ้าไปดินมึงไม่รู้สิมึงมาถูกอะไรมึงก็หลงมันนั่นแหละกูหลงเห็นถอนตัวไม่ขึ้นอยู่ในอำนาจนางเลยอะไอ้บุญกุศลนั่นทำให้หลงทำให้เจ้าไปดินหลงด้วยบุญกุศลที่นางทำของปราณีตใส่บาตรด้วยพระเอาไปปั้นบาตรแต่นี่มายังไงก็พระเจ้าไปดินอีกเพื่อนกันมาเที่ยวอยู่คนละเมืองเกิดไปถูกตัวนางนี่หลงขึ้นอีกแค่คนหนึ่งอันนั้นก็ไปเมืองตัวเองไม่ได้จะตายเลยตกลงขอเพื่อนทำไงทุกทรมานก็บอกความจริงเขาบอกเขาก็เหมือนกันเอางั้นเราแบ่งกันคนละ7วันแบ่งกันคนละ7วันเป็นนางเลยมีสามีเป็นเจ้าแผ่นดิน2คนเล่าแล้วก็เหมือนหยาบคายคือมันเรื่องของกรรมทำบุญมากเกินไปทำบุญมันทำดีเหมือนกันแต่อีส่วนหนึ่งมันเสียที่มันเป็นไม่ตั้งใจทำไอ้คนพายเรือไปถูกตัวนางก็เลยหลงอีกพายเรือข้ามฝั่งก็เลยได้สามี3คนไอ้คนพายเรือก็ได้ข้ามไปก็ได้นางนี้ด้วยไอ้เจ้าไปดินตรงนู้นก็ได้เขาบอกว่าไอ้บุญที่ทำไปเนี่ยมันก็เป็นผลบุญ
แต่ว่านางไม่ได้ทำใจให้บริสุทธิ์มันก็เลยได้

0: ที่นี่มาเป็นอุปสรรคทำอะไรมันจึงมีอุปสรรคนะคนเรานะอ๋อแสดงว่าทำบุญเนี่ยมันไม่ได้ปฏิบัติธรรมทำบุญไม่ทำบุญไม่ได้ละความโกรธทำบุญไม่ได้ละความโลภความจะหนีขี้เหนียวหรือความอิจฉาริษยาอะไรเงี้ยเพราะทำใจไม่ได้แต่ถ้านางทำใจได้เนี่ยจะไม่มีอุปสรรคสิ่งนี้เลยที่นางได้ทำแบบนั้นเลยกลายเป็นอุปสรรคให้ทำให้นางต้องเป็นอย่างนั้นแต่อานิสงส์ที่ถวายดินนั้นทำให้นางเป็นเนื้อทิพย์ไปเลยจึงว่าทำอะไรมันเป็นบารมีทั้งนั้นแหละถ้าเราทำของเราไว้แม้แต่เอาดินมาถวายพระก็ยังเป็นกุศลส่วนใจ คนเราบางทีก็ไม่คิดก็ยังหวงยังเสียดายอยู่ไอ้สิ่งที่เราทำดีไปนั้นมันเป็นของเราไปทุกแห่งเลยมันจะติดไปชาติหน้าด้วยทีนี้ถ้าเราทำบุญอะไรนี่เราจะต้องปฏิบัติธรรมด้วยต้องนั่งสมาธิต้องเจริญภาวนาต้องมีการปฏิบัติของเราอยู่เสมอมันจะเป็นเครื่องกำจัดกรรมจะพ้นจากอุปสรรคที่เป็นมารร้ายมาขัดขวางความดีของเราเป็นนึกว่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของกรรมก็แล้วกันขอให้ปลงว่าเออเราคงทำกรรมในชาติก่อนไหมเราฟังพระเทศน์แล้วมันก็น่าจะเป็นจริงเราคงจะทำอะไรไว้ขัดขวางไม่ดีไว้เราจึงมีอุปสรรคก็ถือว่าเป็นกรรมของเราเราไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่พิจารณาแล้วมันก็น่าจะเป็นจริงด้วยเราเชื่อกรรมแล้วเราก็ปลงตกสบายใจก็พยายามชดใช้ให้มันหมดไปเราก็จะได้สิ่งที่ดีกลับมาแทนเหมือนอย่างที่พุทธเจ้านะให้ทุกอย่างพุทธเจ้าก็ได้คืนมาหมดเลยให้ลูกก็ได้ลูกที่ดีให้สามให้ภรรยาก็ได้ภรรยาที่ดีให้ช้างให้ม้าให้ทรัพย์สมบัติได้ดีกว่าเดิมหมดถ้าให้ของไม่ดีก็ได้ของไม่ดีเหมือนกับวาจาเนี่ยเราพูดดีเขาก็พูดดีตอบเราเราต้องพูดดีกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยพูดดีกันมาตั้งแต่เกิดเลยอย่างลูกเราเนี่ยพูดดีมาตั้งแต่ในท้องแล้วออกมาก็พูดกับลูกดีมาตลอดเนี่ยแล้วมันก็จะดีตลอดภรรยาสามีนี่พูดดีกันมาตลอดมันก็ดีตลอดแต่พอรามาเข้าวัดกลับไปพูดดีมันก็ยังไม่ดีกับเราเลยเราจะเป็นธรรมะไม่เห็นช่วยเลยฉันอุตส่าห์พูดดีมันยังพูดไม่ดีกับเราเจ้าต้องรู้ว่ากรรมที่อดีตเราไม่ได้ทำดีไว้มันจึงมาขัดขวางแต่ถ้าเราเริ่มดีมาตลอดมันจะต้องดีตลอดแต่ถ้าอย่างนั้นเราก็ยังไม่ท้อถอยก็พยายามทำดีต่อไปจนกว่าความดีนั้นมันจะปรากฏมันก็ต้องปรากฏจนได้ไม่ใช่ทำปุ๊บให้มันได้ปุ๊บอย่างนั้น
1: เพื่อจะทำใจของเราให้เกิดบุญคือความสบายใจคือความสงบใจเกิดความเยือกเย็นใจดับความเร่าร้อนใจดับความทุกข์ระทมขมขื่นในดวงใจหรือดับปัญหาวุ่นวายในหัวใจของเราเพราะสมองความคิดคนเรามีแต่การปรุงแต่งเก็บความคิดนึกไว้สะสมไว้มากมายไม่รู้จะไปถ่ายเทออกไปทางไหนให้หมดถ้าพูดกันแล้วถ้าเป็นขยะก็เป็นขยะกองใหญ่ถ้าเป็นของปฏิกูลก็เป็นของปฏิกูลที่สะสมหมักหมมไว้ยาวนานไม่ใช่เพียงวันคืนเท่านั้นเทศบาลกรุงเทพเทศบาลเมืองนนท์เทศบาลทั่วไปก็กวาดเช้าและเย็นเช้ากวาดเย็นกวาดก็รู้สึกว่าแทบจะกวาดไม่ไหวมีทุกคนเอามาทิ้งทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่กินก็ทิ้งอะไรๆก็มาทิ้งรวมในถังขยะตามถนนหนทางเทศบาลก็กวาดเช้าไม่ใช่น้อยๆเป็นคันๆรถหลายๆคันรถเย็นก็มากวาดใหม่เป็นผู้กวาดอยู่ทุกวันกวาดทางเช้ากวาดทางเย็นยังไม่หมดขยะสักทีเดียวเพราะมีคน

0: ีคนทำให้เปรอะเปื้อนอยู่ทุกวัน เพราะคนทิ้งนั้นไม่ได้คิดถึงคนกวาดคนทิ้งไม่ได้คิดถึงคนกวาดว่าคนกวาดนั้นมีคนกวาดเพียงคนเดียวหรือไม่กี่คนแต่คนทิ้งนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนคนขยะกลับไม่ไหวใส่รถรุนและยังต้องใส่รถบรรทุกอีกเมื่อมันมีมากขึ้นมากขึ้นเต็มกรุงเทพเต็มเมืองก็ต้องเอาไปเผาเอาไปทำปุ๋ยถ้าไม่เอาไปทำให้เป็นประโยชน์ก็ไม่ได้เพราะสิ่งปฏิกูลหมักหมมเป็นของมีโทษมีกลิ่นไม่สะอาดอันนี้แหละจึงว่าแค่กวาดเช้ากวาดเย็นยังไม่ชนะความสกปรกได้ใจเราก็เช่นเดียวกันใจเรานี่คือเหมือนเทศบาลกวาดเช้ากวาดเย็นกวาดตลอดวันถ้าเราไม่ได้ปฏิบัตินี่เราไม่มีไม้กวาดเลยสักอันเดียวเราเป็นเทศบาลที่ปล่อยละปางไม่เก็บกวาดเลยก็มะหมมความคิดต่างๆเช่นเรื่องปัญหาทุกข์ในครอบครัวปัญหาทุกข์ในการงานปัญหาเพื่อนบ้านปัญหาที่เราประสบพบเหมือนกองขยะที่สะสมหมักหมมไม่เคยกวาดออกไปเลยคิดมากๆแล้วก็เป็นทุกข์คนเดียวใจก็เศร้าหมองคนเดียวเร่าร้อนคนเดียวท้อถอยอยู่คนเดียวอึดอัดขัดเคืองอยู่คนเดียวเพราะไม่มีวิธีกวาดไม่มีไม้กวาดทำยังไงใจเรามันสะสมเหมือนกองขยะเทศบาลขนาดเทศบาลกวาดเช้ากวาดเย็นแล้วยังสะอาดไม่ได้เลยกวาดเช้าสะอาดเช้ากลางวันสกปรกกวาดเย็นสะอาดเย็นกลางคืนก็สกปรกไม่มีเวลาที่จะว่างได้เลยเพราะมีแต่คนเข้ามาทิ้งใจเราก็เช่นเดียวกันเราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ยินเก็บไว้ในสมองนี่จนลกสะสมไว้จนมึนเมาจนมึนเมาจนมัวเมาไปหมดแยกไม่ออกว่าเรื่องอะไรที่มันทุกข์ทุกวันนี้นี่แหละเราจึงมาพิจารณาใจของเราสมองของเราว่าสะสมไปมากแล้วก็ต้องหัดมากวาดมาชำระใจให้มันสงบให้มันว่างให้มันสว่างคือมาทำความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลและทำความเพียรด้วยการปฏิบัติธรรมเพื่อชนะสิ่งสกปรกในใจที่รกรุงรังในสมองเรา มันเป็นทางดีที่เมื่อเรากำจัดได้แค่เช้าสวดมนต์นั่งสมาธิก็เป็นการปัดกวาดชำระให้สะอาดเช้าหนึ่งเย็นสวดมนต์นั่งสมาธิก็เป็นการชำระปัดกวาดตอนเย็นให้สะอาดขณะหนึ่งก็ยังพอสู้กับความสะสมได้ยังจะพอสู้กับสิ่งปฏิกูลที่เราได้รับทางหูทางตาเรื่องราวต่างๆได้เพราะเรารู้แล้วว่าถ้าไม่กวาดไม่ปฏิบัติก็เหมือนไม่ได้กวาดเลยไม่ได้แสดงใจคนมีแต่เพิ่มพอกพูนมากขึ้นทุกข์มากขึ้นเมื่อเรามีหลักของเราอย่างนี้แล้วเราก็จะเริ่มเป็นเทศบาลที่ดีที่จะชนะความสกปรกชนะความไม่สะอาดรกรุงรังให้เกิดความชื่นบานรื่นเริงในใจของเราความดีที่เราทำไว้นั้นมันมีค่ามากกว่าแก้วแหวนเงินทองแก้วแหวนเงินทองหยิบใช้ได้แต่ว่าเอาติดตัวไปในภพหน้าไม่ได้หรือเป็นในชีวิตจิตใจของเราไม่ได้มันยังมีความเสียดายอะไรอาวรณ์ยังมีความผิดพลาดมีการแตกสลายแต่ว่าศีลสมาธินั้นไม่มีผิดพลาดไม่มีแตกสลายไม่มีเป็นอื่นผู้ใดทำไว้ผู้นั้นก็ย่อมเห็นเป็นของเราว่า โรคนี้เราจะพึ่งได้ก็คือศีลทานภาวนาเท่านั้นอย่างอื่นก็เป็นเพียงอุปกรณ์เป็นเครื่องอาศัยอยู่ชั่วพักชั่วครู่ชั่วยามฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยเรามาแสวงหาธรรมเหมือนกับเรามาปัดกวาดชีวิตจิตใจของเราเนี่ยให้สะอาดไม่ให้เลอะเปื้อนมันจะทำให้ใจของเรานั้นเศร้าหมองวุ่นวายเมื่อเรายิ่งเราขยันปัดกวาดเช็ดตูมากขึ้นใจของเราก็จะร่งเตียนไม่มีอะไรเป็นที่ขัดข้องความโกรธเป็นหญ้ารกความโลภเป็นหญ้ารกความหลงเป็นสิ่งที่ปฏิกูลที่หมักหมมอยู่นานความหลงที่ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักมีปัญญาแยกแยะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีปัญญาแยกแยะเข้าใจธรรมะได้ก็เป็นคนหลงในสังขารและโลกนี้ว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยังคิดหมกมุ่นอยู่ในทางโลกไม่คิดแสวงหาธรรมเชื่อที่จะประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบทางใจของเราฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเดินทางไปสู่ทางธรรมเพื่อจะทำจิตของเราให้มันดีขึ้นเพราะรู้แล้วว่าบุญเท่านั้นที่จะนำพาเราไปสู่สุคติภพไปนำไปเกิดในสิ่งที่ดีพบแต่สิ่งที่ดีเห็นแต่สิ่งที่ดีได้ยินได้ฟังได้สังคมสมาคมกับสิ่งที่ดีเมื่อเราประสบพบแต่สิ่งที่ดีแล้วมันก็เกิดความลื่นเลงบันเทิงใจเกิดความสบายใจไม่เป็นทุกข์กับเราเช่นเราได้คบคนดีอย่างเนี้ยคนที่พูดกับเราดีๆทำอะไรก็ไปในทางแนวทางที่ดีไม่ได้จ่อไปในทางที่ไม่ดีเราอยู่กับคนที่ดีเราก็สบายใจไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความขัดเคืองใจแต่พอเราไปอยู่กับคนที่ไม่ดีพูดก็ไม่ดีก็ทำอะไรก็ไม่ดีก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความขัดเคืองเร่าร้อนใจฉะนั้นศีลทานภาวนาที่เรามานี่เราก็มาชำระมาสะสมแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ขัดเกลาปัดกวาดแต่สิ่งที่ไม่ดีที่มันมีความวุ่นวายใจนั้นให้จบไปให้สิ้นไปฉะนั้นการที่เราเลือกทำความดีนั้นก็ถือว่าถูกแล้วใครจะว่าโง่ใครจะว่าเง่าใครจะว่างมงายใครจะว่าไร้สาระใครจะว่าเป็นค่ำครึเป็นคนไม่มีสมรรถภาพอะไรก็ช่างเขาเถอะแต่เราก็ต้องรู้ว่าเรามาทำความดีเนี่ยเราเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนจิตใจของเราได้มากเมื่อก่อนเราไม่เข้าวัดนะเราก็เป็นคนเจ้าอารมณ์อย่างบางคนบอกแหมคนเข้าวัดทำไมชอบว่ากันชอบพูดอย่างโน้นอย่างนี้เขาบอกว่าคนเข้าวัดเนี่ยดี 50% แล้วแต่ถ้าอยู่บ้านนั้นนะจับไม่ถูกเลยเขาเรียกว่าโบราณเขาบอกว่ามะกอกสามตะกร้าปลาไม่ถูกมันกลิ้งตลอดเวลาจิตใจคนหรือว่าใจนี่มันไม่มีว่าจะสงบได้เช่นคนอยู่บ้านบางคนเนี่ยเขาก็ถึงปากถึงคอเหมือนกันใครจะด่าเขาก็ด่าตอบใครจะว่าเขาก็ว่าตอบแต่มาที่วัดเนี่ยไม่มีใครที่จะสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองทุกคนก็อยากจะสงบกายวาจาแต่เขาเอาคนวัดไปเปรียบเทียบกับความดีกับความสงบที่มากขึ้นก็เลยมองเห็นว่าคนวัดนั้นมีค่าไม่สูงแต่ยิ่งคนมาวัดนั้นมีค่ามากถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่สังคมภายนอกในจะเห็นเลยว่าคนที่มาเข้าถือศีลถือธรรมนั้นเป็นคนที่สงบแล้วเป็นคนที่พยายามจะปรงที่พยายามจะละแล้วบางคนนี่บอกเมื่อตอนยังไม่เข้าวัดนี่ทำใจไม่ได้เลย ทำใจอะไรไม่ได้เลยปล่อยวางไม่ได้เลย ดีกว่ามาวัดนี่ดีเสียมากมายแล้วไม่ด่าไม่บ่นไม่แช่งใครซะเยอะแล้วแต่ก็ยังมีบ้างเราก็ยอมรับว่ามันยังมีก็ไม่ใช่ว่าเราจะประกาศตัวว่าคนเข้าวัดจะต้องบริสุทธิ์ ผุดพองไม่มีริ้วไม่มีรอยของความชั่วความไม่ดีเลยเป็นไปไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังทรงพิจารณาเลยว่ามันก็มีคนมีทั้งดีทั้งชั่วที่จะต้องเอาไว้เป็นธรรมะพิจารณาเราไม่ใช่เหมาคนวัดจะต้องดีทุกคนแล้วเราจึงจะเข้าวัดจะต้องพูดเพราะทุกคนจะต้องใจเย็นทุกคนจะต้องเรียบร้อยทุกคนไม่ด่าไม่ว่ากันทุกคนจึงจะเข้าวัดถ้าเรารอให้คนดีหมดทั้งโลกทั้งวัดเนี่ยเราคงไม่มีโอกาสได้มองตัวเองแน่นอนได้ทำความดีให้ตัวเองแน่นอนเพราะรอคนอื่นดีซะก่อนเลยตนเองไม่ได้ดีอะไรเลยฉะนั้นเราอย่าไปรอคนอื่นดีเราต้องทำให้ตัวเองดีเพื่อจะรอคนไม่ดีเข้ามาทำตัวเองให้ดีนั่นแหละรอคนไม่ดีเข้ามาเขาก็จะตามเราเองไม่ใช่ให้เราไม่ดีรอให้คนอื่นดีแล้วเราจึงจะไปตามเท่ากับเราเข้าวัดแบบไม่มีปัญญาไม่ใช่เข้าวัดหาทางดับทุกข์ไม่ใช่เข้าวัดใช้ปัญญาดับทุกข์เราไม่รอใครถือว่าเกิดมาแล้วเนี่ยได้ชีวิตอันดีแล้วได้โชคชะตาราศีเป็นมนุษย์ที่ดีแล้วมีวาสนาดีแล้วจะต้องเอากายวาจาใจเนี่ยทำบุญกุศลไปแล้วไปในภพภูมิข้างหน้ามันจะได้ไม่อับพับไม่อับจนเพื่อจะทำเพื่อรอความดีให้เกิดขึ้นในตัวเราไม่ใช่ไปรอความดีให้เกิดขึ้นกับคนอื่นทำเพื่อให้ความดีนี้เกิดขึ้นในตัวเรานั่นแหละจึงว่าทำให้ตัวเองฉะนั้นที่ญาติโยมได้เข้ามาศึกษาศีลสมาธิเนี่ยเราก็ได้รู้แล้วว่าสมาธิเป็นอย่างไรสมาธิเอาไว้พิจารณาดับทุกข์ที่ใจไม่ใช่นั่งให้หลับตาเป็นตัวแข็งเป็นหัวตอไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สุขอย่างนั้นไม่ใช่ทำให้รู้ทุกข์ทำให้รู้สุขแล้วเพื่อจะละทุกข์ละสุขทำให้รู้ว่ากรรมดีเป็นอย่างไรกรรมชั่วเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นิพพานเป็นอะไรเราจะได้เดินไปถูกต้องไม่ใช่นั่งสมาธิเพื่อจะทำอย่างอื่นทำสมาธิเพื่อให้สติมันดีใจมันเย็นแล้วเมื่อเกิดทุกข์เกิดความไม่ดีใจเกิดความเสียใจก็เอาสมาธิเนี่ยไปพิจารณาดับความเสียใจเพราะความเสียใจนั้นเป็นความร้อนใจสมาธิเป็นการเย็นใจเราก็เอาความเย็นใจนั้นไปดับความร้อนใจเขาเรียกปฏิบัติมีปัญญาเพื่อดับทุกข์ที่ใจเราเพราะความโกรธความเกลียดความชังความคิดนั้นเป็นสิ่งไม่ดีเราก็มีความเมตตานั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีก็เข้าไปดับสิ่งที่ไม่ดีหมดไปได้ฉะนั้นการที่เรามาศึกษาศีลธรรมนี้มาเพื่อปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์ระดับทุกข์เราก็จะได้สมกับที่เราได้เข้าวัดมาแสวงหาธรรมเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติจึงเห็นว่าสมาธิเป็นของดีปัญญาเป็นของดีที่เราแสวงหาให้รู้จักทุกข์ที่ใจแล้วก็พยายามดับทุกข์ที่ใจเราวันนี้ก็สมควรเกเวลาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

การฝึกอบรมใจใช้พุทโธตั้งนะโมจนจบครบสามหนใจเริ่มต้นนึกคำพุทธสูดลมเข้านึกคำโทปล่อยลมออกนอกกายเราลมออกเข้ายาวหรือสั้นเลือกสรรเองเมื่อลมผ่านโพรงจมูกถูกผิวหนัง

สติตั้งจ่อจดกำหนดเพ่งจงหายใจตามสบายไม่ต้องเกร็งจิตคอยเล็งเพ่งดูรู้ทันลมผลดีมากจากพุทธโธมโนนึกหมั่นระลึกทุกขณะเพียรสะสมจิตผ่องใสได้ปัญญาข้าอุดมผู้อบรมบ่มใจได้สุขจริงจากคำประพันธ์ของอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการชีวประวัติพุทธสาวกดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ออกอากาศเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตาม

สวัสดีท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธสาวกมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระภากุระเถระมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังแต่ในบางแห่งได้เรียกชื่อของพระเถระว่าพระภากุระเถระแต่ในที่นี้จะขอเรียกชื่อของท่านว่าพระภากุระเถระท่านพระภากุระเถระนับเนื่องอยู่ในธรรมเนียบของพระอสีติมหาสาวกคือพระสาวกผู้ใหญ่80รูปและได้รับยกย่องว่าเลิศในความเป็นผู้มีโรคน้อยจากพระบรมศาสดาทั้งท่านมีชีวประวัติแปลกประหลาดมหัศจรรย์น่าสนใจไม่เหมือนชีวประวัติของท่านผู้ใดเลยในอรรถกถาคัมภีร์ปปัญจปสุทนีเป็นอรรถกถาที่ขยายความพระบาลีภักกุลเถระทริยภูตสูตรคัมภีร์มัชฌิมนิกายอุปริปนาทอธิบายความหมายเกี่ยวกับชื่อของพระเถระไว้ว่าคำว่าภากุละนั้นแปลว่ามีตระกูล2และภากุละศัพท์นี้แยกออกเป็น2คำคือภาคำหนึ่งกับกุละคำหนึ่งภาแปลว่า2เพราะแปลงออกมาจากคำว่าทวิหรือทวาที่แปลว่า2กุละแปลว่าตระกูลหรือสกุลหมายถึงวงเชื้อสายเผ่าพันธุ์และเชื้อชาติผู้ดีส่วนในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีให้ความหมายไว้ว่าคำว่าภากุละเพราะเป็นผู้เจริญอยู่ในตระกูลแห่งเศรษฐีทั้งสองหรือเป็นผู้อันตระกูลแห่งเศรษฐีทั้งสองชุบเลี้ยงหรืออีกนัยยะหนึ่งซึ่งท่านผู้รู้ให้คำอธิบายไว้ว่าภากุละที่แปลว่าผู้มีตระกูลสองหมายถึงเป็นผู้อยู่ในท้องชาติเดียวกันถึงสองครั้งได้แก่อยู่ในท้องของมารดาครั้งหนึ่งและอยู่ในท้องของปลาอีกครั้งหนึ่งก็นับได้ว่าชีวประวัติของท่านน่าศึกษาอย่างยิ่งเรื่องอดีตชาติของท่านพระภากุละเถระมีปรากฏอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีและในอรรถกถาคัมภีร์ขุทกนิกายเถรคถาความว่าในที่สุดหนึ่งอสงไขยกับเศษอีก100,000กับโดยนับถอยหลังย้อนกลับไปจากพัทรกับนี้คำว่าอสงไขยมีความหมายว่ามากจนนับไม่ถ้วนเป็นชื่อมาตรานับจำนวนใหญ่ที่สุดคือโกฏยกกำลัง20เวลาจะเขียนเป็นจำนวนเลขโดยใช้เลข0ต่อท้ายเลข1เป็นจำนวนอสงไขยเนี่ยจะต้องเขียนเลข0ต่อท้ายถึง140ตัวฉะนั้นคำว่าอสงไขยนี่ก็หมายถึงจำนวนที่มากจนนับไม่ถ้วนนั่นเองและในที่สุด1อสงไขยกับเศษอีก 100,000 กับเนี่ยท่านพระภากุระเถระนี้ได้บังเกิดขึ้นในตระกูลพราหมณ์ก่อนพระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้แต่ว่าไม่ปรากฏว่าท่านชื่ออะไรเมื่อภากุระพราหมณ์นั้นเจริญเติบโตแล้วก็เข้าศึกษาวิชาไตรเพศในคัมภีร์พราหมณ์ตามเยี่ยงอย่างของบรรพบุรุษที่ได้เคยศึกษาสืบต่อกันมาแต่ขั้นมาพิจารณาถึงวิชาไตรเพศดูแล้วไม่เล็งเห็นสิ่งที่เป็นสาระคือแก่นในวิชาไตรเพศนั่นเลยจึงสละวิชาไตรเพศและชีวิตคฤหัสถ์ออกบวชเป็นฤาษีด้วยมีความคิดว่าจะแสวงหาประโยชน์ในภายหน้าให้แก่ตนเหตุนั้นท่านพอถือเพศเป็นดาบทได้ตั้งใจบำเพ็ญพรตตามตันติประเพณีคำว่าตันติประเพณีก็หมายถึงประเพณีที่เป็นแบบแผนคือได้ประพฤติปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างที่พวกฤาษีในอดีตหรือฤาษีที่เป็นอาจารย์อยู่ก่อนได้เคยประพฤติปฏิบัติกันมานี่
ท่านก็ประพฤติปฏิบัติตามคือตามทำตามแบบตามแผนตามที่โบราณอาจารย์ท่านวางเอาไว้แล้วก็ถือว่าเป็นหลักที่ดีแล้วไม่ใช่มากระทำนอกแบบนอกแผนทำนอกรีดนอกรอยตั้งตนขึ้นมาเป็นอาจารย์เองโดยไม่ยอมรับรู้ว่าประเพณีที่ดีเป็นอย่างไรทำตามอำเภอใจของตนเองท่านไม่ได้กระทำอย่างนั้นท่านกระทำตามที่ผู้เป็นอาจารย์ประพฤติปฏิบัติไว้เป็นแบบฉบับเมื่อท่านประพฤติปฏิบัติตามก็ได้สำเร็จอภิญญา5สมาบัติ8ครั้นการต่อมาพระอนุมัติสีโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระอริยสงฆ์เป็นบริวารห้อมล้อมตามเสด็จสู่นานาสถานเพื่อทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดประชาชนให้บรรลุมรรคผลตามวาสนาบารมีของตนของตนฤาษีนั้นได้ทราบข่าวว่าขณะนี้พระรัตนตรัยบังเกิดขึ้นแล้วในโลกจึงได้ตามไปเฝ้าพระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาในพุทธสำนักเกิดความเลื่อมใสความศรัทธาในพระธรรมเทศนาที่ได้ฟังแล้วจึงประกาศตนเป็นผู้นับถือพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งแต่การรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าของฤาษีนั้นแม้จะเป็นการรับฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าก็ตามทีแต่มิอาจบรรลุมรรคผลธรรมพิเศษได้และไม่สามารถที่จะสละเพศฤาษีของตนได้นี่ก็เป็นแง่ที่น่าควรคิดอย่างหนึ่งว่าการสดับรับฟังพระธรรมเทศนานั้นไม่ว่าจะฟังจากท่านผู้ใดก็ตามถ้าหากว่าเราฟังด้วยไม่ตั้งใจหรือฟังด้วยมีความลังเลใจการฟังนั้นย่อมจะไม่ค่อยได้ผลและโดยเฉพาะที่ขณะฟังพระธรรมเทศนาปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปในสถานที่อื่นมัวแต่คิดอะไรต่อมีอะไรเรื่อยเปื่อยไปบางทีตัวอยู่ที่วัดใจกลับไปบ้านหรือตัวอยู่ที่วัดแต่ใจไม่รู้ไปอยู่กับใครที่ไหนการฟังนั้นย่อมไม่ได้ผลฉะนั้นถ้าจะฟังให้ได้ผลจะต้องคอยประคับประคองใจให้อยู่กับการฟังธรรมนั้นตัดภาระภายนอกออกให้หมดให้เหลืออยู่แต่ใจที่ต้องการจะฟังธรรมเท่านั้นแต่ว่าการฟังธรรมของฤาษีที่ไม่ได้ผลนั้นท่านก็มีข้อวินิจฉัยไว้เป็น2ประการด้วยกันประการที่1ก็พิจารณาถึงวาสนาบารมีที่ฤาษีสร้างสมไว้ในอดีตชาติคงยังมีไม่พอส่วนอีกนัยยะหนึ่งถ้าพิจารณาถึงเหตุปัจจุบันฤาษีนั้นขณะที่ฟังพระธรรมเทศนาอาจเกิดวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยและอุทธัจจะกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านและรำคาญคิดถึงความเป็นไประหว่างพระธรรมคำสั่งสอนกับอภิญญาสมาบัติที่ตนได้แล้วทำให้เกิดความภวักพวนใจตัดสินใจไม่ถูกนี่ก็เป็นข้อวินิจฉัยอีกประการหนึ่งถึงแม้ฤาษีจะไม่ได้บรรลุธรรมพิเศษทั้งยังไม่ยอมละเพศฤาษีแต่ท่านก็ไม่ได้มีความแข็งกระด้างหรืออวดดีอะไรไม่ใช่ว่าจะอวดดีว่าฉันเป็นผู้ที่ได้พิญญา5สมาบัติ8หรือจะเข้าใจตนเองว่าเป็นผู้บรรลุมรรคผลแล้วก็เปล่าท่านยังเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนยังเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายยังมีความเคารพในพระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้วัดได้ด้วยการที่ท่านไปเฝ้าและฟังพระธรรมเทศนาของพระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เสมอแต่ทั้งนี้ถ้าจะพิจารณาดูถึงการไปฟังพระธรรมเทศนาของฤาษีนี้แล้วก็เท่ากับการเรียนคันธุระคือเรียนไปตามคำบอกเล่าหรือเป็นการเรียนตามตัวอักษรแต่ไม่ได้นำเอาธรรมะคำสั่งสอนเหล่านั้น
มาใช้ประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจเลยเป็นการเรียนเฉยๆเหมือนอย่างกับเราท่านๆที่เรียนกันมาด้วยลักษณะฟังครูบาอาจารย์สอนบ้างอ่านตำรับตำราบ้างเรียนแล้วก็แล้วกันไปไม่ได้นำเอามาใช้ประพฤติปฏิบัติกันผลที่จะพึงได้ก็จึงไม่มีหรือการที่จะสำเร็จมรรคผลก็เลยไม่เกิดขึ้นอยู่มาคราวหนึ่งโรคลมในท้องได้เกิดขึ้นแก่พระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อฤาษีนั้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอนุมัติสีทรงอาพาธจึงเข้าไปเฝ้ากราบทูลถามว่าพระองค์ทรงประชวรด้วยพระโรคาพาธอะไรพระเจ้าค่ะพระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนฤาษีตถาคตเกิดอาพาธด้วยโรคลมในท้องเมื่อฤาษีได้ฟังพระพุทธดำรัสตอบดังนี้แล้วจึงคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราควรจะกระทำบุญคิดแล้วก็รีบไปที่เชิงภูเขาเก็บเอายาต่างๆมาถวายแก่พระเถระผู้เป็นอุปถัมภ์รับหน้าที่พยาบาลโดยเรียนว่าขอท่านจงน้อมยานี้เข้าไปถวายแด่พระบรมศาสดาด้วยเถิดขอรับพระเถระได้นำยานั้นกราบทูลถวายแด่พระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าตามคำขอร้องของฤาษีนั้นครั้นพระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยยานั้นแล้วโรคลมในท้องก็สงบลงและในเวลาที่พระพุทธองค์ทรงมีความเกษมสำราญฤาษีนั้นจึงกราบทูลตั้งความปรารถนาขึ้นว่าด้วยพลานิสงส์ที่ข้าพระองค์ได้ถวายโอสถช่วยรักษาให้พระองค์ทรงมีความสุขสำราญเช่นนี้ไม่ว่าข้าพระองค์จะเกิดในภพใดๆขึ้นชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บแม้แต่เพียงปวดศีรษะขอจงอย่าเกิดมีแก่ข้าพระองค์เลยพระเจ้าค่ะนี่ก็เป็นคำปรารถนาที่ฤาษีได้ตั้งความปรารถนาไว้ในการถวายยาครั้งนี้นี่ก็นับเป็นตัวอย่างที่บุคคลผู้ใดกระทำการถวายยาหรือจะถวายยาในการต่อไปก็ควรจะได้ตั้งใจปรารถนาเอาไว้ว่าอย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บแม้แต่เพียงปวดศีรษะแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นในภพใดๆก็ตามอย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บเลยการถวายโอสถแด่พระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกัลยาณกรรมของฤาษีที่ได้กระทำไว้ในอัตภาพนั้นและเวลาที่ฤาษีนั้นตายลงแล้วได้ขึ้นไปบังเกิดในพรหมโลกเพื่ออำนาจอภิญญาสมาบัติและจุติจากเทวโลกกลับมาเกิดในมนุษย์โลกเที่ยวเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกตลอด1อสงไขยครั้นเวลาล่วงมาถึงพุทธกาลของพระปฐมุตระพุทธเจ้าฤาษีนั้นได้มาเกิดขึ้นในเมืองหงสวดีได้เคยเข้าเฝ้าพระปฐมุตระพุทธเจ้าและได้เห็นพระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งพระภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่าพระภิกษุพุทธสาวกทั้งหลายผู้มีอาพาธน้อยก็นึกต้องการจะได้รับแต่งตั้งเช่นนั้นบ้างจึงกระทำอธิการกุศลในสำนักของพระปฐมุตระพุทธเจ้าแล้วปรารถนาตำแหน่งนั้นไว้ในที่เฉพาะพระพักชีวประวัติอันเป็นอดีตชาติของพระภากุละเถระในคัมภีร์คุตกนิกายอัปทานมีเรื่องเล่าไว้ว่าในชาติที่เกิดเป็นฤาษีได้ฟังพระธรรมเทศนาและถวายยาแด่พระอนุมัติสีสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเมื่อสิ้นชีวิตได้ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกและท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกตลอดแสนกัปเวลากลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์มั่งคั่งด้วยแก้วเจ็ดประการมีอนุภาพและอภินิหารแผ่ไปทั่วโลกนานถึง 1,000 ชาติครั้นลุกมาถึงกัปที่55ก
ก่อนหน้าจะถึงพัทรกัปนี้ท่านได้มาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามบัญญัติว่าอโนมิจักรพรรดิอีกชาติหนึ่งก่อนที่จะได้มาเป็นพระพากุละเถระนั้นส่วนความพิสดารเกี่ยวกับชีวะอดีตประวัติของพระพากุละเถระในอัตถกถาคัมภีร์มโนรถปุรณีมีพรรณนาไว้ว่ากุลบุตรนั้นได้กระทำอธิการกุศลในพระศาสนาของพระปฐมุตระพุทธเจ้าและตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นเลิศไว้แล้วก็กระทำบุญกุศลประการอื่นๆต่อมาจนตลอดชีวิตแล้วตายไปบังเกิดเสวยทิพยสมบัติอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกเป็นระยะการนานอักโขท่านจึงได้กลับมาเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่เมืองพันธุมดีก่อนที่พระวิปัสสีพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นในโลกได้บวชเป็นฤาษีสำเร็จอภิญญาสมาบัติอยู่ที่เชิงภูเขาใกล้ป่าหิมพานต์ต่อมาเมื่อพระวิปัสสีโพธิสัตว์ตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีพระภิกษุสงฆ์6,800,000รูปเป็นบริวารทรงเกษมสุขสำราญพระอิริยาบถอยู่ที่เขปมะมิคทายวันเพื่อทรงโปรดพระเจ้าพันธุมดีมหาราชผู้ทรงเป็นพระพุทธบิดาในกรุงพันธุมดีครั้นฤาษีนั้นทราบข่าวว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้ทรงทศพลยานทรงอุบัติขึ้นในโลกแล้วจึงมาเฝ้าสดับพระธรรมเทศนาแล้วตั้งอยู่ในพระไตรสรณาคมแต่ไม่อาจละเพศฤาษีนั้นได้เพียงแต่ได้มาสู่ที่เฝ้ามิได้ขาดอยู่มาคราวหนึ่งพระภิกษุทั้งหลายเกิดเป็นโรคปวดศีรษะขึ้นเพราะถูกลมพัดเอาละอองเกสรดอกไม้ที่มีพิษมาแต่ป่าหิมพานต์ส่วนท่านที่ไม่เป็นโรคปวดศีรษะมีแต่พระวิปัสสีพุทธเจ้ากับพระอัครสาวกทั้งสองรูปเท่านั้นเมื่อฤาษีนั้นมาเฝ้าพระวิปัสสีพุทธเจ้าได้เห็นพระภิกษุทั้งหลายนอนคลุมศีรษะอยู่จึงกราบทูลถามขึ้นว่าพระภิกษุทั้งหลายอาพาธด้วยโรคอะไรพระเจ้าค่ะพระวิปัสสีพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนฤาษี

ภิกษุทั้งหลายอาพาธด้วยโรคปวดศีรษะเนื่องมาจากดอกไม้มีพิษเป็นต้นเหตุฤาษีนั้นทราบเหตุแห่งการอาพาธของพระภิกษุทั้งหลายแล้วพลันคิดว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราควรจะช่วยพยาบาลพระภิกษุไข้เหล่านี้เพื่อให้เกิดเป็นบุญกุศลแก่ตัวเราจึงจะเป็นการดีจึงรีบออกไปรวบรวมสมุนไพรที่เป็นตัวยาต่างๆด้วยอานุภาพของตนมาประกอบเป็นเภสัชถวายแก่พระภิกษุทั้งหลายในที่สุดพระภิกษุทั้งหลายก็หายจากโรคปวดศีรษะด้วยยานั้นในทันทีทันใดสมัยต่อมาฤาษีนั้นก็สิ้นชีวิตขึ้นไปเกิดในพรหมโลกและท่องเที่ยว

สมัยต่อมาฤาษีนั้นก็สิ้นชีวิตขึ้นไปเกิดในพรหมโลกและท่องเที่ยวไปมาอยู่ในเทวโลกกับทั้งมนุษยโลกตลอด91กับเป็นประมาณตกมาถึงพุทธกาลของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าฤาษีนั้นได้กลับมาเกิดในเมืองพาราณสีพอมีอายุที่จะครองเรือนตามโลกิยะประเพณีได้แล้วจึงคิดใคร่ครวญว่าเรือนของเราก็เก่าคร่ำคร่าเช่นนี้เราควรจะไปหาเครื่องเรือนที่บ้านนอกนำเข้ามากระทำเรือนให้ดีขึ้นคิดดังนี้แล้วจึงออกไปที่บ้านนอกกับพวกช่างไม้และได้ไปพบวิหารเก่าคร่ำคร่าแห่งหนึ่งในระหว่างขนทางพอไปพบวิหารเก่าเข้านี่ก็มาคิดตรึกตรองดูว่าการกระทำเรือนที่อยู่ของเราเนี่ยเราควรจะพักเอาไว้ก่อนเพราะว่าเรือนของเราไม่สามารถติดตามเราไปได้ในเวลาที่เราตายแล้วเราควรจะกระทำบุญกุศลที่จะติดตามตนของเราไปในปรโลกคือโลกหน้าเสียก่อนจึงจะควรนี่ก็เป็นความคิดที่นับว่ามีประโยชน์คือรู้จักเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์จะช่วยตนได้คือเมื่อพบบุญแล้วเนี่ยไม่ยอมที่จะให้โอกาสดีนั้นเลยไปเสียพบบุญแล้วต้องทำบุญพบดีแล้วต้องทำดีคือไม่มีการผัดวันประกันพรุ่งบางคนนี่มีโอกาสจะทำดีได้ก็ยังไม่ทำอาจจะรอไว้พรุ่งนี้เถอะเดือนหน้าเถอะอะไรนี่ผลัดอยู่ด้วยนะเข้าเลยไม่ได้ทำเลยบางคนถึงคราวจะบวชก็ไม่ได้บวชมัวแต่ผัดเพี้ยนอยู่ว่าปีหน้าเถอะปีหน้าเถอะคือไม่ถึงปีหน้าสักทีผัดมาผัดไปเลยตายไม่ได้บวชนั่นก็เป็นความคิดที่ไม่รีบฉวยโอกาสเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ตนซะก่อนไม่เหมือนกับกุลบุตรผู้นี้ท่านรู้จักเลือกว่าอะไรที่สมควรจะแสวงหาก่อนแล้วก็อะไรเป็นสิ่งที่กระทำได้ด้วยยากแต่มีประโยชน์เนี่ยก็ควรจะได้คิดขนขวายเอามาเป็นประโยชน์แก่ตนซะก่อนเหมือนอย่างการพบมหาวิหารที่เก่าคร่ำคร่าในระหว่างทางมหาวิหารนี้ก็คงจะเป็นที่พักของผู้ทรงศีลทั้งหลายท่านก็เห็นว่าการกระทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลที่จะติดตามตนไปในปรโลกคือโลกหน้าเราควรจะทำเสียก่อนส่วนบ้านของเรานั้นไม่จำเป็นทำอะไรก็ได้เมื่อกุลบุตรชาวพาราณสีคิดเช่นนี้แล้วได้ขอร้องให้พวกช่างไม้ไปนำเอาเครื่องไม้มาสร้างโบสถ์หอฉันกุฏิโรงครัวตลอดกระทั่งที่พักกลางวันและกลางคืนและเวชกุฏิที่สำหรับถ่ายอุจจาระปัสสาวะขึ้นในบริเวณใกล้ๆกับมหาวิหารนั้นพร้อมกับจัดหาสิ่งของที่เป็นยาสำหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บมาถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ไว้ในวัดนั้นทางกุลบุตรนั้นยังกระทำบุญอย่างอื่นๆอีกจนตลอดชีวิตคือไม่ได้ทำเฉพาะในการสร้างวัดหรือสร้างถาวรวัตถุตามที่กล่าวมาเท่านั้นความดีด้านอื่นๆก็ยังกระทำอีกและกระทำกันจนกระทั่งตายพอท่านดับจิตแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดเป็นเทวดาบ้างกลับมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างอยู่ตลอดหนึ่งพุทธันดรเราจึงได้มาเกิดเป็นบุตรเศรษฐีอยู่ในเมืองโกสัมพีก่อนหน้าที่พระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราทั้งหลายจะเสด็จบัตรขึ้นนับแต่กุลบุตรนั้นมาถือปฏิสนธิในครรภ์ของภรรยา

ท่านเศรษฐีนั้นแล้วตระกูลของท่านเศรษฐีก็วัฒนาขึ้นด้วยลาภและยศเป็นที่ปรากฏแก่บุคคลทั้งหลายฝ่ายภรรยาของท่านเศรษฐีผู้มีคันนั้นเมื่อมีคันมาครบกำหนดก็คลอดลูกออกมาเป็นชายและมีความคิดว่าบุตรของเราเป็นคนมีบุญญาภินิหารที่เคยกระทำมาแล้วถ้าเขามีอายุอยู่ตราบใดย่อมจะให้สมบัติมากมายแก่เราตราบนั้นมีการถือสืบกันมาอย่างหนึ่งในครั้งกันนั้นวิธีการถือนี่ก็คือว่าถ้าทารกทั้งหลายได้อาบน้ำในแม่น้ำยมุนาในวันเกิดย่อมจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมารดาบิดาของทารกนั้นจึงให้นำทารกไปเพื่อให้อาบน้ำในแม่น้ำยมุนาแต่บางคัมภีร์ว่าเป็นแม่น้ำคงคานี่ก็เป็นความต่างแห่งตำราคือจะเป็นแม่น้ำยมุนาหรือแม่น้ำคงคาแต่แม่น้ำเหล่านี้ก็เป็นแม่น้ำที่ประชาชนในยุคนั้นเขานิยมกันว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นแม่น้ำที่เมื่อลงไปอาบแล้วจะทำให้เกิดสวัสดีมงคลคือบาปอกุศลทั้งหลายก็จะหลุดไปฝ่ายพระมัชฌิมพานากาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าเมื่อทารกนั้นเกิดแล้วได้5วันมารดาบิดาพร้อมด้วยหมู่ญาติจัดแจงกระทำมงคลโกนผมไฟและขนานนามทารกนั้นจึงให้พวกพี่เลี้ยงนางนมนำทารกไปอาบน้ำชำระก้าวในแม่น้ำยมุนาแต่ในขณะที่พวกพี่เลี้ยงนางนมกำลังนำทารกลงไปอาบน้ำชำระก้าวในแม่น้ำยมุนานั่นเองได้มีปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งแหวกว่ายมาตามกระแสน้ำได้แลเห็นทารกนั้นเข้าสำคัญว่าเป็นอาหารจึงได้คุบเอาทารกนั้นกลืนเข้าไปไว้ในท้องท่านผู้ฟังชีวประวัติของท่านพระภากุระเถระยังไม่จบแต่เวลาของรายการได้สิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังพบกันอีกในรายการชีวประวัติพุทธสาวกในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระภากุละเถระมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่ท่านเศรษฐีมีลูกชายที่เกิดใหม่ก็ได้กระทำตามประเพณีที่ถือกันมาคือได้ให้ทารกเนี่ยได้อาบน้ำในแม่น้ำยมุนาในวันเกิดเมื่ออาบน้ำในวันนี้แล้วย่อมจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บบรรดาบิดาของทารกนั้นก็จึงให้นำทารกไปเพื่ออาบน้ำในแม่น้ำยมุนาแต่บางตำราก็ว่าเป็นแม่น้ำคงคาส่วนพระมัชฌิมพานากาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวว่าเมื่อทารกนั้นเกิดแล้วได้5วันบิดามารดาพร้อมด้วยหมู่ญาติจัดแจงทำการมงคลโกนผมไฟและขนานนามทารกนั้นจึงให้พวกพี่เลี้ยงเนี่ยนำทารกไปอาบน้ำชำระกล้าวในแม่น้ำยมุนาแต่ผลปรากฏว่าในขณะที่ให้ทารกอาบน้ำอยู่นั้นมีปลาใหญ่ตัวหนึ่งแหวกว่ายมาตามกระแสน้ำได้ไล่เห็นทารกนั้นเข้าสำคัญว่าเป็นอาหารจึงคุบเอาทารกนั้นกลืนเข้าไปไว้ในท้องเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาได้จบลงตรงนี้วันนี้จะนำตอนต่อไปมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังธรรมดาผู้มีบุญญาบารมีมากเช่นทารกผู้นั้นย่อมไม่เป็นอันตรายแม้จะเข้าไปนอนอยู่ในท้องปลานั้นก็ตามความลำบากเพียงเล็กน้อยก็ไม่มีแต่กลับนอนสบายเหมือนนอนอยู่บนที่นอนตามปกติโดยอาศัยเดชาบุญญาภินิหารของทารกนั้นดลบันดาลให้ปลานั้นบังเกิดความเดือดร้อนประหนึ่งว่าได้กลืน
ถ่านร้อนๆเข้าไปในท้องฉะนั้นความเดือดร้อนกระวนกระวายที่เกิดขึ้นในภายในของตัวปลานั้นทำให้ปลาเที่ยวแหวกว่ายกระเสือกกระสนว่ายดันด้นไปตลอดทาง30โยชน์เผอิญหลงเข้าไปติดข่ายของชาวประมงผู้เป็นชาวพระนครพาราณสีและทุกครั้งที่พวกชาวประมงนี้ได้ปลาตัวใหญ่ที่เข้ามาติดข่ายเนี่ยปลาตัวนั้นย่อมถูกฆ่าให้ตายอยู่ในข่ายนั่นเองแม้ความพอติดข่ายก็หาวิธีการที่จะฆ่าให้ตายยิ่งเป็นปลาตัวใหญ่เท่าไหร่ต้องหาทางฆ่าให้ได้เพราะว่าปลาตัวใหญ่นี่ดีไม่ดีก็อาจจะดิ้นทำให้ข่ายขาดไปได้เขาจะหาวิธีการฆ่าให้ได้แล้วจึงยกขึ้นมาแต่ปลาตัวนี้ชาวประมงช่วยกันปลดออกจากข่ายแล้วก็ตายพอดีโดยไม่ต้องฆ่าเลยด้วยเดชะผลกุศลของทารกนั้นมากล้ำธรรมดาชาวประมงเมื่อเวลาได้ปลาตัวใหญ่มาและตายแล้วนี่เขาจะแล่หรือตัดออกเป็นชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้างแต่ปลาตัวนี้ไม่ได้ถูกแล่หรือตัดทอนก่อนนำออกขายซึ่งต่างกว่าทุกตัวที่เคยได้มาสำหรับตัวนี้ชาวประมงช่วยกันหามปลาไปเที่ยวเร่ขายในเมืองโดยตีราคา 1,000 กหาปณะแต่ไม่มีใครซื้อเหตุที่ไม่มีคนซื้อก็เพราะว่าราคาค่อนข้างแพงมากสักหน่อยตั้ง 1,000 กหาปณะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ 4,000 บาทในเมืองพาราณสีนี้มีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติประมาณ80โกฎแต่เป็นตระกูลที่ไม่มีบุตรไม่มีธิดาพวกชาวประมงเที่ยวเร่ขายปลาตัวนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงบ้านเศรษฐีนั้นท่านเศรษฐีได้เห็นชาวประมงนำปลามาขายจึงถามว่าปลาตัวนี้จะขายเท่าไรชาวประมงตอบว่าจะขาย 1,000 กหาปณะครับท่านเศรษฐีไม่ได้ต่อรองราคาเลยตกลงทันทีโดยส่งเงิน 1,000 กหาปณะให้แล้วก็รับเอาปลาตัวนั้นไว้วันอื่นๆภรรยาของท่านเศรษฐีก็ไม่เคยมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการทำปลาทำกุ้งเลยแต่ในวันนั้นท่านได้ลงมือช่วยในการแล่ปลาแล้วการแล่ในครั้งนี้ท่านก็ค่อยๆแล่ปลานั้นออกด้วยตนเองและพอแล่ปลาลึกเข้าไปก็แลเห็นทารกในท้องปลายังมีชีวิตอยู่และทารกนั้นมีผิวดังทองคำผิวสวยครั้นภรรยาท่านเศรษฐีได้เห็นทารกก็พลันเกิดความรักใคร่ราวกับเป็นลูกขึ้นมาทันทีแล้วก็พูดออกมาด้วยเสียงดังลั่นว่าเราได้บุตรในท้องปลาแล้วเราได้บุตรในท้องปลาแล้วคือพูดด้วยความดีใจคือคนที่ดีใจนี่ก็จะพูดอย่างหนึ่งเสียใจนี่ก็อย่างหนึ่งและกระแสเสียงของความดีใจกับความเสียใจหรือความตกใจนี้ก็ต่างกันความดีใจเนี่ยจะพูดด้วยกระแสเสียงที่แสดงความชื่นบานหรือความสดชื่นออกมาความร่าเริงออกมาแต่ถ้าหากว่าเป็นกระแสเสียงที่เกิดความเสียใจกระแสเสียงนี้ก็จะแสดงความเศร้าสร้อยคือจะไม่มีความร่าเริงเบิกบานแฝงอยู่ในเสียงนั้นเลยในตอนนี้ภรรยาของท่านเศรษฐีมีความดีใจและได้นำทารกนั้นไปหาท่านเศรษฐีผู้เป็นสามีท่านเศรษฐียังไม่ยอมยึดถือเอาทารกนั้นมาเป็นกรรมสิทธิ์ทีเดียวเพื่อจะให้สิทธิแก่ผู้เป็น
มารดาบิดาที่แท้จริงของทารกนี้จึงได้ตีกลองร้องเป่าประกาศว่าบุตรของใครหายให้มารับเอาไปได้บุตรของใครของใครหายให้มารับเอาไปได้นี่ให้ประกาศไปเรื่อยๆอย่างนี้เมื่อไม่มีใครมารับทารกนั้นท่านเศรษฐีก็นำเอาทารกนั้นไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพาราณสีกราบบังคมทูลให้ทรงทราบเรื่องแล้วกราบบังคมทูลว่าข้าพระองค์จะกระทำประการใดกับทารกนี้พระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าพาราณสีตรัสตอบว่าดูก่อนท่านเศรษฐีทารกนี้เป็นผู้มีบุญมากจึงไม่เป็นอันตรายขณะที่อยู่ในท้องปลาท่านเศรษฐีจงชุบเลี้ยงไว้เถิดท่านเศรษฐีและภรรยาได้เลี้ยงดูรักษาทารกนั้นไว้อย่างดีมิได้มีความรังเกียจแม้แต่น้อยเลยการต่อมาตระกูลเศรษฐีที่เป็นมารดาบิดาจริงๆซึ่งอยู่ในเมืองโกสัมพีรู้เรื่องราวข่าวลือว่ามีตระกูลเศรษฐีเมืองพาราณสีตระกูลหนึ่งได้ทารกในท้องปลาก็รีบพากันติดตามมายังตระกูลเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีนั้นทันทีในขณะที่มาถึงตระกูลเศรษฐีชาวพาราณสีนั้นสองสามีภรรยาผู้เป็นเศรษฐีชาวเมืองโกสัมพีผู้เป็นมารดาบิดาอันแท้จริงของทารกนั้นและเห็นทารกผู้ที่มารดาเลี้ยงกำลังอุ้มเล่นอยู่ก็จำได้ว่าเป็นบุตรของตนจึงพูดขึ้นว่าทารกนี้น่าเอ็นดูแต่ทารกนี้เป็นลูกของข้าพเจ้าว่าดังนี้แล้วได้เล่าเรื่องบุตรของตนที่ต้องพลัดพรากจากกันไปแสดงเหตุผลตั้งแต่ต้นจนอวสานให้มารดาเลี้ยงฟังแล้วออกปากขอลูกคืนฝ่ายภรรยาของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีไม่ยอมคืนให้โดยอ้างหลักฐานของการได้ทารกมาจากท้องปลาที่ซื้อมาราคาตั้ง 1,000 กหาปณะให้ฟังซึ่งนับเป็นเหตุอัศจรรย์เพราะฉะนั้นทารกนี้แม้จะไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของข้าพเจ้าก็เป็นประหนึ่งลูกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ส่งคืนแก่ท่านเป็นอันขาดข้างมารดาแท้จริงๆพูดอ้างเหตุผลบางว่าทารกนี้ไม่ใช่บุตรของท่านความจริงเป็นบุตรของข้าพเจ้าเพราะเขาอยู่ในท้องของข้าพเจ้ามาตั้ง10เดือนฝ่ายมารดาเลี้ยงได้พูดแย้งต่อไปอีกว่าบุตรของท่านอาจจะถูกปลาตัวอื่นกลืนกินเสียแล้วและคงจะไม่ใช่ปลาตัวที่ข้าพเจ้าได้ทารกจากในท้องนี้เป็นแน่เศรษฐีผู้เป็นมารดาบิดาแท้จริงเห็นท่าว่าจะกระทำความตกลงกันไม่ได้จึงได้พากันเข้าเฝ้าถวายฎีกาต่อพระเจ้าพาราณสีเพื่อให้พระองค์ทรงวินิจฉัยชี้ขาดลงไปพระเจ้าพาราณสีทรงวินิจฉัยว่าใครๆไม่อาจตัดสินได้ว่ามารดาเดิมนั้นไม่ใช่มารดาของทารกนี้เพราะทารกนี้ได้อยู่ในท้องของมารดามาตั้ง10เดือนชาวประมงนั้นเป็นพวกเที่ยวหาจับปลามาขายเมื่อได้ปลาก็ขายไปไม่ได้รับปลาตัวนี้ไว้จึงไม่จัดว่าเป็นมารดาบิดาของทารกนี้ฝ่ายภรรยาของท่านเศรษฐีชาวพาราณสีใครๆไม่อาจตัดสินได้ว่ามิใช่มารดาของทารกเพราะได้ทารกมาจากในท้องปลาเพราะฉะนั้นให้ทารกนี้เป็นทายาทของตระกูลทั้งสองและให้ตระกูลทั้งสองจงช่วยกันอภิบาลเลี้ยงทารกนี้ไว้จำเดิมแต่นั้นมาตระกูลเศรษฐีทั้งสองนั้นมีแต่เจริญขึ้นด้วยลาภยศเป็นลำดับมาตระกูลเศรษฐีทั้งสองร่วมกันตั้งชื่อกุมารนั้นว่าภากุละหรือภักกุละเพราะเป็นผู้อยู่ในอุปการะประคบประงมของตระกูลทั้งสอง
เมื่อพากุละเติบโตแล้ว

ตระกูลทั้งสองได้สร้างปราสาทขึ้นสามหลังไว้ในเมืองของตนของตนให้แก่พากุละนั้นพากุละพักอาศัยอยู่ในเมืองทั้งสองนั้นเมืองละ4เดือนส่วนเวลาที่เหลืออีก4เดือนนั้นเป็นเวลาเดินทางในระหว่างเมืองทั้งสองโดยเรือขนานครั้นพากุละอยู่ในเมืองหนึ่งเมืองหนึ่งครบ4เดือนแล้วตระกูลทั้งสองจึงให้จัดสร้างมณฑปขึ้นบนเรือขนานแล้วให้พากุละกับพวกนางบำเรอขึ้นไปอยู่ในมณฑปบนเรือขนานนั้นแล้วส่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งซึ่งกินเวลาประมาณ4เดือนส่วนชาวเมืองอีกเมืองหนึ่งพอเห็นพวกเขาส่งมาได้ครึ่งทางสิ้นเวลา2เดือนแล้วต่างพากันออกไปต้อนรับเข้ามาสู่เมืองของพวกตนกินเวลาอีก2เดือนเช่นกันรวมเวลาเดินทางทั้งสิ้นได้4เดือนพอดีเมื่อพากุละอยู่ในเมืองนั้นครบ4เดือนแล้วจึงกลับมาอยู่อีกเมืองหนึ่งใช้เวลาอีก4เดือนเหมือนกันเป็นการผัดเปลี่ยนเวียนกันทำนองนี้นับเวลาที่พากุละเสวยความสุขอยู่อย่างนี้ได้80ปีบริบูรณ์ในคราวนั้นพระสิทธัตถะโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายได้บรรลุพระโพธิญาณทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐแล้วเสด็จจาริกโดยลำดับจนกระทั่งมาถึงเมืองโกสัมพีแต่พระมัชฌิมพานกาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่าเสด็จจนกระทั่งถึงเมืองพาราณสีพากุละทราบข่าวการเสด็จมาของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงพร้อมด้วยบริวารเป็นจำนวนมากต่างถือดอกไม้และของหอมออกไปเฝ้าและได้สดับพระธรรมเทศนาแล้วได้เกิดศรัทธาประสันนาการมีความปรารถนาจะบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยจึงกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพากุละได้รับพระพุทธานุญาตการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วได้ฟังพระพุทโธวาทที่ทรงสั่งสอนในทางวิปัสสนากรรมฐานท่านไม่ประมาทพยายามกระทำความเพียรเจริญสมณธรรมไม่นานเพียง7วันโดยในเวลารุ่งอรุณของวันที่8ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4ประการนับแต่วันบรรพชาอุปสมบทมาตั้งต้นแต่วันสำเร็จกิจของการบรรพชาอุปสมบทแล้วท่านพระพากุระอุตส่าห์ประกอบกิจในพระพุทธศาสนาจนปรากฏว่าท่านประพฤติปฏิบัติเคร่งครัดในสัจฉิกทุดงคือถือการนั่งไม่ยอมนอนและอรัญญิกทุดงได้แก่ถือการอยู่ป่าเป็นวัดฝ่ายพวกนางบำเรอของท่านเมื่อสมัยเป็นคฤหัสถ์อยู่ในเมืองทั้งสองนั้นต่างพากันกลับไปสู่เมืองของตนของตนแล้วกระทำผ้าไตรจีวรส่งไปถวายแก่พระพากุระเถระเป็นจำนวนมากมายพระพากุระเถระได้ใช้ไตรจีวรที่ส่งมาจากเมืองโกสัมพีและเมืองพาราณสีนั้นฝ่ายละครึ่งเดือนตลอดเป็นนิดไปสิ่งใดสิ่งใดอันเป็นของดีที่มีอยู่ในเมืองทั้งสองตระกูลเศรษฐีทั้งสองเมืองนั้นได้ส่งสิ่งนั้นสิ่งนั้นไปถวายท่านพระพากุระเถระไม่ได้ขาดเลยในระหว่างที่พระพากุระเถระเป็นฆราวาสอยู่ตลอดระยะเวลา80ปีนั้นท่านไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ไม่มีนับแต่ท่านบรรพชาอุปสมบทแล้วก็หาอาพาธไม่ได้ทั้งไม่เคยขาดแคลนปัจจัย4ปัจจัย4ก็คือเครื่องอาศัยของบรรพชิต4อย่างคือผ้านุ่งห่มที่เรียกว่า

รอาหารที่เรียกว่าบิณฑบาตที่อยู่อาศัยเรียกว่าเสนาสนะและยารักษาโรคเรียกว่ากีฬาในเภสัชที่รวมเรียกว่าจตุปัจจัยท่านไม่เคยขาดแคลนเลยด้วยมูลเหตุแห่งความเป็นผู้ไม่เคยมีอาพาธในปัจจุบันชาตินี้เพราะผลบุญกุศลที่เคยถวายยาและตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตชาติพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะซึ่งกล่าวไว้ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายเอกนิบาตว่าภิกษุทั้งหลายพระพาหุระเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของตถาคตทางมีอาพาธน้อยครั้นท่านพระพาหุระเถระได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์และได้รับตำแหน่งเอตทัคคะแล้วท่านได้กล่าวคาถาขึ้น3คาถาในถ้ำกลางพระภิกษุสงฆ์ซึ่งปรากฏข้อความอยู่ในพระบาลีคัมภีร์คุตคณิกาธิรคถาว่าผู้ใดประสงค์จะกระทำสิ่งที่ควรกระทำก่อนในภายหลังผู้นั้นย่อมพลาดจากความสุขย่อมเดือดร้อนในภายหลังบุคคลจะกระทำสิ่งใดจึงควรกล่าวถึงสิ่งนั้นไม่กระทำสิ่งใดอย่ากล่าวถึงสิ่งนั้นผู้ไม่กระทำได้แต่พูดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าไม่ดีพระนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเป็นสุขแท้ทุกย่อมดับไปในที่ใดที่นั้นย่อมไม่มีความเศร้าโศกไม่มีทุลีย่อมเป็นที่ปลอดโปร่งนี่เป็นคาถาที่ท่านพระพาหุระเถระได้กล่าวเอาไว้นับว่ามีสาระน่านำมาใช้ในการดำเนินชีวิตคือให้รู้จักเลือกว่าอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังแล้วก็การจะกระทำการจะพูดนี่ก็ต้องให้มีสัจวาจาและยังมีกิจการงานด้านพระศาสนาที่นับว่าสำคัญของพระพาหุระเถระได้แก่การใช้ความสามารถด้านวาทศิลป์โต้ตอบกับอเจละกะกัสสปะผู้เป็นสหายเก่าของท่านให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาดังมีเรื่องปรากฏอยู่ในพระบาลีภักขุลัตเถรัชริยักภูตสูตรแห่งคัมภีร์มัชฌิมนิกายอุปริปนาตความว่าครั้งหนึ่งพระพาหุระเถระพักอยู่ที่พระเวรุวันกลันทกะนิวาปวิหารใกล้กรุงราชคฤห์ราชธานีของพระเจ้าพิมพิสารในครั้งนั้นอเจละกะกัสสปะผู้เป็นสหายเก่าของพระพาหุระเถระแต่เมื่อยังเป็นคฤหัสถ์ได้ไปหาพระพาหุระเถระแสดงความชื่นชมยินดีและกล่าววาจาปราศัยแล้วจึงนั่งลงในสถานที่ที่เหมาะสมแก่ตนและพอนั่งเรียบร้อยแล้วก็เอ่ยถามขึ้นก่อนว่าดูก่อนท่านพาหุระท่านบรรพชามานานเท่าไหร่แล้วท่านพระพาหุระเถระตอบว่าดูก่อนกัสสปะอาตมาบรรพชามา80ปีแล้วอเจละกะกัสสปะถามว่าในช่วงเวลา80ปีนี้ท่านได้เกี่ยวข้องกับโลกียธรรมกี่ครั้งแล้วท่านพระพาหุระเถระตอบว่าดูก่อนกัสสปะเธอไม่ควรถามอาตมาอย่างนี้ที่ถูกเธอควรถามว่าในช่วงเวลา80ปีนี้กามสัญญาคือความใส่ใจในทางกามารมณ์ได้เคยเกิดขึ้นแก่ท่านกี่หนแล้วดังนี้ดูก่อนกัสสปะในช่วงระยะ80ปีนับแต่อาตมาบรรพชามาแล้วไม่เคยรู้สึกว่าได้มีกามสัญญาเกิดขึ้นเลยอเจละกะกัสสปะกล่าวว่าท่านพาหุระการที่ท่านไม่เคยรู้สึกว่ามีกามสัญญาเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา80ปีนั้นข้าพเจ้าขอจำไว้ว่าเป็นธรรมน่าอัศจรรย์อันไม่น่าจะมีแก่ท่านท่านพระพาหุระเถระกล่าวว่าดูก่อนกัสสปะอาตมาไม่เคยรู้สึกตัวว่ามีพยาบาทวิหิงสาตลอดเวลา80ปีที่บรรพชามาแล้วและกามวิตก
พยาบาทวิตกอหิงสาวิตกก็ไม่เคยรู้สึกว่าเกิดขึ้นแก่อาตมาเลยอเจรกะกัสสปะฟังคำตอบของพระภากุระเถระแล้วก็ยอมรับว่าเป็นธรรมน่าอัศจรรย์จะขอจดจำไว้ท่านพระภากุระเถระกล่าวอธิบายต่อไปอีกว่าดูก่อนกัสสปะการบรรพชาที่ผ่านมา80ปีอาตมาไม่เคยรู้สึกว่ามีความยินดีต่อจีวรที่ชาวบ้านถวายได้จัดจีวรเย็บจีวรย้อมจีวรด้วยตัวเองเย็บจีวรที่ไม้สะดึงใช้ขึงผ้าให้ตึงช่วยจัดการกระทําจีวรให้แก่เพื่อนพรหมจรรย์ไม่เคยยินดีต่อการนิมนต์หรือนึกต้องการให้ใครมานิมนต์ไม่เคยนั่งในระแวกบ้านฉันจังหันในระแวกบ้านไม่เคยถือเอานิมิตของมาตุคามหรือแสดงธรรมแก่มาตุคามโดยที่สุดแม้แต่ด้วยคาถา4บาทไม่เคยไปในที่อยู่ของพระภิกษุณีทั้งหลายหรือแสดงธรรมแก่พระภิกษุณีนางสิกขมานาและสามเณรีเลยไม่เคยให้บรรพชาหรืออุปสมบทแก่กุลบุตรให้นิสัยแก่ภิกษุใหม่ไม่เคยให้สมณเณรปฏิบัติแก่ตนไม่เคยอาบน้ำในเรือนไฟไม่เคยใช้เพื่อนพรหมจรรย์ให้ถูตัวให้ไม่เคยให้ใครเหยียบนวดอาตมาเป็นผู้ไม่มีอาพาธแม้เพียงชั่วเวลาเล็กน้อยประมาณการชั่วรีดนมโคไม่เคยฉันยาแก้โรคาพาธโดยที่สุดแม้เพียงยาดองผลสมอไม่เคยนั่งพิงพนักและไม่เคยนอนในที่ใดที่หนึ่งเลยดังนี้อเจรกะกัสสปะฟังข้อความเหล่านี้แล้วจึงกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าขอจำไว้ว่าข้อเหล่านี้ทั้งหมดเป็นธรรมน่าอัศจรรย์พระภากุระเถระได้กล่าวต่อไปว่าดูก่อนกัสสปะนับแต่อาตมาบรรพชามา80ปีไม่เคยจำพรรษาอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านและไม่เคยฉันอาหารของชาวบ้านทั้งที่มีข้าศึกคือกิเลสอยู่เพียง7วันเท่านั้นพอถึงวันที่8ความรู้สึกทั่วถึงก็ได้เกิดขึ้นแก่อาตมาแล้วความรู้สึกทั่วถึงในที่นี้ก็หมายถึงได้สำเร็จธรรมพิเศษนั่นเองอเจรกะกัสสปะกล่าวว่าท่านพากุละข้อนี้เป็นธรรมน่าอัศจรรย์ขอจดจำไว้พระเจรกัสสปะกล่าวดังนี้แล้วจิตใจก็มีความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแน่วแน่จึงพูดขอร้องขึ้นว่าข้าแต่ท่านพากุละขอให้ข้าพเจ้าได้บรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้เถิดในที่สุดอเจรกะกัสสปะก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาและได้สำเร็จที่สุดพรหมจรรย์อันเยี่ยมเป็นพระอรหันตสาวกในพระศาสนานี่นับเป็นผลงานของท่านพระภากุระเถระที่ได้ช่วยให้อเจรกะกัสสปะได้เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาและการต่อมาท่านพระภากุระเถระได้พิจารณาเห็นว่าวันนี้เราจักนิพพานจึงถือลูกดานเข้าไปยังวิหารทุกๆหลังบอกพระภิกษุสงฆ์ให้มาประชุมพร้อมกันและกล่าวว่าวันนี้เป็นวันปรินิพพานของกระผมแล้วเข้านั่งนิพพานในถ้ำกลางพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นมีเรื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้มีอายุยืนและการดับขันนิพพานของท่านพระภากุระเถระในอัตถกถาคัมภีร์ปปัญจปสูทนีที่ขยายความพระบาลีภากุระเถระชยภูตสูตรคัมภีร์มัชฌิมนิกายอุปริปนาตความว่าท่านพระภากุระเถระนับเป็นผู้มีอายุยืนยาวมากรูปหนึ่งในบรรดาพระอสีติมหาสาวกทั้งหมดเพราะท่านมีอายุได้160ปีอันหนึ่งก่อนท่านจะปรินิพพานท่านอธิษฐานจิตว่าเมื่อข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่
ก็ไม่เคยเป็นภาระของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าปรินิพพานแล้วขออย่าให้สรีระของข้าพเจ้าต้องเป็นภาระยุ่งยากหนักอกแก่พระภิกษุสงฆ์เลยแล้วท่านจึงเข้านั่งและเข้าเตโชธาตุปรินิพพานณถ้ำกลางประชุมสงฆ์นั้นครั้นท่านปรินิพพานแล้วได้มีเปลวไฟลุกขึ้นจากสรีระของท่านไหม้สรีระของท่านให้เหลือแต่อธิธาตุซึ่งอธิธาตุของท่านนั้นมีสันฐานคล้ายดอกมะลิตูมจบชีวประวัติของท่านพระภากุระเถระผู้เป็นเลิศด้านมีอาพาธน้อยเพียงเท่านี้ส่วนสาระสำคัญในเรื่องนี้ก็ใครที่จะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาเห็นถึงการสร้างบุญบารมีในอดีตชาติของท่านพระภากุระเถระที่ท่านได้กระทำการถวายยารักษาโรคนี่รู้สึกว่าท่านได้กระทำติดต่อกันมาหลายชาติทีเดียวและการกระทำท่านก็จะตั้งความปรารถนาว่าไม่ว่าจะเกิดในชาติใดพบใดก็ขออย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บเลยแม้แต่อย่างน้อยเพียงปวดศีรษะก็อย่าให้มีไว้อย่างนั้นนี่ก็เป็นคติของท่านพระภากุระเถระจึงทำให้ท่านเป็นผู้ไม่มีอาพาธเลยฉะนั้นถ้าท่านผู้ปรารถนาจะไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องกระทำบุญด้วยยาท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการชีวประวัติพุทธสาวกดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิ

0: กรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีรากิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันธรรมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205 088-095-4205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
0: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ

นิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาติณบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงซึ่งพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องเฉลิมฉลองสนองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีทักษิณานุปทานกิจที่คณะท่านเจ้าภาพประกอบไปด้วยศิษยานุศิษย์พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดสังฆทานประกอบให้มีการบำเพ็ญให้เป็นไปตามตันติประเพณีตามสมควรแก่เวลาหลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้ที่ละจากโลกนี้ไปยังปรโลกเบื้องหน้าท่านถือกำเนิดเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งตรงกับวันพุธขึ้น13ค่ำเดือน5ปีวอกตรงกับวันที่5เมษายน2487ณตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีในตระกูลโพสุวรรณเป็นลูกคนที่7ในจำนวน9คนของคุณพ่อเอมโพสุวรรณและคุณแม่แม่นโพสุวรรณวัยเด็กหลวงพ่อท่านก็เหมือนกับเด็กทั่วไปได้ศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาพอสมควรแก่ฐานะในฐานะที่ว่าเป็นชาวไร่ชาวนาก็มีความรู้พอสมควรประกอบเมื่ออายุหลวงพ่อได้20ปีจึงได้ถือการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระในพระพุทธศาสนาในวันที่29เมษายนพ.ศ. 2507ณวัดดอนไร่ตำบลหนองสะดาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีหลวงพ่อพระครูสุวรรณวุฒฒาจารย์หรือพ่อมุ่ยวัดดอนไร่เกจิอาจารย์แห่งจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระอุปัชฌายมีพระอาจารย์บุญยกวัดดอนไร่เป็นพระอนุศาสนาจารย์พระบุญอาจารย์บุญทรงวัดหนองไผ่เป็นพระกรรมวาจาจารย์เมื่อหลวงพ่อได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาก็ได้เล่าเรียนศึกษาศิลปะวิทยาเราเรียนธรรมะศึกษาธรรมะทั้งในทางปฏิบัติทั้งในทางปริยัติพอสมควรแก่ตัวเองเสร็จแล้วก็ได้เดินออกทุดงเลื่อยไปเพื่อศึกษาทำคำสอนเพื่อศึกษาหาอาจารย์ผู้มีคุณวุฒิมีวัยวุฒิไว้เป็นเครื่องประดับสติปัญญารักษาตัวบัดนี้หลวงพ่อของเราได้เดินธุดงค์มาเป็นเวลาอันพอสมควรบัดนี้เป็นเวลาที่หลวงพ่อได้พักผ่อนพักผ่อนเพื่ออะไรอายุพรรษาของหลวงพ่อนั่นถ้าเปรียบเทียบแล้วก็ยังไม่มากนักแต่ได้ความชราความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของแต่ละคนนั้นย่อมมาถึงไม่ช้าก็เร็วดังนั้นวันนี้คณะท่านเจ้าภาพได้มาปารภการบำเพ็ญกองการละกุศลบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแก่หลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆทานอันลือชื่อแห่งนี้วันนี้อาตมาภาพได้ถือโอกาสที่รับนิมนต์มาแสดงธรรมความจริงแล้วมาได้เป็นนักเทศแต่ก็ความที่อยากจะมาดูความที่อยากจะมาเห็นเพราะได้ยินแต่ชื่อเสียงแต่เดิมก็ได้ดูทางหนังสือได้รู้ทางทีวีว่าหลวงพ่อสนองนี่มีบารมีมากวันนี้เข้ามาเป็นที่เจริญหูเจริญตาชื่นอกชื่นใจแม้จะไม่ได้พบหลวงพ่อในยามที่มีชีวิต
ก็ได้พบหลวงพ่อในยามที่หลวงพ่อได้พักผ่อนอริยบทอย่างสบายกราบแล้วก็ได้ชื่นใจมองเห็นวัดแล้วก็ชื่นอกชื่นใจมองเห็นศาลาหลังนี้ถ้าคนไม่มีบุญญาธิการมีบารมีก็คงทำไม่ได้เมื่อเข้ามาแล้วก็มีจิตคิดถึงทันทีทันใดเลยมองเห็นศาลาทรงไทยของหลวงพ่อสนองปั๊บที่วัดอาตมาเป็นวัดสร้างใหม่กำลังสร้างอุโบสถอยู่ขึ้นเสาแล้วขึ้นหลังคาแล้วจะยังไม่ได้มุงพอมาเห็นทรงไทยแล้วมีความคิดว่าเออกลับไปนะฝาโบสถ์เราเนี่ยเราจะไม่ทำแล้วเป็นปูนน่ะนะว่าจะทำทรงไทยแกะลายข้างนอกแกะลายข้างในเหมือนกับศาลาทรงไทยของหลวงพ่อสนองนี่ก็คงจะดีตัดสินใจว่าเนี่ยกลับไปต้องไปอยุธยาต้องไปหาช่างให้เขามาวัดเห็นแล้วประทับใจได้ความคิดใหม่เออว่าปูนนี่เขาสร้างกันมามากมายกายกองแล้วมีซุ้มมีอะไรนี่เราลองเอาฝาไม้สักดูบ้างเอออะไรอะไรมันก็อาจจะดีขึ้นนะเห็นแล้วก็เอาไปคิดเอาไปปฏิบัติเดินเข้าวัดแล้วขนสู้เลยนะขนลุกเลยนะโยมเพราะอะไรบารมีพระองค์เดียวนั่นนะพระหลวงตาองค์เดียวเนี่ยสร้างวัดได้มีเนื้อที่ถึง120ไร่เป็นสมเด็จพระราชาคณะจะสร้างยังไม่มีบารมีเลยสร้างได้แต่ต้องอาศัยเงินคนอื่นแต่หลวงพ่อนี่สร้างด้วยตัวของตัวเองตูดงมาตั้งแต่พ.ศ.2511ผ่านไปกลับมาจำพรรษาเมื่อ2517แล้วก็พัฒนาวัดนี้เรื่อยมาเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่อลังการสร้างด้วยศีลสร้างด้วยสมาธิสร้างด้วยปัญญาใครไม่เคยพบก็ได้มาพบแล้วก็เป็นบุญตาได้มากราบแล้วก็เป็นบุญใจญาติโยมสาธุชนวันนี้ต้องขออภัยเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้บอกมานะว่าเจ้าภาพมีใครบ้างขึ้นมาก็ดำน้ำเอาว่าเป็นศิษยานุศิษย์สายของหลวงพ่อพร้อมด้วยคณะสงฆ์ตั้งศพหลวงพ่อมาเป็นเวลาปีกว่าแล้วนิมนต์พระเถรานุเถระมาทั่วพระนครมาทั่วราชอาณาจักรแล้วธรรมะทั้งหลายญาติโยมก็ฟังกันหมดแล้วมาถึงคิวเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเทศละโยมนะนึกว่ามาคุยกันเล็กๆน้อยๆพอสดับปฏิปัญญาที่ตั้งใจมานี่ตั้งใจจะมาดูวัดตั้งใจจะมากราบหลวงพ่อสนองแต่ว่าอาตมาก็มีบุญอย่างหนึ่งนะได้เจอกับหลวงพ่อเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานเมื่อปี2552คราวนั้นสมเด็จพระเทพเสด็จไปทรงเปิดพระอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระเอกาทศรถที่วัดท่าสุทาวาสอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองวันนั้นสมเด็จพระเทพเสด็จผู้ที่นั่งอยู่แถวหน้ารับเสด็จก็มีท่านเจ้าอาวาสรูปที่สองก็อาตมารูปที่สามนี่เป็นหลวงพ่อสังวานตอนนั้นเริ่มเป็นอัมพฤกษ์แล้วมีพระจงช่วยกันอุ้มมาพูดไม่ค่อยชัดเมื่อถวายของเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเทพก็ทรงปรีกเวลาเข้ามากราบมากราบเสร็จแล้วก็หลวงพ่อเข้ามากราบไม่มีใครพูดแม้แต่องค์เดียวสงบนิ่งกันหมดหลวงพ่อสังวานท่านก็พูดบอกว่าทำเรื่องทูลเก้าเสด็จตัดลูกนิมิตที่วัดดอนกระสังว่าเสด็จแล้วหรือยังได้รับหนังสือหรือยังแต่ท่านพูดไม่ชัดแล้วก็มีพระอีกองค์หนึ่งเนี่ยท่านมาพูดให้อาตมาอยู่หน้าที่นั่นพอท่านเสร็จแล้วก็ไม่มีใครพูดต่อก็ไม่นั่งสงบก็นิ่งอาตมาก็พูดว่า

วันนี้พระองค์จะเสด็จประทับที่ตำหนักนี้หรือเปล่าพระองค์ตอบว่าลุงพ่อวันนี้ไม่ประทับหรอกนี้ต้องเสด็จไปต่างประเทศไปรับรางวัลอะไรเนี่ยอาตมาจำไม่ได้นี่ได้กราบได้อยู่ใกล้ได้กราบเป็นบารมีแล้ววันนี้ก็เป็นมีบารมีที่ได้มากราบหลวงพ่อสนองได้มาชมวัดของหลวงพ่อสนองเอาละวันนี้มาปารภพอเป็นสังเขปแล้วว่าหลวงพ่อสนองนี่ท่านอยู่ที่วัดนี้พัฒนาวัดนี้แต่ไม่ได้ตายที่วัดนี้วันนี้พระท่านกเทศพระเถรานุเถระท่านมาก่อนท่านกเทศกันไปจนจะหมดแล้ววันนี้ก็ไม่รู้จะเทศเรื่องอะไรเอาเรื่องเกิดก็เรื่องตายก็แล้วกันเอาเรื่องของความตายเพราะเป็นเรื่องของงานศพความตายคนเราเกิดมาเท่าไรก็ตายเท่านั้นเกิดพันก็ตายพันเกิดร้อยก็ตายร้อยคนฟังก็ตายคนเทศก็ตายตายกันทางนั้นแต่ว่าเหตุที่คนตายเนี่ยมีอยู่4ประการเอาก่อนที่จะพูดถึงเรื่องตายก็เอาเรื่องเกิดก่อนคนเราที่เกิดมานี่ก็มีเหตุปฐมเหตุที่จะเกิดมา4ประการเหมือนกันเอาย่อๆประการที่1ชราพุชะเกิดเพราะอะไรเกิดเป็นตัวเราเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอย่างเช่นว่ามนุษย์นี่เกิดเป็นตัวควายงัวนี่เกิดเป็นตัวช้างนี่เกิดเป็นตัวนี่เรียกว่าชราพุชะเหตุของคนเกิดประการที่สองก็เรียกว่าสังเสทชะเกิดในมูดในเน่าเกิดในของเสียเช่นหนอนเกิดในของเสียแล้วกลายจากหนอนก็กลายมาเป็นแมงวันเป็นอะไรเป็นแมงวันเป็นผีเสื้อเนี่ยเกิดจากของเสียก่อนแล้วก็อันทชะเกิดในไข่เกิดในไข่ได้แก่เกิดดูเป็ดดูไก่ดังนี้เป็นต้นต้องเกิดในไข่และประการที่4โอปาติกะผุดขึ้นมาอย่างเช่นนางวัดอย่างเช่นเทวดาเช่นนางฟ้าคราวนี้มาพูดถึงเรื่องตายคนเราเกิดเท่าไรก็ตายเท่านั้นเหตุที่คนตายนั้นรวบรวมแล้วมีอยู่4ประการประการที่1เรียกว่าอายุวะมรณะตายเพราะว่าหมดอายุของทุกอย่างมีหมดอายุทั้งนั้นแม้กระทั่งนมที่เราฉันเขาก็มีวันกำหนดว่าหมดอายุเครื่องจักรรถยนต์ใช้ไปมันหมดอายุก็ต้องเปลี่ยนหรือว่าต้องซื้อใหม่ทุกอย่างหมดอายุคนตายนี่ก็เหมือนกันหมดอายุโบราณท่านว่า10ปีอาบน้ำบ่อหนาว20ปีเกี่ยวสาวบ่อเบื่อ30ปีเสือเสื้อสู้เสือทุกท่า40ลาเมื่อก่อนไก่50ไปนากลับมาทอดคุย60เป่าคุยบ่ดัง70เดินหลังบ่ตรง80ลงดินบ่ได้90ขี้ไหลบ่รู้100ปีนี่ไข่ก็ตายไม่ไข่ก็ตายตายเพราะว่าหมดอายุอุปมาเหมือนคนเรานี่แหละเปรียบเสมือนมะม่วงเมื่อแก่จัดแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องร่วงลงแต่ว่าจะร่วงแบบไหนล่ะโดนลมก็ร่วงไม่โดนลมก็ร่วงเพราะว่าหมดอายุถึง100ปีแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังปรงพระชนเพียง80พรรษาปัจจุบันนี้ล่วงเลยมา 2,500 ปีแล้วอายุของเราก็ลดลงมา25ปีเกณฑ์เฉลี่ยแล้วของเราก็อยู่ที่75ปีใครอยู่เกิน75ถือว่าหมดอายุหมดบุญแล้วถ้าอยู่มานี่คือบุญที่มันไม่ตายก็เพราะบุญนี่ตายเพราะว่าต้องหมดอายุนี่คนเราถ้าอุปมาเหมือนตะเกียงนะตะเกียงที่เราจุดท่านอุปมาไว้ว่าไส้ก็หมดน้ำมันก็หมดทั้งสองอย่างจุดติดอยู่ไม่ได้ในที่สุดก็ต้องดับเองประการที่สองพยาธิมรณะตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเนี่ยสำคัญมากบางคนเกิดมานี่ยังไม่ทันจะลืมหูลืมตาว่าจะได้

ดูโรคก็มาตายซะในท้องเป็นโรคร้ายเป็นหัดเยอรมันดังนี้เป็นต้นเอาไว้ก็เป็นภัยแก่มารดาเป็นภัยแก่แม่ผู้ให้กำเนิดหมอก็ต้องเอาออกไปบางคนบุญน้อยออกมาได้3วัน7วันเป็นไข้ชักกระตุกโบราณว่าสางตามบ้านนอกเผาสางต้องเป่าก็มาตายไปบางคนอยู่มากำหนดจะบวชเพื่อนอาตมาจะบวชบวชพร้อมกันนี่แหละแต่เขาบวชก่อนเขาหาลิเกหาลิเกมาเสร็จแล้วกำหนดงานแล้วนิมนต์พระอุปัชฌาย์อันดับผู้สวดแล้วมีภารกิจตาอยู่ที่บ้านใช้ให้ไปซื้อยาที่ตลาด

อันดับผู้สวดแล้วมีภารกิจตาอยู่ที่บ้านใช้ให้ไปซื้อยาที่ตลาดไปกันสองคนอีกคนก็กะกำหนดบวชสามคนนี่เรียงกันเลยอาตมานี่คนสุดท้ายบวชแล้วเข้าพรรษานั่งท้ายเต้เลยอันแหละนี่ก็ไปเขาก็ชวนคนที่จะบวชนะอีกคนไปอีกด้วยปรากฏว่าไปแล้วก็รถชนถ้าตรงสี่แยกจังหวัดอ่างทองไม่ถึงร้านยาไม่ถึงร้านหมอตายเสียทั้งคู่เห็นไหมกำหนดบวชแล้วหาลิเกแล้วลิเกต้องเอามาเล่นงานเผาเก็บศพไว้ลิเกเลื่อนไม่ได้เจ้าภาพก็จะเสียเงินวางมาจำก็สวดศพเจ็ดคืนแล้วก็เก็บไว้พอถึงวันบวชก็เอามาเผาวันนั้นมีลิเกวันนั้นนี่วิญญาณเฮี้ยนด้วยนะโยมดุด้วยนี่เขาว่านี่เพราะว่าตายเพราะพยาธิโรคภัยไข้เจ็บพยาธินี่โรคภัยไข้เจ็บเมื่อกี้พูดถึงอะไรนะฮะอุบัติเหตุนะเอาเรื่องที่หนึ่งอายุวะมรณะตายเพราะหมดอายุไปหนึ่งข้อแล้วนะคืออายุวะมรณะตายเพราะว่าหมดอายุนี่เปรียบเสมือนตะเกียงนะตะเกียงนี่ที่ว่ามันดับเพราะว่าน้ำมันก็หมดไส้ก็หมดประการที่สองนี่พยาธิมรณะตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บพูดถึงเด็กเกิดมาตายซะในครรภ์ก็มีออกมาเจ็ดวันตายซะก็มีกำหนดจะบวชนี่ตายนี่ไปอุบัติเหตุแล้วนอกเรื่องแล้วคือว่ากำหนดแล้วก็มีตายอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราตายนี่ก็เพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนถ้าตามกำลังตามอายุตามวัยหลวงพ่อเรานี่ยังไปได้อีกไกลแต่หลวงพ่อก็ถือกรรมเป็นหลักกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พวกพ้องกรรมมาตัดรอนท่านถึงไม่รักษาที่โรงพยาบาลท่านรักษายาของท่านอาตมานี่ให้เขามาเอาเยอะเลยนะเนี่ยที่วัดสังฆทานเนี่ยทั้งที่ไม่รู้จักอาตมาเป็นหมอดูไม่ได้เป็นนักเทศเป็นโหราพยากรณ์ผูกดวงชะตาอยู่ที่วัดนี่เจอคนเยอะคนก็เจ็บเป็นไข้เป็นไตกันก็แนะนำให้มาเอาที่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อท่านแจกยาก็มากันที่หายก็คงจะเยอะที่ตายก็คงจะมีนั่นแหละแล้วก็มากันแล้วก็มีน้องสาวอีกผู้หญิงเยอะหลายคนที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่นะไปดูหมอเสร็จแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อจะบวชแก้บนบ้างปฏิบัติธรรมสวดมนต์ให้หลวงพ่อบอกดีที่สุดให้มาวัดสังฆทานดีอันดับสองให้ไปวัดอัมพวันทำไมเรียกดีอันดับหนึ่งอันดับสองนี่อาตมากำหนดเอาเองกำหนดที่ว่าวัดนี้เขาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเป็นอันดับหนึ่งอันดับที่สองนี่วัดอัมพวันอัมพวันนี่ชื่อเสียงก็โด่งดังอาตมาไปเมื่อปี2536ตอนนั้นจะเป็นพระอุปัชฌาย์เจ้าคณะจังหวัดเขาก็ส่งไปพอไปอบรมอุปัชฌาย์กันเนี่ยเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่พูดกันตะปากท่องกันตะปากปฏิบัติไม่จริงรุ่นแรกเลยของจังหวัดเอ้าให้ไปอบรมกรรมฐานกับหลวงพ่อจรัญเป็นเวลา7วัน7คืนโยมไปถึงวันแรกนัดหลวงพ่อไว้ก็ไม่เจอละไม่เจอก็เอาจังหวัดก็มอบให้เอานี่นะท่านพระครูเราหนุ่มก็เขาตอนนั้นอายุ36หนุ่มก็เขาเอาเทียนแพไว้หลวงพ่อมาเมลัยแล้วพาคณะเข้าไปกราบไปทั้งหมดด้วยกัน9รูปเสร็จแล้วหาที่นอนเขาก็จัดให้จัดที่นอนอยู่เป็นกุฏิองค์ละหลังละหลังละหลังละหลังอาตมานี่กติมันเต็มแต่อยู่สององค์ต่อหนึ่งหลังเสร็จแล้วไปถึงค่ำนี่แบบมาวันนี้ไม่ทันได้สำรวจพื้นที่มากเท่าไรนักพอเสร็จแล้วตอนประมาณสักสองทุ่มมีรองเจ้าอาวาสท่านมาท่านก็บอกหลวงพ่อทั้งหลายจะมาปฏิบัติธรรมนะเวลาตีสามนี่จะตีระฆังเวลาตีสี่หลวงพ่อลงไปให้พร้อมกันตอนเย็นก็เหมือนกันจะมีเวลาปฏิบัติทั้งวันก็ไป

เสร็จแล้วหิวสิกลางคืนหิวน้ำชายังหาไม่เจอน้ำเย็นอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้มีท่านพระครูวัดพระพุทธบาทวรพุทธาภิบาลท่านมาเคาะนี่ท่านพระครูผมมีน้ำตาลก้อนมาเอาน้ำตาลก้อนเนี่ยเอามาลองท้องก่อนอาตมาก็ไปเอาขวดเบปซี่ขวดเบปซี่ใหญ่ไปกอกน้ำประปามาฉันกันไปก่อนเพราะยังไม่รู้สิกินที่นอนก็อยู่ไปพอตีสามนี่ก็ลุกมาเคาะระฆังใหญ่ลุกสงน้ำสงท่าเข้ามานั่งพอตีสี่รองเจ้าวาดท่านก็มาท่านบอกพ่อหลวงพ่อเป็นเจ้าวาดกันทั้งนั้นแหละแต่หลวงพ่อเจ้าวาดเนี่ยหลวงพ่อจรัญยังไม่มาหลวงพ่อกับกรรมฐานกันเองก่อนก็แล้วกันอ้าวนึกว่าท่านจะสอนเราท่านก็ให้เราอ้าวก็สอนกันเองนั่งกันเอง7วันวันที่7จึงได้พบหลวงพ่อวันลากลับจึงได้พบหลวงพ่อนะตอนเช้าเราก็ตอนเช้าก่อนโยมผ่านวิบากกรรมกลางคืนมาแล้วก็มาตอนเช้าตอนเช้าก็นั่งรอ8โมงก็แล้วนะทำไมไม่นิมนต์ไปฉันสักทีฉันตรงไหนนะไอ้เราหนุ่มก็เขานี่ก็ต้องออกสิโยมก็ไปถามแม่ครัวครับครัวบอกพ่อพระเขาฉันกันหมดแล้วอ้าวแล้วพวกฉันมาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยจังหวัดส่งมาเนี่ยมีหนังสือนำตัวมาเนี่ยก้าวรูปจะทำไงกันเนี่ยเอาอย่างนี้ก็หลวงพ่อนิมนต์มาเอาที่เลี้ยงแขกเนี่ยแขกยังไม่มาฉันไปก่อนแล้วเราก็ตั้งใจจะไปเอาธรรมะจากหลวงพ่อปรากฏว่าได้พบวันที่7วันสุดท้ายกรรมฐานเสร็จแล้วก็จะลากลับท่านก็เปิดโอกาสให้เข้าไปเอาดอกไม้ธูปเทียนไปลาท่านก็มีจิตวิทยาสูงนะท่านบอกเดี๋ยวใช้ลูกศิษย์ขึ้นไปข้างบนสมัยนั้นนะไปหยิบแบงค์500มาสิเอามา9ใบ500สมัยนั้นไม่ใช่น้อยนะหลวงพ่อถวายไปนะหลวงพ่อตอนรับไม่เรียบร้อยหลวงพ่อตอนรับไม่ดีว่างั้นนะเอาไปซื้อกาแฟฉันเวลาไปอบรมอุปัชฌาย์ที่วัดสามพญาท่านว่าอย่างนั้นท่านบอกผมพูดตรงนะพูดไทยไม่ต้องแปลผมไม่อยากรับพระหรอกมาปฏิบัติเนี่ยผมรับเฉพาะนักเรียนเฉพาะทหารเป็นคณะท่านก็คนจริงเหมือนกันเนี่ยเราก็คนจริงท่านก็คนจริงไอเราจะบอกสวนไปว่าถ้าผมไม่ใช่ทหารเกณฑ์ผมก็คงกลับตะวันแรกแล้วนั่นแหละแต่เราก็ไม่กล้าพูดองค์ท้ายเนี่ยท่าทางดีนี่หนุ่มดีนี่ว่างั้นนะทักแค่นั้นนี่ท่านนั้นถึงปรับเอาว่ามาอันดับที่หนึ่งต้องมาวัดสังฆทานไม่ใช่เทศเราเยินยอเพราะว่าน้องสาวสักลูกพี่ลูกน้องลูกศิษย์ทั้งหลายมาก็เล่าให้ฟังแม้ตัวเองจะไม่ได้มาก็ให้เขาแนะนำให้เขามาปฏิบัติให้เขามาบวชกันอยู่ที่นี่3วัน7วันหรือว่าให้มาสวดมนต์กันส่วนวัดอัมพวันให้เป็นอันดับ2เพราะเท่าที่อยู่เนี่ยฉันหนุ่มกับเขานี่ฉันก็อยู่ไม่สุขสิโยมฉันก็ไปดูใครสอนกรรมฐานว่าใครสอนกรรมฐานฉันก็ไปดูตามนักเรียนเข้าค่ายตามญาติโยมเข้าไปวันศุกร์วันเสาร์ฉันก็ไปเขาให้แม่ชีสอนหลวงพ่อจรัญน่ะไม่ค่อยได้ลงนอกจากมีโอกาสนี่เรื่องของความตายนะพยาธิมรณะตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บประการที่3กรรมมรณะตายเพราะต้องไปใช้กรรมอันนี้เรื่องของกรรมตายแล้วก็ไปใช้กรรมกันทำกรรมดีไว้ก็ได้ดีทำกรรมชั่วไว้ก็ได้ชั่วเรื่องของกรรมนี่มันหนีกรรมเป็นไม่พ้นเรื่องนี้เกิดที่หน้าวัดอาตมาเองนะเรื่องแรกนะแกชื่อว่า โยมผันตาผันเนี่ยแกชอบเลี้ยงไก่ชนชอบเลี้ยงไก่ชนไก่แกเนี่ยโอ้ยแกทนุถนอมล่ะบอกว่าขึ้นรถเมย์เนี่ยอุ้มลูกไม่ได้อ่ะอายเขาแต่อุ้มไก่ไม่อายอุ้มลูกขึ้นรถเมียใช้อุ้มลูกขึ้นรถเมย์ขึ้นไม่ได้อุ้มไม่ได้อายเขาแกจะมาใช้เขาเลยใช้เขาทำอย่างอื่นเถอะเขาทำทั้งนั้นเนี่ยแต่เวลาอุ้มไก่ขึ้นรถไม่อายนั่นแหละก็เลี้ยงไก่ชนไว้วันหนึ่งเนี่ยหมามันไปกัดไก่ชนแกตายความที่แกแค้นแกมที่แกอาฆาตเพราะแกรักไก่ของแกราคานี่ไปเป็นหมื่นหมื่นเนี่ยอันเนี้ยแกทำไงรู้ไหมแกจับหมาแกเนี่ยใช้โม่แป้งอ่ะมันมีมือโม่มีรูใช่ไหม
เอาเชือกร้อยในรูเอาไปผูกกับเอวหมาโยนลงไปในน้ำหน้าบ้านแกเนี่ยหมาก็ว่ายตุ๊บปมตุ๊บปมว่ายก็ว่ายไม่ขึ้นเพราะหินมันหนักในที่สุดก็จมน้ำตายนี่จมน้ำตายเหตุการณ์ผ่านไปไม่กี่ปีแล้วไม่ถึง10ปีแล้วโยมเขามาตามแล้วตอนหัวค่ำหลวงพ่อหลวงพ่อทำไมล่ะตาผันตายแล้วให้มาจัดศาลาอ้าวเป็นไรตายวะอาบน้ำเมาอาบน้ำแล้วก็เมาอยู่ก็ร้อนไปอาบน้ำตอนหัวค่ำสักประมาณ6 โมงเย็นไปอาบน้ำโบราณเขาว่าหลงน้ำคือว่าอาบแล้วมันเพลินแช่น้ำดำอยู่ตรงนั้นไม่โผล่เลยเอ๊จนทุ่มกว่าเขากินข้าวเขาก็ไปเรียกไม่มีก็เห็นผ้าขาวม้าเห็นกางเกงกองอยู่แกนุ่งผ้าขาวม้าลงไปนี่ก็ลงไปตามก็ไปเจอเนี่ยนั่งเฉยๆเนี่ยนั่งหลับอยู่ในน้ำโบราณเขาว่าหลงน้ำนี่แหละกรรมก็มานึกกันก็วิพากษ์วิจารกันบอกเออมันตายไอ้ตรงที่หมาตายเลยนี่วันเนี้ยเออคงจะเป็นกรรมของแกว่างั้นแกเอาหมาถ่วงน้ำตรงนี้แล้วตอนนี้แกก็มาตายตรงนี้นี่ตายเพราะต้องไปใช้กรรมอีกเรื่องนึงไอ้นั่งกินพิสดารคนข้างวัดเหมือนกันน่ะเออแกกว่ากันปีนึงเค้าแกกับฉันปีนึงเป็นเพื่อนกันไอ้นี่ชอบกินแปลกชอบกินไอ้นั่นปลาไหลต้มเป็ดปลาไหลต้มเป็ดนึงคือทำไงไม่ต้องเอาไส้เอาอะไรออกแล้วรูดๆมาซะให้ดีจ้ะเอาใบสลอดมารูดให้มันสะอาดบางไอ้นี่กินไม่ต้องรูดไม่ต้องรูดไม่ต้องรอตายด้วยต้มน้ำให้เดือดเชียเอาปลาไหลเป็นๆเนี่ยผมมันใส่ตูมแล้วมันก็เอารีบปิดฝาเลยมันก็ชูหัวสิมันกลัวตายเนี่ยแล้วมันก็ตายมากินก็อร่อยอาตมานี่คงจะมีกรรมบ้างแต่ไม่ได้เป็นคนทำเป็นคนกินกรรมบาปอยู่ที่คนทำกรรมอยู่คนกินแต่ฉันไม่ได้กินเนื้อฉันกินน้ำก็คงจะติดนิดๆหน่อยๆสวดมนต์ทุกวันก็คงจะทุเลาไปแล้วนั่นแหละเสร็จแล้วก็ทำงานกินพิเรนมันไปทำงานอยู่ที่โรงงานที่อำเภอท่าเรืออยุธยาโรงงานน้ำมันพืชทำไปปกติเนี่ยมีอยู่วันนั้นเนี่ยโรงงานเนี่ยเกิดเหตุหม้อน้ำระเบิดหม้อน้ำใหญ่ระเบิดเสร็จแล้วก็มาถูกตัวมาแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายเหมือนปลาไหลเนี่ยส่งโรงพยาบาลเนื้อถลอกหมดเนี่ยหนังหนึ่งเนี่ยถลอกหมดตายอยู่ไม่ทันข้ามคืนตายนี่ก็มานั่งนึกคำนวณดูคุยกันว่าเออไอ้นี่มันกินพิเลนยังมีพวกอีกคนหนึ่งเผาเต่าไอ้นี่ยังไม่ตายเออยังไม่ตายไอ้นี่เผาเต่าแต่ว่าอุปชาฉันนะอุปชาฉันบวชเนี่ยอุปชา3รูปมีอยู่รูปนึงนั่นก็ไฟไหม้ตายเขาว่าท่านชอบเผาเต่าตอนสมัยเป็นหนุ่มแต่ตายแบบเงียบๆนะโยมตายเงียบๆรุ่งขึ้นจะไปรับพระครูสัญญาบัตรนั่นแหละจะไปรับกลางคืนท่านนอนแล้วท่านเข้าใจว่าท่านสูบบุหรี่เสร็จแล้วก็คงจะหลับแล้วก็หล่นมาที่ฟูกแล้วก็มันติดที่ฟูกแต่มันไม่ลุกนะมันค่อยๆไหม้ลอยมีกระโถนน่ะกระโถนท่านน่ะคว่ำคงจะดับไฟน้ำในกระโถนมีก้นบุหรี่มีอะไรแล้วไฟคงไม่ดับแล้วคงจะหลับเพลินหรือยังไงคงจะฉันยาเข้าไปด้วยหลับไปเลยตอนเช้าไปปลุกก็ไม่ตื่นก็พังเข้าไปไฟนี่ไหม้พื้นกระดานนี่ไฟไม่ลุกนะไหม้ฟูกนี่ไหม้แล้วเอาไปส่งโรงพยาบาลอนันทมหิดลอยู่ได้ประมาณสัก7วันก็มรณภาพถามลุงพ่อพี่เป็นเพื่อนๆกันท่านบอกว่าสมัยเป็นหนุ่มชอบกินเต่าชอบเผาเต่าคือว่างั้นนะเออนี่เรื่องของกรรมตายต้องไปใช้กรรมฉะนั้นคนเราเกิดเท่าไรก็ตายเท่านั้นหนีความตายไปไม่ได้อีนี้ประการสุดท้ายอุปัตตวเหตุมรณะตายเพราะว่าอุบัติเหตุตายเหมือนตายเพราะอุบัติเหตุนี่เขาว่าไงล่ะก่อนจะเกิดเนี่ยก็ต้องรับปากรับคำกันว่าเราเกิดเนี่ยจะเป็นอะไรตายโยมพบาลต้องถามก่อนคนนี้บอกจะเป็นลมตายคนนี้บอกจะขอหลับตายนะขอเวลาขออายุกันมานี่มันเป็นนิทานนะนิทานเขาบอกกันมาอันนั้นว่าจะตายเมื่อนั้นไม่นี่เสร็จแล้วพอถึงกำหนดตายแล้วมันไม่ตายเขาก็ต้องมาตามไอ้ปฐมเหตุนี่มันมาจากใครมันมาจากขี้เหล้าขี้เหล้าเนี่ยมันเมาก่อนตายมันก็สั่งลูก
สั่งลูกสั่งเมียไว้เฮ้ยถ้าพ่อตายเนี่ยมึงไม่ต้องเอาอะไรไปนะมึงเอาเหล้าไปให้พ่อหน่อยพ่อชอบเป็นชีวิตจิตใจเอาใส่แม่โขงไปสักกลมนึงนะเอาไปอย่างนั้นก็ใส่ไปไปถึงมันก็เอาไปเสียเอาไปยมพบาลก็ถามเนี่ยเฮ้ยมันอะไรเนี่ยเอามาทำไมเนี่ยขวดอะไรบอกเนี่ยเขาเรียกสุราเอาเป็นไงกินแล้วมันมีฤทธิ์กินแล้วดีลองสักหน่อยสิให้จิบหนึ่งแบ่งกันไปคนละจิบสองจิบมันดีนี่นะเนี่ยนะมันดีมันก็หมดเสร็จเขาถามเนี่ยเฮ้ยทำไงเนี่ยหมดเอ้าอยากได้ใหม่เหรออยากได้ใหม่ก็ให้ไปเกิดเต้มาเที่ยวเนี่ยจะเอามาฝากก็ทำไงเอางั้นเหรอเอาเมาเข้าไปแล้วไอ้นี่อายุมัน40 ปียมบาปกูให้มึงไปปีนึงนะก็ต่อไปใส่เลข1เลยไม่ได้ลบเลข0นะสิไปใส่เลข1เข้าไปไอ้นี่ก็กลับมาสั่งลูกสั่งเมียเลยสั่งลูกสั่งเมียนี่ถ้าตายคราวนี้นะพ่อตายก็นี่มึงอย่าเอาไปแค่กลมเดียวนะเองเอาแป้งไปเลยเอาแป้งไปให้พ่อเครื่องต้มเหล้าเครื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเอาไปให้พ่อจะไปต้มเหล้าอ้าวก็ไปก็คอยว่าพ่อนี่อยู่ได้คืนอยู่ได้ปีเดียวเขาให้พ่อมาเกิดปีเดียวเท่านั้นแหละก็พ่อถึงจะตายอยู่มาแล้ว3ปีก็แล้ว5ปีก็แล้ว10ปีก็แล้วไม่ตายสักทีทางนู้นสั่งเหล้าแล้วทางยมทูตยมบาลสั่งเหล้าเฮ้ยทำไมไม่มาวะมันผิดสัญญายังไงก็ไปดูโอ้โหบอกพี่เขียนผิดซะแล้วทำไมไม่ได้ลบเลข0ใส่เลขหนึ่งเข้าไปก็เป็น401ปีแล้วมาไล่ถึงจะตายแล้วมันต้องไปตามจะมาอย่างไรได้ล่ะนอกจากอุบัติเหตุอย่างเดียวนี่ต้นเหตุของความตายอุบัติเหตุมาจากคนกินเหล้าเนี่ยไอ้ขี้เหล้าคนเนี้ยเสร็จแล้วมันตายไปนี่เรื่องมันยาวมันนอกเรื่องก็เอาไปถึงมันก็ไปทำไงก็ต้มดิเอาทำไงเฮ้ยกระทะมีนี่ว่ากระทะเราไม่ได้เกี่ยวมาเอากระทะทองแดงเนี่ยไอ้พวกนี้หลงก่อนลงซะเดี๋ยวพักโทษอยู่พักนึงว่างั้นนี่เอ้าก็เอาไปต้มกันด้วยกระทะทองแดงฟืนน่ะฟืนหมดก็โคนต้นงิ้วสินี่โคนต้นงิ้วก็เอามาต้มในพวกขี้เหล้ามาเล่าเป็นอย่างนี้นี่ปฐมเหตุคือมาจากเรื่องนี้นิดเดียวตายเพราะอุบัติเหตุบางคนนี่อย่างที่ว่าเนี่ยกำหนดบวชแล้วก็ไม่ได้บวชก็มาตายบางคนนี่ญาติฉันปลูกบ้านซะใหญ่โตเลยปลูกบ้านใหญ่โตเสร็จแล้วก็มาได้ตายที่บ้านไปตายที่ไหนไปอุบัติเหตุคนเขาเอาเรือข้ามฟากเอาเรือข้ามฟากเสียดายเรือแก่แล้วละอายุตั้ง87แล้วว่ายน้ำจะไม่ไหวแล้วความงกสมบัติอันนั้นก็เอาไปหาเรือไม่เจอว่ายน้ำไปเอาก็ไปจมซะกลางทางกลางแม่น้ำนู่นตายเพราะอุบัติเหตุเหมือนกันฉะนั้นนี่คนที่อายุเนี่ยยังไม่ถึงคราวที่จะตายมีอุบัติเหตุตายนี่ท่านอุปมาเหมือนตะเกียงนะตะเกียงที่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไส้ยังสมบูรณ์ไปด้วยน้ำมันแต่ว่าโดนลมกระชากลมพัดกระโชกทีเดียวก็ดับแล้วหรือว่าเดินไปมีเด็กเดินไปเตะตะเกียงหกตะเกียงล้มไฟก็ดับนี่ฉะนั้นเราสรุปแล้วว่าคนเรานี่เกิดมาก็มีอยู่4อย่างเหตุที่เกิดคือเกิดเป็นตัวเป็นตนเกิดในของเสียเกิดในไข่แล้วก็เกิดผุดออกมาเป็นสมมุติเทพแบบเทวดาและนางฟ้าตัวเรื่องของเกิดมาแล้วก็ต้องตายไม่มีใครอยู่ได้เรื่องของความตายนี่โดยย่นย่อพอสังเขปก็แบ่งได้เป็น4ประการประการที่หนึ่งเรียกพยาธิมรณะตายพยาประการที่หนึ่งอายุวะมรณะตายเพราะว่าหมดอายุเปรียบเสมือนตะเกียงไส้ก็หมดน้ำมันก็หมดประการที่สองพยาธิมรณะตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเปรียบเสมือนว่าน้ำมันตะเกียงเนี่ยน้ำมันยังอยู่แต่ว่าไส้หรือเลือนล่างนั้นไม่สามารถที่จะอยู่แล้วไส้เนี่ยหมดแล้วตะเกียงก็ต้องดับส่วนประการที่สามกรรมมรณะตายเพราะต้องไปใช้กรรมถ้าเป็นตะเกียงก็ไส้ก็คือว่าต้องไปใช้กรรมน้ำมันตะเกียงยังอยู่แต่ว่าไส้มันหมดดังนี้
และประการที่4อุปัตตวเหตุมรณะตายเพราะอุบัติเหตุเหมือนตะเกียงที่มีลมกันโชกและไฟดับเท่าที่ชี้แจงแสดงมาให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทอันประกอบไปด้วยศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญคณะสงฆ์ของวัดสังฆทานพร้อมทั้งญาติมิตรสาโรหิตก็ได้มาร่วมประชุมสโมสรอยู่ณที่นี้เพื่อกองการละกุศลบำเพ็ญกุศลถวายแด่หลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้ถึงแก่มรณกรรมไปหลวงพ่อสนองของเรานี้ในประวัตินี่เขียนไว้ว่าหลวงพ่อสนองนี่ไม่ได้ตายที่วัดนี้นะไปตายเกิดที่หนึ่งอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ไปตายที่หนึ่งบั้นปลายของหลวงพ่อสนองนี่เข้าจำพรรษาอยู่ในวัดสังฆทานตั้งแต่ปี2517ถึง2531หลังจากนั้นจึงจำพรรษาหน้าที่ต่างๆทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะธรรมะนี่สอนได้สอนคนในประเทศสอนคนต่างประเทศแม้กระทั่งว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่สอนได้มีคนเคยถามหลวงพ่อชาสุภัทโธหลวงพ่อชาวัดหนองป่าพงว่าหลวงพ่อนี่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้หลวงพ่อทำไมสอนธรรมะพวกฝรั่งได้พวกญี่ปุ่นได้หลวงพ่อบอกควายมันพูดไม่ได้งัวมันพูดไม่ได้ยังสอนให้มันถัดมันทูลมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นกรรมฐานนี่สอนได้หลวงพ่อสนองนี่เก่งทางด้านธุดงค์เก่งทางด้านกรรมฐานบ้านปลายสุดท้ายพรรษาสุดท้ายจำพรรษาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญวงเล็บธรรมกิจสุนทรถึงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของหลวงพ่ออยู่ณอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณจนกระทั่งละสังขารเมื่อวันที่24สิงหาคม2555เวลา 21:39 น.ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวสิริรวมอายุได้68ปี4เดือนกับ19วันหลวงพ่อของเราละจากโลกนี้ไปโลกหน้าแล้วทิ้งไว้เพชรของจังหวัดสุพรรณคนสุพรรณบุรีนี่เป็นเมืองสุวรรณภูมิเป็นเมืองคนเก่งทิ้งเพชรไว้หลวงพ่อสนองเป็นเพชรด้านธุดงค์เป็นเพชรด้านกรรมฐานโน่นหลวงพ่อพรมพระพรมเดี๋ยวนี้เป็นโน่นพรมมาบัณฑิตก็คนสุพรรณแล้วก็หลวงพ่อประยุทธ์โตก็คนสุพรรณล้วนแต่เพชรน้ำเอกทั้งนั้นนี่เห็นไหมญาติโยมสาธุชนเท่าที่ชี้แจงแสดงมาสิ่งละอันพันละน้อยเป็นปันปกิณกะคาถาเพื่อเป็นเครื่องเฉลิมฉลองสนองศรัทธาแก่คณะศิษยานุศิษย์ซึ่งได้มาบำเพ็ญกุศลถวายแก่หลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าวาดผู้ถึงแก่มรณกรรมไปแล้วอิมินากตะปุญเยนะขออำนาจแห่งบุญกุศลที่คณะศิษยานุศิษย์ตลอดจนคณะสงฆ์วัดสังฆทานญาติสนิทมิตรสหายทั้งใกล้และไกลที่ได้มาประชุมสโมสรอยู่ณที่นี้บำเพ็ญกองการละกุศลเพื่ออุทิศถวายแก่หลวงพ่อเมื่อหลวงพ่อประดิษฐิตสถานอยู่ณที่ใดจงร่วมอนุโมทนาสาธุการมีส่วนในสุขติสถานสัมปรายภพตามสมควรแก่ฐานานุรูปเทศนาปริโยสานเนในการเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยว่าพุทธานุภาเวนะคุณของพระธรรมว่าธรรมานุภาเวนะคุณของพระสงฆ์ว่าสังฆานุภาเวนะจงรวบรวมกันเป็นตบะเดชะพระวะปัจจัยน้อมนำสนับสนุนให้คณะท่านเจ้าภาพอันประกอบด้วยศิษยานุศิษย์คณะสงฆ์วัดสังฆทานญาติสนิทมิตรสหายที่มาร่วมประชุมสโมสรอยู่ณที่นี้จงเป็นผู้ที่เจริญด้วยจตุรพิทพรชัยคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารและสมบัติ
นึกหวังสิ่งหนึ่งประการใดอันไม่เหลือวิ

0: ายที่มนุษย์จะพึงมีพึงได้แล้วไซขอความมุ่งหวังนี้จงสำเร็จจงอย่าได้ขัดข้องในเวลาคิดจงอย่าได้ติดขัดในเวลาทำให้เกษมสุขสำราญทั่วทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุ
0: เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบตรงนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์พระครูจิตทิธรรมธารีวัดหนองว่านเหลืองตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยแล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านติดมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการุณครับเป็นหน่วยงานแพทย์คัดของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้นะสมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาดเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาดเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณา

0: ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะครับ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้สร้างเป็นพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถการเสด็จพระดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรนี้รู้สึกดีใจและรู้สึกดีอย่างมากที่เป็นพระนางเจ้าได้ทรงรับ

0: สร้างถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่ทำบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
1: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
2: จะออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งนี่ด้วยที่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรเงี้ยใบหนึ่งนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนอย่างนี้8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียดพิจารณาข้าพเจ้าอยากเหลือเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้จริงมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
1: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขแต่ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงแต่ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: พระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาพปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่คอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทองของเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราและ
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่

ทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงน้ำพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกศิลป์ไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่ำสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้พ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกศิลป์ไทยตลอดไป

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยวิธีเพื่อนลูกค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการส่งงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการส่งงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ฝ่าเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพ

ขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรื่องธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเขียนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ค
ึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์
พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปละจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาที่15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ให้ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉย
็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยหมายแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้
พราะจิตของเราเบาสบาย

ยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่ง

ปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ท่านไม่นั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งในหมายความสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมท่านนั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากครับเป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ขนาดนึงพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถ

เพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรไม่ได้เป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดู
ลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์เนี่ยในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายแล้วมีองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมาก
ที่สุขไม่ได้เนี่ยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังวากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยๆทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตนอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: ่การก่อนหลายร้อยปีมาแล้วบรรพบุรุษของเราเคยพากันมาในที่นี้เพื่อบูชาและระลึกถึงวีรกรรมของพระกฤษณะจะได้มีใจเข้มแข็งอดทนโดยยึดพระกฤษณะเป็นแบบอย่างเมื่อตายแล้วจะได้ไปสู่สวรรค์เสวยทิพยสุขแต่บัดนี้พวกเราผู้สืบสายโลหิตจากบรรพบุรุษนั้นมาชุมนุมกันเพื่อฟังพระสัจธรรมแล้วพิจารณาให้เห็นแจ้งทางดำเนินชีวิตอันบริสุทธิ์และในที่สุดให้มีชัยชนะเหนือความทยานอยากต่อสิ่งที่แปรปรวนไม่คงที่บรรลุที่สิ้นสุดแห่งทุกข์คือพระนิพพาน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ

ท่านผู้ฟังที่รักลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมนิทานจากทศชาติชาดกเรื่องพระจันทกุมาร

พระจันทกุมารเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าเป็นนิทานถึงการสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ลำดับที่7ใน10พระชาติสุดท้ายก่อนบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแสดงให้เห็นถึงโทษของผู้มีอำนาจที่ขาดปัญญาความอิจฉาเห็นแก่ตัวก่อให้เกิดความเดือดร้อนและอานิสงส์ของความอดทนนั่นคือขันติบารมี

ครั้งนั้นณบุพภวดีนครมีพระเจ้าเอกราชเป็นกษัตริย์มเหสีทรงพระนามโคตมีพระราชโอรสพระนามจันทกุมารพระเจ้าเอกราชหลังได้รับราชสมบัติจากพระราชบิดาก็ไม่ค่อยได้สนพระทัยในการบริหารราชการแผ่นดินเนื่องจากไว้วางพระทัยในกันตหาละพราหมณ์ปุโรหิตซึ่งเป็นคนใกล้ชิดตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนอันกันตหาละพราหมณ์นั้นแท้จริงแล้วเป็นคนไม่ซื่อตรงนักแต่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนทรงสังเกตเห็นจึงไม่มอบหมายอำนาจให้บริหารในสิ่งที่จะเป็นคุณเป็นโทษแก่ราษฎรและแผ่นดินอย่างไรเพียงให้เป็นข้าราชสำนักคอยถวายคำปรึกษาเพื่อทรงวินิจฉัยอีกทีหนึ่งเท่านั้นครั้นมาถึงราชการของพระเจ้าเอกราชได้รับมอบหมายอำนาจให้เป็นผู้ตัดสินคดีความแทนพระองค์ตอนนี้เองความชั่วร้ายที่สั่งสมอยู่ในสันดานของปุโรหิตเท่าก็ปรากฏขึ้นคดีต่างๆถูกตัดสินตามความพอใจไร้ความยุติธรรมโดยรับสินบนของฝ่ายผิดและตัดสินให้เป็นถูกสร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรยิ่งหนัก

0: เสด็จพี่จันทกุมารไหมคะสังเกตเห็นไหมคะหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยราษฎรของเราหน้าตาไม่ค่อยมีความสุขคล้ายกับองค์ทุกข์รู้ว่ามีความในใจอะไรบางอย่างนะเพคะ
1: จันทาเทวีธีรันน้องจันสังเกตยิ่งนักเพียงก็รู้สึกเช่นนั้นกัน
0: น่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับพวกเขาเป็นแน่นะเพคะ
1: นั่นสิพี่จะลองสอบถามพวกเขาดู
0: ที่ศาลาริมทางข้างหน้านั่นมีผู้คนมุงอยู่เราแวะลงไปดูดีไหมเพคะว่ามีอะไรเกิดขึ้น
2: แบบนี้มันจะใช้ในเกณฑ์ไหนถ้าไม่ได้หรอกดูสิ
3: ตัดสินแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนไม่มีความยุติธรรมเลยเนี่ย
4: นี่ท่านพูดแบบนี้เดี๋ยวก็โดนคดีหมิ่นศาลนะ
3: มิ่นก็เมนสิศาลแบบนี้เป็นที่พึ่งใครไม่ได้ใครให้ศีลบนคนนั้นก็ชนะแล้วชาวบ้านเราอย่างเราเนี่ยจะเอาปัญญาที่ไหนไปสู้เขา
2: ใช่
0: น่าสงสารนะดูสิหมดเนื้อหมดตัวเลยบ้านช่องก็ไม่มีจะอยู่แต่นี่จะไปอยู่ที่ไหนทำอะไรกันล่ะเนี่ย
4: ก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่มีที่จะไปแล้วละคงต้องอาศัยศาลาริมทางนี่พักไปก่อนแล้ว
5: แม่หนูอยู่ข้าง
6: รอเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวแม่จะออกไปหาผลไม้มาให้
1: ท่านทั้งหลายเกิดอะไรขึ้นล่ะ
3: ดูการแต่งตัวของท่านคงไม่ใช่ชาวบ้านแถวนี้เลยไม่ทราบเรื่อง
0: ท่านทั้งหลายมีเรื่องเดือดร้อนอันใดก็เล่าให้เราฟังเถิดหากช่วยได้เราก็ยินดีจะช่วย
3: พวกท่านนะแล้วจะช่วย

0: เราได้แม้แต่พระราชาของเมืองนี้เราก็ถวายดีกามาแล้วยังช่วยเราไม่ได้บารมีมันยิ่งใหญ่ขับฟ้าจริง
1: ๆท่านหมายถึงใคร
2: ก็ปุโรหิตเท่าเจ้าเล่ห์ที่ชื่อกันทหารพรามน่ะสิ
1: ที่แท้เป็นท่านปุโรหิตกันทหารพราม
3: ฮะท่านก็รู้จักด้วยเหรอนี
4: ่พวกท่านน่ะเล่าความจริงมาเถอะพระผู้ที่อยู่ต่อหน้านี่ก็คือพระจันทกุมารอุปราชแห่งเมืองนี
5: ้พระจันทกุมารท่านอุปราชทรงพระเจริญ
0: พระเจ้าค่ะ

0: เรื่องเป็นยังไงท่านจงเล่ามาเถอะ
1: ข้าพระองค์กับลูกเมียน่ะถูกโกงจนหมดเนื้อหมดตัวพระเจ้าค่ะ
0: ถูกโกงยังไงล่ะ
1: พระเจ้าค่ะคือข้าน่ะมีที่ดินทำกินอยู่ผืนหนึ่งใกล้เชิงเขามีทาน้ำไหลผ่านเป็นที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งนักตั้งแต่เกิดมาน่ะข้าก็เห็นพ่อกับปู่ทำกินบนที่ดินผืนนี้ต่อมาปู่และพ่อก็ตายที่ดินนี้ก็ตกเป็นของข้าได้อาศัยปลูกบ้านอยู่แล้วก็ทำกินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเรื่อยมาอยู่มาวันหนึ่งทางการก็โดยท่านปุโรหิตนี่แหละก็ออกมาประกาศว่าที่ดินบริเวณนี้ทั้งหมดเป็นเขตปฏิรูปแล้วก็ออกเอกสารสิทธิ์ให้พวกเศรษฐีพ่อค้าวานิชที่เป็นพวกพ้องของเขาได้ถือครองแล้วก็ไล่พวกข้าออกไปพวกข้าไม่ยอมเพราะไม่มีที่จะไปจึงถวายฎีกาขอความเป็นธรรมแต่พระเจ้าเอกราชราชบิดาของท่านกลับให้กันทหารพราหมณ์มาเป็นผู้ตัดสินโดยไม่ฟังพยานและดูหลักฐานอ้างว่าเป็นมติของคณะปุโรหิตและคำสั่งของพระราชาผู้ใดบังอาจขัดขืนโทษก็ถึงตายแม้จะฝืนความรู้สึกของประชาชนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากมายก็ไม่สนใจไล่พวกข้าออกจากที่อาศัยในทันทีห้ามทำลายหรือโยกย้ายสิ่งปลูกสร้างให้ออกมาแต่ตัวผู้ใดขัดขืนก็จะโดนลงอาญาพระเจ้าค่ะ
0: มีเรื่องเช่นนี้ด้วยเหรอ
1: ความจริงข้าทราบมาว่าเหล่าเศรษฐีและพ่อข้าวานิชสมคบกับขุนนางอำมาตย์ต้องการที่แถวนี้มิใช่เพื่อประสงค์ที่จะทำกินแต่มีไว้เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนเล่นสำราญทำเป็นสนามตีครีแล้วก็ขี่ม้าล่าสัตว์เล่นเท่านั้นพระเจ้าค่ะ
0: นึกไม่ถึงเลยว่าเพียงแค่เรื่องสถานที่พักผ่อนเล่นสำราญของเหล่าเสนาบดีเศรษฐีพ่อค้านี่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประชามากมายถึงเพียงนี้เอาล่ะท่านทั้งหลายเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะนำความขึ้นกราบทูลเสด็จพ่อเพื่อขอสอบสวนเรื่องนี้ใหม่พวกท่านโปรดวางใจพวกท่านต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอน
2: นี่แล้วพระเจ้าค่ะขอพระราชทรงพระเจริญ

0: เรื่องนี้พ่อให้ท่านปุโรหิตกันทหารไปจัดการแล้วนี่ยังไม่จบกันอีกหรือไง
1: จบแล้ววายกาข้าพระองค์จัดการให้ตามพระประสงค์ทุกประการเลยพระยะค่ะ
0: นั่นสิแล้วอยู่ดีๆทำไมลูกคิดว่าเรื่องนี้จะต้องสอบสวนใหม่ล่ะ
2: เรื่องของเสด็จพ่อและท่านปุโรหิตนั้นจบแล้วแต่เรื่องของชาวบ้านนั้นยังไม่จบพระยะค่ะ
0: อ้าวมันเกิดอะไรขึ้นมาอีกล่ะ
2: เพราะราษฎรทั้งหลายต่างก็พากันคิดว่าพวกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมพะยะค่ะ
1: ขอเดชะราชดอนพวกนี้มันอาจเหิมเกริมคิดแข็งคอมิ่นพระบรมเดชานุภาพไม่ยอมรับคำตัดสินจากตัวแทนของพระองค์ควรจะจับตัวพวกมันมาลงอาญาซะให้เข็ดพะยะค่ะ
0: นั่นน่ะสิท่านปุโรหิตกันทหารท่านพูดได้ถูกต้องแล้ว
2: การที่มีชาวบ้านเป็นจำนวนมากมาแสดงความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและร้องเรียนนั้นน่ะไม่ควรถือว่าชาวบ้านแข็งข้อควรจะสอบสวนใหม่ว่าทำไมเขาจึงคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ควรเป็นลงอาญาเขาเพราะการลงอาญาในเรื่องเช่นนี้เปรียบเหมือนนำน้ำมันไปราดกองเพลิงแทนที่จะดับกลับลุกลามใหญ่อาจเกิดความเสียหายเกินคาดคิดพยาคฆ
0: ที่ลูกพูดมามันก็น่าคิดนะแล้วลูกคิดว่าควรจะทำไงดีล่ะในเรื่องนี
2: ้ลูกคิดว่าจะสอบสวนเรื่องนี้ใหม
1: ่ขอเดชะเรื่องนี้มันตัดสินจบสิ้นคดีความกันไปแล้วนะพะยะค่ะคือนำเรื่องนี้ขึ้นมาตัดสินใหม่นี่มิกลายเป็นว่ากระบวนการยุติธรรมของพระองค์นะมันไม่เด็ดขาดไม่น่าเลื่อมใสหรือพะยะค่ะ
0: นั่นน่ะสินะ
2: แต่การที่ปล่อยให้ราษฎรเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกข่มเหงรังแกจากทางการโดยไม่รับการแก้ไขใดๆนั้นยิ่งจะเป็นการกดดันให้พวกเขาลุกขึ้นแข็งข้อต่อสู้นั่นอาจนำพาไปสู่เหตุการณ์วุ่นวายนองเลือดได้พะยะค่ะ
1: แค่ชาวบ้านมือเปล่าๆมันจะมีน้ำยาอะไรเราก็ใช้ทหารออกไปปราบก็สิ้นเรื่องนะพะยะค่ะ
2: ก็จริงการปกครองด้วยพระเดชชาวบ้านย่อมสู้ไม่ได้แต่อย่าคิดว่าพวกเขายอมแพ้นะมีโอกาสวันไหนเขาก็จะก่อความวุ่นวายขึ้นมาอีกไม่มีวันจบวันสิ้นไม่มีวันสงบสุขแต่ถ้าหากการปกครองด้วยพระคุณด้วยเมตตาธรรมความเป็นธรรมราษฎรจะยอมรับด้วยใจ
0: เอาล่ะเป็นอันว่าเรื่องนี้พ่อมอบให้ลูกไปจัดการตามที่เห็นสมควรที่สำคัญก็คืออย่าให้ชาวบ้านมันก่อความวุ่นวายเท่านั้นก็พอ
2: รับด้วยเกล้าพะยะค่ะ

0: ดูหน้าตาท่านไม่ค่อยสบายมีเรื่องอะไรรบกวนใจท่านหรือครับท่านปุโรหิต
1: เจ็บใจนักไอ้เด็กเมื่อวานซื่นมันบังอาจมาลบเหลี่ยมข้า
0: โอ้ยตายแล้วตายแล้วไม่น่าเชื่อคนอย่างท่านยังมีคนมาลบเหลี่ยมได้มันเป็นใครกันนะบอกข้ามาเถอะข้าจะไปจัดการมันให้
1: เจ้าแน่ใจเหรอ
0: โอ้ยแน่ใจสิครับ
1: เจ้ากล้าเหรอ
0: โอ้ยเพื่อท่านแล้วต้องให้บุกน้ำลุยไฟข้าก็ไม่หวั่น
1: ดีงั้นข้าจะให้เจ้าจัดการ
0: บอกมาเลยไม่ว่ามันผู้นั้นจะเป็นใครเมื่ออาจทำให้ท่านขัดเคืองใจข้าจะไปสั่งสอนมัน
1: จันทกุมาร
0: ใช่ใช่ใครใครนะ
1: จันทกุมาร
0: ฮะท่านอุปราช
1: เป็นไงตกใจหน้าสิเชียวหรอ
0: คือว่าคือ
1: ไปสิไปจัดการสั่งสอนมันซะ
0: คือว่าผมคือว่าฉัน
1: ต้องกดยังเปลี่ยนคอยล็อกมัวแต่คือว่าทุนนั่นแหละ
0: โอ้โถนึกว่าเป็นใครคนอื่นที่ไหนเล่นถึงท่านอุปราช
1: อุปราชแล้วเป็นยังไง
0: อุ้ยขน้อยขน้อยไม่กล้าขน้อย
1: เจ้ามันขี้คลาดเรี่ยงเสียเข้าสุกคอยดูนะเจ้าจันทกุมารเจ้ายังรู้จักขน้อยไป
0: แล้วท่านจะจัดการยังไง
1: ไม่ต้องเสือกไปเอาเหล้ามาข้ากำลังโมโหไว
0: ้ครับครับไปเดี๋ยวนี้ไปแล้ว

0: เกิดอะไรขึ้นแล้วนั่นฮะเสียงอึกทึกคึกโครมไปทั้งเมืองเชียวฮะ
1: เสียงถวายพระพรองค์อุปราชและพระองค์ท่านพยาค่ะ
0: เรื่องอะไรอะฮะท่านอมาตย
1: ์ก็ที่พระองค์ทรงให้ท่านอุปราชไปสอบสวนคดีความที่ตัดสินไปแล้วใหม่ผลการตัดสินไปที่พอใจของราษฎรทั่วไปว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมถูกใจชาวบ้านเขาก็เลยพากันมาถวายพระพรที่หน้าวังพยาค่ะ
0: ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเก่งมากลูกจันทกุมารลูกเก่งมากที่ทำให้ชาวบ้านพอใจ
2: นั่นเป็นเพราะบารมีของเสด็จพ่อที่ทรงเมตตายอมให้ลูกนำคดีมาสอบสวนใหม
0: ่ถึงยังไงก็ต้องนับว่าเป็นความสามารถของเจ้าด้วยนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันต่อไปเนี่ยพ่อมอบให้เจ้าเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องการตัดสินคดีความทั้งหมดเลยท่านปุโรหิตท่านเห็นด้วยไหมล่ะ
3: เจ้าเด็กเมื่อวันเช้าดีเจ้าถึงกับทุบหม้อข้าวของข้าเจ้าแล้ววะเจ้าแย่งอำนาจไปจากข้าจนหมดสิ้นต่อไปใครจะมาติดสินบนข้าข้าจะหาลาภสการะได้จากที่ไหน
0: อ้าวว่าไงล่ะท่านกันทหารปุโรหิต
3: ก็ดีเหมือนกันพะยะค่ะหม่อมฉันเองก็แก่ลงรับใช้แผ่นดินมาตั้งแต่รัชกาลที่แล้วกำลังจะหาทางพักผ่อนบำเพ็ญพรตเพิ่มบารมีอยู่พอดีเมื่อได้ท่านอุปราชผู้มีความสามารถมาทำหน้าที่แทนเช่นนี้ก็รู้สึกวางใจพะยะค่ะ
0: เป็นความคิดที่ดีถึงยังไงท่านก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รับใช้ข้าราชสำนักมานานปีเราเองก็นับถือท่านเหมือนญาติผู้ใหญ่ลืมไปว่าบัดนี้ท่านอายุมากแล้วควรพักผ่อนได้แล้วการที่ท่านคิดจะถือศีลภาวนาเราก็ขออนุโมทนาด้วยนะเราจะอุปถัมภ์ท่านตราบสิ้นอายุไขแล้วหว่างเมื่อใดก็จะไปสนทนาธรรมกับท่านด้วย
3: โถนึกว่าจะห้ามนี่ให้ไปจริงๆหรือนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณพยาค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ต้องเกรงใจท่านปุโรหิต
3: พยาค่ะฝากไว้ก่อนเถอะเจ้าจันทกุมารอย่าให้ถึงทีข้าบ้างข้าจะให้เจ้าชดใช้อย่างสาสมทีเดียว

0: วันเวลาผ่านไปกันทหาระปุโรหิตก็จำต้องถือศีลบำเพ็ญพรตด้วยความเครียดแค้นชาวเมืองต่างก็อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะพระเจ้าเอกราชปล่อยให้อุปราชจันทกุมารดูแลทุกสุขของราษฎรจนกระทั่งคืนวันหนึ่งในขณะที่พระองค์บรรทมสนิทก็ทรงมีพระสุบินไปว่าได้ขึ้นไปเที่ยวยังสวรรค์ชั้นดาวดึงพบกับทิพยสมบัติสวรรค์อันล้ำค่ามากมายพร้อมเหล่านางฟ้านางสวรรค์ที่สวยงามจนแทบจะหาที่ติมิได้ถ้าจะเปรียบเทียบกับทรัพย์สมบัติของพระองค์ในท้องพระคลังตลอดจนนางสมกำนันที่มีอยู่นั้นมันจึงห่างไกลกันราวฟ้ากับดินทีเดียวในขณะที่กำลังตะลึงกับความงดงามของเหล่านางฟ้าและประทับใจในลีลาการร่ายรำของเหล่านางสวรรค์อยู่นั้นเกิดรู้สึกตัวตื่นจากบรรทมขึ้นมากระทันหันความฝันที่ทำให้ติดอกติดใจก็พังทลายหายวับไปกับตาด้วยความเสียดายจึงพยายามบรรทมอีกเพื่อจะได้สุบินต่อแต่พยายามข่มตาอย่างไรก็ไม่หลับเมื่อไม่หลับก็ไม่ฝันยิ่งคิดก็ยิ่งฟุ้งซ่านจนกระทั่งรุ่งสาง
1: เสียดายเสียดายแม่มันน่าเสียดายนักโถ่เอ้ย
2: เกิดอะไรขึ้น

0: เป็นพระเสด็จพี่เห็นมันทมกระสับกระส่ายทั้งคืน
1: เสียดายเสียดายจริง
0: ๆเสียดายอะไรพี่คะ
1: น้องโคโตมิเมื่อคืนพี่ฝันพี่ฝันไปจ้ะ
0: ฝันดีหรือร้ายพี่คะ
1: ฝันดีจ้ะเสียอย่างเดียวยังฝันไม่ทันจบเลยตื่นขึ้นมาซะก่อนแหมพูดแล้วมันน่าเสียดายนะ
0: เสด็จพี่เล่าความฝันให้น้องฟังบ้างได้ไหมพี่คะ
1: อ๋อได้สิจ้ะพี่ฝันไปว่าพี่ได้ขึ้นไปเที่ยวบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงได้พบทิพยสมบัติแล้วก็นางฟ้าในขณะที่พี่กำลังจะไปเฝ้าพระอินทร์ก็ตื่นขึ้นมาซะก่อนพยายามกลับหมอนเพื่อนอนต่อไปนอนยังไงก็นอนไม่หลับไม่รู้จะทำยังไงแหมมันน่าเสียดายจริง
0: ๆถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็เรียกท่านโหรามาพยากรณ์สิคะ
1: แหมจริงสินะน้องรักของพี่ขอบใจเจ้าหนัก

0: โหราถูกเรียกตัวมาพยากรณ์หลังตรวจตราตามตำราดูสักครู่ก็ต้องตกใจเพราะความฝันดีของพระเจ้าเอกราชนั้นแท้จริงแล้วเป็นฝันร้ายมันจะก่อให้เกิดผลร้ายต่อพระราชวงศ์และพระองค์เองอย่างคาดไม่ถึงแต่ก็ไม่กล้าทูลความจริงออกไปเพราะเห็นว่ากำลังหลงอย่างหนักขืนไปพูดขัดคอเข้าอาจหัวขาดได้การอยู่ใกล้ผู้มีอำนาจแต่ขาดสติก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนจึงเพชรทูลเรื่องกลางไปว่า
1: ขอเดชะฝ่าบาทฝันนี้จะว่าดีก็ดีจะว่าร้ายก็ร้ายพยาขับ
2: ท่านโหราท่านทำนายแบบนี้ข้างงไปหมดแล้วนะจะว่าดีก็ดีจะว่าร้ายก็ร้ายจริงๆแล้วเนี่ยมันดีหรือมันร้ายกันแน่มันเป็นยังไงกันแน่ท่านโหราไหนท่านลองบอกให้ชัดๆไม่ต้องคลุมเครือหรอก
1: ขอเดชะพระอัญญามีพ้นกล่าวข้าพระองค์หมายถึงว่ามันเป็นทั้งฝันดีและฝันร้ายพยาขับ
2: ดียังไงแล้วมันร้ายยังไงนายพูดมาไม่ต้องเกรงใจ
1: ที่ว่าดีก็เพราะเป็นฝันที่ดีที่ว่าร้ายก็เพราะพระองค์ฝันไม่จบตื่นมันทมซะก่อนพยาขับ
2: เรื่องนี้นะข้ารู้แล้วท่านไม่มีคำทำนายอย่างอื่นอีกหรือไงฮะ
1: มีพยาขับที่ว่าร้ายเพราะฝันไม่จบนั้นจะทำให้พระองค์มีสิ่งค้างคาอยู่ในพระทัยยิ่งคิดก็ยิ่งหงุดหงิดทำให้เสื่อมพระพลานามัยพยาขับ
2: แล้วท่านคิดว่าข้าควรจะทำยังไงล่ะ
1: โบราณว่านอนมากก็ฝันมากอย่าจริงจังกับความฝันนี้เลยพยาขะ
2: หมายความว่าท่านจะให้ข้าลืมความฝันนี้อย่างนั้นเหรอ
1: พยาขะ
2: เพราะเหตุใดท่านโหรา
1: เพราะเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้คำทำนายส่วนที่ร้ายกลายเป็น

ถึงแม้พระเจ้าเอกราชจะพยายามทำใจให้ลืมความฝันสักเพียงใดกลับเสมือนยิ่งกระตุ้นเตือนให้คิดถึงมากขึ้นเหมือนกับบทเพลงที่ว่าคนเรานี่หนาคิดขึ้นมาก็น่าขำอยากลืมกลับจำอยากจำกลับลืมอย่างไรอย่างนั้นทีเดียวเมื่อยิ่งคิดก็ยิ่งทวีความอยากแรกๆก็เป็นแค่เพียงอยากฝันต่อมาอยากให้ความฝันนั้นกลายเป็นความจริงเมื่อความอยากแรงกล้าขึ้นถึงกับดิ้นรนที่จะให้ความฝันนั้นเป็นความจริงให้ได้ถึงกับประกาศว่าใครทำให้ความฝันของพระองค์เป็นจริงได้จะให้เสียอะไรสักเท่าใดหรือให้ทำอะไรก็ยอมเพื่อแลกกับทิพยสมบัติและการได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

0: ถวายบังคมพระบาท
1: ปุโรหิตกันทหารท่านสบายดีหร
0: ือด้วยพระบารมีของพระองค์ข้าพเจ้าสบายดีเสด็จมาถึงที่นี่มีพระประสงค์สิ่งใดหรือเพียงอะ
1: ก็คิดถึงท่านก็เลยมาเยี่ยมเยียน
0: เป็นพระมหากรุณายิ่งนะ
1: อีกอย่างหนึ่งนะเรามีเรื่องอยากจะมาหารือกับท่านด้วย
0: ตรัสมาเถอะหากไม่เกินความสามารถข้าพเจ้ายินดีถวายคำแนะนำเหมือน

0: เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะท่านท่านลองช่วยเราคิดหน่อยทีมีวิธีใดบ้างที่จะช่วยทำให้ฝันเนี่ยเป็นความจริงขึ้นมาได
1: ้อ๋อที่แท้ก็เรื่องหลงความฝันไม่น่าเลยเป็นถึงกษัตริย์กลับไร้ซึ่งปัญญาความฝันก็คือความฝันจะให้เป็นจริงได้ไงเอ๊แล้วเราจะบอกกับท่านยังไงล่ะถึงจะถูกใจอ๋อนึกได้แล้วจันทกุมารคราวนี้แหละข้าคิดหาทางแก้แค้นเจ้าได้แล้วเจ้าทำร้ายข้าจนต้องหลบเขามาอยู่ในป่าข้าจะให้เจ้าชดใช้อย่างสาสมข้าจะให้เจ้าตายอย่างทรมานตายช้า
0: ๆว่ายังไงล่ะท่านกันทหารเอาแต่นั่งยิ้มไม่ยอมพูดยอมจา
1: ขอเดชะตายฟ้าพระบาทข้าพุทธเจ้ายิ้มนั่นก็เพราะดีใจในบุญญาธิการของพระองค์เบยะ
0: ท่านหมายความว่า
1: ฝันนี่เป็นฝันดีเบยะครับฝันนี่จะช่วยเสริมบารมีของพระองค์นี่เป็นพระประสงค์ขององค์จอมเทพบนสวรรค์สวรรค์นะเบยะครับ
0: โอ้จริงหรือนี่ฮะท่านกันทหารนี่ท่านช่วยอธิบายให้แจ้งกว่านี้อีกสักหน่อยเถอะนะ
1: โอ้แม่ความจริงนี่มันเป็นความลับของสวรรค์ข้าพเจ้าไม่อาจบอกกับท่านนายเพราะการนำความลับของสวรรค์มาเปิดเผยนั้นมันจะเป็นโทษแต่ว่าเผื่อพระองค์ท่านแม่ชีวิตข้าพเจ้าก็ยินดีเวีย
0: ขอบใจท่านมากความจงรักภักดีของท่านเนี่ยนะข้าจะต้องตอบแทนท่านประสงค์สิ่งใดในแผ่นดินก็บอกมาเลย
1: ไม่ได้เว้ยข้าพุทธเจ้าไม่ประสงค์สิ่งใดหรอกเพียงแต่มีโอกาสถวายการรับใช้ท่านนี่ก็นับว่าเป็นวาสนาแล้วที่พระองค์เกิดสุบินเช่นนั้นเป็นเพราะพระอินทร์ต้องการมาบอกว่าเมื่อพระองค์ทรงละสังขารเสด็จสู่สวรรคาลัยพระองค์ก็จะได้ประทับอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยได้ครองทิพยสมบัติและเหล่านางฟ้าที่เห็นนั่นทั้งหมดเลยพยาคา
0: โอ้สวรรค์ทรงโปรดนี่ท่านพูดจริงๆหรือนี่
1: จริงพยาคาเพียงแต่ว่า
0: แต่อะไรล่ะ
1: ที่ท่านฝันข้างแล้วไม่ยอมฝันต่อนั่นน่ะเป็นลางบอกเหตุว่าถึงแม่ท่านน่าจะได้ทิพยสมบัติขององค์อินแต่ก็อาจจะไม่ได้ก็ได้นะเบียร์ค่ะ
0: อ้าวทำไมล่ะ
1: ก็เพราะการที่จะได้ไปเสวยทิพยสมบัติบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นน่ะจะต้องแลกด้วยสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาไม่อาจทำได้เบียร
0: ์กันทหารข้าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาข้าเป็นถึงกษัตริย์มีสิ่งใดที่ต้องการทำแล้วทำไม่ได้เพื่อทิพยสมบัติแล้วจะให้แลกด้วยสิ่งใดหรือทำยังไงก็บอกมาเถอะ
1: แต่ว่าเรื่องนี้มันยากนะพระเจ้าค่ะเพราะจะต้องทำในสิ่งที่ไม่ควรทำข้าพระองค์ไม่กล้าบอกหรอกพี่ค่ะ
0: โถเอ้ยท่านบอกมาเถอะนะยากเย็นแค่ไหนข้าก็จะทำข้าทำได้ทั้งนั้นแหละ
1: ก็เมื่อเป็นพระประสงค์ข้าพระองค์ก็จะบอกผู้ที่จะได้ทิพยสมบัติของพระอินทร์นั้นนอกจากจะทำบุญให้ทานตามปกติแล้วจะต้องข้าบูชายันด้วยของรักของหวงอย่างละสี่พยาค่ะ
0: ต่อให้รักสักแค่ไหนหวงสักปานใดข้าก็ยินดีที่จะแลกบอกมาเถอะของรักของหวงอย่างละสี่อย่างนั้นมันมีอะไรบ้างล่ะ
1: ขอพระราชทานอภัยข้าพระองค์จำใจจริงๆจะต้องทูลของรักของหัวที่ว่านั้นน่ะมีสัตว์คู่บ้านคู่เมืองก็คือช้างแก้วม้าแก้วและเศรษฐีประจำเมืองทั้งสี่ที่สำคัญก็คือมเหสีราชโอรสราชธิดาด้วยอย่างละสี่พยาค่ะ

0: ถึงกับต้องฆ่าลูกฆ่าเมียอย่างละสี่เชียวแล้วนี่ก็หมดนะสิ
1: ก็บอกแล้วว่าอย่าขามันเป็นความลับสวรรค์ที่ไม่ควรเปิดเผยมันเป็นของทำยากถ้าทำง่ายๆป่านนี้ใครต่อใครก็ได้สมบัติพระอินทร์กันหมดแล้วควรมิควรก็แล้วแต่พระองค์จะตัดสินพระทัย
0: ไม่มีวิธีอื่นเลยหรือท่าน
1: ไม่วิญญาณ
0: โอ้สวรรค์ยายต้องแลกกันถึงเพียงนี้ล่ะไม่ทำไม่ได้ถ้าฆ่าลูกฆ่าเมียถึงอย่างละสี่เช่นนี้ข้าทำไม่ได้หรอกสมบัติสวรรค์ข้าก็ต้องการลูกเมียข้าก็ต้องการแล้วนี่จะให้ข้าทำยังไงดีล่ะฮะการทหาร
1: โอ้ได้โปรดไปเถอะพระองค์อย่าทรงวิตกไปเลยเถอะอันช่างแก้วม้าแก้วเหล่าเศรษฐีตลอดจนมเหสีราชโอรสราชธิดานั้นก็เป็นสมบัติคู่บุญบารมีของพระองค์อยู่แล้วการที่ต้องบูชายันด้วยของรักของหวงอย่างละสีเช่นนี้ก็เพียงเป็นการส่งพวกเขาเหล่านั้นไปคอยพระองค์อยู่ที่ทิพวิมานก่อนเท่านั้นเมื่อถึงเวลาพระองค์เสด็จสู่สวงสวรรค์ทั้งหมดก็จะได้ประทับอยู่รวมกันมิได้พรากจากกันไปไหนเวยค่ะ
0: โอ้ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองถ้าอย่างนั้นก็อย่าช้าอยู่เลยนะข้าขอมอบเรื่องนี้ให้ท่านไปจัดการมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยในการทำพิธีบูชายันแต่เพียงผู้เดียวท่านเห็นควรสิ่งใดก็ควรทำไปเลยไม่ต้องมาปรึกษานะเอาละข้ากลับแล้วนะท่านกันทหาร
1: รับด้วยกราบไปยังค่ะเชิญเสด็จไปยังค่ะ
2: จันทกุมารคราวนี้เจ้าเสร็จข้าแน่ๆ

ความจริงการทหารคิดกำจัดจันทกุมารผู้เป็นน้ำยอกหัวอกคอยขัดผลประโยชน์ตนเท่านั้นแต่ด้วยจันทกุมารเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเอกราชและยังเป็นที่รักใคร่ของคู่คนธรรมดินอีกด้วยหากเจาะจงว่าจะต้องฆ่าบูชายันแต่เพียงจันทกุมารเท่านั้นก็จะทำให้เป็นที่สงสัยเพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือว่าไม่ได้คิดแกล้งแต่จันทกุมารเท่านั้นจึงเสนอให้ฆ่าผู้ที่ไม่สมควรฆ่าบูชายันผู้ที่เป็นของรักของหวงด้วยเลขกลยกเหตุผลขึ้นมาประกอบสมพระเจ้าเอกราชหลงเชื่อโดยสนิทใจเมื่อแผนการกำจัดจันทกุมารสมประสงค์ชนีปุโรหิตเท่าเจ้าเล่ห์ก็ไม่รอช้ารีบสั่งการที่จัดแจงสร้างประรำทำพิธีประดับราชวัตรฉัตรธงขุดหลุมสร้างลานประหารเตรียมการฆ่าบูชายันทันที

0: ข่าวการประหารเพื่อบูชายัญพระมเหสีพระราชโอรสและพระราชธิดาพร้อมเศรษฐีช้างแก้วมาแก้วอย่างละสี่แพร่สะพัดไปทั่วเมืองบุพพวดีอย่างรวดเร็วราษฎรทั่วไปต่างตกใจเพราะคาดไม่ถึงว่าจะมีเหตุการณ์ชนีต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเอ๊ะ
1: มันเกิดอะไรกัน
0: นั่นน่ะสิมันเกิดอาเพศอะไรขึ้นมาล่ะเนี่ยฮะ
2: เห็นเขาพูดกันว่าเจ้าเนื้อหัวเราฝันว่าจะได้สมบัติสวรรค์นะแต่ว่าต้องแก้ฝันด้วยการทำแบบนี้มันจะได้อะ
0: ไอ้แบบนี้จะใช้ได้ที่ไหน
2: เออ
0: เพียงจะสมบัติสวรรค์ต้องฆ่าคนดีๆต้องมากมายเนี่ย
2: นั่นน่ะสิ
3: โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพระจันทกุมารผู้มีความอบอ้อมอารีนี่พวกเรายอมไม่ได
0: ้ไม่ได้ไม่ได้แน่แล้วเราจะทำอย่างไรล่ะฮะ
2: น่ะสิยอมไม่ได้ทำยังไงกันล่ะ
3: พวกเราก็ต้องรวมตัวกันถวายฎีกาคัดค้านน่ะสิ
0: โอ้ถูกต้องแล้ว
2: ท่านโบ
0: ถูกต้องแล้วเราต้องรวมตัวกันช้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพระจันทกุมารจะถูกประหารซะก่อนเร็ว
2: ไอ้พวกเรารีบบอกต่อไปให้ไปรวมตัวกันถวายฎีกาคัดไปแล้วไปด้วยกันเลยไปแล้วไปกันเลย

0: เสด็จพี่เสด็จพี่ทรงทำอย่างนี้ได้อย่างไรเพคะ
1: น้องโกตมีเจ้าไม่เข้าใจพี่หรอกนะพี่เนี่ยไม่ได้ทำร้ายเจ้าเราไม่ได้พลากจากกันหรอกเพียงแต่พี่ส่งเจ้าไปกับลูกๆไปอยู่ล่วงหน้าก่อนเท่านั้น
2: ไม่มีเหตุผลเลยเสด็จพ่อใครเป็นคนบอกเสด็จพ่อว่าทำแบบนี้เราจะได้อยู่ร่วมกันบนสวรรค
1: ์กันทหารปุโรหิตอาวุโสไง
2: กันทหารเสด็จพ่อท่านเชื่อปุโรหิตผู้นี้ได้ยังไงอะ
0: นั่นสิเพคะเสด็จพี่ก็ทรงรู้อยู่ว่ากันทหารน่ะไม่ค่อยชอบหน้าลูกจันทกุมารนี่คงจะหาทางลาแค่ลูกเป็นแน่เสด็จพี่ไปเชื่อเขาได้ยังไงไหมคะ
2: เสด็จพ่อลองคิดดูถ้าหากทำอย่างนี้แล้วได้สมบัติทิพย์เหมือนพระอินทร์ทำไมกันทหารถึงไม่ทำบ้างล่ะ
0: ลูกพูดถูกแล้วไหมคะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมีเหรอที่คนโลภอย่างกันทหารจะปล่อยโอกาสให้หลุดลอยเขาคงทำไปนานแล้ว
1: มันยังไงกันแน่น้องโคตมีนี่พี่งงไปหมดแล้วนะลูกจันทกุมารช่วยอธิบายพ่อเข้าใจอีกสักนิดได้ไหมลูก
2: เสด็จพ่อไม่มีใครหรอกที่ทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์
0: หนทางที่จะไปสู่สวรรค์มีทางเดียวคือการทำบุญสิ่งที่เสด็จพี่กำลังทำอยู่เนี่ยไม่ใช่ทางบุญแน่เพคะ
1: การฆ่าเพื่อบูชาเป็นการทำบาปด้วยเหรอเจ้าเห็นว่าการบูชาของพ่อผิดอย่างนั้นเหรอ
2: การบูชาเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องมีสติใช้ปัญญาพิจารณาว่าบูชาใครบูชาเพื่ออะไรสมควรบูชาหรือไม่ควรบูชาด้วยสิ่งใดบูชาแล้วเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่นหรือไม่บูชาแล้วเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่ส่วนการฆ่านั้นเป็นการทำร้ายชีวิตผู้อื่นไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ย่อมบาปแน่นอน
0: เมื่อการฆ่าเป็นบาปย่อมเป็นหนทางไปสู่นรกแม้ว่าจะฆ่าเพื่อบูชาก็ตาม
1: จริงของเจ้าเราจะสั่งให้การทหารพรามเท่าเลิกพิธีเดี๋ยวนี้

0: เดชะเหตุใดพระองค์ทรงสั่งเลิกพิธีเสกลางคันเช่นนี้ล่ะพยากรณ
1: ์เราไม่แน่ใจกันทหารเราขอถามเจ้าหน่อยนะเจ้าคิดแก้แค้นจันทกุมารไทยหรือไม
0: ่โอ้ได้โปรดฝ่าบาทพระโอรสจันทกุมารเป็นอุปราชที่ดีประชาชนทั่วไปก็รักมีฤทธิ์กาผู้เจ้าจะไม่เลื่อมใสหากเป็นการแก้แค้นใหญ่ต้องให้ผู้อื่นเดือดร้อนมากมายปานนี้เวลา
1: เอาละแล้วอีกอย่างหนึ่งความลับของสวรรค์เนี่ยท่านล่วงรู้ได้ยังไง
0: คือว่าครับผู้เจ้าหลวงนี่มันคืออย่างนี้
1: คือยังไง
0: ข้าพระองค์น่ะถือศีลบำเพ็ญพรตจนวิชาญแก่กล้าแล้วเพียเรื่องแค่นี้มีฤทธิ์ที่จะไม่รู้มันอย่า

0: พระยา
1: ในเมื่อท่านรู้ความลับของสวรรค์เช่นนี้ท่านไม่ต้องการสมบัติทิพย์อย่างข้าบ้างหรอกเลย
0: อยากพระยาค่ะ
1: แล้วเหตุใดท่านไม่บูชายันลูกเมียของท่านอย่างละสี่บ้างล่ะ
0: จะอุ้ยคือว่าสงสัยเราจันทกุมารเนี่ยคงจะร่างสมองมาแน่ถึงได้พูดจากับเราแบบนี้นี่เจ้าจะลองปัญญากับข้าเรื่องไหนเจ้าจันทกุมารก็ได้ดูสิว่าขิงอ่อนกับขิงแก่ใครมันจะเผ็ดกว่ากัน
1: ว่าไงทำไมถึงนิ่งไปล่ะท่านกันทหาร
0: ได้โปรดพระบาทเรื่องนี้แม่ข้าพระองค์คิดก็ทำไม่ได้พะยะ
1: ทำไม่ได้เพราะอะไร
0: สมบัติทิพย์มิใช่

0: เรื่องนี้แม่ข้าพระองค์คิดก็ทำไม่ได้พะยะกะ
1: ทำไม่ได้เพราะอะไร
0: สมบัติทิพย์มิใช่มีไว้สำหรับใครก็ได้ต้องสำหรับผู้มีบารมีถึงเท่านั้น
1: ท่านหมายความว่าข้ามีบารมีส่วนท่านนั้นไม่มี
0: พะยะกะ
1: อธิบายให้ชัดวันนี้หน่อยได้ไหมข้ายังไม่เข้าใจ
0: ทูลฝ่าบาทถึงหม่อมฉันจะบูชายันด้วยเมียลูกสาวลูกชายทั้งหมดทั้งบ้านก็ไม่ครบอย่างละสีอีกอย่างหม่อมฉันไม่มีบริวารบริษัทที่เป็นเศรษฐีไม่มีช้างแก้วม้าแก้วคู่บุญบารมีเหมือนพระองค์ทำยังไงก็คงทำไม่ได้พระยากา
1: ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองเอาละข้าเข้าใจแล้ว
0: หากพระองค์ไม่เต็มใจทำก็ไม่เป็นไรเพียงแต่น่าเสียดายในโลกนี้น้อยคนนักที่จะมีโอกาสอย่างนี้
1: อืมเอาตกลงปุโรหิตกันทหารข้าเข้าใจท่านดีแล้วฉะนั้นท่านไปดำเนินการของท่านต่อเถอะนะ

0: เสด็จพ่อสั่งไว้การประหารเพื่อบูชายันเสถิดเพคะ
1: จันทาเทวีเจ้าอย่ามาห้ามพ่อเลยนะพ่อรู้ดีว่าพ่อกำลังทำอะไรอยู่ถึงจันทกุมารจะเป็นสามีของเจ้าแต่เขาก็เป็นลูกของพ่อนะ
0: เสด็จพ่อทำเช่นนี้เหมือนไม่รักจันทกุมารนะเพคะ
1: จันทาเทวีนี่เจ้าไม่เข้าใจ
0: ถ้าเสด็จพ่อยืนยันว่าต้องประหารเสด็จพี่จันทกุมารให้ได้แล้วหม่อมฉันจะอยู่ได้อย่างไรล่ะเพคะเพราะสามีก็คือดวงใจของหม่อมฉัน
1: พ่อเนี่ยพ่อเข้าใจดีว่าเจ้าน่ะรักสามีของเจ้าพ่อเองก็รักลูกพ่อเหมือนกัน
0: เมื่อรักแล้วเหตุใดเสด็จพ่อต้องทำเช่นนั้นด้วยเพคะ
1: พ่อไม่มีทางเลือกหรอกลูกเอ้ย
0: เอาชีวิตหม่อมฉันไปแทนได้ไหมเพคะได้โปรดเพคะเอาหม่อมฉันไปบูชายันแทนเถอะอย่าบูชายันเสด็จพี่จันทกุมารเลยเพราะพระองค์ยังมีประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติยิ่งนัก
1: จันทาเทวีนี่เป็นคำสั่งสวรรค์จะใช้ชีวิตเจ้ามาทดแทนกันมันหาได้ไหมหากมีทางเลือกอื่นเนี่ยพ่อคงไม่ทำเช่นนี้หรอกอ่ะเจ้าอย่ามาขอร้องพ่อเลย
0: เสด็จพ่อ

0: เรารู้สึกไม่สบายใจเลยท่านปุโรหิตกันทหาร
1: แน่นอนพะยะค่ะหนทางไปสู่สวรรค์หรือว่าการที่จะได้ครองสมบัติทิพย์นั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆน้อยคนนักที่จะทำได้ต้องเป็นมหาบุรุษที่บารมีถึงจริงๆถึงจะทำได้พะยะค่ะ
0: อย่างนั้นเหรอ
1: พะยะค่ะตามลิขิตของสวรรค์พะยะค่ะนี่แสดงว่าพระองค์ท่านนี่กำลังมีมารผจญน่ะสิมารตัวนี้จะคอยขัดขวางความสำเร็จแหมสมบัติสวรรค์พระอินทร์ท่านก็หวงของท่านใช่จะให้ใครง่ายง่าย
0: แล้วท่านว่าเราเนี่ยควรจะทำอย่างไรดีล่ะ
1: แม่เรื่องแบบนี้มันต้องใจแข็งพะยะค่ะกับหมู่มารที่จะมาผจญนี่ต้องเด็ดขาดใจอ่อนไม่ได้ทั้งนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าพระองค์น่ะจะประสงค์ในสมบัติทิพย์หรือไม่พะยะค่ะ
0: ใช่แล้วใช่จริงของท่านจริงขอบใจท่านมากนะท่านโอ

0: เกิดพยัคฆ์
1: เกิดรักตัวกลัวตายขึ้นมาหรือไงฮะ
0: ชีวิตลูกเสด็จพ่อให้มาเมื่อมีพระประสงค์ให้ตายมิอาจไม่ตายเพื่อเป็นการสนองพระคุณลูกไม่เสียดายชีวิตหรอก
1: แล้วยังไง
0: แต่เสด็จแม่และพระมเหสีองค์อื่นรวมทั้งโอรสและธิดาเศรษฐีช้างแก้วมาแก้วอย่างละสี่ต้องมาตายเสียด้วยกันในครั้งนี้โดยไม่มีความผิดอะไรไม่ควรเลยพยัคฆ์ถ้าอย่างไรลูกขอใช้ชีวิตลูกเพียงคนเดียวบูชายันก็พอขอที่ทรงโปรดละเว้นชีวิตผู้อื่นทั้งหมดด้วยเถิด
1: มารมารใช่แล้วมารมารจริงๆนี่เจ้าอย่ามาเป็นมารขวางการความสำเร็จของข้าอย่างนั้นเหรอจันทกุมาร
0: มิได้พยัคฆ์ลูกมีบังอาจถึงเพียงนั้นทูลเสด็จพ่อแล้วชีวิตลูกให้พ่อได้ไม่เสียดายเลยแต่ลูกจำเป็นต้องพูดความจริงเพราะเสด็จพ่อกำลังจะทำผิดทำลายอีกหลายชีวิตเพราะหลงเชื่อพญามาร
1: ฮะนี่จริงนี่เจ้าหาว่าพ่อหูเบาไม่มีเหตุผลอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
0: ได้โปรดระงับโทสะด้วยเสด็จพ่ออันกันทหารและพราหมณ์ผู้นี้ไม่ชอบลูกมาแต่ไหนแต่ไรแต่ลูกไปขัดขวางทางธรรมหากินอันทุจริตกิจมิชอบของเขานี่คงเป็นโอกาสที่เขาจะได้แก้แค้นด้วยการกำจัดลูกดังนั้นลูกคิดว่าถ้าประหารลูกเพียงคนเดียวก็คงพอแล้ว
1: นี่เจ้าคงคิดว่าพ่อไม่มีสมองคิดไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเขาคิดแก้แค้นเจ้าเนี่ยยายต้องเปลืองสมองเปลืองกำลังทำพิธีกรรมใหญ่โตฆ่าผู้คนสำคัญฆ่าช้างม้าวัวควายมากมายปานนี้ด้วยล่ะนี่ไม่ใช่เรื่องการแก้แค้นของพราหมณ์กันทหารกับเจ้านะแต่เป็นเรื่องที่พ่อจะส่งพวกเจ้าทั้งหมดรวมทั้งแม่ของเจ้าเนี่ยไปคอยพ่อที่สูงสวรรค์เมื่อพ่อสิ้นบุญจากโลกมนุษย์ไปแล้วเราจะได้ไปอยู่ด้วยกันยังไงเล่า
0: เสด็จพ
1: ่อเอาล่ะเจ้าไม่ต้องพูดอะไรต่อไปละสมบัติทิพย์อยู่แค่มือเอื้อมเจ้าจะมาเป็นมารขวางกั้นอย่างนั้นเหรอไม่สำเร็จหรอกจันทกุมารทหารจับจันทกุมารและผู้ที่จะต้องถูกบูชายันทุกคนไปขังเอาไว้ห้ามไม่ให้ใครรบกวนข้าจนกว่าจะถึงเวลาทำพิธีจับมันไป

อนิจจาความโลภในสมบัติทิพย์ทำให้พระเจ้าเอกราชแห่งเมืองบุพวดีเห็นกงจักรเป็นดอกบัวลงอุบายง่ายๆของพระรามเท่าเจ้าเล่ห์ที่รู้จักจุดอ่อนของพระองค์คือเชื่อคนง่ายไม่เป็นตัวของตัวเองเห็นแก่ตัวโลภไม่มีจุดยืนไม่มีความรู้ไม่ฉลาดและที่ร้ายก็คือไม่รู้จักแยกผิดชอบชั่วดีทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้หากไม่เป็นโรคปัญญาอ่อนเขาต้องไม่โง่หรือฉลาดมาแต่กำเนิดความฉลาดเกิดจากการศึกษาหรือการฝึกฝนทุกคนมีโอกาสเท่ากันหมดจริงอยู่ผู้มีอำนาจไม่จำเป็นจะต้องรู้และเชี่ยวชาญในทุกเรื่องแต่ผู้มีอำนาจจำเป็นจะต้องมีความรู้อยู่บ้างมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลกล้าตัดสินใจด้วยความฉลาดและรอบคอบ

0: ในที่สุดพิธีบูชายัญก็ถูกจัดเตรียมเรียบร้อยด้วยความรีบเร่งของการทหารพรามแต่กระนั้นบริเวณโรงพิธีซึ่งอยู่ไม่ไกลจากประตูเมืองนักก็ถูกตกแต่งประดับไปด้วยราชวัตรฉัตรธงและดูน่าเกรงขามสมกับเป็นพิธีบวงสรวงบูชายัญทั้งคนและสัตว์ที่จะถูกประหารถูกนำมามัดรออยู่ที่ลานประหารลามเหสีราชโอรสราชธิดาและเศรษฐีรวมทั้งบรรดาญาติของผู้จะถูกประหารต่างพากันเศร้าโศกร่ำไห้เป็นที่น่าเวทนานักคงมีแต่จันทกุมารเท่านั้นที่สงบเหมือนทำใจได้บริเวณด้านนอกของที่ทำพิธีมีฝูงชนจำนวนมากมายที่รู้ข่าวต่างก็พากันมามุงดูและรวมตัวกันเพื่อถวายฎีกาครั้นได้เวลาพระเจ้าเอกราชเสด็จมาเพื่อเป็นประธานในพิธีก็ส่งเสียงขึ้นมาพร้อมๆกันว่า
1: ขอถวายฎีกาขอถวายฎีกาขอถวายฎีกาขอถวายฎีกา
2: ขอถวายฎีกา
3: ถ้าไม่ปล่อยพวกเราจะบุกเข้าไปชิงตัว
4: ใช่
3: ถ้าไม่ปล่อยพวกเราจะบุกเข้าไปชิงต
0: ั
3: ว
0: ญาติของผู้จะถูกประหารต่างพากันเศร้าโศกร่ำไห้เป็นที่น่าเวทนานักคงมีแต่จันทกุมารเท่านั้นที่สงบเหมือนทำใจได้บริเวณด้านนอกของที่ทำพิธีมีฝูงชนจำนวนมากมายที่รู้ข่าวต่างก็พากันมามุงดูและรวมตัวกันเพื่อถวายฎีกาครั้นได้เวลาพระเจ้าเอกราชเสด็จมาเพื่อเป็นประธานในพิธีก็ส่งเสียงขึ้นมาพร้อมๆกันว่า
1: ขอถวายฎีกาขอถวายฎีกาขอถวายฎีกาขอถวายฎีกา
2: ขอถวายฎีกา
3: ถ้าไม่ปล่อยพวกเราจะบุกเข้าไปชิงตัว
4: ใช่
3: ถ้าไม่ปล่อยพวกเราจะบุกเข้าไปชิงตัวจะบุก
5: พระองค์เป็นถึงกับไม่อำนาจอยู่เต็มมือกลับกลัวชาวบ้านในปกครองนี่ถ้าพระองค์ไม่ประสงค์จะสั่งการมอบอำนาจให้หม่อมฉันสิเรื่องชาวบ้านแค่นี้สบายมาก
6: ท่านแน่ใจหรือว่าจะจัดการกับพวกชาวบ้านได
5: ้ข้าพระองค์น่ะเป็นปุโรหิตมาถึงสองรัชกาลสิ่งใดควรหรือไม่ทำได้หรือไม่ย่อมรู
6: ้เอาถ้าอย่างนั้นท่านก็จัดการซะเถอะ
5: ไพยะค่ะทหารรักษาพระองค์คอยปกป้องพระองค์ไว้ทหารรักษาวังฟังให้ดีนะคอยป้องกันบริเวณพิธีมันผู้ใดล่วงล้ำเข้ามาให้ตัดหัวมันทันทีและจากนี้ถ้ามีเสียงตะโกนมาจากผู้ใดให้ลากคอมันมาตัดหัวให้หมดและถ้าทหารคนใดไม่เข้มแข็งรักษาความสงบเรียบร้อยไม่ได้ปล่อยให้มีผู้คนเข้ามาก่อกวนทหารผู้นั้นจะถูกลงโทษสถานหนักตัดหัวทั้งครอบครัว
0: เมื่อเจอคำสั่งบ้าเลือดชนีที่ว่ากล้ากล้าต่างก็พากันขวัญฝ่อรอดูว่าใครจะเป็นหัวหน้านำบุกจะได้ลุยตามจนแล้วจนรอดก็ได้แต่มองกันตาปริบไม่มีใครกล้าขยับเพราะต่างก็กลัวหัวขาดจึงได้แต่อาฆาตแค้นอยู่ในใจการทหารพรามเมื่อกำราบประชาชนได้ก็เดินไปยังจันทกุมารที่ถูกมัดอยู่โดยมีจันทาเทวีมเหสีนั่งกระแสงอยู่ใกล
7: ้ๆสเสด็จพี่เถิดค่ะ
5: นายจันทกุมารนั่งวางหน้าเฉยเหมือนไม่มีความรู้สึกนี่เจ้าไม่กลัวตายหรือไม่ว่าเจ้าจะกลัวหรือไม่วันนี้เจ้าก็ต้องตายแน่ๆนี่เจ้าคงจะนึกไม่ถึงนะสิว่าจะมีวันนี้ไม่มีใครหรอกที่ทำให้ข้าแค้นแล้วจะรอดพ้นจากเงื้อมือของข้าไปได้อย่าว่าแต่เจ้าเลยต่อให้พ่อของเจ้าข้าก็ไม่เว้นเสียใจไหมที่เจ้าต้องทำให้แม่ของเจ้าพี่น้องของเจ้า
4: และคนอื่นๆต้องพลอยตายไปด้วยบาปนี้เป็นของเจ้าเจ้าทำให้เขาตายเจ้าทำให้เขาตายแต่ก่อนที่คนอื่นจะตายเจ้าจะต้องตายก่อนเจ้ามันเป็นตัวปัญหาจะต้องรีบฆ่าเจ้าซะก่อนต้องเจ้าตายก่อนถึงจะหมดปัญหาทหารนำตัวจันทกุมารไปยังหลักประหารเราจะฟันคอมันในมือของเราเอง
6: โคโร
7: เสด็จพี่
4: จันทาเทวีดูหน้าผัวเธอให้ดีเดี๋ยวมันจะต้องหลุดจากตัวติดไปกับหัวด้วยดาบของข้าแล้ว
7: เสด็จ

0: ที่จันทกุมารถูกนำตัวไปมัดกับหลักประหารเป็นคนแรกแววตาและสีหน้านิ่งเฉยทรงมีความอดทนอดกลั้นแม้ถูกล่วงเกินด้วยกริยาวาจาจากกันทหารก็ไม่ได้ถือโกรธกระทั่งยามนี้ถูกทรมานร่างกายด้วยการจับมัดอย่างไร้ความปราณีก็ไม่ได้แสดงความหวาดกลัวไม่เสียใจหรือโกรธแค้นแต่ประการใดนี่เวรกรรมใดน้องที่ทำให้เสด็จพี่ของน้องต้องถูกทำร้ายจนเพียงนี้ข้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานต่อหน้าปวงเทพพยดาอารักษ์ทั้งหลายด้วยความดีที่ข้าเคยทำตลอดชีวิตที่ผ่านมาเสด็จพี่จันทกุมารทำแต่คุณงามความดีใหญ่ต้องสิ้นสุดชีวิตด้วยน้ำมือของคนถอยเช่นการทหารคลามด้วยหากผลของบาปและบุญมีจริงขอการทหารคลามจงพินาศและเสด็จพี่จันทกุมารจงปลอดภัยด้วยเถิด
1: ถึงเวลาตายของเจ้าแล้ว
2: คงไม่มีปาฏิหาริย์ใดจะช่วยได้อีกแล้วเพราะดาบอันคมกริบขาววับในมือกันทหารได้พาดจ่ออยู่ตรงบริเวณก้านคอเป็นที่เรียบร้อยดวงตาฉายแววแค้นอมหิตส่งเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งวินาทีแห่งความตายก็มาถึงดาบถูกเงื้อขึ้นจนสุดแขนแล้วฟันฉับลงมาบริเวณก้านคอของจันทกุมารยังสุดกำลัง
1: ไปว้า
2: ท่านใดนั้นก็เกิดฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาดาบที่กำลังฟันลงมายังคอของจันทกุมารกระเด็นหลุดมือไปการทหารยืนตกใจหน้าซีดตัวสั่นแล้วพลันบนท้องฟ้าก็ปรากฏร่างของพระอินทร์ถือค้อนเหล็กมีโคมไฟลุกโผล่น่ากลัวเหาะลิ้วลงมาฟาดราชวัตรฉัตรธงบริเวณโรงราชพิธีล้มระเนระนาดพระเจ้าเอกราชก็ตกพระทัยทำอะไรไม่ถูกหลาฐานต่างก็ขวัญเสียแตกตื่นวิ่งหนีเอาตัวรอดกันอลหม่าน
3: อุเมย์บังอาจพวกเจ้านี่บังอาจมากการทหารเจ้าบังอาจอ้าสวรรค์หลอกคนมีอย่างที่ไหนสอนว่าฆ่าคนแล้วจะได้ไปสวรรค์แค่ฆ่าสัตว์ก็ตกนรกแล้วเอกราชท่านก็เหมือนกันไร้ทศพิธราชธรรมหูเบาไม่เหมาะที่เป็นผู้นำเลิกสักทีได้พิธีบูชายันบ้าบอเนี่ยแล้วปล่อยให้หมดทั้งคนทั้งสัตว์เดี๋ยวนี้การทหารเจ้าทำแต่กรรมชั่วผลกรรมจะต้องสนองเจ้า
2: แล้วพระอินทร์ก็เหาะกลับสวรรค์ปล่อยทั้งพระเจ้าเอกราชและการทหารพราหมณ์ยืนตะลึงตาค้างหน้าซีดตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวบรรดาฝูงชนที่เห็นเหตุการณ์ตาก็โห่ร้องด้วยความยินดีพากันเข้าไปช่วยแก้มัดจันทกุมารแล้วปล่อยผู้ถูกจับทั้งหมดให้เป็นอิสระ
4: โอ้ยอย่าจะทำกันเลยปล่อยก็เถอะถ้าแก่แล้วอย่าทำนะอย่าทำ
2: เอาเลยพวกท่านจะทำร้ายเขาเลยอย่าถือโกรธอย่าจองเวรปล่อยเขาไปเถอะไม่มีใครฟังเสียงขอร้องของจันทกุมารทั้งการทหารและพระเจ้าเอกราชตาก็ถูกฝูงชนรุมทำร้ายบางก็ใช้ก้อนหินขว้างปาบางก็ใช้ไม้ไล่ทุบตีถึงอยากจะช่วยทั้งสองคนแต่ก็จนปัญญาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงได้แต่ใช้ร่างกายโดดเข้าไปกอดร่างบิดาคร่อมบังไว้พลางก็ร้องขอชีวิตบิดาจากประชาชนปล่อยให้การทหารถูกทำร้ายจนร่างกายยับเยินเสียชีวิตอย่างน่าอนาถในส่วนของราษฎรนั้นถึงแม้จะยอมไว้ชีวิตของพระเจ้าเอกราชแต่ก็ไม่ยอมรับในพระราชอำนาจอีกต่อไปบังคับให้สละราชสมบัติแล้วในประเทศไปอยู่ที่อื่นจากนั้นก็ถวายราชสมบัติและปราบดาพิเศษให้พระจันทกุมารเป็นกษัตริย์ครองราชสืบไปเมืองบุพภาวดีก็กลับคืนสู่ความ

เริญรุ่งเรืองอีกครั้งประชาชนอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระจันทกุมารทรงปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรมเมื่อมีเวลาว่างพระองค์ก็มักจะเสด็จไปเยี่ยมพระราชบิดาปรนนิบัติบำรุงให้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขเสด็จเยี่ยมราษฎรบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างกุศลอยู่เป็นหนึ่งนิดจนราบสิ้นอายุไขก็ได้ไปสู่สวรรค์ความโลภทำให้คนดีเป็นคนชั่วได้ความแค้นความริษยาอาฆาตเป็นไฟนอกจากเผาไหม้ผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนแล้วยังเผาไหม้ตัวเองให้มอดมาลายด้วยคนหูเบาเพราะขาดการศึกษาเมื่อไม่มีความรู้ก็ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองต้องอดทนมีคุณธรรมสร้างแต่ความดีเท่านั้นจึงจะเรียกว่ามีชีวิตที่ประเสริฐ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองคตาปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
1: 2569โดยพร้อมเรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นมหามงคลซึ่งเป็นวันที่ชาวไทย ทุกคนพร้อมใจกันถวายปฏิบัติเป็นพุทธบูชาเป็นธรรมบูชาให้แก่องค์พระเจ้าอยู่หัวเราครบรอบเถริงราชครองราชได้50ปีทุกวัดก็มีการสวด สวดมนต์ทัปปริตพรชัยคาถาเพื่อมงคลเพื่อให้ความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นแก่องค์พระมหากษัตริย์ไทยเราที่มีอายุยืนยาวปกครองมาได้ถึง50ปีก็เป็นการ แผ่กุศลส่วนที่พวกเรามีอยู่อย่างวัดเราก็ได้สวดมนต์เช้ามนต์เย็นแล้วก็เวียนเทียนปฏิบัติธรรมให้แล้ว เป็นการแผ่เมตตาจิตถึงแก่องค์กษัตริย์ไทยเราในหลวงซึ่งเป็นพ่อของคนไทยทั้งชาติ ฉะนั้นวันนี้เราก็มาทำบุญให้ท่านอีกด้วยการมาประพฤติปฏิบัติธรรม สิ่งใดที่เราทำอะไรแล้วเกิดความสุขนั่นแหละคือสิ่งที่เราทำดีแล้วทำอะไรแล้วเกิดความสุขนั่นถือว่าทำดีแล้วในชีวิตของเราแต่ถ้าทำอะไรแล้วสำเร็จแล้วเป็นทุกข์นั่นเป็นสิ่งที่ผ่านมาด้วยไม่ดีทำแล้วเป็นทุกข์ก็ไม่ควรกลับไปทำใหม่แต่ถ้าทำอะไรเป็นสุขก็ควรทำบ่อย ควรปฏิบัติบ่อยๆ เช่นเราตักบาตรให้ทานทำแล้วเป็นสุขสบายใจปลดเปลื้องความไม่สบายใจออกไปก็ทำบ่อยๆ พอตักบาตรแล้วจะสบายใจให้ทานแล้วสบายใจการรักษาศีลพอสำรวจศีลตัวเองว่าได้รักษาศีล แล้วสบายใจก็ควรรักษาบ่อยๆควรสำรวจตัวเองว่ามีศีลทำสมาธิเมื่อทำไปแล้วใจสงบมากน้อยเท่าที่เราทำก็ควรเมื่อเราทำแล้วเกิดความสุขสงบก็ควรทำบ่อยๆเราจะได้ควรจะได้เพิ่มพูนบารมีเราให้เกิดความสงบสุขพอเราพิจารณาธรรมะเห็นสังขารไม่เที่ยงเห็นสังขารแปรปรวนแตกดับเห็นว่าร่างกายคนเราไม่คงที่ไม่มีใครอยู่เป็นคงที่เด็กไม่เป็นเด็กอยู่ตลอดเป็นหนุ่มสาวก็ไม่หนุ่มสาวตลอดเป็นคนวัยกลางคนก็ไม่วัยกลางคนอยู่ตลอดเป็นคนแก่ก็แก่ไม่ตลอดพิจารณาด้วยปัญญาเขาเห็นว่าไม่เที่ยงร่างกายเราไม่เที่ยงก็ควรพิจารณาบ่อยๆเพื่อความปล่อยวางเพื่อความสบายใจ ทุกข์ใจสงบใจไม่สงบใจเราเห็นธรรมที่ใจเราเราก็ควรพิจารณาจิตใจเราบ่อยๆเราควรพิจารณาธรรมให้เกิดขึ้นในตัวเราเราก็เกิดความสบายใจเพราะเรามีปัญญามีสติได้พิจารณาบ่อยๆฉะนั้นการปฏิบัติธรรมชื่อว่าอย่างจิตของเราให้เกิดความสุขสงบคนที่ฝึกจิตดีแล้วหรือได้บ้างแล้วนั้นย่อมมีที่พึ่งย่อมมีหลักของการดำเนินชีวิตได้ดังนั้นการที่เรามารู้เรื่องของธรรมะรู้เรื่องของการทำสมาธิว่ากันโดยตรงเพราะคนเราทุกวันเนี่ยวุ่นวายใจเพราะคนเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องของสมาธิจึงไปแก้ปัญหาไม่ตรงจิตไม่ตรงจิตที่เป็นทุกข์ถ้าเราลองว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ย เราไม่โทษใครโทษว่าใจเราชอบคิดใจเราชอบโกรธชอบรักชอบหลง

อบพยาบาทอาฆาตคิดว่าใจอย่างนี้มันไหลไปสู่กระแสความคิดที่เราเคยคิดมาจนเคยตัวก็แสดงออกมาเป็นหลักมาเป็นสิ่งดึงดูดเรา ทำให้เราตกอยู่ในความคิดอันนี้ก็เลยไม่สบายใจอยู่ทุกวันคิดอะไรก็มาลงอยู่ตรงไม่ชอบใจไม่สบายใจทำไมเราไม่ทำตรงนี้ให้มันหมดไปเราควรจะทำเรื่องของใจที่มันดีกว่านี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ใจมันยังไม่ดีพอทำไมเราไม่ทำให้ใจดีกว่านี้ก็คือการพัฒนาจิตของเราให้สงบขึ้นที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการละความทุกข์ความเดือดร้อนใจต้องการเข้ามาหาความสงบต้องการเข้ามาหาที่พึ่งบ้านสุดท้ายของเราที่ไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากศีลธรรมเป็นเพื่อนตายเป็นเพื่อนแก่เป็นเพื่อนเกิดเป็นเพื่อนเจ็บธรรมะนี่คือเพื่อนเราเป็นสิ่งที่นำพาชีวิตเราให้หมดความโดดร้อนได้มากดัง นั้นถ้าเราสนใจเสียศึกษาสมาธิให้มากเสียทำให้เกิดขึ้นในใจเราบ้างเรามีหลักของเราแล้วตอนนี้เรามีหลักของเราแล้วเรารู้จักศึกษาธรรมะแล้วเรารู้จักศึกษาจิตใจของเราแล้วเรารู้จักมองตัวเองแล้วรู้จักพิจารณาตัวเองแล้วเรารู้จักทำตามความคิดที่เป็นธรรมที่เป็นกุศลแล้วเรารู้จักหักห้ามความคิดเราที่เป็นอกุศลแล้วเราไม่เดินไหลไปตามความโกรธแล้วไม่เดินไหลไปตามความโลภเกลียดชังอิจฉาแล้วเราไม่อยากว่าร้ายใคร ใจที่คิดลายไม่มีรู้ว่าใจที่คิดลายกับคนที่เรารักก็ดีคนที่เราไม่รักก็ดีมันย่อมเป็นทุกข์ใจที่คิดลายเนี่ยคือเป็นตัวจิตที่เรียกว่าเป็นกิเลสหรือเป็นศัตรูของใจพอเรารู้ว่าใจที่คิดไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอคิดไม่ดีแล้วไม่สบายใจพอตื่นนอนขึ้นมาคนหนึ่งคิดดีหน้ามันก็เบิกบานคนหนึ่งคิดไม่ดีหน้ามันก็ไม่เบิกบานแค่คิดไม่ดีเนี่ยเป็นทุกข์แหละตื่นนอนขึ้นมาเป็นทุกข์แหละคนที่คิดไม่ดีเป็นทุกข์แหละแต่คนที่รับความคิดที่อยู่ใกล้กันก็เป็นทุกข์อีกว่าคนนี้ไม่แสดงอารมณ์ที่ดีที่ผ่องใสหน้าก็ไม่ผ่องใสตาก็ไม่แจ่มใสคำพูดคำจาที่ออกมาจำเนียงพูดก็ไม่ผ่องใสไม่แจ่มใสไม่ชวนชื่นชมยินดีไม่ชวนสบายใจ แค่ตื่นนอนมาคนละคนเนี่ยคนหนึ่งใจดีคนหนึ่งใจไม่ดีเนี่ยเกิดความไม่ถูกใจแล้วเพราะมันตื่นขึ้นมาใจไม่ดีมันก็ไม่ดีทั้งวันเลยคนนี้ใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจเอาอะไรมาให้กินของนั้นว่าดีก็ว่าไม่ดีเอาอะไรมาใช้ว่าดีก็ว่าไม่ดีมันติไปหมดเป็นนั้นเราเริ่มต้นไม่ดีพอถึงก็ทำไม่ถูกใจเราไปหมดทั้งเขาก็พยายามทำให้เราใจพอเราใจไม่ดีแล้วไม่ดีทั้งวันเลยนั่นจึงว่าเรารู้แล้วหรือยังเรื่องอย่างนี้เราศึกษาแล้วหรือยังเรื่องอย่างนี้ถ้าเราไม่ศึกษาต้องศึกษาเสียว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าการทำใจของเราปัญหาความสุขความสงบในตัวเราเป็นตรงนี้หรือเปล่าตื่นขึ้นมาใจดีหรือเปล่าตื่นขึ้นมาใจดีหรือเปล่ากินใจดีหรือเปล่าเลิกกินแล้วใจดีหรือเปล่าทำงานใจดีหรือเปล่า
กลางวันใจดีหรือเปล่าเย็นใจดีหรือเปล่ากลางคืนใจดีหรือเปล่าคนใจดีเนี่ยมันต้องดีต้องรู้ใจตัวเองต้องดีอยู่ตลอดเวลาคนไม่ดีเนี่ยมันมีปัญหาคนนั้นขาดศีลสมาธิปล่อยให้ใจตัวเองนั้นแสดงออกสะเคยแสดงเป็นเจ้าของแสดงความสำคัญแสดงออกว่าฉันจะโกรธใครจะมาว่าอะไรฉันจะว่าใครจะว่าอะไรบางคนกลายเป็นคนพกความโกรธด้วยการแก้ปัญหา จะพูดกับแม่ให้รู้เรื่องพ่อให้รู้เรื่องสามีพี่น้องให้รู้เรื่องใช้ความโกรธพูดทำให้เขายอมรับพูดดีๆกลัวเขาไม่ยอมพูดจาตะคอกพูดจาให้มันรุนแรงหรือพูดจาให้มันเหมือนใส่อารมณ์ให้ทางโน้นกลัวเราให้ทางโน้นยอมรับเราวันนี้คนนี้ไม่ได้นะถ้าไม่ยอมรับแล้วเขาจึงโกรธมากขึ้นจึงพูดแรงมากขึ้นนี่คือเป็นสิ่งที่เกิดมาแต่ชาวก็มีอารมณ์ติดตัวมาเลย มีความไม่ดีใจติดตัวมาเลยแล้วทำไมจึงใช้อยู่อย่างนี้อยู่ประจำอยู่กับคนทำไมไม่ทำใจให้ดีเขาจะเรียกว่าเราเป็นบุคคลใจดีทำไมต้องใช้อารมณ์มาแก้ปัญหาชีวิตตัวเองตัวเองอยากจะมีความสุขอยากได้อะไรสมหวังไม่ใช่ใช้อารมณ์ไม่ใช่ใช้ความกระแทกแดกดันไม่ใช่คำพูดรุนแรงให้เขายอมรับเรานั่นเป็นคนไม่ฉลาดถ้าคนฉลาดต้องมีเหตุผลหรือก็ชักแม่น้ำทั้งห้าหรือให้เขาเห็นด้วยกับที่เราคิดไม่บังคับความคิดคนอื่นให้เชื่อเราด้วยเห็นด้วยเราพูดถูกคิดถูกทำถูกฉะนั้นถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเป็นคนที่เอาใจเขาใส่ใจเราที่จะให้คนอื่นได้รับความสุขกับเราตื่นขึ้นมาก็ใจดีทำงานก็ใจดีพอใจดีปากก็ดีตาก็มีแววตาที่สว่างมีแววตาที่ดีอากับกิริยาก็ดีดีแต่เช้าพอใจมันดีอากับกิริยาอะไรก็ออกมาดีออกมางดงามแต่ถ้าใจไม่ดีอากับกิริยามันเสียหมดปากก็เสียใจก็เสียตาก็เสียหน้าก็เสีย ของเสียไม่มีใครรับของเสียเนี่ยมันของที่เขาทิ้งตามถนนหนทางไม่มีใครรับคนหน้าเสียคนใจเสียคนปากเสียคนมีกิริยามารยาทเสียไม่มีใครรับไม่มียอมรับว่าคนกิริยาเสียนั้นจะดีจะเป็นที่ยกย่องสรรเสริญได้ว่านี่ดีแต่เราก็ชอบทำชอบทำเสียมันเป็นนิสัยเสียออกมาเราจะเอาอะไรจะพูดอะไรใครยอมรับต้องแสดงนิสัยเสียออกมา ทำไมไม่แสดงนิสัยดีๆออกมามันจะได้เป็นสิ่งที่ผูกพันสิ่งที่เป็นหลักปฏิบัติตัวเราแล้วก็เป็นที่พึ่งเป็นที่ดับทุกข์ของใจเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ประพฤติกายวาจาใจเรียบร้อยให้ประพฤติกายวาจาใจสงบก็แสดงว่าเมื่อกายวาจาใจเรียบร้อยแล้วการแสดงออกมันก็ไม่มีไอ้จริตที่เสียมันก็ไม่มีไอ้มารยาทที่เสียก็ไม่ออกมาไม่ออกมาทางกระแทกแดกดันออกมาทางกระโชกโคกฮากใช้วาจาหรือใช้อารมณ์กับใครพอรู้แล้วว่ามันเสียไม่ทำคนเรามันต้องมีการประพฤติปฏิบัติตัวเองการสำรวจตัวเองว่าเราเอาของเสียให้เขาทุกวันหรือเปล่าเราก็จะไม่ดีใจเพราะมีของเสียในตัวเราออกให้คนอื่นมากกว่าสิ่งที่ดีฉะนั้นเราก็ต้องพยายามปรับปรุงตัวเราเอาสิ่งที่ดีออกมาให้ได้ของเสียก็ไปทิ้งในห้องน้ำเสีย
ไม่จะไปทิ้งในหน้าบ้านตัวเองหรือไม่ทิ้งในที่กินที่นอนในที่ทำงานก็ต้องมีแต่ของดีๆให้ทำไมคนเราจึงใส่สร้อยใส่ต้มหูจึงเครื่องประดับเพชรพลอยผัดหน้าตาแป้งต้องการเอาของดีอวดเขาทำไมต้องผัดหน้าทาแป้งทำไมต้องแต่งตัวให้สวยทำไมต้องเครื่องประดับแค่นุ่งห่มอย่างเดียวไม่พอเลยไม่พอ ยังไม่สุขใจต้องให้มันเกินกว่านั้นให้มันมากขึ้นยิ่งดีใส่สร้อยอย่างเดียวไม่พอต้องใส่แหวนใส่แหวนอย่างเดียวไม่พอต้องใส่ต้มหูแต่งเสื้อผ้าสีธรรมดาไม่พอต้องให้มันสีฉูดฉาดมาเพราะต้องการทุกคนต้องการให้ทุกคนสนใจต้องการให้ยอมรับของคนอื่นและตัวเองเพื่อต้องการอะไรต้องการความสบายใจพอใจให้เป็นสุขแสดงต้องการเอาของดีเนี่ยไปให้คนอื่นรู้ว่าทุกคนอยากได้ของสวยๆของดีๆก็แสดงว่าทุกคนยอมรับได้ในเมื่อคนไหนทำตัวดีๆแต่งตัวดีๆ มีของที่ประณีตทำไมไม่เอาของเสียไปให้เขานะทำไมไปเอาแต่งตัวเสียๆให้เขาล่ะเอาของไม่สวยไปให้เขาล่ะก็แสดงว่าไม่มีใครอยากได้ของไม่ดียิ่งดียิ่งมีราคายิ่งเป็นของหาได้ยากยิ่งชอบใหญ่ใครพยายามหาของมีค่ามาได้ทุกคนยอมรับ ก็แสดงว่าคนในโลกเนี่ยอยากได้ของดีของที่หายากก็มารยาทดีๆเนี่ยเป็นของหายากมารยาทงามๆมารยาทดีๆหน้าตาดีๆพูดจาดีๆจริตจตานดีๆไม่กระโชกโคกห้ากไม่ใช้อารมณ์ศีลธรรมเนี่ยเป็นของดีหายากก็แสดงว่าของพวกนี้เอาไปโชว์ได้เอาไปอวดได้คนจะประทับใจไม่ดังนั้นจึงว่าจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาธรรมะจะต้องคัดเลือกออกมาสิ่งที่ดีมาใช้ฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขทำไงคนเราจะดีได้ต้องอาศัยใจดีทำไงจะใจดีได้ต้องอาศัยเจริญสติเมตตาเจริญศีลธรรมเจริญภาวนาให้มากขึ้นให้ใจเย็นมากขึ้นให้ใจสงบมากขึ้นแล้วของเสียจะไม่ออกพอใจเย็นมากขึ้นสงบมากขึ้นและกิริยามารยาทเสียเนี่ยจะหมดไปคนพม่าอาตมาไปพม่าไปได้ของดีเข้ามาของที่เสียอาตมาก็ไม่เอามาเขาบอกพม่าเป็นประเทศที่ไม่เจริญล้าหลังกว่าเมืองไทยประมาณ40ปีแต่จริงนะด้านวัตถุเขาสู้เราไม่ได้แต่ด้านจิตใจส่วนใหญ่คนพม่าเขายังเป็นคนยึดมั่นในคุณธรรมความดีอยู่ทุกคนไปสวดมนต์ไหว้พระทุกวันตำวิหารเจดีย์นับพระคำสวดมนต์นั่งสมาธิตากแดดกลางแจ้งก็ทำไม่ใช่คนแก่เด็กเล็กผู้ใหญ่ทำหมดทุกคนวันนี้เขาทำไงเขามีลูกสาวสามคนไอ้แม่ก็หากินไม่มีเวลาเข้าไปสวดมนต์ภาวนาเขาก็ให้ลูกสาวเข้าไปเข้ากรรมฐานลูกคนเล็กมันไปไอ้ลูกคนที่เป็นสาวคนโตนั้นมันไม่ไปคนนั้นกำลังเรียนมหาวิทยาลัยไอ้ตัวเล็กนี่ไป ไปบวชชีเลยเด็กสิบกว่าขวบสิบสองสิบสามขวบไปโกนหัวเข้ากรรมฐานเลยกลับมาสงบเรียบร้อยต่างกับไอ้คนในครอบครัวนั่นเลยมีมารยาทผู้ดีมาเลยเขาคนมันสงบนี่มันแสดงออกโดยที่มันไม่มีมายามันจะยืนมันจะเดินมันจะนั่งจะนอนมันก็ไม่เหมือนไอ้เด็กที่มันไม่สงบเขาจะเรียบร้อยไปเองฉะนั้นไอ้ความเรียบร้อยของคนไทยหรือคนพุทธเนี่ยมันจะมีโดยจิตของมัน

ว่ามารยาทความเป็นคนไทยหรือมารยาทความเป็นคนพุทธมันจะออกมาจากจิตที่สงบไม่ใช่แสแสร้งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำได้เด็กคนนี้มันก็มาแบบเรียบร้อยแม่ก็บอกว่าเนี่ยให้ลูกไปเข้ากรรมฐานสามวันเนี่ยมันร้องมันอยากจะกลับเลยอยู่ไม่ได้ไปเข้ากรรมฐานเงียบพอเจ็ดวันไปแล้วเด็กนี่มันอยู่ได้เลยไปใหม่บอกว่าทุกมันเด็กมันไม่เคยไปเข้าอาหารมันรู้สึกคงทนไม่ได้แต่มันก็ทนจนได้เพราะกลับมาบ้านเรียบร้อยเลยกลายเป็นคนมีมารยาทเป็นผู้ดีกลับมาแล้วสะดุดตาเราไปเห็นเราก็สะดุดตาเด็กคนนี้ตัวเด็กคนนี้มีธรรมะในใจความสงบเขามีออกมาจากหน้าตาของเขาเขาก็เรียกมาให้เจอเราก็อยู่บนรถเขาก็เรียกลูกสาวเขามาไหว้มาเจอไอ้ตัวพวกนั้นคนที่ไม่เคยไม่ได้เข้าวัดเต็มที่ก็เจอพระก็แค่ยกมือไหว้ข้างถนนยกมือไหว้ไอ้ตัวเด็กคนนี้หลงกราบเลยกราบอย่างดีเลยกราบยังไม่อายเลยละกราบยังแบบกราบพระที่พระที่วัดนั่นแหละกราบเรียบร้อยเลยแล้วเขาก็ยืนนี่การแสดงออกมันต่างกันแหละจะไอ้คนโตนั่นระดับมหาวิทยาลัยเขาก็รู้แค่ไหว้พระแต่ไอ้ตัวเด็กคนนี้รู้จักกราบพระกราบเป็นด้วยกราบแบบผู้ใหญ่ที่ถูกฝึกมาดีแล้วจะบอกลูกเขาเนี้ยคนนี้เรียบร้อยอย่างเนี้ยเรียนเก่งไม่เหมือนเมื่อก่อนเขากกเข็กแต่กลับมาคนนี้รู้สึกเขาไม่วางใจลูกคนเล็กคนนี้เราก็เห็นไม่ต้องอวดเราก็รู้ว่าเด็กเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการไปฝึกปฏิบัติธรรม เป็นไปได้ธรรมะอันนี้ เขาไม่มีมารยาทเร็วๆแล้วจะมาพูดกับโชคโคกคากบังคับเอาเงินเท่านั้นเท่านี้กับพ่อแม่ไม่มีเอามานะ50บาทไม่พอเอาร้อยหนึ่งยื้อแย่งเนี่ยเด็กที่ไม่ได้ฝึกมาก็จะเป็นคนที่ลุกหลานพ่อแม่เขี้ยวเข็นพ่อแม่ให้ได้ดังใจจะเอาอะไรก็ขู่ตะคอกเอาโดยไม่มีมารยาทพ่อแม่ก็ต้องตามใจลูกถือว่าเป็นลูกไอ้ลูกก็ถือว่ามันเป็นลูกทำได้แต่ถ้าหากว่ามันเป็นลูกที่ประเภทที่เขาได้ศึกษาอบรมมาแบบมีมารยาทดีอย่างเงี้ยจะเอาอะไรก็ยกมือไหว้ขอไม่ให้ก็นิ่งเฉยถ้าให้ก็ดีใจหรือว่ายอมรับกราบไหว้แสดงไม่ได้ลุกหลานพ่อแม่ไม่ได้เป็นนายของพ่อแม่ถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นทาสพ่อแม่ไม่ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้พ่อให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ให้มากก็ได้ให้น้อยก็ได้ไม่ให้เลยก็ได้เมื่อเขามีธรรมะเขาก็คิดอย่างนี้เขาจะไม่ลุกหลานพ่อแม่ให้เดือดร้อนใจบางคนไม่มีก็ต้องหามาได้เขาลุกตั้งราคามาแล้วว่าจะต้องเอาเท่านั้นนะเดือนนี้จะต้องเอาเท่านี้นะจะเอารองเท้าชุดนี้เอาเสื้อชุดนี้เอากระเป๋าอย่างนี้ตั้งราคาแม่พ่อมาแล้วพ่อแม่จนๆก็ต้องหาให้ไอ้ถ้ารวยก็ไม่เป็นไรแต่รวยมันก็เกินตัวเพราะเด็กเราเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าเราเลี้ยงลูกด้วยเงินเลี้ยงลูกด้วยวัตถุเลี้ยงลูกไม่มีศีลธรรมก็มาฆ่าพ่อตัวเองที่มาฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองตีพ่อตัวแม่เพราะเลี้ยงไม่มีศีลธรรมไม่ได้อบรมความเมตตาเป็นหลักจิตของเขาเล่าร้อนเขาขี้โกรธลูกขี้โกรธอบรมไม่ได้เราต้องอบรมลูกเราไม่ให้ขี้โกรธลูกขี้โกรธลูกใจน้อยลูกแสนงอนนี่ต้องอบรมให้เขาเป็นเหตุผลให้เขาเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่มาถึงอะไรก็จะโกรธโกรธกันมาตั้งกี่ชาติล่ะใช่ไหมเราเป็นข้าเป็นหนี้อะไรกันทำไมเกิดมาแล้วโหเราต้องยอมลูกทุกอย่างหรือทำไมต้องโกรธเราไม่ผิดอะไรเลยปุ้มทองคลอดเลยเขามาด้วยซ้ำไปเลี้ยงเข้ามาป้อนข้าวป้อนน้ำมาให้รอดตายเช็ดขี้เช็ดเยอะแล้วโตมันจะมาโกรธฉันทำไมฉันสิมันน่าโกรธแกฉันเจ็บปวดเพราะแกตั้งเยอะใช่ไหมพ่อแม่สิน่าโกรธลูกแม่มึงทำให้กูเสียผู้เสียคนเนี่ยลำบากลำบนเพราะลูกแต่ไอ้ลูก
บริสุทธิ์ผุดผ่องกลับมาโกรธพ่อแม่เลี้ยงให้ลูกบริสุทธิ์ผุดผ่องกลับมาโกรธพ่อแม่กลับมาเป็นเจ้านายพ่อแม่นี่ถ้าลูกมีธรรมะจะเป็นอย่างนี้หรือก็ไม่เป็นฉะนั้นเราจึงต้องนำพากันมาสู่ธรรมะสู่ความร่มเย็นทางใจลูกจะได้ไม่เป็นนายพ่อแม่พ่อแม่จะได้เป็นนายลูกเลี้ยงลูกด้วยธรรมะลูกจะเป็นบ่าวพ่อแม่แต่เลี้ยงลูกด้วยเงินด้วยวัตถุเจริญด้วยโลกาภิวัตเนี่ยลูกจะเป็นนายพ่อแม่วงจรอันนี้มันเสียไปแล้ววงจรอันนี้เป็นวงจรใหม่ที่เราต้องแก้วงจรนี้ด้วยศีลธรรม

วงจรที่เขาเข้าหาศีลธรรมเป็นวงจรที่ว่านอนสอนง่ายเป็นวงจรที่ถ่ายทอดกันมาด้วยความกตัญญูรู้คุณลูกเป็นทาสพ่อแม่สมัยก่อนสมัยนี้เป็นวงจรที่ลูกเป็นนายพ่อแม่สามีเป็นนายภรรยาภรรยาเป็นนายสามีไม่ใช่เพื่อนซะแล้วไม่ใช่เป็นคนที่เข้ามาพึ่งพาอาศัยเขาด้วยจิตใจที่ดีฉะนั้นจึงมองเห็นว่าธรรมะเนี่ยจำเป็นต้องปฏิบัติเราต้องแก้จิตเราไอ้จิตที่โมโหโทโสไอ้จิตที่กระโชกโคกห้างไอ้จิตที่จะเอาอะไรให้ได้อย่างใจไม่ได้จิตอย่างนี้มันเอาไปใช้กับใครก็ไม่ได้เราใช้กับพ่อแม่ต่อไปพอเรามีลูกลูกมันก็ใช้กับเราแต่ถ้าเราใช้จิตที่เย็นที่มีแต่ความเมตตาให้แก่พ่อแม่เนี่ยให้ความรักให้ความเอ็นดูให้ความสงสารกับพ่อแม่เนี่ยต่อไปมันก็เป็นวงจรพอเรามีลูกมีเต้าลูกก็ใช้กับเราดีๆเราจะไม่สุขใจเลยแต่นี่มันเป็นวัฒนธรรมที่พวกเราเอาจิตใจที่ไร้ศีลธรรมไร้คุณธรรมมาใช้กันในนี้มันเป็นวงจรก็ทำเป็นวงจรหลายแหล่งหรือเรียกเป็นวงจรอุบาทไปที่จะสืบทอดกันทางที่ใส่อารมณ์ฉะนั้นคนที่ให้พ่อแม่เนี่ยเขาเรียกว่าทำเป็นบุคคลที่ให้เนี่ยจะได้การตอบแทนการพ่อแม่ที่ให้ลูกเนี่ยเป็นการให้คือลูกเนี่ยเป็นการใช้หนี้เก่าหรือว่าให้ไปด้วยความผูกพันแต่ที่จริงถ้าลูกเอามาจากพ่อแม่เนี่ยก็ถือเป็นการเหมือนไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาที่มันไม่หมดดอกไม่หมดหนี้แต่ถ้าลูกคนไหนให้พ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นชันชัยหนี้ตอบแทนฉะนั้นการอยู่ด้วยกันเนี่ยจำเป็นต้องพัฒนาจิตใจเราต้องสอนลูกต้องอบรมลูกเราครอบครัวเราให้อยู่เย็นเป็นสุขการกราบพระไหว้พระหายไปไหนการกราบพระไหว้พระการอ่อนน้อมถ่อมตนการไหว้กราบกันเนี่ยอันนี้จะหายไปไหนไม่ได้ถ้าหายไปแล้วก็คือว่าวงจรนี้เสียแล้วคนเราก็จะไม่มีความเคารพกันจะไม่มีการรู้รักสามัคคีกันเลยดังนั้นเราจึงชักชวนกันมาทำสมาธิการทำสมาธินี่เปลี่ยนใจคนได้จากคนที่เคยใช้อารมณ์รุนแรงกับครอบครัวตัวเองกับหมู่ญาติตัวเองก็จะรู้จักสงบไม่ใช้อารมณ์ทำใจนี่ทำยากนะเราต้องมาฝึกไอ้จริตนิสัยคนเรามันออกมาแล้วว่าจะทำอะไรทำตามใจตัวเองจะพูดอะไรก็พูดไม่เกรงใจใครการกราบพระไหว้พระหายไปไหนการกราบพระไหว้พระการอ่อนน้อมถ่อมตนการไหว้กราบกันเนี่ยอันนี้จะหายไปไหนไม่ได้ถ้าหายไปแล้วก็คือว่าวงจรนี้เสียแล้วคนเราก็จะไม่มีความเคารพกันจะไม่มีการรู้รักสามัคคีกันเลยดังนั้นเราจึงชักชวนกันมาทำสมาธิการทำสมาธินี่เปลี่ยนใจคนได้จากคนที่เคยใช้อารมณ์รุนแรงกับครอบครัวตัวเองกับหมู่ญาติตัวเองก็จะรู้จักสงบไม่ใช้อารมณ์ทำใจนี่ทำยากนะเราต้องมาฝึกไอ้จริตนิสัยคนเรามันออกมาแล้วว่าจะทำอะไรทำตามใจตัวเองจะพูดอะไรก็พูดไม่เกรงใจใครยิ่งคนใกล้ชิดเนี่ยไม่ถนอมน้ำใจเลยจะว่าอะไรก็ว่าจะพูดอะไรก็พูดใช้อารมณ์รุนแรงตลอดซึ่งทางที่จริงเราอยู่ด้วยกันเราต้องเกรงใจกันต้องเคารพกันเกลียดกันเราต้องให้เกียรติพ่อแม่ว่าพ่อแม่นี่คือผู้มีพระคุณกับเราเหมือนกับพระเนี่ยให้เกียรติครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตเราได้เลยว่าท่านให้ความรู้กับเราเคารพหรือพระที่บวชก่อนเราเคารพคล้ายๆว่าให้เกียรติให้ความเคารพมันมีหมู่อยู่ในหมู่สังคมของพระผู้มีศีลเท่านั้นเองแต่ถ้าครอบครัวนี่เอาไปใช้นะบางคน

วชศึกไปแล้วไปใช้เนี่ยเขาจะดีมากเขามาบวชแล้วเขาได้ความเคารพเนี่ยไปใช้เขาก็ไปทำกับพ่อแม่พี่น้องกับครอบครัวเขาจะเป็นคนที่ทำให้ครอบครัวเขามีความสุขมากเขามีคุณสมบัติผู้ดีติดตัวไปมีความเกรงอกเกรงใจกลัวว่าพูดไปแล้วคนที่ฟังจะเป็นทุกข์ขอเขาไม่ได้ขอให้เขามีทุกข์ขอให้เขามีสุขอยู่ด้วยกันเนี่ยขอให้เขามีสุขนะขออะไรก็ขอให้เขามีสุขขอให้พ่อแม่มีสุขขอให้พี่น้องมีสุขขอให้เพื่อนบ้านมีสุขมันต้องขอให้กันมีสุขขอไม่ใช่ขอมีทุกข์อ้าวอย่างลูกมาขอเงินขออะไรพ่อแม่เนี่ยขอให้พ่อแม่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่เคยขอพ่อแม่เป็นสุขเลยไม่เคยให้ผ่อนพ่อแม่เลยจะให้ได้ดังใจพ่อแม่ก็เป็นทุกข์กลัวลูกจะรุนแรงกลัวลูกจะหนีกลัวลูกจะเป็นโน่นเป็นนี่ขอเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยมีลูกคนไหนไหมที่ขอให้พ่อแม่เป็นสุขยังไม่มีเลยน้อยคนที่ขอให้พ่อแม่เป็นสุขคนไหนที่ขอให้พ่อแม่เป็นสุขลูกคนนั้นเป็นลูกปิยบุตรลูกประเสริฐเขาจะเลี้ยงพ่อแม่เขาจะสนับสนุนพ่อแม่ให้เจริญลูกอย่างเงี้ยถ้าใครมีไว้เป็นสุขมากขอให้พ่อแม่เป็นสุขขอให้เพื่อนเป็นสุขก็มีขอไปให้เพื่อนขอพ่อแม่ไปให้เพื่อนเป็นสุขทำไม่ได้เดี๋ยวอายเพื่อนทำไม่ได้เพื่อนจะไม่มีไม่ไปอวดเพื่อนขอให้เพื่อนเป็นสุขขอจากพ่อแม่เป็นทุกข์แต่ให้เพื่อนเป็นสุขไม่มีเยอะเพราะอะไรเพราะลูกเราไม่สามารถจะดึงรั้งมาอบรมจิตที่ละเอียดอ่อนได้ลูกเราจิตไม่ละเอียดอ่อนคนที่จิตไม่ละเอียดอ่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่หยาบกระด้างเขาเรียกไม่มีอารมณ์โรแมนติกไม่มีอารมณ์สุนทรีอยู่กับใครก็หยาบคายคนที่ไม่มีธรรมะนี่หยาบคายพูดจาเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ลูกก็เป็นใหญ่กับพ่อแม่ถ้าเป็นสามีภรรยาก็เป็นใหญ่กับทั้งบ้านคนเราถ้ามาฝึกธรรมะจิตมันละเอียดอ่อนความเมตตาความสงสารความรักใคร่มันเกิดขึ้นความเห็นอกเห็นใจคือจะขออะไรก็ขอให้เขาเป็นสุขถ้าไม่เป็นสุขไม่เอาบางคนที่มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนนะจะกินอะไรเนี่ยยังไม่กินเกินคนอื่นเลยขนมแบ่งกันคนละครึ่งเนี่ยไอ้ครึ่งน้อยตัวเองเอาไอ้ครึ่งมากให้คนอื่นกลัวคนอื่นเขาจะเป็นทุกข์นั่นแหละขอให้คนอื่นเป็นสุขแต่คนที่เห็นแก่ตัวนะไอ้ส่วนมากฉันต้องเอาแบ่งอะไรกับพ่อแม่กับพี่กับน้องไอ้ส่วนมากฉันต้องเอากลัวเสียเปรียบดูนิสัยคนไม่ยากกับดูของแบ่งเนี่ยเราจะคบคนเนี่ยคบกันดูตอนแบ่งของเนี่ยแบ่งของกินแบ่งของใช้ถ้าคนไหนจะเอาเปรียบคนนั้นน่ะครบไม่ได้นะคนไหนครบไม่ได้แบ่งของเอามากกว่าตัวเองเนี่ยเพื่อนคนนั้นก็ดีสามีคนนั้นก็ดีภรรยาคนนั้นก็ดีลูกคนนั้นก็ดีเราจะไม่ได้พึ่งเขาหรอกพอตอนแบ่งของกินแค่ขนมห่อเดียวเนี่ยเขาเอามากกว่าเราเนี่ยเรารู้แล้วว่าคนนี้พึ่งไม่ได้นี่วัดน้ำใจกันแต่ถ้าลูกคนไหนเพื่อนคนไหนแบ่งของแล้วให้เอาเถอะส่วนแบ่งที่มากๆให้คนนั้นให้คนอื่นตัวเองเท่าไหร่ก็ได้คนนั้นพึ่งได้คนนั้นมีจิตใจละเอียดอ่อนที่มีคุณธรรมนั่นแหละคนมีคุณธรรมเราจะหาคนมีคุณธรรมนี่ทดลองตรงนี้ก็ได้คนไหนไม่มีคุณธรรมไม่รู้เลยเวลาแบ่งอะไรนี่จะเอาเปรียบคนอื่นคนนั้นไม่มีคุณธรรมอยากได้มากใช่ไหมเราไม่ต้องวัดกันตรงไหนโยมวัดกันตรงเนี้ยว่าใครที่คบกับเราอยากได้ของเรามากหรืออยากให้เรามากเอาของเนี้ยเราจะเขาบอกว่าคนเราเดินทางกันเข้าป่าเข้าดงเดินทางไกลกันแล้วจะรู้จักนิสัยกันถ้าเดินทางระยะสั้นนี่ไม่รู้นะถ้าเราอยากจะรู้จักใครสักคนเนี้ยไปให้ลำบากมีเงินให้น้อยๆอย่าเอาเงินไปมากบางทีว่าไปเที่ยวเชียงใหม่อะเรามีเงินไปจำกัดระวังแผนมีเงินให้น้อยแล้วก็ไปเที่ยวกันขึ้นรถไฟขึ้นรถเมล์ลำบากอดๆอยากๆเราจะรู้เลยว่าคนนี้คบได้ไม่ได้ค
คนนี้คบได้ไม่ได้เดี๋ยวออกมาเลยคนคบไม่ได้เนี่ยแสดงออกเลยเอาเปรียบไปตลอดกินก็จะกินให้มากบ่นจู้จี้จะทำไมลำบากทำไมอย่างนั้นจะเรียกร้องแต่ความสะดวกสบายกับเราตลอดอะไรก็ไม่เพียงพอเรารู้เลยว่าคนนี้คบกันไม่ได้แต่ถ้าเราคบกันแค่เที่ยวไปดูหนังดูละครเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคนคนนี้คบได้ไม่ได้เลี้ยงข้าวมือสมือคนที่คบกันได้ต้องเดินทางไกลด้วยกันลำบากด้วยกันเราจะรู้ว่าคนไหนที่เสียสละเพื่อเราเนี่ยไม่เอาเปรียบเราคนนั้นคบได้บางคนเดินทางกันทีเดียวไม่คบกันตลอดชีวิตเลยเพราะไปเห็นใจกันตอนลำบากนั่นเองดังนั้นคนเราจะคบกันต้องเจอกันตอนเดินทางไกลคบกันยามลำบากเขาไม่หนีจากเราเขาเสียสละเพื่อเราคนนั้นคบได้ตลอดชีวิตเหมือนเราไปกับแม่เราเนี่ยจะไปลำบากไงแม่จะซื้อให้เรากินตลอดกลัวลูกจะหิวอย่างนี้เราไม่ต้องทดลองฮะไปกับแม่เรานี่รู้เลยว่าเราไม่อดไปกับพ่อกับแม่เนี่ยแต่ไปกับเพื่อนหรือกับคนอื่นที่เรายังไม่รู้ใจเนี่ยเราต้องใช้การลำบากเป็นเครื่องทดสอบคบกันอย่างนี้เขาไม่มีอะไรทดสอบเป็นหลักใช่ไหมเขาดูกันที่หน้าตาอย่างเดียวดูกันที่การชดระยะสั้นคนสมัยก่อนเขามีศีลธรรมเขาถึงว่าอดตายเขาไม่ทิ้งศีลธรรมน้ำใจสำคัญกว่าตอนนี้เขาไม่คนสมัยนี้ก็ถือว่าวัตถุสำคัญกว่าขอฉันสะดวกสบายฉันถึงจะอยู่ได้น้ำใจมาที่หลังนี่มันสูญหายไปแล้วจะทำไงคุณธรรมวัฒนธรรมจิตใจพวกนี้สูญหายได้เราจะทำไงมันก็หมดไปจากโลกนี้แล้วเราจะหาคนจริงใจกับเราได้ยังไงจะหาคนที่มาอยู่กับเราด้วยการเสียสละด้วยกันได้ยังไงสังคมมันก็แคบลงสิถ้าเราสร้างสังคมอย่างนี้เราก็จะอยู่อย่างเดียวดายเราต้องเรียกร้องกลับคืนมาเรียกร้องศีลธรรมกลับคืนมาการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องหัวใจหลักการให้ทานการตักบาตรทำบุญการเข้าวัดถือศีลฟังธรรมเป็นหัวใจหลักที่จะพัฒนาครอบครัวเราให้อยู่กันอย่างรู้รักสามัคคีมีความสุขได้จำเป็นต้องพัฒนาถึงว่าพอเราไปเห็นพม่าเนี่ยอ๋อเขามีส่วนดีตรงนี้เขามีวัดกรรมฐานเด็กเขาจะไปเข้ากรรมฐานทุกคนจะรู้เรื่องกรรมฐานเขารู้ว่าถ้าไปที่นั่นแล้วกลับมาคือปัญหาหมดพวกไปพวกสิงคโปร์ไปมาเลเซียไปพวกฝรั่งก็ไปกันเยอะนะไปพม่าไปเข้ากรรมฐานกันคนอินเดียก็มาเข้ากันพม่านี่มีคนไปเข้ากรรมฐานรู้ว่าไปเข้ากรรมฐานออกมาแล้วมันแก้ปัญหาทุกอย่างสิ่งใดมันไม่รู้รู้สิ่งใดไม่เห็นคล้ายๆว่าตัวเองไปเปิดพระไตรปิฎกดูหรือเปิดโลกกว้างอีกแบบหนึ่งไอ้ถ้ารู้แบบโลกนี้มันก็รู้แค่นี้แต่พอไปรู้ธรรมนั้นมันรู้ลึกซึ้งกว่าที่จะนำความสุขมาใช้ในครอบครัวได้เขาก็เจริญตรงนี้นะโยมใช่เขาไม่เจริญวัตถุหรอกแต่เขาเจริญเรื่องกรรมฐานอย่างที่วัดมหาธาตุยังไปเรียนเข้ามาตั้ง10-20กว่าปีเลยมั้งที่ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอเหยียบหนอยุบหนอนี่แหละไปเอากรรมฐานลำดับญาณมาจากพม่าที่มาสอนวัดมหาธาตุมาสอนกันโด่งดังทุกวันเนี่ยที่คุณแม่สิริอะไรใจสอนเนี่ยฮะทีนี้มีด็อกเตอร์มีพวกนักรู้ทั้งหลายมานั่งกันเยอะเขาไปเอามาจากพม่านะฮะแสดงว่าทางพม่าเขายังมีหลักการสอนคนดีอยู่ในเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยในเรื่องการเมืองเราไม่พูดฉะนั้นเราจึงเป็นว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยคนเรามีกรรมฐานตื่นขึ้นมาก็ต้องมองตัวเองพิจารณาตัวเองว่าเราใจเราเป็นยังไงอารมณ์เราดีไหมเราจะให้คนมีความสุขทั้งวันได้ไหมวันนี้เราไม่มีอะไรให้ใครใจเราดีเราก็ต้องมีดีให้คนอื่นแต่ถ้าตื่นขึ้นมาหรือเราทำงานถ้าใจเราไม่ดีไอ้ตัวใจไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวก็พูดไม่ดีเดี๋ยวก็คิดไม่ดีเดี๋ยวก็ทำหน้าไม่ดีเดี๋ยวก็ใส่ให้คนอื่นเป็นทุกข์แต่นั้นจึงว่าดูตรงใจตัวเองว่าใจดีแล้วอะไรก็จะดีออกมาลูกใจดีแม่ใจดีพ่อใจดีเพื่อนใจดีมันจะดีให้กันเป็นสุข
คนที่มันเป็นทุกข์มีปัญหาทุกวันเนี่ยเพราะตื่นขึ้นมาใจมันไม่ดีกินใจไม่ดีทำงานใจไม่ดีเพราะจิตใจไม่ดีอะไรมันก็จะออกมารุนแรงโตตอบกันรุนแรงมึงก็ไม่ดีกูก็ไม่ดีแรงกันไปแรงกันมาก็กลายเป็นวิวาทะหาความสามัคคีในบ้านไม่ได้เพราะอะไรลูกจึงฆ่าพ่อไม่ใช่สาเหตุใดเลยไม่ใช่ลึกลับเลยจากการที่ชีวิตเริ่มต้นตัวเองไม่ได้ให้ความดีด้านศีลธรรมกับลูกขาดตรงนี้เองอะการศึกษาอะไรเขาก็มีทุกอย่างไปเรียนมันฉันเป็นเมืองนอกเมืองนาแต่เขาขาดใจที่ดีให้ลูกเขาขาดตรงนี้เองแต่ถ้าใครอยากรวยเป็นอย่างนี้นะต่อไปก็จะได้รับผลกรรมอย่างนี้เขายัดเยียดวัตถุให้ลูกเขาขาดจิตใจที่ดีขาดศีลธรรมขาดความเอื้ออาทรเรื่องกรุณาเมตตาเขาไม่มีคนเราเมื่อไม่สอนกรุณาเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตใจของลูกแล้วเนี่ยตัวเองไม่มีลูกก็ไม่มีแล้วมันผลออกมาคืออะไรมาทำร้ายตัวเองเงินช่วยได้ไหมเงินเนี่ยเป็นตัวเชื้อไฟเลยเป็นตัวเชื้อไฟหรือเป็นตัวน้ำมันราดรถให้ลูกเนี่ยทำร้ายพ่อแม่มากขึ้นทุกวันเพราะไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำใจไม่ลึกซึ้งอ่านใจลูกไม่ออกฉะนั้นเราจำเป็นนะโยมศีลธรรมเนี่ยกินไม่หมดอยู่ชั่วลูกชั่วหลานเป็นที่กินกันไม่หมดรวยไม่หมดไม่จนเนี่ยศีลธรรมนี่เงินทองนี่รวยแล้วเดี๋ยวก็จนถ้าขาดศีลธรรมตอนนี้คนเราไม่มีปัญญาก็มองไม่เห็นว่าเราจำเป็นจะต้องเอามาใช้กันหรือเปล่าธรรมะข้อนี้จำเป็นเหลือเกินโยมการประพฤติปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปรอแก่รอตายการฟังธรรมะไม่ต้องไปรอแก่รอตายการตักบาตรทำบุญรักษาศีลไม่ต้องไปรอแก่รอตายต้องทำให้ใจเราดีนั่นแหละทำให้ใจเราดีทุกวันนั่นแหละคือนั่นแหละศีลธรรมละนั่นแหละสำคัญมากให้ใจเราเย็นใจเราดีเรามีเป็นผู้ให้อยู่กับใครแล้วให้ความสุขเขาได้นั่นแหละศีลธรรมถ้าอยู่ที่ไหนแล้วเรามีทุกข์แล้วให้คนอื่นเป็นทุกข์ไม่ใช่ศีลธรรมตอนนี้เราต้องแสวงหาศีลธรรมแล้วเพื่อจะให้คนที่เราอยู่เป็นสุขเราเองเราก็เป็นสุขถ้ามันยังไม่มีเราก็ต้องวิ่งมาหาธรรมะมาศึกษาธรรมะทำไงจะให้ใจเราเยือกเย็นยอมรับได้มันก็จะมีความสุขกันในสมบูรณ์ขึ้นมาไอ้วงจรชีวิตที่มัน40ปีเนี่ยมันไม่เดือดร้อนคนมันใจเย็นคนมันสงบกันเยอะแต่ไอ้วงจรรุ่นใหม่รุ่นลูกรุ่นหลานเราเนี่ยเป็นวงจรที่ดิ้นหล่นเล่าร้อนมากมันจะไม่รู้จักคำว่าพ่อว่าแม่กันแล้วไม่รู้จักคำว่าบุญบาปบุญคุณโทษมันจะลุกลามกันซะจนเหยียบย่ำก็จะเจนไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งกันไม่มีอะไรเป็นหลักสมัยก่อนสอนลูกไม่ให้คิดอย่าคิดเลยไม่ต้องคิดมากกับลูกตั้งใจทำมาหากินไปตั้งใจร่ำเรียนไปอย่าคิดอะไรมากเลยเราเป็นเด็กไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกทำตามหน้าที่ของลูกที่ดีเขาสอนไม่ให้ลูกคิดมากออกมาไอ้ลูกมันก็ไม่คิดมากจิตมันก็ว่างจิตมันก็เป็นบุญกุศลมันก็รู้จักกตัญญูรู้คุณรู้จักบาปบุญจิตเพราะจิตลูกเราไม่คิดมากแต่ทำไมนี้บอกถ้าไม่คิดเราโง่ต้องคิดสอนลูกให้คิดเป็นการสอนเด็กให้คิดเป็นนั่นน่ะคือสอนเด็กให้โลภโกรธหลงเต็มหัวใจต่อไปเด็กจะไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษจะรู้แต่วิชาการปฏิบัติศีลธรรมจะหมดไปพอคิดแต่เข้าเราเป็นคนนอนไม่หลับเหมือนกับฝรั่งทุกวันเนี้ยฝรั่งเขาสอนให้คิดทุกไปถามฝรั่งทุกคนเนี้ยจะเป็นคนคิดไม่หยุดเขาบอกเขาสอนผิดมาตั้งแต่เล็กเลยไปโรงเรียนครูก็สอนผิดไปที่บ้านพ่อแม่ก็สอนผิดสอนให้ลูกคิดสอนให้เด็กคิดทุกวันนี้กลายเป็นว่าฝรั่งบางคนเนี้ยคิดไม่หยุดต้องหาสมาธิ
ต้องวิ่งทิ้งบ้านทิ้งเมืองไปหาความสงบเพราะอยากจะหยุดความคิดตัวเองเพราะคิดเกิน

ไปคิดไม่อยู่ในโลกนี้แล้วคิดไปอยู่โลกอังคารนั่นเลยคิดไปไหนแต่คิดเกินกว่าเหตุอย่างคนไทยเราก็คิดเข้าวัดคิดถือศีลคิดฟังธรรมคิดปฏิบัติธรรมคิดสร้างวัดสร้างวาคิดอย่างนี้มันก็สบายใจแต่ฝรั่งเขาไม่ได้สอนให้คิดเข้าอย่างนี้คิดสร้างโลกคิดมากใหญ่เลยกลัวจะโง่ที่สุดเป็นความผิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนให้คิดพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้คิดนะสอนให้จิตว่างเลยจะเป็นปัญญาทำอะไรให้จิตว่างจะเป็นปัญญาโอ้จะเชื่อพุทธเจ้าดีเชื่อนักวิทยาศาสตร์ดีมันต้องเจอกันครึ่งทางคิดได้แต่ปล่อยวางได้คิดแต่ต้องปล่อยวางได้ถ้าคิดแล้วปล่อยวางไม่ได้ทุกตายเลยแสดงว่าพุทธเจ้าสอนถูกนักวิทยาศาสตร์สอนผิดแล้วคิดแล้วปล่อยวางไม่ได้ก็เป็นโรคจิตกันต้องเยอะเป็นโรคประสาทกันฉะนั้นการคิดเนี่ยพุทธเจ้าสอนว่าให้วางจิตเป็นหนึ่งให้ทำเป็นจิตเป็นอุเบกขาอะไรมันจะเกิดมันก็รู้หมดอะไรจะเกิดให้รู้หมดแต่ไม่เก็บเอามาคิดรู้แต่ไม่เก็บมาคิดกลับเป็นปัญญามันเป็นเรื่องกลไกของความคิดมันเป็นกลไกของวิญญาณมันเป็นกลไกของธรรมะซึ่งเราต้องศึกษาธรรมะจึงจะรู้เรื่องอย่างนี้ว่าคิดผิดหรือคิดถูกคิดดีหรือคิดไม่คิดดีถ้าเราไม่เข้าถึงความสงบเราจะไม่เข้าใจเลยที่พุทธเจ้าท่านสอน ฉะนั้นเราจึงชักชวนกันมาทำสมาธิชักชวนกันมาปฏิบัติธรรมเพราะมันไม่มีอะไรจะมาอธิบายกันแล้วนะไม่มีอะไรจะมาปฏิบัติมาชักจูงกันนอกจากนี้แหละทุกคนอยากจะรู้ให้เข้าใจในชีวิตเข้าใจในวิถีความรู้สึกตัวเองที่ดีต้องมาปฏิบัติธรรมแหละต้องมาศึกษาสมาธิคณิจสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิฌานต้องทำฌานทำจิตให้เป็นหนึ่งตรงนี้มันจึงจะตอบให้แก่เราทุกคนเพราะไม่งั้นไม่รู้แน่นอนทำทุกคนไม่รู้จักคำว่าสงบถึงจะไปฟังธรรมปฏิบัติธรรมอธิบายไงก็ไม่ลึกซึ้งเท่ากับตัวเองมีสมาธิฟังธรรมปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จตรงนี้นะพุทธเจ้าท่านสำเร็จด้วยศีลสมาธิปัญญาคือท่านทำฌานได้ทำสมาธิได้สงบได้ปัญญาท่านจึงได้มาสอนเราได้เนี่ยที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่เราเรียนกันไม่จบเลยแหละแค่จิตท่านว่างนะโยมนะแค่จิตพุทธเจ้าว่างเนี่ยโหธรรมะที่ท่านแสดงมัน 84,000 พระธรรมขันธ์อ่านไม่จบเรียนไม่จบอธิบายไม่หมดเนี่ยนักปราชญ์คนไหนก็ยอมรับว่าลึกซึ้งเกินจริงๆเนี่ยปัญญาพุทธเจ้าเกิดจากจิตว่างเกิดจากไม่คิดตอนท่านเป็นเด็กท่านก็คิดตอนมีครอบครัวท่านก็คิดตอนออกบวชท่านก็คิดคิดอยู่6ปีพอท่านสำเร็จปุ๊บท่านไม่คิดเลยแต่ท่านกลับมีปัญญาในการที่ท่านไม่คิดนี่มันเป็นกลไกที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่พุทธเจ้าธรรมะเป็นของลึกซึ้งไงพอพวกนี้เราไม่เข้าใจเลยคนไม่คิดก็โง่เลยคนปัญญาอ่อนแต่หารู้ไหมว่าเราทำได้หรือยังตรงที่ว่าทำจิตว่างอย่างที่พุทธเจ้าสอนนั้นคนที่จะว่างได้ก็ต้องมีฌานก่อนต้องมีสมาธิจิตเป็นเอตกตาก่อนแล้วเมื่อละเอตกตาแล้วจิตจึงจะว่างเพิกถอนอนันต์แล้วความยึดเป็นตัวเป็นตนแล้วจิตจึงจะว่างตัวว่างเมื่อว่างสว่างสงบแล้วปัญญาจึงจะเกิดลึกที่เราต้องปฏิบัติตามไม่งั้นเราก็เป็นชาวพุทธไม่ได้สิก็สงสัยคำสอนพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้เองเข้าวัดมาแล้วก็สงสัยตาจะแหววยังไงหลับตาไม่ได้สงบไม่ได้สมาธิไม่เกิดก็สงสัยยันตายเลยคนนี้ที่คนพอมันสงสัยของลึกซึ้งเกินไปก็เลยไปเชื่อของง่ายๆไปเชื่อของพิสูจน์ได้เช่นว่าอธิษฐานเอาสิขอเอาสิบ่นเอาสิแล้วจะได้สำเร็จกลายเป็นนั้นคนนั้นไม่ไปรู้หยาบๆซะแล้วไม่รู้ลึกซึ้งซะแล้วไปขอข้างนอกซะแล้วไม่ได้ขอธรรมะที่ให้รู้ละเอียดอ่อน

0: รู้เรื่องความสงบของจิตตัวเองเขาก็เลยไปรู้แต่ข้างนอกก็เลยกลายเป็นไม่รู้จริงไม่รู้ถึงปัญญาเราต้องมาปฏิบัติธรรมนะต้องมาฝึกสมาธิต้องมาเรียนรู้ต้องศึกษาให้ลึกซึ้งการกระทำที่รุนแรงของจิตจะหมดไปพอใจของเราละเอียดอ่อนแล้วสิ่งที่ของที่ดีมีในตัวเราออกไปแล้วคนอยู่ใกล้ๆเราก็จะรับไปเองพ่อแม่ใจดีลูกก็ใจดีพ่อแม่ใจร้ายลูกก็ใจร้ายพ่อแม่ใจบุญลูกก็ใจบุญครูบาอาจารย์มีศีลธรรมลูกศิษย์ก็มีศีลธรรมครูบาอาจารย์ไม่มีศีลธรรมลูกศิษย์ก็ไม่มีศีลธรรมสังคมดีสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีไปเองอันนี้จำเป็นต้องพึ่งธรรมะธรรมะนี่ก็ต้องเป็นหลักปฏิบัติพูดอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติตามแต่มันจึงจะให้ผลมรรคผลจึงเกิดทำไมคนสมัยก่อนถึงฝังพระพุทธเจ้าเข้าใจนะคนไม่ได้อ่านหนังสือทำไมฝังเข้าใจเพราะเขาทำจิตว่างได้เพราะเขาสงบมาจะเกิดฟังอะไรเขาสงบพอใจเขาเย็นเขารับได้ง่ายเพราะจิตเขาไม่ฟุ้งซ่านเขาไม่มีอารมณ์รุนแรงเขาเยือกเย็นพอจึงฟังธรรมะพุทธเจ้ารู้ง่ายเพียงชั่วโมงเดียวก็เป็นพระอรหันต์กันนะคนอย่างนี้รู้มากมายแต่ว่าฟังแล้วไม่สงบพระจิตของเขามารับไม่ได้เขาปรงไม่ตกเขาน้อมเข้ามาหาตัวเองไม่ได้จิตเขาเตลิดไปข้างนอกหมดเขาคิดสับสนจึงจำเป็นเราจะต้องมาศึกษาธรรมะเป็นหัวใจหลักว่าสังคมทุกวันนี้จำเป็นเหลือเกินเพราะสังคมที่ขาดความสงบสังคมที่เร่าร้อนสังคมที่เครียดสังคมที่วุ่นวายจำเป็นทุกคนต้องสร้างฐานของจิตใจทุกคนให้รู้จักคำว่าสงบรู้จักคำว่าให้ทุกคนเป็นสุขก็คือให้ความสงบให้เมตตาให้กรุณาเนื่องที่ในหลวงท่านทำเนี่ยท่านเป็นผู้ให้กำไรก็ผู้ให้ท่านได้กำไรท่านว่างั้นท่านให้แต่ท่านได้กำไรก็จริงอ่ะคนโลภยังขาดทุนคนโลภโมโทสันเก็บเงินไม่ได้ทำทานเลยเนี่ยตายไปก็แบบเป็นผู้สมเฝ้าทรัพย์เอาไปไม่ได้เลยคนโลภมันก็ไม่ได้อะไรไปคนให้กลับได้หมดเลยที่เราให้เนี่ยเป็นของเราหมดนะเป็นสมบัติเราหมดต้องมองอย่างนั้นจึงจะละเอียดอ่อน เอาละธรรมเทศนาก็สมควรเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้พวกนี้เข้าใจบ่นายโยมเข้าใจแล้วทำใจได้บ่ที่พูดนี่ไม่ได้พูดนะให้ไปทำนะให้ลดความรุนแรงนะให้ลดความรุนแรงของตัวเองกับครอบครัวอย่าใช้ความรุนแรงมันเป็นคนที่ไม่มีปัญญานะทำไงเราเป็นคนรุนแรงก็จะทำไงไม่ให้รุนแรงในการตกลงกันจะทำยังไงเราคุยกับพ่อแม่มันรุนแรงจะทำไงไม่ให้ลูกรุนแรงสามีกับภรรยาคุยกันรุนแรงทำไงจะไม่ให้รุนแรงในธรรมะนี่ทำไงจะไปแก้ปัญหาความรุนแรงได้ตรงนี้สำคัญมากโยมอย่างที่ธรรมะที่พูดมาทั้งหมดนะโยมว่าจะเอาอะไรของพ่อแม่ไม่ใช่ไปบังคับให้พ่อแม่ให้ต้องให้พ่อแม่ให้ด้วยความรักความสงสารความเมตตาว่าลูกแม่อยากให้นั่นแม่อยากให้นี่ลูกไม่มีนั่นลูกไม่มีนี่ให้ด้วยความรักความเมตตาไม่ใช่ฉันจะเอาไอ้นั่นนะฉันจะเอาไอ้นี่นะตั้งราคามาเลยต้องให้ฉันนะอย่างนั้นมันไม่ต้องไม่ใช่ธรรมะปกครองบ้านเมืองลูกอย่างนั้นใช้ไม่ได้พ่อแม่สอนลูกอย่างนั้นไม่ได้ถ้าจะรู้จะมาสอนก็ตอนนี้สายซะแล้วเราต้องเริ่มสอนกันมาตั้งแต่เล็กเลยแต่ทุกวันนี้สังคมเราเป็นอย่างนี้แล้วจะทำไงใช่ไหมเราเลี้ยงลูกแบบนี้แล้วทำไงเราเลี้ยงสามีอย่างนี้แล้วทำไงเราเลี้ยงภรรยาแบบนี้แล้วทำไงเราให้กันด้วยความรุนแรงไปแล้วมันจะมีความสุขได้ยังไงครอบครัวไม่เดือดร้อนเลยแต่บ้านเราจะสงบมาแคบๆงันจะสงบประโยมใช่ไหมวัดนี่ยังพอวิ่งหนีกันได้ใช่ไหม ไปอยู่แค่30ตารางวา40ตารางวา50ตารางวาเจอกันทั้งวันแล้วมันไม่รุนแรงตายเลยโยมใช่ไหมไปขังล้าวก็อยู่งั้นน่ะถ้าคือมีความรุนแรงมันจะไงบ้านก็เหมือนล้าวเหมือนล้าวคอกมนุษย์ใช่ไหมนั่นแหละคอกมนุษย์30ตารางวา25ตารางวาบางคนก็มีชั้นเดียวบางคนก็สองชั้นสามชั้นก็หนีไปไหนไม่พ้นหรอกฮะคอกมนุษย์นั่นแหละแล้วถ้าเราไม่เอาศีลธรรมไปใช้กันในบ้านมันก็รุนแรงสิเจอกันทั้งเช้ายันเย็นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะลูกมันจึงได้ฆ่าพ่อเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเนี่ยมันคอกมนุษย์มันไม่มีศีลธรรมล้อมมันไม่มีศีลธรรมล้อมคอกกันนั้นที่มันแคบเกินไปนะโยมไก่เนี่ยมาปล่อยไว้เงี้ยโยมมันไม่ตีกันนะไอ้ไก่ลองไปขังนะสิโยมไปขังสักแข่งเดียวมันจิกกันทั้งวันเลยไปขังมันน่ะไปเอาข้อชีวิตมันแคบๆมันก็กุ้มใจมันจิกกันทั้งวันน่ะไก่ก็ดีหมาก็ดีหมูก็ดีงัวควายก็ดีเราไปขังให้มันไม่มีอิสระแล้วมันจิกกันทะเลาะกันทั้งวันแต่พอปล่อยออกไปนี่มันก็คลายอารมณ์มันไม่เครียดมีธรรมชาติแล้วบ้านเรานี่ก็เหมือนคอกชีวิตใช่ไหมโยมต่างคนต่างมีปากทุกคนน่ะใช่ไหมต่างคนต่างมีมือมีตีนทุกคนต่างคนต่างมีใจทุกคนแล้วไปขังมันก็แคบใจมันไม่เย็นทำไงโยมมันก็ฟุ้งซ่านมันก็กัดกันทั้งวันทะเลาะกันทั้งวันแล้วก็ยิ่งให้อารมณ์รุนแรงนะยิ่งรุนแรงใหญ่เลยพ่อก็รุนแรงเมียก็รุนแรงลูกก็รุนแรงและอะไรจะเกิดขึ้นในสังคมมันก็ไม่มีความเย็นเลยไม่มีความสงบใช่ไหมการแก้ปัญหานี่มันต้องแก้ด้วยความสงบทำไมคนมาวัดจริงใจดีนะโยมก็มันไม่ได้ไปขังอยู่รวมกันนะใช่ไหมมันที่มันมีหลายร้อยตารางวาหลายไร่การปล่อยจิตมันก็สบายฉะนั้นเรามาฝึกตรงที่อย่างนี้เราต้องการเอาธรรมะตรงนี้ไปใช้ในที่แคบยมพอเรากลับบ้านเราไปโดนล้อมคอกน่ะจิตเราจะได้สันโดษจะได้สงบว่าอยู่ตรงไหนก็ได้เราพอใจรักที่จะอยู่อย่างเป็นสุขสงบอยู่กับใครก็ได้เราทำใจได้ใครจะพูดใครจะว่าใครจะบ่นยังไงใครจะนิราเราก็ทำใจได้เอาธรรมะไปใช้ในที่แคบๆได้นั้นใช้ได้ในคอกชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะแล้วบางคนเนี่ยโหต้องหลายคนเนี่ยมีแค่ไม่กี่ตารางวาจะอยู่กันยังไงโยมให้มันสงบสุขมันก็กระทบกระเทือนกันทั้งวันตอนนี้ต้องรู้รักสามัคคีต้องทุกคนให้กันให้เมตตาแล้วทุกคนเข้าใจกันทุกคนมันอภัยกันทุกคนไม่สร้างปัญหาเลยพูดกันแบบระวังใจระวังปากพูดกันแบบเกรงใจใช้ชีวิตกันอย่างทนุถนอมไม่รุนแรงไอ้คนนี้ตื่นมาเปิดหน้าเปิดประตูมาก็โผล่หน้ากันแหละงอแล้วไม่งอรู้กันแรงก็ไม่แรงรู้กันแหละถ้าตื่นมาก็ดีกันพูดจาปราศรัยกันหน้าตาจะสบายใจเพราะมันเห็นกันแล้ว
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: แก่นธรรมจิตของคนเราวกวนเหมือนคนพายเรืออยู่ในอ่างไม่มีอะไรจบสิ้นเมื่อเรารู้จิตเห็นจิตของเราแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาเวลาโกรธก็ห้ามความโกรธได้เวลาคิดอะไรเผลอๆเพลินๆโดยไร้สาระเราก็ตั้งสติกลับมาจิตของเราก็จะระงับความคิดทำให้ใจของเราเย็นสบายไม่วิตกกังวลคนเราที่ทุกข์ทุกวันนี้เพราะไม่ได้รักไม่ได้ห่วงตนเองในใจมัวไปวิตกข้างนอกหมดทุกทั้งหลายของเราไม่ได้ดับเหตุที่ใจเราไม่รู้จักระงับใจเพราะไปวิตกกังวลเสียจนหาเหตุไม่ได้การที่เราไปห่วงไปวิตกกังวลถึงคนอื่นจนมากมาย สุดที่จะระงับได้นี่แหละคือตัวปัญหาจึงนำมาซึ่งความไม่สบายใจทุกวันเมื่อมันเป็นอย่างนี้ต้องมาฝึกภาวนาฝึกเดินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธพุทโธให้ถี่เข้าไว้จนมันหยุดคิดหยุดวิตกกังวลพุทโธจะระงับใจได้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่ถือว่าเราได้หลักปฏิบัติจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้านาสาร

สือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

ต่อมาเขาละทิ้งกองพวกสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลเขาชื่อว่าเป็นอริยสาวกอยู่ในที่แจ้งความจริงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยังห่วงถิ่นคือกามคุณห้าอยู่ตถาคตจึงแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรจงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายอัคคิเวสนะเพราะอริยสาวกเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายได้ตถาคตจึงแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือละถึงภิกษุนั้นละนิวรณ์ห้านี้อันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเป็นเครื่องทอนปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้อคิเวสนะควานช้างฝังเสาตะลุงใหญ่ลงในแผ่นดินล่ามคอช้างป่าไว้อย่างมั่นคงเพื่อแก้ไขปกติของสัตว์ป่าแก้ไขความสับสนของสัตว์ป่าและแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าเพื่อให้ช้างป่านั้นยินดีในแดนบ้านให้เพลิดเพลินในปกติที่มนุษย์ต้องการแม้ฉันใดอริยสาวกก็ฉันนั้นเหมือนกันชื่อว่าผูกใจไว้แล้วกับสติปัฏฐานสี่นี้เพื่อแก้ไขปกติที่ยังผูกพันอยู่กับเรือนแก้ไขความสับสนที่ยังผูกพันอยู่กับเรือนแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจที่ผูกพันอยู่กับเรือนเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานตถาคตจึงแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุเธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เถิดแต่อย่าตรึกถึงวิตกที่เกี่ยวข้องกับกายเลยจงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เถิดจงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เถิดจงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เถิดแต่อย่าตรึกถึงวิตกที่เกี่ยวข้องกับธรรมเลยเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุนั้นย่อมบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิบรรลุตติยฌานบรรลุจตุทฌานอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างและถึงเธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ละถึงรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งาน
ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยญาณรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุนั้นเป็นผู้อดทนคือมีชาติของผู้อดกลั้นต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายต่อถ้อยคำที่กล่าวร้ายถ้อยคำที่ใส่ร้ายต่อทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอันมีในสรีระที่เกิดขึ้นแล้วต่อความไม่สำราญต่อความไม่ชอบใจพอจะฆ่าชีวิตได้ภิกษุนั้นกำจัดราคะโทสะโมหะทั้งปวงและกำจัดกิเลสเพียงดังน้ำฝาดได้แล้วเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอาคิเวสนะถ้าช้างหลวงแก่ที่ควานช้างยังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดล้มลงตายย่อมถึงการนับว่าช้างหลวงแก่ล้มอย่างไม่ได้ฝึกถ้าช้างหลวงรุ่นกลางละถึงถ้าช้างหลวงรุ่นหนุ่มที่ควานช้างยังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดล้มลงย่อมถึงการนับว่าช้างหลวงหนุ่มล้มอย่างไม่ได้ฝึกแม้ฉันใดถ้าภิกษุปูนเถระยังไม่สิ้นอาสวะมรณภาพลงย่อมถึงการนับว่าภิกษุปูนเถระมรณภาพลงอย่างไม่ได้ฝึกถ้าภิกษุปูนมัชฌิมะถ้าภิกษุปูนนวกะยังไม่สิ้นอาสวะมรณภาพลงย่อมถึงการนับว่าภิกษุปูนนวกะมรณภาพลงอย่างไม่ได้ฝึกฉันนั้นเหมือนกันอคิเวสนะถ้าช้างหลวงแก่ที่ควานช้างฝึกดีแล้วหัดดีแล้วล้มลงย่อมถึงการนับว่าช้างหลวงแก่ล้มอย่างฝึกแล้วถ้าช้างหลวงรุ่นกลางถ้าช้างหลวงหนุ่มที่ควานช้างฝึกดีแล้วหัดดีแล้วล้มลงย่อมถึงการนับว่าช้างหลวงหนุ่มล้มอย่างฝึกแล้วแม้ฉันใดถ้าภิกษุปูนเถระผู้สิ้นอาสวะแล้วมรณภาพลงย่อมถึงการนับว่าภิกษุปูนเถระมรณภาพลงอย่างฝึกแล้วถ้าภิกษุปูนมัชฌิมะถ้าภิกษุปูนนวกะผู้เป็นขีณาสกมรณภาพลงย่อมถึงการนับว่าภิกษุปูนนวกะมรณภาพลงอย่างฝึกแล้วฉันนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วอจิรวัตะสมนุตเทศมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลทันตะภูมิสูตรที่5จบ

6. ภูมิชะสูตรว่าด้วยพระภูมิชะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้นเวลาเช้าท่านพระภูมิชะครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังวังของชยเสมราชกุมารแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วลำดับนั้นชยเสนราชกุมารเสด็จเข้าไปหาท่านพระภูมิชะถึงที่อยู่แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วประทับนั่งณที่สมควรชยเสนราชกุมารได้รับสั่งกับท่านพระภูมิชะว่าข้าแต่ท่านพระภูมิชะมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าถ้าแม้ชนทั้งหลายตั้งความหวังแล้วจึงประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ในเรื่องนี้พระศาสดาของท่านพระภูมิชะมีวาทะอย่างไรมีทิฏฐิอย่างไรตรัสสอนไว้อย่างไรท่านพระภูมิชะถวายพระพรว่าพระราชกุมารเรื่องนี้อาตมภาพมิได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเลยแต่เป็นไปได้ที่พระผู้มีพระภาคพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่าถ้าแม้ชนทั้งหลายตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ชนทั้งหลายตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้พระราชกุมารเรื่องนี้อาตมภาพมิได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเลยแต่เป็นไปได้ที่พระผู้มีพระภาคพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้ชยเสนราชกุมารตรัสว่าถ้าพระศาสดาของท่านพระภูมิชะมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ตรัสสอนไว้อย่างนี้พระศาสดาของท่านพระภูมิชะชรอยจะมีความรู้เหนือสมณพราหมณ์ทั้งปวงแน่แท้ลำดับนั้นชยเสนราชกุมารทรงอังคาดท่านพระภูมิชะด้วยภัตตาหารในภาชนะอันเป็นส่วนของพระองค์เองเลยทีเดียว

ครั้งนั้นแลท่านพระภูมิชะกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเมื่อเช้านี้ข้าพระองค์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังวังของชยเสนราชกุมารแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วลำดับนั้นชยเสนราชกุมารเสด็จเข้ามาหาข้าพระองค์แล้วได้ตรัสสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้รับสั่งกับข้าพระองค์ว่าข้าแต่ท่านพระภูมิชะมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าถ้าแม้ชนทั้งหลายตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ในเรื่องนี้พระศาสดาของท่านพระภูมิชะมีวาทะอย่างไรมีทิฏฐิอย่างไรตรัสสอนไว้อย่างไรเมื่อชยเสนราชกุมารรับสั่งอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้ถวายพระพรว่าพระราชกุมารเรื่องนี้อาตมภาพไม่ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเลยแต่เป็นไปได้ที่พระผู้มีพระภาคพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่าถ้าแม้ชนทั้งหลายตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังแล้วจึงประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้เรื่องนี้อาตมภาพไม่ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเลยแต่เป็นไปได้ที่พระผู้มีพระภาคพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้ชยเสนราชกุมารรับสั่งว่าถ้าพระศาสดาของท่านพระภูมิชะผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ตรัสสอนไว้อย่างนี้พระศาสดาของท่านพระภูมิชะชรอยจะมีความรู้เหนือสมณพราหมณ์ทั้งปวงแน่แท้ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วเมื่อพยากรณ์อย่างนี้ชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จชื่อว่าเป็นผู้พูดอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภูมิชะช่างเถิดเธอถูกถามอย่างนั้นแล้วเมื่อพยากรณ์อย่างนั้นชื่อว่าพูดตรงตามที่เรากล่าวไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำเท็จชื่อว่าเป็นผู้พูดอย่างสมเหตุสมผลไม่มีเลยที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้แต่สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นมิจฉาสังกัปปะมีความดำริผิดเป็นมิจฉาวาจามีการเจรจาผิดเป็นมิจฉากัมมันตะมีการงานผิดเป็นมิจฉาอาชีวะมีการเลี้ยงชีพผิดเป็นมิจฉาวายามะมีความเพียรผิดเป็นมิจฉาสติมีความระลึกผิดเป็นมิจฉาสมาธิมีความตั้งใจผิด
ถ้าแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นตั้งความหวังแล้วจึงประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายพวกเขาจึงไม่สามารถบรรลุผลได้ภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการน้ำมันแสวงหาน้ำมันเที่ยวเสาะหาน้ำมันเกลี่ยทรายลงในรางแล้วเอาน้ำพรมไปคั้นไปถ้าแม้บุรุษนั้นตั้งความหวังแล้วเกลี่ยทรายลงในรางเอาน้ำพรมไปคั้นไปเขาก็ไม่สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วเกลี่ยทรายลงไปในรางเอาน้ำพรมไปคั้นไปเขาก็ไม่สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วเกลี่ยทรายลงในรางเอาน้ำพรมไปคั้นไปเขาก็ไม่สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วเกลี่ยทรายลงในรางเอาน้ำพรมไปคั้นไปเขาก็ไม่สามารถได้น้ำมันข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายเขาจึงไม่สามารถได้น้ำมันแม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาสังกัปปะเป็นมิจฉาวาจาเป็นมิจฉากัมมันตะเป็นมิจฉาอาชีวะเป็นมิจฉาวายามะเป็นมิจฉาสติเป็นมิจฉาสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นตั้งความหวังแล้วจึงประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายพวกเขาจึงไม่สามารถบรรลุผลได้เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการนมสดแสวงหานมสดเที่ยวเสาะหานมสดแต่รีดนมสดจากเขาโคแม่ลูกอ่อนถ้าแม้บุรุษนั้นตั้งความหวังแล้วรีดจากเขาโคแม่ลูกอ่อนเขาก็ไม่สามารถได้นมสดถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วรีดจากเขาโคแม่ลูกอ่อนเขาก็ไม่สามารถได้นมสดถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังละถึงถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วรีดเอาจากเขาของโคแม่ลูกอ่อนเขาก็ไม่สามารถได้นมสดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายเขาจึงไม่สามารถได้นมสดแม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นมิจฉาทิฏฐิละถึงเป็นมิจฉาสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายพวกเขาจึงไม่สามารถบรรลุผลได้ภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการเนยข้นแสวงหาเนยข้นเที่ยวเสาะหาเนยข้นเทน้ำลงในอ่างแล้วกวนด้วยเครื่องกวนถ้าแม้บุรุษนั้นตั้งความหวังเทน้ำลงไปในอ่างแล้วกวนด้วยเครื่องกวนเขาก็ไม่สามารถได้เนยข้นถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วละถึงถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม
ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วเทน้ำลงในอ่างแล้วกวนด้วยเครื่องกวนเขาก็ไม่สามารถได้เนยข้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายเขาจึงไม่สามารถได้เนยข้นแม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นมิจฉาทิฏฐิละถึงเป็นมิจฉาสมาธิถ้าแม้สมณะ

พวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นมิจฉาทิฏฐิละถึงเป็นมิจฉาสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นตั้งความหวังแล้วจึงประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วละถึงถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วจึงประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายพวกเขาจึงไม่สามารถบรรลุผลได้เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการไฟแสวงหาไฟเที่ยวเสาะหาไฟจึงเอาไม้สดที่มียางมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟถ้าแม้บุรุษนั้นตั้งความหวังแล้วจึงเอาไม้สดที่มียางมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเขาก็ไม่สามารถได้ไฟถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วละถึงถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วเอาไม้สดที่มียางมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเขาก็ไม่สามารถได้ไฟข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายเขาจึงไม่สามารถได้ไฟแม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นมิจฉาทิฏฐิละถึงเป็นมิจฉาสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายพวกเขาจึงไม่สามารถบรรลุผลได้

ภูมิชะส่วนสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นสัมมาวาจาเป็นสัมมากัมมันตะเป็นสัมมาอาชีวะเป็นสัมมาวายามะเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นตั้งความหวังแล้วจึงประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบคายพวกเขาจึงสามารถบรรลุผลได้ภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการน้ำมันแสวงหาน้ำมันเที่ยวเสาะหาน้ำมันเกลี่ยแป้งงาลงในรางแล้วเอาน้ำพรมไปคั้นไปถ้าแม้บุรุษนั้นตั้งความหวังแล้วเกลี่ยแป้งงาลงในรางเอาน้ำพรมไปคั้นไปเขาก็สามารถได้น้ำมันงาถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วเกลี่ยแป้งงาลงในรางเอาน้ำพรมไปคั้นไปเขาก็สามารถได้น้ำมันงาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบคายเขาจึงสามารถได้น้ำมันงาแม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นสัมมาทิฏฐิละถึงเป็นสัมมาสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นตั้งความหวังแล้วจึงประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะ

ปลายอันแยบคายพวกเขาจึงสามารถบรรลุผลได้เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการนมสดแสวงหานมสดเที่ยวเสาะหานมสดจึงรีดนมสดจากเต้านมของโคแม่ลูกอ่อนถ้าแม้บุรุษนั้นตั้งความหวังแล้วรีดเอาจากเต้านมโคแม่ลูกอ่อนเขาก็สามารถได้นมสดถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วพึงรีดจากเต้านมโคแม่ลูกอ่อนเขาก็สามารถได้นมสดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบคายเขาจึงสามารถได้นมสดแม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นสัมมาทิฏฐิละถึงเป็นสัมมาสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นตั้งความหวังแล้วพึงประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบคายพวกเขาจึงสามารถบรรลุผลได้ภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการเนยข้นแสวงหาเนยข้นเที่ยวเสาะหาเนยข้นเทนมส้มลงในอ่างแล้วกวนด้วยเครื่องกวนถ้าแม้บุรุษนั้นตั้งความหวังแล้วเทนมส้มลงในอ่างพึงกวนด้วยเครื่องกวนเขาก็สามารถได้เนยข้นถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วเทนมส้มลงในอ่างแล้วกวนด้วยเครื่องกวนเขาก็สามารถได้เนยข้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบคายเขาจึงสามารถได้เนยข้นแม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นสัมมาทิฏฐิและถึงเป็นสัมมาสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นตั้งความหวังแล้วจึงประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบคายพวกเขาจึงสามารถบรรลุผลได้เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการไฟแสวงหาไฟเที่ยวเสาะหาไฟจึงเอาไม้แห้งมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟถ้าแม้บุรุษนั้นตั้งความหวังแล้วเอาไม้แห้งมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเขาก็สามารถได้ไฟถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วเอาไม้แห้งมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเขาก็สามารถได้ไฟข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบคายเขาจึงสามารถได้ไฟแม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นสัมมาทิฏฐิละถึงเป็นสัมมาสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบคายพวกเขาจึงสามารถบรรลุผลได้ภูมิชะถ้าเธอพึงอธิบายอุปมาสี่ข้อนี้ให้แจ่มแจ้งแก่ชยเสนราชกุมารได้ชยเสนราชกุมารจะพึงเลื่อมใสเธออย่างน่าอัศจรรย์และชยเสนราชกุมารผู้เลื่อมใสแล้วจะพึงทำอาการของบุคคลผู้เลื่อมใสแก่เธอท่านพระภูมิชะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
เฉพาะข้าพระองค์จักอธิบายอุปมาสี่ข้อนี้อันน่าอัศจรรย์ที่ข้าพระองค์ยังไม่เคยได้สดับมาก่อนให้แจ่มแจ้งแก่ชยเสนราชกุมารเหมือนพระผู้มีพระภาคได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระภูมิชะมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลภูมิชะสูตรที่6จบ

7อนุรุทธสูตรว่าด้วยพระอนุรุทธะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลช่างไม้ชื่อปัญจกังคะเรียกชายคนหนึ่งมาสั่งว่ามาเถิดพ่อมหาจำเริญเธอจงเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่กราบเท้าท่านด้วยเสียงกล้าวตามคำของเราแล้วกราบเรียนอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญช่างไม้ปัญจกังคะกราบเท้าท่านพระอนุรุทธะด้วยเสียงกล้าวแล้วจงกราบเรียนอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญขอท่านพระอนุรุทธะโปรดนับตนเองเป็นรูปที่สี่นิมนต์รับภัตตาหารของช่างไม้ปัญจกังคะในวันพรุ่งนี้และขอพระคุณเจ้าโปรดมาแต่เช้าๆเพราะช่างไม้ปัญจกังคะมีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำทางราชการมากชายคนนั้นรับคำแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่กราบแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบเรียนท่านพระอนุรุทธะว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญช่างไม้ปัญจกังคะกราบเท้าพระคุณท่านด้วยเสียงกล่าวและฝากมากราบเรียนอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญขอท่านพระอนุรุทธะโปรดนับตนเองเป็นรูปที่สี่นิมนต์รับภัตตาหารของช่างไม้ปัญจกังคะในวันพรุ่งนี้และขอพระคุณเจ้าโปรดไปแต่เช้าๆเพราะช่างไม้ปัญจกังคะมีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำทางราชการมากท่านพระอนุรุทธะรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้นเวลาเช้าเมื่อล่วงราตรีนั้นไปท่านพระอนุรุทธะครองผ้าอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปยังที่อยู่ของช่างไม้ปัญจกังคะแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วลำดับนั้นช่างไม้ปัญจกังคะถวายของเคี้ยวของฉันอันประณีตแก่ท่านพระอนุรุทธะจนอิ่มน้ำสำราญด้วยตนเองพอเห็นท่านพระอนุรุทธะฉันเสร็จละมือออกจากบาตรแล้วจึงนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญภิกษุผู้เถระทั้งหลายเข้ามาหากระผมในที่นี้แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าขหบดีท่านจงเจริญเจโตวิมุตติอันหาประมาณมิได้เถิดพระเถระบางรูปกล่าวอย่างนี้ว่าขหบดีท่านจงเจริญเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะเถิดพระคุณเจ้าผู้เจริญทำสองประการนี้คือ 1. เจโตวิมุตติอันหาประมาณมิได้ 2. เจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะมีอัตต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันอย่างไรหรือว่ามีอัตเป็นอันเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นขหบดีถ้าเช่นนั้นท่านนั่นแหละจงทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้แจ่มแจ้งท่านจะได้ปฏิบัติไม่ผิดจากเรื่องนี้พระคุณเจ้าผู้เจริญกระผมมีความเข้าใจอย่างนี้ว่าธรรมเหล่านี้คือ1เจโตวิมุตติอันหาประมาณมิได้ 2. เจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะมีอัตเป็นอันเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นขหบดีทำสองประการนี้คือ 1. เจโตวิมุตติอันหาประมาณมิได้ 2. เจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะมีอัตต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันท่านพึงทราบความต่างกันนั้นโดยวิธีที่ทำเหล่านี้มีอัตต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันโดยเหตุผลต่อ

โตวิมุตติอันหาประมาณมิได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ขหบดีนี้เรียกว่าเจโตวิมุตติอันหาประมาณมิได้

เจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดโคนต้นไม้หนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะภิกษุในพระธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดโคนต้นไม้สองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะภิกษุในพระธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะภิกษุในพระธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านสองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะภิกษุในพระธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดอาณาจักรหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะภิกษุในพระธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดอาณาจักรสองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะภิกษุในพระธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดปัตตภีซึ่งมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะข้าบดีโดยเหตุผลนี้ท่านก็จะทราบความต่างกันนั้นโดยวิธีที่ทำเหล่านี้มีอัตต่างกันและมีพยัญชนะต่างกัน

ขหบดีการเข้าถึงภพนี้มีสี่ประการการเข้าถึงภพสี่ประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งน้อมจิตแผ่กสิณมีแสงสว่างเล็กน้อยเป็นอารมณ์อยู่หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นปริตตาภา 2. น้อมจิตแผ่กสิณมีแสงสว่างหาประมาณมิได้เป็นอารมณ์อยู่หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นอัปปมานาภา 3.น้อมจิตแผ่กสิณมีแสงสว่างเศร้าหมองเป็นอารมณ์อยู่หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นสังกิริฐาภา 4. น้อมจิตแผ่กสิณมีแสงสว่างบริสุทธิ์เป็นอารมณ์อยู่หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นปริสุทธาภาการเข้าถึงภพสี่ประการนี้แล

มีสมัยที่พวกเทพประชุมร่วมกันเทพเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีกายต่างกันแต่มีรัศมีไม่ต่างกันเปรียบเหมือนบุรุษตามประทีปน้ำมันหลายดวงเข้าไปยังเรือนหลังหนึ่งประทีปน้ำมันเหล่านั้นปรากฏมีเปลวต่างกันแต่มีแสงสว่างไม่ต่างกันแม้ฉันใดสมัยที่พวกเทพประชุมร่วมกันก็ฉันนั้นเหมือนกันเทพเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีกายต่างกันแต่มีรัศมีไม่ต่างกันมีสมัยที่พวกเทพแยกกันประชุมเทพเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีกายต่างกันและมีรัศมีต่างกันเปรียบเหมือนบุรุษนำประทีปน้ำมันหลายดวงออกจากเรือนหลังนั้นประทีปน้ำมันเหล่านั้นปรากฏมีเปลวต่างกันและมีแสงสว่างต่างกันแม้ฉันใดสมัยที่พวกเทพแยกกันประชุมก็ฉันนั้นเหมือนกันเทพเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีกายต่างกันและมีรัศมีต่างกันขหบดีเทพเหล่านั้นไม่มีความดำริอย่างนี้เลยว่าสิ่งนี้ของเราทั้งหลายเที่ยงยั่งยืนหรือแน่นอนแต่เทพเหล่านั้นย่อมอภิรมย์ในที่ที่ตนอาศัยอยู่เท่านั้นเปรียบเหมือนแมลงวันที่ติดไปกับหาบหรือตะกร้าย่อมไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าหาบหรือตะกร้านี้ของเราเที่ยงยั่งยืนหรือแน่นอนแต่ว่าแมลงวันเหล่านั้นย่อมอภิรมย์ในที่ที่ตนอาศัยอยู่เท่านั้นแม้ฉันใดเทพเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่มีความคิดอย่างนี้เลยว่าสิ่งนี้ของเราทั้งหลายเที่ยงยั่งยืนหรือแน่นอนแต่เทพเหล่านั้นย่อมอภิรมย์ในที่ที่ตนอาศัยอยู่เท่านั้นเมื่อท่านพระอนุรุทธะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสัพพิยะกัจจานะได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าดีละท่านอนุรุทธะผู้เจริญแต่กระผมมีเรื่องจะขอถามให้ยิ่งขึ้นไปในเรื่องนี้ว่าเทพผู้มีรัศมีทั้งหมดนั้นมีรัศมีเล็กน้อยหรือว่าบรรดาเทพเหล่านั้นมีเทพบางพวกมีรัศมีหาประมาณมิได้ท่านพระอนุรุทธะกล่าวว่าท่านกัจจานะโดยองค์แห่งการเกิดบรรดาเทพเหล่านี้เทพบางพวกมีรัศมีเล็กน้อยแต่เทพบางพวกมีรัศมีหาประมาณมิได้ท่านอนุรุทธะผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทพผู้เกิดในหมู่เทพเดียวกันเหล่านั้นเทพบางพวกมีรัศมีเล็กน้อยแต่เทพบางพวกมีรัศมีหาประมาณมิได้ท่านกัจจานะถ้าเช่นนั้นกระผมจะย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านพึงตอบปัญหานั้นตามที่ท่านพอใจท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดคนต้นไม้หนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหากตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดคนต้นไม้สองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหากตะอยู่บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตตภาวนาอย่างไหนเป็นมหคตะจิตตภาวนายิ่งกว่ากันบรรดาจิตตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปสู่โคนต้นไม้สองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เป็นมหคตะจิตตภาวนายิ่งกว่าขอรับท่านกัจจานะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดโคนต้นไม้สองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่บรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาอย่างไหนเป็นมหคตะจิตภาวนายิ่งกว่ากันบรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เป็นมหคตะจิตภาวนายิ่งกว่าขอรับท่านกัจจานะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านสองหรือ

สามแห่งว่าเป็นแดนมหาคตะอยู่บรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาอย่างไหนเป็นมหาคตะจิตภาวนายิ่งกว่ากันบรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านสองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหาคตะอยู่นี้เป็นมหาคตะจิตภาวนายิ่งกว่าขอรับท่านกัจจานะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านสองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหาคตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาอาณาจักรหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหาคตะอยู่บรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาอย่างไหนเป็นมหาคตะจิตภาวนายิ่งกว่ากันบรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาอาณาจักรหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหาคตะอยู่นี้เป็นมหาคตะจิตภาวนายิ่งกว่าขอรับท่านกัจจานะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาอาณาจักรหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหาคตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาอาณาจักรสองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหาคตะอยู่บรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาอย่างไหนเป็นมหาคตะจิตภาวนายิ่งกว่ากันบรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาอาณาจักรสองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหาคตะอยู่นี้เป็นมหาคตะจิตภาวนายิ่งกว่าขอรับท่านกัจจานะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาอาณาจักรสองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหาคตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาปฐพีมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตอยู่บรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาอย่างไหนเป็นมหาคตะจิตภาวนายิ่งกว่ากันบรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาปฐพีมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตว่าเป็นแดนมหาคตะอยู่นี้เป็นมหาคตะจิตภาวนายิ่งกว่าขอรับท่านกัจจานะนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทพผู้เกิดในหมู่เทพเดียวกันเหล่านั้นบางพวกมีรัศมีเล็กน้อยแต่บางพวกมีรัศมีหาประมาณมิได้

ดีละท่านอนุรุทธะผู้เจริญแต่กระผมมีเรื่องจะขอสอบถามให้ยิ่งขึ้นไปในเรื่องนี้ว่าเทพผู้มีรัศมีทั้งหมดนั้นมีรัศมีเศร้าหมองหรือว่าบรรดาเทพเหล่านั้นมีเทพบางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์ท่านกัจจานะโดยองค์แห่งการเกิดนั้นบรรดาเทพเหล่านี้เทพบางพวกมีรัศมีเศร้าหมองแต่เทพบางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์ท่านอนุรุทธะผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทพผู้เกิดในหมู่เทพเดียวกันเหล่านั้นเทพบางพวกมีรัศมีเศร้าหมองแต่เทพบางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์ท่านกัจจานะถ้าเช่นนั้นกระผมจักทำการเปรียบเทียบแก่ท่านแม้เพราะการเปรียบเทียบวินยูชนบางพวกในโลกนี้จึงรู้ทั่วถึงอัตแห่งภาสิทธิ์ได้เปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ำมันอันบุคคลจุดไฟอยู่แม้น้ำมันก็ไม่บริสุทธิ์แม้ไส้ก็ไม่บริสุทธิ์เพราะน้ำมันและไส้ไม่บริสุทธิ์ประทีปน้ำมันนั้นจึงติดไฟอย่างริบหรี่แม้ฉันใดภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันน้อมจิตแผ่กสิณมีแสงสว่างเศร้าหมองเป็นอารมณ์อยู่ไม่ระงับความชั่วหยาบทางกายให้ดีไม่ถอนถีนมิทะให้ดีไม่กำจัดอุทจจะกุกุจจะให้ดีเพราะไม่ระงับความชั่วหยาบทางกายให้ดีไม่ถอนถีนมิทะให้ดีไม่กำจัดอุทจจะกุกุจจะให้ดีภิกษุนั้นจึงรุ่งเรืองอย่างริบหรี่หลังจากมรณภาพแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับหมู่เทพผู้มีรัศมีเศร้าหมองเปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ำมันอันบุคคลจุดไฟอยู่แม้น้ำมันก็บริสุทธิ์แม้ไส้ก็บริสุทธิ์เพราะน้ำมันและไส้บริสุทธิ์ประทีปน้ำมันนั้นจึงติดไฟอย่างไม่ริบหรี่แม้ฉันใดภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันน้อมจิตแผ่กสิณมีแสงสว่างบริสุทธิ์เป็นอารมณ์อยู่ระงับความชั่วหยาบทางกายให้ดีถอนถีนมิทะให้ดีกำจัดอุทัจจะกุกุจจะให้ดีเพราะระงับความชั่วหยาบทางกายให้ดีถอนถีนมิทะให้ดีและกำจัดอุทัจจะกุกุจจะให้ดีภิกษุนั้นจึงรุ่งเรืองอย่างไม่ริบหรี่หลังจากมรณภาพแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพผู้มีรัศมีบริสุทธิ์ท่านกัจจานะนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทพผู้เกิดในหมู่เทพเดียวกันเหล่านั้นเทพบางพวกมีรัศมีเศร้าหมองแต่เทพบางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์

ื่อท่านพระอนุรุทธะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสัพพิยกัจจานะได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าดีละท่านอนุรุทธะผู้เจริญท่านอนุรุทธะไม่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าเราได้สดับมาแล้วอย่างนี้หรือว่าควรจะเป็นอย่างนี้แต่ท่านอนุรุทธะกล่าวว่าเทพเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นบ้างเทพเหล่านั้นเป็นอย่างนี้บ้างท่านผู้เจริญกระผมนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าท่านอนุรุทธะต้องเคยอยู่ร่วมเคยเจรจาและเคยร่วมสนทนากับเทพเหล่านั้นมาเป็นแน่ท่านกัจจานะท่านกล่าววาจานี้เป็นที่น่าเชื่อถือจริงๆแต่กระผมจักตอบท่านบ้างท่านกัจจานะกระผมเคยอยู่ร่วมเคยเจรจาและเคยร่วมสนทนากับเทพเหล่านั้นมานานแล้วเมื่อท่านพระอนุรุทธะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสัพพิยกัจจานะได้กล่าวกับช่างไม้ปัญจกังคะว่าข้าบดีเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วที่ท่านละเหตุแห่งความสงสัยนั้นเสียได้เราทั้งสองจึงได้ฟังธรรมบรรยายนี้ดังนี้แลอนุรุทธสูตรที่7จบ

8. อุปกิเลสสูตรว่าด้วยอุปกิเลสข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีสมัยนั้นแลภิกษุทั้งหลายในกรุงโกสัมพีเกิดความบาดหมางเกิดการทะเลาะวิวาทถึงกับใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสภิกษุทั้งหลายในกรุงโกสัมพีเกิดความบาดหมางเกิดการทะเลาะเกิดการวิวาทถึงกับใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดอนุเคราะห์เสด็จไปหาภิกษุเหล่านั้นเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าอย่าเลยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าขัดแย้งอย่าวิวาทกันเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นธรรมสามีเจ้าของธรรมโปรดรอก่อนขอพระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏเพราะความบาดหมางการทะเลาะการขัดแย้งและการวิวาทนั่นเองพระพุทธเจ้าค่ะแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าอย่าเลยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าขัดแย้งอย่าวิวาทกันเลยภิกษุรูปนั้นได้กราบทูลอีกเป็นครั้งที่สองว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นธรรมสามีโปรดรอก่อนขอพระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏเพราะความบาดหมางการทะเลาะการขัดแย้งและการวิวาทนั่นเองพระพุทธเจ้าค่ะแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าอย่าเลยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าขัดแย้งอย่าวิวาทกันเลยภิกษุรูปนั้นก็ได้กราบทูลอีกเป็นครั้งที่สามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นธรรมสามีโปรดรอก่อนขอพระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏเพราะความบาดหมางการทะเลาะการขัดแย้งและการวิวาทนั่นเองพระพุทธเจ้าค่ะครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงโกสัมพีทรงเที่ยวบิณฑบาตในกรุงโกสัมพีแล้วเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเสวยพระกริยาหารเสร็จแล้วทรงเก็บงามเสนาสนะถือบาทและจีวรประทับยืนอยู่นั่นแลได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า

ุทั้งหลายต่างส่งเสียงดังพร้อมกันที่จะรู้สึกว่าตนเป็นพาลนั้นไม่มีเลยสักรูปเดียวยิ่งเมื่อสงแตกกันก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอื่นเธอทั้งหลายขาดสติแสดงตนว่าเป็นบัณฑิตท้าวคารมพูดได้ตามที่ตนปรารถนาจะยื่นปากพูดก็ไม่รู้สึกถึงการทะเลาะชนเหล่าใดเข้าไปผูกเวรว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราและได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่สงบระงับส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกเวรว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราและได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของชนเหล่านั้นย่อมสงบระงับเพราะว่าในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่สงบระงับด้วยเวรแต่เวรทั้งหลายย่อมสงบระงับด้วยการไม่จองเวรนี้เป็นธรรมเก่าชนเหล่าอื่นไม่รู้ชัดว่าพวกเรากำลังย่อยยับอยู่ณที่นี้ส่วนชนเหล่าใดในหมู่นั้นรู้ชัดความมุ่งร้ายกันย่อมระงับเพราะการปฏิบัติของชนเหล่านั้นชนทั้งหลายบั่นกระดูกฆ่ากันลักทรัพย์คือโคและม้าช่วงชิงแว่นแคว้นกันก็ยังกลับมาคบหากันได้อีกฉะนั้นเธอทั้งหลายจึงคบหากันไม่ได้เล่าถ้าบุคคลพึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์ครอบงำอันตรายทั้งปวงได้แล้วพึงมีใจแช่มชื่นมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้นเถิดถ้าบุคคลไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์ก็พึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเถิดเหมือนพระราชาทรงละทิ้งแคว้นที่ทรงชนะแล้วทรงประพฤติอยู่ผู้เดียวและเหมือนช้างมาตังคะและทิ้งโขลงอยู่ตัวเดียวในป่าฉะนั้นการเที่ยวไปของบุคคลผู้เดียวเป็นความประเสริฐเพราะคุณเครื่องความเป็นสหายไม่มีในค

0: พาน
1: อันหนึ่งบุคคลควรมีความขนขวายน้อยเที่ยวไปผู้เดียวไม่พึงทำความชั่วเหมือนช้างมาตังคะเที่ยวไปตัวเดียวในป่าพระผู้มีพระภาคประทับยืนตรัสพระคาถาเหล่านี้แล้วได้เสด็จเข้าไปยังบ้านภาลกะโลนะกาลครามสมัยนั้นท่านพระภคุพักอยู่ที่บ้านภาลกะโลนะกาลครามได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงได้จัดที่ประทับตั้งน้ำล้างพระบาทไว้พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วทรงล้างพระบาทฝ่ายท่านพระภคุถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระภคุว่าภิกษุเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตหรือท่านพระภคุกราบทูลว่าข้าพระองค์ยังสบายดียังพอเป็นอยู่ได้ไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ท่านพระภคุเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จไปยังป่าปาจีนะวังสัทธายวันสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละพักอยู่ที่ป่าปาจีนะวังสัทธายวันนายทายาบาลผู้รักษาป่าได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระสมณะท่านอย่าเข้าไปในป่านี้เลยในป่านี้มีกุลบุตรสามท่านซึ่งเป็นผู้มุ่งประโยชน์ตนอยู่ท่านอย่าได้รบกวนกุลบุตรทั้งสามนั้นเลยท่านพระอนุรุทธะได้ยินแล้วจึงได้บอกนายทายาบาลว่านายทายาบาลท่านอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเลยพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของเราทั้งหลายเสด็จมาถึงแล้ว

ครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะได้เข้าไปหาท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพีละถึงที่อยู่แล้วได้บอกว่ารีบไปกันเถิดท่านรีบไปกันเถิดท่านพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของเราทั้งหลายเสด็จมาถึงแล้วท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพีละได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคคือรูปหนึ่งรับบาตรและจีวรของพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งปูพุทธอาสน์รูปหนึ่งตั้งน้ำล้างพระบาทพระผู้มีพระภาคประทับนั่งณพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้ทรงล้างพระบาทแล้วพระเถระทั้งสามรูปนั้นถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระอนุรุทธะว่าอนุรุทธะนันทิยะและกิมพีละเธอทั้งหลายยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตหรือข้าพระองค์ทั้งหลายยังสบายดียังพอเป็นอยู่ได้ไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่หรือขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่พระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเป็นผู้สามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่อย่างไรขอประทานวโรกาสข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่กับเพื่อนพรหมจารีเช่นนี้ข้าพระองค์ตั้งมั่นกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาตั้งมั่นวจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตาและตั้งมั่นมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและลับหลังข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความนึกคิดของตนแล้วประพฤติตามอํานาจความนึกคิดของท่านเหล่านี้ข้าพระองค์ก็เก็บความนึกคิดของตนแล้วประพฤติตามอํานาจความนึกคิดของท่านเหล่านี้กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความนึกคิดดูเหมือนเป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้าค่ะแม้ท่านพระนันทิยะละถึงแม้ท่านกิมพีละก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็มีความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่กับเพื่อนพรหมจารีเช่นนี้ข้าพระองค์ตั้งมั่นกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาตั้งมั่นวจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตาและตั้งมั่นมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและลับหลังข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความนึกคิดของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความนึกคิดของท่านเหล่านี้ข้าพระองค์ก็เก็บความนึกคิดของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความนึกคิดของท่านเหล่านี้กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความนึกคิดดูเหมือนเป็นอันเดียวกันข้าพระองค์ทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่อย่างนี้แลพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอนุรุทธะนันทิยะและกิมพีละอันหนึ่งเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่หรือขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างไรขอประทานวโรกาสบรรดาข้าพระองค์ทั้งหลายรูปใดกลับจากบิณฑบาตจากบ้านก่อนรูปนั้นย่อมปูลาดอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ตั้งถาสำรับไว้รูปใดกลับจากบิณฑบาตจากบ้านในภายหลังถ้ามีบิณฑบาตที่เหลือจากฉัน
หากประสงค์ก็ฉันหากไม่ประสงค์ก็เททิ้งบนพื้นที่ที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์รูปนั้นเก็บงามอาสนะเก็บน้ำฉันน้ำใช้ล้างถาสำรับเก็บไว้กวาดโรงอาหารรูปใดเห็นหม้อน้ำฉันหม้อน้ำใช้หรือหม้อน้ำชำระว่างเปล่ารูปนั้นก็นำไปตั้งไว้ถ้าเหลือวิสัยของท่านข้าพระองค์ทั้งหลายจะกวักมือเรียกรูปที่สองมาช่วยกันยกหม้อน้ำฉันหรือหม้อน้ำใช้ไปตั้งไว้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ปริปากบ่นเพราะเรื่องนั้นเป็นปัจจัยและข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งสนทนาธรรมมีคาถาตลอดคืนยันรุ่งข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้แลพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละเมื่อเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกที่เธอทั้งหลายได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ไม่นานเลยแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นก็หายไปจากข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายจึงแทงตลอดนิมิตนั้น

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรมณบัดนี้

0: ีเนื้อหาคือยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันมีเนื้อหาคือเท้าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะจะเดินก้มหน้านะถ้าเดินก้มหน้าจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งที่จะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกโคนส้นขวาเฉยๆยกอย่าเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไปสองก้าวไปสองอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วมาตึงยกยกเหยียดขาตึงแล้วขวาตึงแล้วก็ยกส้นซ้ายขึ้นแล้วก็ก้าวไปชาชาก้าวหนึ่งยกส้นซ้ายสองก้าวไปสองนับสองสามปลายกดตรงสี่ส้นกดยกส้นขวาขึ้นชาชาหนึ่งยกส้นขวาสองก้าวไปชาชาสามปลายกดลงสี่ส้นกดลงชาชาแล้วก็ยก1ส้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็9 2 9ไปช้าช้า9ไปช้าช้า3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าช้าพอกดเต็มแล้วก็ยกส้นขวาขึ้นช้าช้าใจเย็นๆแล้วก็2 9ไป9ไป2ขาขวาก้าวไปสองปลายเท้ากดสามส้นเท้าขวากดสี่แล้วก็ยกส้นซ้ายหนึ่งแล้วก็ก้าวซ้ายสองก้าวไปข้างหน้าสองแล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าๆขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านจะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าๆแล้วก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ปล่อยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1 ไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้าย

สี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่

0: ขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4
1: ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะแต่ไม่ใช่เดินก้าวละเอียดเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนจะค่อยสั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็รู้ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนกันทุกสำนักแต่มาลงเอ่ยด้วยการทำเจริญสติประฐาน4ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งก็ใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่หนึ่งจังหวะไปถึงหกจังหวะบางแห่งก็ขวาพุทซ้ายโทขวาพุทซ้ายโทเดินเร็วพุทโทนี่ก็เดินเร็วพุทโทเดินช้าไม่ได้พุทโทต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอีสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าๆไม่ได้เพราะนี่ในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียว ันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรวิ่งยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพุทธเจ้าท่านจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราแล้วว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่คนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้แต่อดข้าวสักเจ็ดวันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลียเดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดูสามเวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
2: ก่อนพวกเราก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังวากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

อานิสงส์ที่ได้จากการเดินจงกรมจากพระไตรปิฎกอังคุตระนิกายปัญจกนิบาตในจังกรรมสูตรตามหลักสติปัฏฐาน4ว่า 1. ผู้ที่เดินจงกรมย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการเดินทางไกล 2. ย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร 3. ย่อมเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อย 4. อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี 5. สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมย่อมตั้งได้อยู่นานคลื่นสังฆทานธรรมขอเชิญทุกๆท่านมาร่วมปฏิบัติธรรมเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ทุกวันอาทิตย์วันจันทร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นสำหรับวันนี้ขอความเจริญในธรรม

0: วันหนึ่งพระศาสดาได้ประทานโอวาทแก่คณะภิกษุณีเรื่องกิเลสสามประการคือราคะโทสะและโมหะพระพุทธองค์ตรัสว่าก
1: ิเลสทั้งสามประการนี้ย่อมเผาบุคคลผู้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันให้รุ่มร้อนกระวนกระวายเหมือนไฟเผาไหม้ท่อนไม้ให้แห้งเกรียมข้อแตกต่างแห่งกิเลสทั้งสามประการนี้ก็คือราคะนั้นมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะนั้นมีโทษมากและคลายช้าด้วยบุคคลซึ่งออกบวชแล้วเรียกได้ว่าได้ชักกายออกห่างจากกามราคะแต่ถ้าใจยังหมกมุ่นพัวพันอยู่ในกามก็หาสำเร็จประโยชน์แห่งการบวชไม่ดังนั้นภิกษุและภิกษุณีเมื่อชักกายออกจากกามแล้วควรพยายามชักใจออกจากกามความเพลิดเพลินหลงไหลเสียด้วย
2: เวลา18 นาฬิกา

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีรากิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการอย่างนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 นคณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรไทยธรรมเวลา 11:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 นพิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

0: ึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองคตาปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงปู่สังวาลเขมโกขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจใช้มองดูใจระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจจิตใจไม่ต้องคิดนึกอย่างอื่นคิดให้อยู่กับองค์พระสมาธิเราทำสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงจำนงสติให้มันเมื่อพระอยู่ที่ใจแล้วเราก็เลิกคิดนึกอย่างอื่นคิดอยู่แต่ว่าพระอยู่ที่ใจอย่างเดียวทำความรู้เห็นองค์พระสมาธิที่เราขัดสมาธิไว้แล้วทำใจให้เบิกบานทำใจให้เบิกบานเมื่อเราฝึกสมาธิอยู่ทำความรู้เห็นอยู่กับองค์พระสมาธิอยู่ทุกขณะเพราะเราทำองค์พระแล้วทีนี้เราก็ทำใจให้มีสมาธิขึ้นเพราะกายมีสมาธิกายทำเป็นองค์พระสมาธิแล้วใจฝึกให้มีสมาธิขึ้นเมื่อใจนี้มีสมาธิแล้วไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นไม่เคยเห็นก็จะเห็นขึ้นปัจจตังเห็นเฉพาะตนเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าทำใจเป็นกลางรู้ก็ไม่ว่าไม่รู้ก็ไม่ว่าทำใจเป็นกลางพุทธลมหายใจเข้ากำหนดรู้โทในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำความรู้อยู่ทุกขณะทำใจให้สบายสบายทำกายให้เบาเบาทำใจให้เบาเบาจิตนี้เข้าผวังแล้วอย่างหนึ่งจะสว่างขึ้นอย่างหนึ่งจิตนี้เข้าผวังสบายกายสบายใจไม่สว่างแต่สบายกายสบายใจเพิ่งรู้ว่าจิตไม่มีสมาธิแล้วทำใจให้สบายสบายใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้เมื่อใจสงบก็รู้เพิ่งรู้ว่าสมาธิเกิดขึ้นแล้วสัมปชัญญะสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะทิฏฐิสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เพิ่งรู้ว่าจิตนี้สงบแล้วก็รู้จิตนี้ยังไม่สงบก็รู้พยายามทำความรู้เห็นให้มากขึ้น ทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นแหละปัญญาก็จะเกิดได้ทำใจให้เบิกบานในลมหายใจเข้าทำใจให้เบิกบานในลมหายใจออกกำหนดรู้มีสติในลมหายใจเข้ามีสติในลมหายใจออกทำให้สบายมีสติในลมหายใจเข้ามีสติในลมหายใจออกปีติในลมหายใจเข้าปีติในลมหายใจออกทำให้มีปีติอยู่ทุกขณะธรรมนี้จึงจะเจริญขึ้นได้ศรัทธาก็จะเกิดขึ้นได้เราจะอยู่ได้กับพระลมถ้าลมไม่เข้าไม่ออกเราก็จะต้องตายถ้าหากว่าปฏิบัติเนี่ยนั่งสมาธิถ้าลมไม่เข้าแล้วลมไม่ออกในสมาธิเจริญขึ้นการปฏิบัติก็จะกระสรู้ได้ดีลมไม่ออกหมดลมไม่เข้าก็จะสบายกายสบายใจยิ่งที่สุดถึงสมาธิทำให้สบายใจทำให้สบายกายทำให้ปีติเกิดให้ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าระลึกพระสงฆ์เจ้าให้มีปีติเสื่อมจากทั้ง5แล้วปีตินี้จะได้มีขึ้นกับกายใจของเราเราทำสมาธิตามแนวทางยุคนบาทคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าระลึกให้มีปีติให้มีความเอิบอิ่มยินดีขึ้นธรรมะก็จะเจริญขึ้นกับนักปฏิบัติถ้ามีการความง่วงเหงาเข้านอนขึ้นนี่เรียกว่านิวรณ์5แล้วจึงลุกขึ้นยืนอยู่แล้วเดินจงกรมเดินให้หายง่วงธรรมะก็จะเกิดขึ้นกำลังเดินกายก็จะเบาขึ้นใจก็จะเบาขึ้นกำลังเดินจงกรมสมาธิก็จะดีขึ้นกับผู้ปฏิบัติแล้วก็ทำให้มากขึ้นจะเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติเดินจงกรมให้กัสสรูทำได้ทำเพราะกายเบาใจเบาก็ผู้รู้ว่าสมาธิเริ่มเกิดกับนักปฏิบัติบางครั้งพอจิตเข้าสมาธิแล้วจะมีสีเหลืองเหลืองสีเขียวเขียวเพื่อว่าให้รู้ว่าสมาธิเริ่มเกิดขึ้นกับเราแล้วและพยายามทำใจไว้ดีทำให้ปีติทำใจภาวนามองดูที่เส้นผมอยู่บนเกศาผมมองดูผมให้มากขึ้นปีติจะได้เกิดใจทำตามองดูที่เกศาผมมองดูที่ชายซอยทำความรู้เห็นที่ชายซอยถ้าเรานั่งกรรมฐานทำมองดู รูปนั่งให้เป็นอารมณ์ธรรมะสว่างใจก็จะเกิดขึ้นที่ใจใจมองดูที่ถอยดูโกงหูสองข้างทำความรู้เห็นทำความรู้เห็นวางหูของเราที่ถอยทำให้ปรากฏทำใจให้เบิกบานฝึกสมาธิดูกลงหน้าหัวอกของเราหัวใจอยู่ในภายในเราต้องหมั่นฝึกสมาธิเพราะเป็นธรรมที่ไม่ตายเมื่อใดฝึกสมาธิอยู่ผู้นั้นจะตรัสรู้ธรรมที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นได้ที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้ได้ธรรมะเท่านั้นเป็นเครื่องเจริญทางใจนึกว่าเมตตาความรักใคร่ตัวเองกรุณาจะช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์มุทิตาจะทำความดีปฏิบูชาพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นเท่าไรยิ่งดีทำใจให้เบิกบานทำสมาธิถึงจะรู้ความเป็นจริงได้หลับตาให้มันนั่นนะหลับหลุนหลุนถ้าหลับนั่นเกินไปมันก็จะไม่ค่อยดีมันใช้มองดูในกายทำดูมองดูนอกกายผมขนเล็บฟันหนังนี่นอกกายในกายก็ฟันเส้นเอ็นกระดูกตับปอดให้มองดูนึกมองดูภายในทำความรู้อยู่ทุกขณะเลยผู้ฝึกสมาธิมองถอยๆก็ได้แล้วดูคอต่อที่คอเราก็ได้แล้วดูกระดูกสันหลังเรื่อยๆลงไปก็ได้เมื่อเราฝึกสมาธิถ้าจิตเข้าผวังย่อมจะรู้เห็นเมื่อจิตเข้าผวังจะสบายกายสบายใจขึ้นนี่เรียกว่าปีติสมาธิหากมีการง่วงเหงาหัวนอนก็ลืมตาดูตัวเองจะดูสักเดียวแล้วก็หลับตาก็ไปใหม่มีความง่วงขึ้นก็ลืมตาสักเดียวแล้วก็หลับตาใหม่พอหลับตานี่จะเห็นไกลลืมตานี่จะเห็นไกลเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกสมาธิหลับตาบ้างลืมตาบ้างบางครั้งหลับตาง่วงอยากหลับพอสมาธิจะเกิดความง่วงเหงาเข้าครอบงำแล้วก็ใจลืมตาสักเดี๋ยวพอใจมันเบิกบานแล้วก็หลับเข้าไปใหม่วิธีนี้แนะนำให้ผู้ปฏิบัติทำตามหรือจะไปอยู่ที่บ้านแล้วก็จะทำที่ครูบาอาจารย์แนะนำไปแล้วเราก็จะได้มีความรู้จะได้มีความเพิ่มขึ้นเราต้องมีเพียรมีมั่นจึงจะมีความสุขได้

ต้องทำใจให้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำใจให้เบิกบานดูเรานั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตาเราดูให้นานๆแล้วหลับตาให้รู้เห็นว่าเรามองเรามีความรู้หรือความเห็นแล้วก็ให้มีหลับลืมบ่อยๆแล้วธรรมะจะได้ดีขึ้นแล้วสมาธิก็จะได้เกิดปีติขึ้นเมื่อมีปีติสมาธิกายจะเบาใจก็เบาผู้ปฏิบัติถึงจะมีศรัทธาถ้าไม่งั้นไม่มีศรัทธาเรานั่งสมาธิเนี่ยจะเอาเงินมาทำบุญสักเท่าไรเท่าไรก็ไม่บุญก็ไม่เกินฝึกสมาธิสมาธิเนี่ยมันยอดเยี่ยมที่ทำเกิดปัญญาได้ไม่เคยรู้ก็จะได้รู้ขึ้นจะไม่เคยเห็นก็จะไม่เห็นก็จะเห็นขึ้นมาได้แล้วศรัทธามันจะแรงกล้าขึ้นมาได้จึงเรียกทีนี้เมื่อปีติสมาธิมันเกิดอย่างแรงกล้าความศรัทธาก็ไม่หวั่นไหวขึ้นก็จะดีขึ้นเราจะเดินฝึกสมาธิเดินช้าๆเดินให้ได้ปัจจุบันพุทโธพุทโธให้ยกเหยียบยกเหยียบให้ได้ปัจจุบันทีนี้เมื่อเราบางคนจะเดินมีสมาธิปีติสมาธิกำลังเดินจุกลมอยู่กายจะเบาใจจะเบากำลังเดินจุกลมถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เดินให้มากขึ้นมีสติสมัญญาให้มากขึ้นก็สามารถจะกัสรู้กำลังเดินจุกลมก็ได้ในปฏิปทานสี่เนี่ยขอญาติโยมเราทำให้สมบูรณ์ในปฏิปทาสี่บางคนจะไม่เข้าใจว่าก็นั่งหลับอยู่นั่นแหละนั่นก็จะเดินไม่ได้เดินได้เดินให้หายง่วงนอนจึงจะมีศรัทธาขึ้นนำลูกหน้าลูกตาขึ้นแล้วก็จะสว่างสวัยขึ้นความง่วงเหงาก็ไม่มาบีบคั้นเราได้ตัวง่วงเหงาหนอนเนี่ยมันบีบคั้นไม่ให้สมาธิเกิดได้ที่การจะระลึกชาติไม่ได้ก็เพราะความง่วงเหงานี่แหละง่วงเหงาหนอนหรือฟุ้งซ่านทำให้ระลึกชาติไม่ได้การหลับลืมหลับลืมอยู่บ่อยๆความก็สว่างขึ้นแล้วก็ปีติจะเกิดได้ถ้าเราหลับตาบ่อยๆลืมบ่อยๆทำให้ใจเบิกบานได้ถ้าไม่งั้นมันคับแคบใจสมาธิก็จะไม่ดีขึ้นมาได้จิตนี้พอเข้าพวังแล้วจิตก็ต้องมีความรู้เห็นขึ้นเมื่อจิตรู้เห็นแล้วทีนี้มันก็จิตนี้ก็จะฉลาดขึ้นจิตนี้ก็จะมีเพียรมีหมั่นขึ้นจิตนี้ก็จะทำให้เข้าถึงโลกุตระธรรมได้เพราะจิตถูกอวิชชาฉาบฉาจิตนี้เลยไม่รู้อะไรจิตนี้เลยโง่ทำปีติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้เมื่อมีปีติทั้งในลมหายใจเข้ามีปีติในลมหายใจออก
ทำให้เบิกบานฌานสมาบัติก็จะเกิดมีคือขึ้นกับผู้ปฏิบัติเรามีเพียรมีหมั่นอยู่วันหนึ่งวันใดก็คงจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมที่พระองค์แนะนำเราพระองค์ใดแนะข้าพเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงเท่าจิตเรามีสมาธิแล้วที่พระองค์แนะไว้จิตเป็นสมาธิแล้วย่อมมีความรู้มีความเห็นจริงๆถ้าความเชื่อความลึกเลื่อมใสก็จะมีขึ้นในเราโดยไม่ต้องใครบอกใช้มองดูให้กลงลูกตาตัวเองใช้มองดูให้กลงลูกตาตัวเองดูวางคิ้วดูวางคิ้ววางคิ้วนี่เป็นนิโรธสัจจะถึงจะนั่งอยู่จะนอนอยู่ก็มันทำดูใบหน้าเจ้าของให้เห็นแนวศรัทธาจึงจะเกิดได้แนวยังนอนหลับอยู่พอตื่นขึ้นเราก็ใช้มองดูที่ใบหน้าของเราแล้วทีหลังมันจะรู้ตัวตื่นขึ้นมาก็จะทำบ่อยๆขึ้นขณะเรานอนหลับอยู่แล้วพอตื่นนอนเราก็ใช้มองที่ใบหน้าเลยวางคิ้วมองดูให้กลงลูกตาให้กลงลูกตาเจ้าของเช่นนอนเราหายใจไม่ค่อยชัดเราทำใจให้หายใจยาวๆหายใจยาวๆแล้วยาวๆเราก็ใช้ตามองดูที่ลมเข้าทางจมูกลมออกช่องจมูกหรือทำตาไม่ให้หลับจนเกินไปแล้วย่อมจะสว่างเร็วแล้วเมื่อใจมีความรู้เห็นในลมเข้าลมออกแล้วสมาธิมันจะดีขึ้นได้กายก็จะเบาใจก็จะเบาแล้วความสว่างมันก็จะมีขึ้นขณะปฏิบัติใจมันก็จะเบิกบานได้จึงจะเรียกว่าทำใจมนสิการให้มากขึ้นแล้วย่อมจะรู้ความจริงนิโรธสัจจะอยู่ที่วางคิ้วจะรู้ความจริงในที่วางคิ้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาได้ปฏิบัติเนี่ยที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเข้ามาต่อสมาธิกันมาประชุมให้พร้อมกันจึงสมาธิก็จะเกิดได้ได้รวดเร็วเพราะความมากขึ้นเอาลุกเราก็ลุกเขายังไม่ลุกเราก็ไม่ลุกแล้วนั่งกรรมฐานเนี่ยรู้สึกว่ามันเมื่อยก็ควรต้องเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถแล้วทุกข์ก็ดับไปสุขมันเกิดขึ้นอีกเราก็ควรกำหนดรู้สุขก็เกิดขึ้นกับเราก็นั่งได้เป็นนานๆแล้วนั่งไปนั่งไปความปวดเมื่อยเกิดขึ้นอีกเราก็เปลี่ยนอิริยาบถอีกแล้วทำสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆทำศรัทธาให้แรงกล้าขึ้นลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มีปิติในพระพุทธเจ้าให้มีปิติในพระธรรมเจ้าให้ปิติในพระสงฆ์เจ้า
ทำให้เบิกบานใจเมื่อเรามีเพียรมีมันทำให้เบิกบานใจนั่นแหละท่านเรียกว่ามนสิการทำให้เจริญขึ้นสมาธิเราก็นำความรู้และความเห็นเสียก่อนใช้มือขวาออกจากสมาธิใช้รูปไปที่หน้าแข้งทำให้เห็นทำให้เห็นทำความรู้ยังมีแหละทุกครั้งนักเข้าก็จะมีทั้งความรู้ก็จะมีทั้งความเห็นเอามือซ้ายออกวิธีเราก็ลากไปตามหน้าตักทำความรู้เห็นแล้วทีนี้มือซ้ายขวาเราจับหัวเข่าไว้ทั้งคู่เราทำความรู้เห็นไปนานๆทำให้รู้เห็นชัดว่ามือเราวางไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้างแล้วก็เจริญอานาปานลมหายใจเข้าก็กำหนดรู้ลมหายใจออกก็กำหนดรู้ทำใจให้สบายสบายยกมือขึ้นสองข้างก็กำหนดรู้เห็นเอามาไว้พนมไปที่หน้าอกทำความรู้เห็นนี่เราก็สร้างความแสงสว่างให้เกิดมีขึ้นเราก็จะต้องเห็นกระแสไฟฟ้าของเรามันมีอยู่ในตัวแล้วเอามือพนมไว้ที่หัวอกเราควรจะกำหนดรู้เห็นทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นแหละปัญญาถ้าได้จะรู้ยังไม่เห็นก็ยังไม่มีปัญญาดีแต่เราก็ฝึกหัดไว้เวลาเราจะยกมือขึ้นวางคิ้วแล้วกำหนดรู้เห็นที่พาดไว้ที่วางคิ้วจะเห็นหรือไม่เห็นทู่เห็นแล้วก็ทีนี้ก็ทำให้บ่อยๆขึ้นพยายามถ้าไม่พยายามจะไม่รู้จักกระแสไฟฟ้าในตัวเองยกมือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่กายใจที่หูตาจมูกลิ้นกายใจภาวนาเนี่ยเป็นผู้ฝึกจิตจิตเนี่ยมันลุ่มหลงอารมณ์ความโกรธความชังความรักจิตมันอยู่ในระหว่างนี้ที่เรามาทำกรรมฐานเนี่ยทำกรรมฐานนี้ให้โลภโกรธหลงมันดับไปฌานสมาบัติมันก็จะเกิดขึ้นกับเราเราก็จะรู้เห็นขึ้นได้มันหมดจะได้นี่มันไม่รู้ตัวหรอกแต่ให้เรามีเพียรมีมันเราเดินทางไม่เข้าไปหาความตายที่เราฝึกสมาธิไว้เนี่ยเราเดินออกจากความตายนะเดินออกจากความแก่เดินออกจากความเจ็บขอให้ญาติโยมของเราได้พยายามฝึกให้มากฝึกภาวนานี่แหละฝึกจิตให้เข้มแข็งเมื่อจิตมันรู้จริงเห็นจริงแล้วจิตมันก็ฉลาดขึ้นมันก็ต้องมีเพียรมีหมั่นขึ้นเพียรจันพลจึงเรียกว่าจิตนิวิตวิสังขารพอจิตนิวิสังขารไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เกิดมีกับจิตขึ้นจิตก็เป็นพระอริยเจ้าไปจึงเรียกว่าวิสังขาร
จิตนิวิตสังขารก็กิเลสหน้าปัญญายากตายหมดจิตนี้ก็เป็นผู้เหนืออำนาจแห่งราคะโทสะโมหะความหลงที่ไม่รู้ความเป็นจริงก็เบิกบานขึ้นนี่เพราะเรานี่ต้องฝึกนะต้องฝึกหัดจะเป็นนึกว่าเรายังไม่แก่ไม่แก่กล้าหรอกยังอ่อนบารมีอยู่จะไปคิดงานปฏิปสานสี่เนี่ยต้องจิตนิวิสังขารก็กิเลสหน้าปัญญายากตายหมดจิตนี้ก็เป็นผู้เหนืออำนาจแห่งราคะโทสะโมหะความหลงที่ไม่รู้ความเป็นจริงก็เบิกบานขึ้นนี่เพราะเรานี่ต้องฝึกนะต้องฝึกหัดจะเป็นนึกว่าเรายังไม่แก่ไม่แก่กล้าหรอกยังอ่อนบารมีอยู่จะไปคิดงานปฏิปสานสี่เนี่ยต้องทำให้ทุกอิริยาบถเดินก็ทำนั่งก็ทำยืนอยู่ก็ทำเดินอยู่ก็ทำนี่ก็เรียกว่าปฏิปทาสี่ที่เราทำเนี่ยที่เรารับสิ่งข้อห้ามเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาแล้วมาสำรวมอินทรีย์ขึ้นนี่เป็นสิ่งสังวรที่ยกระสรูธรรมะธรรมวิเศษที่พระองค์แนะนำให้กระทำความเพียรอยู่เราก็ทำตามและเราก็จะต้องได้อย่างแน่นอนไม่ได้ไม่มีแล้วต้องได้ทีนี้เมื่อเราเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยชาติที่เรามาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นบุญของเราไม่ใช่น้อยนี่เรามาเจริญพระไตรปิฎกให้รุ่งเรืองสุขใสขึ้นพระไตรปิฎกของเราจะได้งดงามพระไตรปิฎกก็หูตาจมูกลิ้นกายใจนี่แหละพอฌานสมาบัติมันเกิดขึ้นแล้วจึงรู้ว่าโอ้พระไตรปิฎกอยู่ที่นี่เองไม่ได้อยู่ในหัวปึงหัวกระดาษหรอกอยู่ที่กายใจเรานี่เอง เราหูตาไม่บอดจิตใจไม่ใบบานี่พระกายปิดกของเรางดงามพระกายปิดกของเราสมบูรณ์พระกายปิดกของเราไม่วิบัตินี่พระกายปิดกวิบัติยังไงล่ะตาบอดหูหนวกจิตใจบ้าบ้านั่นแหละคำว่าพระกายวิดกวิบัติของเรานี่สมบูรณ์ดีไม่มีบ้าบ้าเสียจริตอะไรเราก็พยายามทำให้สติสมัญญะมีดีขึ้นทำเหอะทำความรู้ตัวก็เถอะเป็นบุญเป็นกุศลอย่าเป็นหมัวอย่างอื่นเลยเพราะเราจะทำอะไรต่ออะไรก็ทำงานทางบ้านเรือนเราก็ทำสติสมัญญะความรู้ตัวฝึกหัดไปนี่แหละจึงเรียกว่าคนไม่ประมาทคนอย่างนี้เขาเรียกว่าทำประกายวิดกให้สมบูรณ์ขึ้นเขียนเขาเขียนให้มากกว่าอาจจะไปสำเร็จเมื่อตายอีกก็ได้ขณะจะตายจะได้มรรคผลที่เราเคยฝึกหัดเคยต้อนจิตให้เข้าผวังอยู่เรื่อยๆเวลาเมื่อแตกดับก็ระลึกถึงอันนี้ได้ก็จิตนี้ก็มีอำนาจขึ้นมันก็สลัดกิเลสออกหลุดพ้นก็เป็นพระอริยเจ้าไปนักปฏิบัติเนี่ยได้พระอริยเจ้าเมื่อขณะตายเนี่ยมากบุญเนี่ยบุญอะไรไม่

0: เป็นยอดแห่งบุญก็นักปฏิบัติ
1: เนี่ยถ้ามันสบายกายสบายใจโยมก็เพิ่งรู้ว่านี่จิตมีสมาธิแล้วถ้ามีทุกข์ขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถเลยทุกข์นี่มันจะเกิดขึ้นหรอกทีนี้โยมก็จะต้องจำไปทำอยู่ที่บ้านก็ทำขึ้นให้มากขึ้นแล้วความรู้เห็นใหม่ๆที่เรายังไม่รู้ได้เราก็มาหาครูบาอาจารย์ให้แนะนำหรือต่อธรรมะให้อีกนี่เพราะเรื่องก็เหมือนกันพวกท่านที่ไปเรียนหนังสือที่ครูบาอาจารย์แนะนำให้

ก็ค่อยๆรู้ค่อยๆค่อยเขียนค่อยอ่านก็จะกว้างขวางขึ้นสามารถก็จะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้พอสั่งสอนได้พอเราได้เรียนได้สมถะภาวนาวิปัสสนากรรมนาภาวนานี้ก็ครูบาอาจารย์แนะนำก็จะต้องรู้ต้องเห็นและครูบาอาจารย์นี้ก็จะแนะนำลูกศิษย์ต่อไปนี่ลูกศิษย์ต้องมีศรัทธาแรงกล้าขึ้นอันนี้แหละก็ยังนำธรรมะของพระองค์ให้รุ่งเรืองสุขใสก็ได้แล้วก็จะเกิดมากขึ้น ความว่าน้อยลงไม่มีเท่ากับการผู้เห็นผู้ปฏิบัติพอได้ธรรมะแล้วการเลิกไม่มีการไม่พอเท่าไรเท่าไรก็ไม่พอไม่อิ่มไม่เต็มคนได้ธรรมะนี่คนได้ธรรมะนี่ไม่อิ่มไม่เต็มก็มีความสุขมากซึ่งพระนิพพานจะรู้ว่าเราเป็นพระอริยเจ้าแค่นั้นแค่นี้เช่นว่าปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาแล้วเครื่องกายลักษณะญาณก็จะเห็นทุกขังอนิจจังอนัตตาปรากฏอยู่ไม่ขาดสายที่นี้พระโสดาบันนี้ก็จะมีอารมณ์ในธรรมะที่พระองค์แนะนำหรือสั่งสอนไว้ได้ก็รู้ว่าธรรมของพระองค์เนี่ยเป็นธรรมสิ้นแห่งทุกข์จริงๆพระโสดาก็รู้พระโสดาก็ไม่หวั่นไหวจึงเรียกว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วองค์แรกทุติยฌานเนี่ยก็สกิทาคาก็เกิดขึ้นตติยฌานก็คืออนาคามีนี่พึงจะได้ภูมิของอนาคามีก็เข้าอยู่ในตติยฌานนี่แหละเป็นอารมณ์ของพระอริยเจ้าเข้าฌานออกฌานใกล้พระนิพพานเที่ยวนี่แล้วพวกเราก็ต้องมีเพียรมีมั่นสิว่าเราก็เรามาเรียนให้รู้จักความตายแล้วมาเรียนให้รู้จักความไม่ตายเป็นอย่างนี้นี่ว่าเราจะไปถ้าพวกโสดาเนี่ยหรือสกิทาคาก็ตามหรือเราก็จะไปสู่ในลูกศิษย์ของหมู่พระอริยเจ้าก็อยู่ตรงนี้แหละถ้าอนาคามีก็ไปอยู่สุทธาวาสปฏิพันธ์มโนนนี่ตามที่ตำหนุกตำราที่เขาเขียนไว้นั้นเราไม่ผิดเลยนี่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยพระอริยเจ้าท่านรู้จริงๆพระโสดาบันท่านก็รู้จริงๆจึงเรียกว่าเข้ากระแสพระนิพพานนี่เข้าพระนิกระแสพระนิพพานคือนิพพานเนี่ยท่านละสังโยชน์ความไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตไม่โกหกหลอกลวงไม่ผิดกรรมคุณซึ่งลูกเมียและภรรยานี่พระโสดาทำไม่ได้นี่จึงเรียกว่าพระโสดานี่ความละอายต่อบาปพระโสดานี่รู้ว่ากรรมเป็นของตนเมื่อรู้ว่ากรรมเป็นของตนพระโสดาก็ต้องสร้างความดีเป็นพระอริยเจ้าก็หมดความคล้องทางโลกก็มีจริยธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างนี้อาตมาที่มาแนะนำหรือสั่งสอนให้ฝึกสมาธิเนี่ยเพื่อจะให้เข้าไปรู้เองอย่าเข้าให้ไปเห็นเองเมื่อรู้เองเห็นเองแล้วก็ได้มาถามครูบาอาจารย์ได้ก็จะมีเรื่องถามครูบาอาจารย์ได้ก็จะมีสถาปัตถะความเรื่องใจของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นแต่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ในเข้าในผ่านไปแล้วแต่พระธรรมกำลังสอน

0: นี้พระองค์ไม่ได้ไปทิ้งไว้ให้กับพวกเราลูกๆข้างหลังนี่แหละก็ที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นก็ยังไม่ได้ปฏิบัติแต่คนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยน่าสงสารน่าเสียดายว่าเกิดมาเสียนานแล้วไม่ได้ปฏิบัติสมาธิไม่ได้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นนี่ถ้ามีศรัทธามีสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็จะเคลื่อนไหวเป็นพระอริยเจ้าได้นี่พูดถึงเวลาสังโยชน์ที่จะฟังง่ายหน่อยว่าสังโยชน์ก็คือคนชาวบ้านนี่ลักขโมยมีนอกใจภรรยาสามีกันอยู่เป็นหนึ่งนิดหนึ่งนี่เขาเรียกว่านี่แหละกิเลสมารกิเลสมารมันเครื่องรอยรัดจิตใจของเรานี่พวกเราทีนี้เมื่อเป็นพระโสดาก็แล้วมีฮิริความละอายต่อบาปกลัวต่อบาปก็ไม่เป็นไปอย่างนั้นได้ก็กลับใจจะได้นี่เช่นว่าโสเวณีเนี่ยได้ฟังธรรมของพระองค์พระองค์นี่พูดไพเราะพวกชาวบ้านเรียกว่าคนชั่วหรือคนกะลีอะไรเงี้ยแต่พระองค์นี่พูดเหมาะสมที่เป็นพระองค์จริงๆเป็นผู้หมดจดแห่งสิ้นสมาธิปัญญาที่คุณเป็นผู้ปวาจานี้ไพเราะงดงามมากเรียกว่าโสเภณีเป็นผู้งามเมืองคนเราเรียกว่าเมียเช่าเนี่ยที่นี่แต่พระองค์ว่าโสเภณีนี้เป็นผู้งามเมืองเป็นผู้แต่งตัวไว้ให้ชายอื่นดูเนี่ยผู้เพราะพระองค์นี้ผู้เพราะจริงๆแล้วพยายามเราก็ต้องเรียนตามพระองค์เมื่อเราทำตามพระองค์พูดตามพระองค์ทำให้เหมือนพระองค์อินทรีย์สังวรสมรวมระวังความสง่างดงามเราก็ทำสมรวมมาเถิดแล้วธรรมะก็จะเกิดขึ้นกับเราได้พอธรรมะเกิดได้พระโสดาเนี่ยเป็นเครื่องจำสัมผัสกับเครื่องทิพย์ได้นะได้ตั้งสัมผัสได้ตั้งแต่ยังไม่ตายนี่แหละโยมพออย่างนั้นจึงเรียกว่ากิเลสดับพระอริยเจ้าก็เกิดขึ้นนี่เพราะอันนี้ที่พูดที่ก็พูดมายกย่องในพระธรรมคำสอนแล้วก็ยกย่องทางจิตใจของพวกโยมเพื่อยกย่องเพื่อจะให้ธรรมะที่ในของญาติโยมที่ความไม่โลภไม่โกรธก็มีอยู่เพื่อจะให้ตื่นขึ้นมามือสถามีความตื่นขึ้นมาแล้วธรรมที่ไม่ดีไม่ชอบก็ดับไปธรรมที่เจริญขึ้นมาที่คำสอนว่าครับพระพุทธผู้เป็นเจ้าเป็นผู้เจริญเนี่ยก็ได้จากพวกเรามาเจริญธรรมะนี่แหละธรรมะก็เกิดขึ้นกับพวกเราทีนี้ดูสิโยมพบโยมมาบวชเนี่ยมาบวชกันแล้วมาบวชกันอีกยังมีสิถึงจะเรียกว่าเป็นผู้จะได้เข้าไข่คำสอนของพระอริยเจ้าคือพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีมหากรุณากับพวกเรามากที่คำสอนอยากให้พวกเราพ้นทุกข์มุทิตาขอให้เราทำความดีให้มากขึ้นนี่ก็เราก็ทำความดีมากแล้วเราก็จะไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เรื่องกระแสของพระริเจ้านี่ต้องรู้ท่านอุปมาเหมือนที่บุรุษที่โจรขับไล่ฟันมาวิ่งหนีมา โดนก็ขับไล่ฟันทีนี้วิ่งเข้าถึงทะเลแล้วความกลัวโจรมากก็เลยหลงในทะเลก็ว่ายเลยว่ายเพื่อใจคนโจรทีนี้เมื่อว่ายไปแล้วในยามกลางคืนมืดเหนื่อยเหน็ดมากว่ายก็ว่ายข้ามในทะเลก็เหนื่อยมากทีนี้ศพนั้นลอยน้ำมาผู้นั้นในกลางคืนนั้นไม่เห็นก็นึกว่าขอนไม้ก็เกาะศพนั้นไปเกาะศพนั้นก็ได้ศพนั้นแหละที่ถึงฝั่งละโนนได้นี่พอน้ำทะเลลุกคลื่นเนี่ยตีซากศพให้ขึ้นตะลิ่งอยู่เสมอผงเล็กผงน้อยก็ต้องซับให้ขึ้นตะลิ่งในทะเลนี้จึงจะสะอาดได้นี่ฉันใดก็เกาะศพมาเรื่อยๆๆทีนี้ก็ตะวันก็จวนจะสว่างแล้วทีนี้ก็พึงว่าเห็นศพตะวันขึ้นแล้วก็บุรุษนั่นก็ละศพไม่ได้ถ้าละศพไปต้องตายเพราะคลื่นทะเลมันใหญ่ทีนี้ก็พระใส่ศพนั่นแหละเกาะศพมาเรื่อยๆเรื่อยๆทะเลก็ซัดน้ำก็ซัดเข้าถึงชายตะลิ่งได้ชายนั้นบอกสัตบุรุษนั้นก็เห็นซากศพก็มีทั้งเกลียดทั้งน่ากลัวทั้งอะไรก็พอเกาะพัดตีนอย่างดินได้ข้ามฟ้านนท์ได้ก็ผลักศพให้ลอยจากน้ำจากนั้นก็ชำระตัวก็เดินขึ้นตะลิ่งไปนี่ทำได้ความเปรียบเทียบนี่เมื่อตะวันขึ้นแล้วสว่างแล้วก็พระโสดานั่นแหละเป็นผู้เห็นภัยในเป็นผู้เห็นภัยในโลกนี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแล้วได้กอดซากศพเหล่านี้นะกินซากศพอยู่ทุกวันอยู่กับซากศพอยู่ทุกวันเรานึกว่ามันไม่เห็นซากศพที่ตัวเราของเราเราจึงพอใจอยู่ในสภาวะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเท่าผู้นักปฏิบัติได้อสุภกรรมฐานนั่นแหละจึงจะรู้ความอุปมาอุปไมยในข้อนี้ก็จะรู้ได้เห็นได้เมื่อรู้ได้เห็นได้ล่ะโยมก็จึงว่าสังโยชน์เหล่านี้โลกกดลงซากนี้มันก็จะดับไปนี่ผู้นั้นก็เป็นพระอริยเจ้าโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลก็จะเกิดมีกับพวกเราขอให้รักษาศีลไว้เถอะโยมทุกคนรักษาศีล5ไว้เหมาะกับคนของพวกญาติโยมพวกศีล8เนี่ยเป็นศีลที่ออกจากโลกนี่ที่ออกจากโลกนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเราแม้ถึงเราจะมาอยู่กันด้วยกันในศาลาโรงธรรมที่โรงที่นี่ที่เรามาเป็นชายเป็นหญิงก็ตามที่เรามานอนก็อยู่ในศาลาโรงธรรมอันนี้ก็ไม่ได้นึกอะไรกันเลยนั่นแหละธรรมะของพระอริยเจ้าก็เป็นแบบชนิดนี้แหละอยู่กันได้กิเลสตัณหาไม่มีคือว่าเรามารักษาสิ้นข้อห้ามอัปรัมมัจริยาเวระมณีเราซึ่งเว้นกามคุณด้วยกันทั้งหมดแล้วทีนี้เมื่อจะถึงแดนของพระอรหันต์แล้วอาชายก็ไม่มีหญิงก็ไม่มีและนั่นคือพระอรหันต์อยู่ไม่ไกลอยู่ที่ตัวเราเมื่อเราหมดขึ้นแล้วเราก็ต้องรู้เลยว่าเราสิ้นอาสวะแล้ว ขอให้เราตั้งใจไว้ให้มากเถอะมันจะได้ไม่ตายแล้วไม่ตายอีกนะนี่เราจะได้ไปสู่แดนของพระอริยเจ้าพระองค์เป็นผู้นิพพานไปแล้วนิพพานนี้ไม่ใช่ว่าหมดตัวหมดตนนะมันหมดกิเลสนะแล้วก็นิพพานเนี่ยเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยอายตนะนั้นยังมีอยู่พิสุทธิ์นี่พระองค์กล่าวอย่างนี้นิพพานนั้นน่ะอายตนะนั้นยังมีอยู่นี่อายตนะก็คืออะไรละหูตาจมูกลิ้นกายใจของเรานี่แหละว่ามันจะทำนี่มันหมดกิเลสนี่มันก็เลิกแก่เลิกเจ็บเลิกตายถึงทันทีจึงพระองค์นี่แหละเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้คนพบปะผู้เดียวแล้วก็แพร่หลายให้กับพวกเราทั้งหลายนี่ถ้าหากมนุษย์ทั้งหลายถ้ามากระทำกันอย่างพวกเราเนี่ยมันก็จะไปสู่อย่างน้อยๆก็เทวโลกสมบัติเราก็จะไปอยู่โน้นแหละทีนี้มือพระองค์เนี่ยเมื่อเราไปอยู่โน้นอะไปอยู่กับพระองค์เลยไปอยู่กับเทวโลกสมบัติเอาว่างศาสนา 5,000 ปีนี้ก็พระองค์ความอัศจรรย์ของพวกหมู่เทวดามีบุญมากพระองค์ก็จะรวมพระธาตุประชุมธาตุขึ้นอีกเป็นมีเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นธรรมะสั่งสอนพวกเทวดาได้เหมือนอย่างพระองค์ที่อยู่ในที่นิพพานไปแล้วพวกเทวดานี้จะได้ฟังธรรมะอีกก็จะบรรลุธรรมะพระโสดาสกิทาคาอนาคาพระอริยเจ้าเป็นลานลานเป็นโกดๆเอวังทีเดียวนี่ฮะขอให้พวกเราในตั้งใจมันยังไม่หมดกิเลสถึงขั้นพระอรหันต์ก็แค่สิ่งห้าเราก็ทำชื่นชมยินดีให้มากเราจะได้ไปสู่เทวโลกสมบัติจะได้ไปอยู่ลูกศิษย์พระอรหันต์ชั้นเทวโลกชั้น4บรมโพธิสัตว์ก็อยู่นั่นทั้งนั้นพระสีอานก็อยู่นั่นทั้งนั้นเราไม่ต้องให้พระสีอานมาโปรดเราขึ้นไปหาท่านเลยดีกว่าจึงจะเรียกว่ามีมนุษย์ใจสูงพวกเราอย่างกับพวกเรานี้ก็แต่งตัวไปสวรรค์แต่งตัวไปพระนิพพานทั้งนั้นนะอันนี้ก็อาตมาก็จะขอยุติเพียงเท่านี้เอวันก็มีขอจงให้มีดวงตาสุดทางคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเจริญมรรคสี่สมผลสี่พระนิพพานหนึ่งจิตใจเป็นหนึ่งหนึ่งนี่แหละจะถึงซึ่งพระนิพพานมันเรียนมันทำให้มากขึ้นจงสมันเนี่ยเราก็ฝึกขัดเถิดไม่เป็นไรหรอกดีเรามาฝึกขัดนี่แหละถึงว่าสมรวมอีกสีคือรักษาหูตาไว้ดีแล้วธรรมะจะได้เกิดขึ้นกับญาติโยมทุกๆคนใครสนใจมากคนนั้นก็จะกระสรู้ได้เองอินทรีย์สังวรก็เกิดขึ้นแล้วปัญญาอินทรีย์มันก็จะมีขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นมันก็จะห้ามหันกิเลสได้พุทโธพุทโธนี่ก็หมายกันทำหันกิเลสนะจะมาขอลาโยมนะก็มีความสุขความเจริญมีดวงตาเห็นธรรม
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่สังวาลเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพปุเรตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพ

0: งคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาคนก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆคนกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะคนยังที่คนยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

สมาธิเราจับได้ถ้าเราจับลมหายใจได้ก็เป็นสมาธิถ้าเราเอาสติไปจับที่ลมหายใจได้เรียกว่าลมเข้าลมออกได้จริงๆก็5นาที10นาทีจิตเราก็เริ่มสงบแต่ที่เราไม่เป็นสมาธินี่โดยมากเราจับลมหายใจไม่ได้เมื่อเราจับลมหายใจไม่ได้เนี่ยมันก็สับสนวุ่นวายไปคิดจิตก็คิดไปไกลตัวเองจิตก็คิดไปสู่อดีตเสียมากไปอนาคตเสียมากก็เพราะว่าเราเอาจิตไว้กับลมหายใจไม่ได้ลมหายใจนี่บางคนก็เอามาไว้ที่ปลายจมูกกระทบเข้ากระทบออกบางคนก็เอามาไว้ที่ท้องที่เหนือสะดือ4นิ้วดูตอนท้องผ่องระยุบลมหายใจเข้าก็จะผ่องลมหายใจออกก็จะยุบก็จับไว้ที่ลมหายใจท้องผ่องยุบก็มีสติทำให้จิตสงบได้หรือบางคนก็เอาจิตมาไว้ที่โครงกระดูกพิจารณาวิตกวิจารวิตกแปลว่ายกจิตไปไว้ที่โครงกระดูกวิจารก็พิจารณาเห็นชัดในโครงกระดูกก็สงบได้ด้วยการกำหนดโครงกระดูกบางคนก็วิตกวิจารเอาสติไปไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังอันรมปฏิรมวิตกวิจารไปนะเข้าก็ได้ปรากฏเห็นผมขนเล็บฟันหนังคือพระกฎเห็นก็จิตก็จะสงบเอาไปไว้ส่วนใดก็ได้ในเมื่อจิตของเรามีสติสมบูรณ์ก็เป็นหลักของสมาธิทั้งหมดเป็นหลักของปัญญาทั้งหมดพอเราเห็นอะไรเราพิจารณาตรงนั้นก็เป็นปัญญาถ้าเราสงบก็เป็นสมาธิถ้าเราพิจารณาก็เป็นปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดทุกขณะเนี่ยสติสมาธิปัญญาถ้าเราสงบก็เกิดทันทีถ้าเราไม่สงบก็ไม่เกิดถ้าไม่สงบก็ไม่รู้ได้ฉะนั้นปัญญาในที่นี้เราต้องรู้จักความสงบถ้าสงบก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงว่าเราต้องรู้ลักษณะลักษณะจิตของเราว่าขณะนี้เราเอาจิตไปทำเอาจิตไปเกาะไว้ตรงนี้แล้วเราก็สงบจิตอย่างนี้ไปเกาะตรงนี้แล้วไม่สงบเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาสอดส่องดูว่าที่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะอะไรคือทำต้องใช้วิตกวิจารก็เรียกว่าใช้ปัญญาฉะนั้นการเข้าสมาธิออกสมาธิก็จะได้ผลในเมื่อเราวิตกวิจารเป็นเราพิจารณาตัวเองเป็นจับหลักสมาธิได้ทำเมื่อไรก็เอาจิตไปไว้เมื่อนั้นทำเหมือนเดิมตั้งต้นเหมือนเดิมคนปฏิบัติต้องมีอุบาย มีอุบายว่าเราทำยังไงจึงถูกหลักเราทำยังไงจึงถูกจริตจึงสงบได้ไม่ใช่ว่าจะบังคับจิตให้หยุดคิดอย่างเดียวอย่าบังคับจิตให้สงบอย่างเดียวบังคับไม่ได้จิตบังคับแล้วก็จะดิ้นหล่นสับสนยิ่งบังคับยิ่งไม่สงบต้องปล่อยธรรมดาปล่อยตามธรรมชาติทำใจสบายสบายไม่ต้องปล่อยไม่ต้องบังคับบางคนบังคับกลัวว่าความคิดตัวเองจะคิดโน่นจะคิดนี่พอบังคับจิตนะเข้านะเข้าจิตจะสับสนจิตจะดิ้นรนกลายเป็นฟุ้งซ่านก็ไม่สงบฉะนั้นจึงว่าการ
บังคับจิตไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องบังคับไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ ต้องทำตามสบายเหมือนเราไม่ความคิดของเราจะคิดอะไรก็ช่างแต่เราภาวนาของเราไปเรื่อยเช่นว่าหายใจเข้าหายใจออกโทอย่างที่เราไม่บังคับเพียงแต่ว่าเรามีภาวนาของเราก็แล้วกันเรารู้ลมของเราก็แล้วกันก็ถือว่านั่นแหละเป็นการรู้เรื่องสติติดต่อกันแล้วบางคนบังคับเลยต้องให้สงบต้องให้เห็นต้องให้รู้ต้องให้สงบเหมือนคนอื่นก็สงบยิ่งไปใหญ่เลยบังคับก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นนักเข้าก็เลยกลัวความคิดตัวเองเข้ามาคิดยกใหญ่คิดไม่จุดไม่รู้จักจุดจบมันต้องทำใจสบายสบายเราตั้งสติลมให้ใจเข้าก็รู้ให้ใจออกก็รู้พอจิตคิดแวบไปถึงเรื่องอะไรแล้วก็ช่างมันกลับมาภาวนาใหม่มันก็เล่นกันไปกันเนี่ยเรียกว่าเล่นกรรมฐานจิตคิดไกลก็รู้ว่าจิตเครื่องคิดเครื่องอะไรก็ตั้งสติกลับมาใหม่พุทโธใหม่ไม่ต้องรีบร้อนปฏิบัติสมาธิไม่ต้องรีบร้อนทำใจเย็นๆสบายๆไม่ต้องบังคับจนแจจนเข้มงวดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้สบายๆว่าคิดอะไรอ้าวนี่คิดโน่นอ้าวนี่คิดนี่คิดเรื่องเก่าอ้าวนั่งคิดเรื่องใหม่ก็เพียงรู้เท่านั้นแหละรู้แล้วก็พุทโธไว้แล้วก็มาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตั้งต้นอยู่งั้นตั้งต้นมานับลมใหม่มานับ

ตั้งสติดูลมใหม่ไม่บังคับจิตไม่บังคับเลยจิตแต่ใช้สติปัญญาดูจิตตัวเองว่าคิดอะไรไปถึงไหนไกลไหมคิดไกลตัวเองไหมทีแรกมันก็ไปนู้นไปบ้านไปนู้นไปที่ทำงานไปนู้นไปต่างๆไปนู้นไปนี่ไปต่างจังหวัดไปอดีตยาวอนาคตยาวแล้วก็ไม่บังคับเข้าแว็บหนึ่งก็รู้ทัวร์แต่เข้าแว็บหนึ่งก็ไปแค่แว็บเดียวไปแค่วามาแค่ศอกแล้วเข้าก็คืบเดียวแล้วเข้าก็แว็บอยู่ตามตัวเรานี่เองไม่ไปคิดไกลตัวเองอันนี้ถือว่าเราเริ่มควบคุมจิตเราได้ด้วยการรู้จักทำสติพิจารณาติดต่อกันถ้าไม่งั้นแล้วเราจะไม่สงบไปเอาจริงเอาจังบังคับซะจนไม่คิดอะไรเลยนั่นยิ่งคิดไม่หยุดเลยพอเรารู้อย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัตินี้ไม่บังคับทำสบายนั่งก็ขยับได้ถ้าเมื่อยไม่ใช่ว่าชั่วโมงนึงจะต้องนั่งให้เป้งก็ถ้านั่งได้มันสงบมันก็นั่งเป็นชั่วโมงหรืออาจจะได้มากกว่าชั่วโมงก็ได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ได้ถ้าสงบแต่ถ้ามันไม่สงบมันก็อาจจะ15นาทีก็ต้องขยับเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ทำไปนะเข้าพอจิตมันสงบมันเคยชินแล้วมันก็เป็นไปเองมันก็สบายไปเองก็สงบไปเองกายก็เบาเองจิตก็เบาเองความฟุ้งซ่านความสับสนก็หมดไปพอเรากลับมารู้ตัวเองมากขึ้นรู้สติมากขึ้นเอาจิตกลับคืนมาเอาจิตกลับคืนมาก็แล้วกันมันคิดไปไหนก็กลับคืนมาไว้ตรงนี้ตรงนั่งอยู่ตรงนี้หายใจอยู่ตรงนี้ถ้าเดินก็จิตมาไว้ที่การยกยะยกย่างเหยียบยกขึ้นก้าวไปวางลงย่างเหยียบให้รู้เท้ารู้ยกอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าเอาจิตกลับมาไว้ตรงนั้นมันก็จะสงบทุกคนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเวลาจะขยับกายเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะขยับกายเราต้องสั่งก่อนให้ขยับว่าเราเมื่อยทุกทนไม่ได้แล้วทุกหนอทุกหนอทุกหนอแล้วทุกทนไม่ได้จึงขยับไม่ใช่นึกจะขยับก็ขยับเลยต้องตั้งสติก่อนจะขยับค่อยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดรู้จิตรู้กายตลอดก็นั่นคือการขยับกายแบบพร้อมไปด้วยสติไม่ลืมตัวก็สงบเป็นแต่บางคนขยับกายไม่รู้แล้วเมื่อยอะไรก็เปลี่ยนแปลงทันทีเรียกว่าสติไม่พอก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่วันนี้เราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องมีสติค่อยๆขยับค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบจะขยับมือขยับเท้าเลยก็ต้องค่อยๆขยับให้มีสติสั่งก่อนค่อยทำจิตเป็นนายกายเป็นเบาไม่ใช่นึกจะขยับเลยก็ขยับเลยไม่ใช่นึกจะลุกเลยก็ลุกเลยต้องสั่งให้ลุกต้องสั่งให้นั่งต้องสั่งให้ขยับมือขยับเท้าต้องสั่งให้พลิกจิตเป็นนายกายเป็นเบานี่ถือว่าสติสมบูรณ์แต่คนที่ขยับโดยไม่รู้ตัวก็จะสังขารปรุงแต่งเจตสิกสังขารปรุงแต่งถูกสังขารพาไปฉาบทาไม่มีสติเปลี่ยนอิริยาบถไม่มีสติไม่รู้ทัน
ไม่รู้ก่อนพอเราฝึกอย่างนี้แล้วเราเข้าก็ได้สติไปตลอดเวลาจะลุกทิ้งนั่งทิ้งขยับทิ้งจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนสติจะตามมาตลอดควบคุมตัวเองตลอดจะสงบตลอดเพราะเวลาขยับตัวเนี่ยจิตจะแลบไปอื่นไปคิดอะไรต่ออะไรแล้วทั้งทีตัวเองขยับแต่จิตไปคิดเรื่องอื่นแต่พอมามีสติเนี่ยจะละเอียดมากจิตเราก็จะอยู่กับการขยับก็ไม่มีอะไรมาฉาบทาปรุงแต่งได้ก็เรียกเคลื่อนไหวโดยการมีสติสมาธิขั้นทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นเวลาจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถทิ้งเปลี่ยนขยับแขนขาทิ้งต้องสั่งก่อนต้องรู้ก่อนแล้วก็ต้องเอาจิตควบคุมไว้ตรงนั้นไม่ไปคิดเรื่องอื่นตอนนี้ก็สงบนะดึงจิตกลับมาง่ายแต่ถ้าเขาขยับปุ๊บเลยเงี้ยเราพอจะกลับมานั่งใหม่จิตเราไปปรุงแต่งอื่นแล้วเราภาวนาก็ไม่สงบนะเราต้องกำชัยชนะตรงนี้ไว้ให้ได้กำชัยชนะตรงการเคลื่อนไหวในอิริยาบถ4นี้ให้ได้เวลาจะขยับต้องสั่งก่อนแล้วขยับแล้วก็ไม่ให้จิตไปคิดถึงอย่างอื่นไม่ให้อดีตอนาคตเข้ามาแฝงทำโดยรู้ตัวอันนี้ถือว่าขยับแล้วก็ได้สติสมาธิตามมาไม่เป็นไรการจะลุกจะนั่งต้องมีสติอย่างนั้นเหมือนเผลอพอเผลอเราก็รู้ตัวว่าเราเผลอขอให้รู้ตัวว่าเราเผลอแล้วลืมภาวนาก็รู้ว่าเราลืมภาวนาแล้วลืมลมหายใจก็รู้ว่าจิตเราลืมลมหายใจนานหรือน้อยแวบเดียวหรือว่าเผลอไปคิดนานแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเผลอตรงนี้ตัวหลงตัวโมหะตัวนี้ก็จะตามจิตทันแล้วเขาก็จะนั่งไม่ทรมานจะนั่งดูจิตตัวเองจะนั่งดูกายตัวเองจะนั่งดูลมตัวเองก็ดูได้ดูกายก็เห็นดูจิตก็เห็นดูลมหายใจก็เห็นมันก็เห็นทุกอย่างมันก็เป็นสติสมาธิปัญญาคันนี้ก็ไม่ลำบากนั่งสมาธิก็ไม่ลำบากไม่เบื่อหน่ายความคิดตัวเองไม่งั้นก็เบื่อความคิดตัวเองว่านั่งแล้วก็ไม่สงบสักทีนั่งแล้วก็คิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคิดมากก็อยู่ที่บ้านอีกอยู่บ้านเดี๋ยวไม่คิดอะไรเลยพออยู่วัดคิดจังเลยแสดงว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่ละเอียดอ่อนไม่พิจารณากายกับจิตมันคิดอยู่ที่บ้านนะมันก็คิดทั้งวันนะแต่เราไม่รู้จักความคิดตัวเองคิดดีมันก็มีคิดไม่ดีมันทำไปตามหมดแต่เรามาอยู่นี่เราคิดเรารู้ตัวคิดรู้ความคิดของเรามันก็เลยรู้ความคิดมันก็เหมือนว่าเห็นมากขึ้นก็เลยนึกว่ามันเยอะนึกว่ากิเลสมันมากความคิดมันมากแต่ที่จริงสติเรามันมากกว่าจึงได้เห็นความคิดของเรามากที่อยู่บ้านสติมันน้อยกว่าความคิดมันมากกว่าก็เลยไม่เห็นมันไม่ละเอียดอ่อนนั่นเองเหมือนกับหมอตรวจโรคไม่ละเอียดก็ไม่เห็นโรคแต่หมอยิ่งตรวจโรคละเอียดเท่าไรก็ยิ่งเห็นโรคมากเท่านั้นหมอหยาบๆมันก็ไม่เห็นโรคจิตของเราก็เหมือนกันนะคนละเอียดจึงจะเห็นจิตตัวเองจึงจะเห็นความคิดตัวเองสงบไม่สงบถ้าคนหยาบไม่เห็นเลยคนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยถือว่าคนหยาบจะไม่รู้จักความคิดตัวเองเลยนั่งดูความคิดตัวเองไม่ออกไม่สงบก็นึกว่าก็ไม่รู้สงบก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้เฉยก็ไม่รู้ดีใจเสียใจก็ไม่รู้เพราะอะไรจึงดีใจเสียใจหาเหตุที่เกิดไม่ได้ก็ไม่รู้จักทางดับทุกข์ปัญญาสติมันไม่มาด้วยกันแต่ถ้าปัญญาสติสมาธิมาด้วยกันมันก็รู้จักเหตุแห่งความเกิดทันทีว่าคิดอะไรสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเฉยอย่างไรก็รู้ตัวเฉยก็จับอุเบกขาเป็นอารมณ์
ไม่เฉยก็รู้เฉยก็รู้

นี่เราจิตพุทธะหรือการปฏิบัติธรรมะก็คือรู้เรื่องกายกับจิตของเราก็เรียกว่าวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาเจือปนกันไปสมถะก็พยายามวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอตคตาเป็นสมถะเจริญให้เกิดปีติสุขเอกตาก็เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งนิพพานสนาก็การพิจารณารู้กายรู้เวทนารู้จิตดูธรรมรู้ความเกิดของจิตรู้ความดับของจิตนี่เป็นวิปัสสนาญาณรู้ไปนานๆนะเขาก็จะเป็นสันตติสิทธ์ต่อไปก็จะเป็นญาณปัญญามาจากฌานมาจากสมาธิก็มาเป็นญาณเป็นปัญญาจากที่ว่าเราเคลื่อนไหวอะไรเราให้รู้ตัวก่อนเวลานั่งจะขยับมือขยับเท้าจะพลิกตัวจะโยกโครงอะไรก็ให้รู้ก่อนว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วไม่รู้ตัวเลยนั่นถือว่าเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้คิดดีก็ไม่รู้คิดไม่ดีก็ไม่รู้เวลาเคลื่อนไหวนี่ต้องรู้ในอิริยาบถตรงนั้นเพราะจิตคนเรานี่มีเจตสิก108,000ประการคอยปรุงแต่งตลอดเวลาเพียงแต่นั่งเฉยๆมันยังไปโน่นไปนี่เลยพอเคลื่อนไหวแล้วขาดสตินี่จะไปมากกว่าฉะนั้นการปฏิบัติถึงว่าเป็นหลักเล็กๆน้อยๆเราก็ให้จับได้ก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกเรื่องของจิตทั้งนั้นเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำอยู่เนี่ยขอให้เข้ามาลอยเดิมเริ่มต้นมีสติอย่างไรก็กลับมาตั้งสติเหมือนเดิมภาวนาอย่างไรก็ภาวนาเหมือนเดิมเคยสงบยังเพราะรู้ตัวเราสงบพอลืมตัวเราไม่สงบเราก็กลับมารู้ตัวเหมือนเดิมก็สงบรู้ลมได้สงบไม่รู้ลมแล้วไม่สงบแล้วก็กลับมารู้ลมเหมือนเดิมพุทโธสงบแล้วก็กลับมาพุทโธเหมือนเดิมคิดอะไรเรารู้ทันแล้วก็กลับมารู้ความคิดเหมือนเดิมเรียกรู้จิตเห็นจิตมรรคจิตผลจิตรู้แล้วมันก็ละรู้แล้วมันก็เฉยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็สงบไอ้ที่มันไม่สงบเนี่ยมันไม่รู้ทันความคิดตัวเองคิดไปตั้งยาวไกลแล้วก็กลับมารู้มันก็หมดแล้วถ้าไฟไหม้ก็ระดับไม่ทันไอ้นี่มันไม่ทันไหม้พอจะลุกก็ดับพอคิดอะไรก็รู้ทันมันก็ดับพุทโธเป็นตัวสติดับความคิดตัวเองได้หรือการรู้ทันความคิดตัวเองนั่นเป็นตัวญาณปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเป็นอาวุธได้เป็นอาวุธแก้ใจตัวเองได้เวลาจะโกรธก็รู้เวลาจะโลภก็รู้จะรักจะชังอะไรก็เป็นอาวุธเลยคอยรู้ทันตรงนี้ได้พอเราฝึกจิตของเราได้ก็จะเห็นตรงนี้ไม่ยากสามารถจะห้ามอารมณ์ตัวเองได้สามารถจะควบคุมจิตตัวเองได้ก็กลับเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เอาไปยืนเดินนั่งนอนก็เห็นความคิดตัวเองก็แก้ตัวเองได้ตกคนที่โทสะจริตโกรธง่ายหายเร็วกระทบไม่ได้โกรธเพราะเขาไม่มีสติเวลากำหนดรู้ลมหายใจไม่กำหนดรู้ความคิดไม่ทันความคิดตัวเองคิดเสร็จแล้วโกรธเสร็จแล้วจึงรู้โกรธเสร็จแล้วจึงรู้เผลอไปเสร็จจึงรู้แต่ไม่รู้แล้วว่ามันจะโกรธอย่างไรแต่ถ้าเรามีสติรู้อ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธแหละรู้ตัวปรุงแต่งก็ไม่โกรธเพราะมันปรุงแต่งมันยังแต่งไม่เสร็จแต่บางคนมันแต่งเสร็จแล้วโกรธเรียบร้อยแล้วจึงรู้นั่นเรียกว่าสติไม่พอปัญญาไม่พอแต่ถ้าเราฝึกไปนะเข้าจะมีสติรู้ทันเลยว่าอ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธนี่กำลังปรุงแต่งจะโลภนี่กำลังปรุงแต่งจะเกลียดจะรักจะชังรู้ตัวปรุงแต่งซะก่อนเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยหรือรู้เหตุสมุฏฐานของความโลภกดลงรู้ก่อนที่มันกำลังปรุงแต่งไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธเลยโลภเลยหลงเลยมันมีการตัวปรุงแต่งมันมีเจตสิกหลายดวงที่ทำหน้าที่คอยปรุงจิตให้เกิดขึ้นไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธนะต้องดูให้ดีไม่ใช่ปุ๊บปั๊บหลงมันมีการปรุงแต่งของเขาในสังขารนั้นในจิตนั้นทีนี้ถ้า

เหตุของการปรุงแต่งของจิตก็จะดับหมดที่เรามาภาวนาเนี่ยต้องการรู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตว่าตัวอะไรมันปรุงแต่งความคิดเราทุกขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยอะไรมาปรุงแต่งโลภมั่งหลงมั่งรักมั่งชังมั่งชอบมั่งไม่ชอบมั่งสุขมั่งทุกข์มั่งมันก็มีวนเวียนของมันอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนเราก็ได้รู้อ๋อปรุงแต่งกันอย่างนี้เองคนจึงได้วุ่นวายเหลือเกินบางคนปรุงแต่งรู้ทันบางคนปรุงแต่งรู้ไม่ทันโดยมากจะไม่รู้ทันมากกว่าจึงเป็นธาตุของความคิดไปจึงเป็นธาตุของความไม่ชอบใจไปความวุ่นวายใจไปเหมือนกับคนเราปรุงแต่งอะไรก็ต้องปรุงแต่งใช่ป่ะเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้นั่นแหละยังไม่ถึงโกรธไม่ถึงโลภไม่ถึงรักชังเอ๊ะเขาเป็นอย่างนี้พอเริ่มปรุงแต่งแล้วพอปรุงแต่งยอมรับเลยว่าไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยเกิดอารมณ์ทันทีนั่นคือจิตที่มันปรุงแต่งเหมือนเราไปดูเสื้อผ้านะไปดูเสื้อผ้าไปดูอาหารนะไม่จะเจอเราซื้อเลยนะไม่จะเจอเราชอบเลยนะมันจะต้องมีการปรุงแต่งสีอย่างนั้นสีอย่างนี้เนื้ออย่างนั้นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนั้นราคานี้มันจะปรุงแต่งจนสำเร็จแล้วมันจึงจะแปะตกลงซื้ออาหารก็เหมือนกันมันปรุงแต่งจนเสร็จมันจึงจะชอบเราจึงจะริมรสอันนั้นมันมีจิตที่เจตสิกปรุงแต่งแต่ถ้ารู้เหตุของมันอ่อนนี่มันปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นแบบนี้พอเรารู้ทันมันก็ดับเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นอารมณ์ทั้งนั้นให้เชื่อให้ยอมรับทีนี้เรามาปฏิบัติจึงได้สนใจตัวเองสนใจเรื่องความคิดตัวเองมากขึ้นจนจับตัวเองได้มันก็กลายเป็นคนสงบเป็นท่านเรียกปฏิบัติตามอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ก็คือการตัวปรุงแต่งนี่เองชอบไม่ชอบนี่เองเมื่อมันปรุงแต่งมันดับไปเรารู้ทันดับไปก็เป็นมรรคเป็นผลของมรรคผลของมรรคก็เป็นนิโรธไปนั่นก็เป็นวิปัสสนาไปที่พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของปฏิบัติทั้งหมดเรื่องกายกับจิตปฏิบัติทั้งหมดพุทธศาสนารวมแล้วก็เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดที่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานมีแค่เท่านั้นเองโลกทั้งโลกมีเท่านี้เองโลกทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายสากลโลกรวมแล้วก็มีแค่จิตแค่เจตสิกแค่รูปแค่นิพพานพอสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็สักแต่ว่าโลกเท่านั้นเองรวมมนุษย์แล้วรวมสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เหลือแค่จิตแค่เจตสิกรูปนิพพานเยือนพระไตรปิฎกคำสอนพระเจ้าท่านใช้มีปัญญาแสดงอุบายมากมายจึงเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องอริยสัจ4มรรคองค์8ปฏิสมุปบาทโพชฌงค์7โภคิยมรรคธรรม38ประการโอ้โหธรรมที่พุทธเจ้าแสดงนั้นก็แสดงเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นเองย่นลงมาแล้วก็เรื่องของตัวเรานั่นเองแสดงเรื่องตัวเราแต่พุทธเจ้าท่านเห็นตัวของท่านก่อนสำเร็จรู้กายรู้จิตของท่านก่อนท่านก็เรื่องกายเรื่องจิตมาแสดงท่านจะได้ความสุขความสงบก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองทุกข์ก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองไม่มีอะไรทุกข์ก็ไม่เกินกายเกินจิตสุขก็ไม่เกินกายเกินจิตสวรรค์ก็ไม่เกินกายเกินจิตนิพพานก็ไม่เกินกายเกินจิตแต่ว่านิพพานนั้นไม่เอากายไปไม่เอาจิตไปเท่านั้นเองแต่ก็ต้องอาศัยกายกับจิตจึงเข้าสู่ประตูความดับนิพพานได้ดังนั้นมนุษย์ก็มีเรื่องปัญหาก็เรื่องแก้กายจิตกายเวทนาจิตธรรม
สมถะสมถะ40สมถะ40เนี่ยต้องการพุทธเจ้าสอนให้เอาจิตมาไว้ให้จิตมาเป็นดวงเดียวท่านเลยให้มีสมถะให้รู้กสิณ10อนุสติอธิ10อทุพะ10อรูปฌาน4เจริญพรหมวิหารหาเรปฏิกูลก็คือให้จิตเนี่ยฝึกจิตเพื่อให้จิตเนี่ยอยู่กับกายกับจิตเอาวัตถุมาเพื่อให้อยู่กับกายกับจิตเพราะจิตอยู่กับกายอยู่กับกายแล้วอยู่กับวัตถุอันนี้แล้วจิตคนเราก็จะสงบจะเย็นลงก็จะรู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นอุบายทั้งหมดให้มารู้เรื่องของกายกับจิตทั้งหมดอันนี้อย่างที่ว่าท่านว่าเจตสิกเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าเจตสิกทำไมจึงเรียกว่าจิตทำไมจึงเรียกว่าสังขารทำไมจึงเรียกว่าวิญญาณที่จริงมันก็ชื่อต่างกันลักษณะก็ต่างกันแต่รวมแล้วเรียกว่าจิตเรียกว่าวิญญาณแต่จิตคนเราเนี่ยมีหน้าที่ทำงานมากมายเหมือนกับคนในโรงงานเป็นพันๆหมื่นๆคนเนี่ยเหมือนโรงงานทอผ้าเนี่ยทำเป็นพันๆคนออกมาแล้วก็มาเป็นผ้าผืนหนึ่งยกเหมือนคนลงทำงานขนมทำงานอะไรที่ใหญ่ๆทำเสร็จแล้วก็มาออกสุดท้ายก็คือชิ้นหนึ่งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันหลายอย่างเอามารวมกันจะเปรียบเหมือนการทอผ้าเนี่ยได้ก็มาจากฝ้ายจะต้องไปปลูกฝ้ายฝ้ายมันก็จะต้องมาเป็นตั้งแต่เมล็ดมาเป็นต้นมาเป็นดอกมาเป็นใบแล้วก็ไปเก็บฝ้ายมาเอามาตีให้แตกแล้วก็เอามากรอมาเป็นเส้นมาเป็นตีให้ใหญ่มาผูกแล้วก็มาเป็นเส้นแล้วก็เส้นเดียวก็ไม่พอคนจะต้องใช้หน้าที่ต่างกันเมื่อทำงานแล้วสรุปแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องหน้าที่ที่ทำจะให้เป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยทำต้องหลายอย่างพอรวมแล้วมาไปเป็นผ้าผืนหนึ่งจิตคนเราก็เหมือนกันหน้าที่ของจิตนี่ก็คือจะพูดกันแล้วจิตคนเราเนี่ยถ้าเป็นต้องการให้มาทำจิตเดียวแต่จิตมันเป็นเดียวไม่ได้ธรรมชาติจิตที่เป็นพุทธะเนี่ยคือมีจิตเดียวกายเดียวจิตเดียวแต่เจ้าจิตตัวนี้มันมีเจตสิกคอยปรุงแต่งมีเจตสิกก็มีสังขารด้วยสังขารก็มีบุญด้วยมีบาปด้วยมีเรื่องสุขเรื่องทุกข์มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมันมีเจตสิกพวกนี้เข้ามาปรุงแต่งหลายๆเรื่องมาปรุงแต่งเรื่องหูเรื่องตาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันมีเจตสิกอยู่ในจิตเนี่ยมากคอยแสดงอาการปรุงแต่งให้จิตเราเห็นเป็นไปตามนั้นจิตก็มีหน้าที่รับรู้หน้าที่รับรู้กับการปรุงแต่งของสังขารการปรุงแต่งของเจตสิกฉะนั้นพอเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการรวมจิตให้มันอยู่เพื่อต้องการรู้ทันพวกเจตสิกที่มันปรุงแต่งเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างพอเรามีสติปัญญารู้ทันปรุงแต่งของเจตสิกเสร็จแล้วก็มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวพอเรารู้ทันก็เรียกว่าเรามีปัญญาเราทูทันสังขเจตสิกสังขารรู้จักเจตสิกเรื่องปรุงแต่งเรื่องโลภกดหลงอะไรเราก็จะรู้ทันมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่ารู้อาการของจิตเราแต่ตัวจิตจริงๆก็คือเป็นหนึ่งจิตจริงๆและสุดท้ายก็พอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใน108,000ประการของจิตแล้วเนี่ยก็จะมารวมเป็นหนึ่ง
เหมือนกับเราคิดอะไรไปเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บรู้ทันปรุงแต่งของจิตที่เจตสิกปรุงแต่งออกไปพอเรารู้ทันปุ๊บพอมีสติพุทโธกลับมาก็มาเป็นหนึ่งก็รู้กายเฉยรู้จิตเฉยก็เป็นหนึ่งเราต้องทำความรู้อย่างนี้จนชำนาญจนเข้าใจจิตตัวเองก็จะเรียนจบเรียนจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระอรหันต์นั่นคือเรียนรู้จิตตัวเององค์ไหนที่เรียนสำเร็จแล้วก็ถือว่าจบจิตไม่ต้องดูแลจิตเพราะจิตเป็นหนึ่งแล้วเจตสิกไม่เป็นปรุงไม่ปรุงเป็นบุญเป็นบาปแล้วเจตสิกไม่นำพาไปปรุงแต่งอะไรวุ่นวายใจแล้วปล่อยวางแล้วเพราะจิตเนี่ยปล่อยวางไม่ปรุงแต่งตามแล้วเจตสิกก็เป็นเพียงตัวเกิดกับดับเท่านั้นเองไม่ปรุงแต่งจิตให้เป็นทุกข์เป็นสุขแล้วไม่ให้เร่าร้อนแล้วเพราะนั้นจึงว่ามันเป็นกลไกของการเรียนรู้ต้องไปเรียนรู้ของจิตตัวเองมันมีอยู่ทุกปียาระยะและจิตที่สะสมมาด้วยบุญกุศลมันก็จะทำให้กายสบายใจสบายจิตถ้ามันเจตสิกมันสั่งสมเป็นบาปมามันก็ทำให้ร้อนใจพอมันนึกแล้วมันจะร้อนใจนึกแล้วไม่สบายใจแต่ไม่ใช่นึกปุ๊บแล้วมันเป็นเลยแต่ที่จริงมันสั่งสมมานานแล้วความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันก็มาปรากฏขึ้นในมโนทวารเราเหมือนคนสมมติว่าผู้หญิงถูกเขามาแย่งสามีอย่างเงี้ยไอ้คนเมียน้อยมันมาแย่งสามีไปเนี่ยสามีหลงมากไอ้ผู้หญิงคนนี้มันชื่อสุนารีอย่างเงี้ยสมมตินะชื่อสุนารีก็จะเกลียดไอ้คนชื่อว่าสุนารีแต่ที่จริงมันไม่ใช่มาเกลียดตอนนั้นนะมันสะสมมาหลายปีแล้วหรือไม่ผู้หญิงคนนี้ที่มาแย่งสามีตัวเองมันไว้ผมม้าหรือเอาไว้ผมเปียอะไรเงี้ยเอาไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็จะเกลียดผู้หญิงที่รูปลักษณะเหมือนที่มาแย่งสามีตัวเองนั่นคือจิตที่เป็นเจตสิกสังขารที่ปรุงแต่งมานานแล้วแต่พอมาเห็นกระทบปุ๊บมันโกรธมาเกลียดเลยแต่ที่จริงไม่ใช่เกลียดเดี๋ยวนั้นโกรธเดี๋ยวนั้นมันสะสมมานานแต่นั้นเมื่อมันจะเกิดขึ้นในจิตตัวเองต้องรู้ทันเลยว่านี่มันการปรุงแต่งของจิตมันจะสะสมให้เราเป็นทุกข์ไอ้ที่ชอบใจไม่ชอบใจมันไม่ใช่เห็นวันเดียวรู้วันเดียวปรุงแต่งวันเดียวแล้วมันจะสำเร็จมันสะสมของมันพอเรามาปฏิบัติเรามาขัดเกลาอารมณ์พวกนี้ออกมารู้ทันอารมณ์พวกนี้เพื่อจะให้มันหมดไปจากใจเราไอ้ที่ไม่ชอบตรงนี้ก็จะให้มันเฉยไอ้ที่ชอบตรงนี้เราก็ให้เฉยไอ้ที่ปรุงแต่งตรงนี้ก็ให้เฉยเพราะเฉยแล้วมันก็ไม่สะสมแต่ถ้ามันไม่สะสมมันไม่เฉยเนี่ยมันสะสมไม่หมดเลยมันก็ทุกข์พอไม่ชอบมันก็ทุกข์เมื่อเราเกลียดไอ้ตัวสัตว์เนี่ยเกลียดไอ้ตัวสัตว์ที่น่าเกลียดประจำตัวของเราจะมีตัวหนึ่งเรียกว่าเราเกลียดแมงสาบเราเกลียดไส้เดือนเพื่อเกลียดตัวแมลงอย่างไรเนี่ยเราก็จะสะสมความรู้สึกเห็นแล้วไม่ชอบแต่พอมานึกถึงเราก็จะไม่ชอบทันทีพอมาเห็นเราก็จะเกลียดทันทีอันนั้นคือเราไม่ได้วางเฉยมาก่อนครั้งแรกเราไม่ได้วางเฉยพอเราปรุงแต่งไว้เข้ามาเป็นสัญญาซะแล้วเป็นเจตสิกจำไปหมดในหัวใจแล้วพอมากระทบปุ๊บมันจะโกรธจะเกลียดทันทีเราไม่รู้ทันมันเรื่องกลไกของจิตนี่ละเอียดอ่อนมากบางคนสะสมมาปุเรตชาติเลยสะสมมาเป็นศัตรูกับมาตุปุเรตชาติเลยเจอสิ่งนี้ต้องกลัวเจอสิ่งนี้ต้องเกลียดคือบางทีสะสมมาแต่เล็กยันโตแล้วเจอสิ่งนี้ต้องชอบเจอสิ่งนี้ไม่ชอบเหมือนกับคนที่กินอะไรติดนั่นแหละก็จะสะสมอย่างนั้นไอ้ที่ติดมันเจตสิกมันปรุงแต่งนะไอ้ที่ชอบไม่ชอบนะมันสะสมมานานเขาเรียกว่าเราไม่รู้ทันการปรุงแต่งของจิตเมื่อคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยมันไม่ใช่กายติดหรอกไอ้เจตสิกมันปรุงแต่งสังขารมันปรุงแต่งมันสะสมว่าดีงั้นดีงี้ปรุงแต่งพอมันจำมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยละอารมณ์นั้นไม่ได้เลยมันปล่อยวางไม่ได้กลายเป็นติดอารมณ์นั่นเองแต่พอเราเลิกไม่ใช่เลิกที่กายนะเลิกที่จิตเราจะไม่ดูดอีกต่อไปเราจะไม่กินอีกต่อไปเพราะจิตมันเข้มแข็งไม่คิดถึงปุ๊บมันจะตัดขาดเลยแต่คนไหนอ่อนแอนะตัดไม่ขาด

จของเขาสะสมไว้ตัดจิตไม่ขาดอันนี้คือว่ามันแพ้ที่จิตชนะที่จิตไอ้คนที่เลิกอะไรไม่ได้นี่คือเขาแพ้จิตตัวเองตั้งหากไอ้ที่เลิกได้เนี่ยเพราะเขาชนะจิตเองรู้ว่ามันไม่เป็นโทษเราก็เลิกมันไปที่จริงมันเป็นเรื่องกลไกของจิตบางคนจึงก็พอเรามาเข้าวัดมาบวชมาปฏิบัติหรือมาเดินจงกรมมากๆจึงเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกอะไรต่ออะไรเลิกการพนันกลายไปแล้วเอ๊ะทำไมเลิกได้เมื่อก่อนเลิกไม่ได้เพราะจิตมันปล่อยวางมันไม่มาปรุงแต่งเรื่องนั้นว่าดีมันก็กลายไปเลิกเพราะมีสมาธิสติขึ้นก็แสดงว่าธรรมะนี่แก้ปัญหาโดยตรงเลยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างดับทุกข์ได้ทุกอย่างนี่คือวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเราจำชื่อคนเนี่ยเราจำชื่อคนเนี่ยคนมาจูรู้จักกันครั้งเดียวเนี่ยเขาเรียกเราชั้งเดียวเนี่ยเราจะจำไม่ได้ทำไมเราจึงจำคนนี้ได้ติดตาทำไมเราต้องจำชื่อคนนี้ได้ติดใจเพราะมันเรียกจนเจตสิกมันปรุงแต่งจนชำนาญใส่เข้าไปในหูในตาจนชำนาญมันก็เลยเจอปุ๊บมันก็นึกได้เลยมันชื่อคนที่เราใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นลูกเราพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเพราะว่ามันปรุงแต่งจนชำนาญอันนี้คือเรียกว่ามันสะสมมันมีหน้าที่ของมันอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าให้มาเรียนจิตตัวเองจะรู้ว่าโอ้มันทำหน้าที่อย่างไรบ้างจิตของตัวเองนี่มันปรุงแต่งอย่างไรบ้างมันสุขทุกข์อย่างไรบ้างมันคิดอะไรบ้างพอมาเรียนรู้เรื่องจิตแล้วมันจะรู้ว่าโอ้กลไกของความคิดคนเราเนี่ยไม่ใช่คิดอย่างเดียวไม่ใช่โกรธอย่างเดียวไม่ใช่ชอบอย่างเดียวมันไม่ใช่สุขอย่างเดียวไม่ใช่ทุกข์เดียวมันมีกลไกของความคิดมากมายจึงว่าพอศึกษาจิตตัวเองจึงเพลิดเพลินจึงสนุกจึงเป็นธรรมเทศนาจึงเป็นธรรมเทศนาทำให้เรารู้เรื่องจิตของเรามากขึ้นกว่าที่เรารู้ว่าแค่คิดเท่านั้นเองเท่านั้นหรือแต่พอมานั่งมาพุทธปฏิบัติจึงว่าไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นหรอกมีกลไกของมันเยอะแยะเลยที่เราจะต้องเรียนรู้จิตการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยคือจิตที่พยาบาทจิตที่พยาบาทเนี่ยน่ากลัวมันสะสมบางทีแต่หลายรอชาติก็มีเช่นคนเคยฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะสะสมมาหลายรอชาติพอถูกใจมันก็จะอยู่ได้พอไม่ถูกใจมันจะคิดฆ่าตัวตายไอ้นี่คือเจตสิกสังขารตัวนี้มันสะสมมาหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวแล้วมากระทบกับชีวิตที่ไม่สมหวังชาตินี้มันก็จะปรุงแต่งทุกวันทุกวันจนสุดที่สุดตัดสินใจทั้งร่างกายเนี่ยน่ารักของพ่อแม่น่าเป็นห่วงของพ่อแม่เป็นค่าที่สุดเลยในชีวิตมันเจตสิกตัวนี้สังขารเนี่ยมันปรุงแต่งจนฆ่าตัวตายไม่นี่คือที่ว่าไอ้นี่คือว่าจิตพวกนี้มันน่ากลัวเพราะมันสะสมมานานต้องเจริญศีลฐานสมาธิให้มากขึ้นจึงจะข้ามอารมณ์พวกนี้ได้จึงจะไม่ทำลายตัวเองจึงจะไม่ทำลายคนอื่นนี่จะรู้ว่านี่อิทธิพลของจิตที่มันปรุงแต่งมานานคนบอกเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมมันไม่น่าฆ่าตัวตายมันฆ่าตัวตายได้ไม่ใช่มันสะสมมานานแล้วมันถึงจุดของมันแล้วมันเต็มอิ่มเข้ามาแล้วพอผิดหวังวูบเดียวมันก็ฆ่าที่ไหนมันสะสมมานานปรุงแต่งมานานกลายมาเป็นสัญญาพยาบาทคนเคยฆ่าเขามาคนเคยฆ่าเขาเคยฆ่าเราไอ้นี่มันเป็นตัวสังขารตัวเจตสิกตัวจิตที่ปรุงแต่งสะสมมาหลายชาติถึงว่ากรรมฐานจึงมาตัดภพตัดชาติเนี่ยไม่ให้ตัวพยาบาทเข้ามาตามฆ่ามาตามพยาบาทมาฆ่าใจตัวเองจึงต้องทำใจจึงต้องเรียนรู้ด้วยปัญญา

ถ้าไม่มีปัญญามันก็ฆ่าตัวเองฆ่าเขาผู้หญิงไม่ใช่เป็นนักไม่ใช่นักต่อสู้แต่ผู้หญิงนี่ก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้เพราะไอ้ตัวเจตสิกตัวนี้มันปรุงแต่งจนไม่รู้เลยว่ามันทุกข์ไม่รู้เลยมันเป็นบาปไม่รู้เลยมันเจ็บมันปวดมันทำได้อิทธิพลก็มันร้ายแรงดังนั้นจึงต้องพุทธเจ้าจึงมาจะให้เจริญสติให้มากขึ้นเพื่อจะไม่ให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาพยาบาทครอบงำใจตัวเองจนไม่โกรธใครจนไม่เกลียดใครจนอภัยให้หมดแล้วก็จะไม่ทำอะไรใครเลยแค่ความคิดก็ดับไปแค่ความคิดมันก็ไม่คิดมันก็เลิกคิดเพราะว่ามันเป็นพยาบาท

เพราะว่ามันเป็นพยาบาทฉะนั้นคนที่ปฏิบัติไปได้แล้วยังโสดาบันตะกิตานาคาอนาคาบ้านเขาจะไม่มีจิตพยาบาทพวกนี้เลยจิตพยาบาทเขาตายแล้วเขาไม่ฆ่าใครแล้วเขาไม่ฆ่าตัวเองแล้วคุณธรรมตรงนี้พอได้เป็นโสดาบันก็ไม่ฆ่าตัวเองแล้วไม่ฆ่าใครแล้วแต่นี่คนที่ทุกวันนี้เพราะไม่มีการปฏิบัติเนี่ยไม่มีคุณธรรมก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้บางคนฆ่าลูกในครรภ์ได้เงี้ยฆ่าลูกในครรภ์ได้เพราะจิตมันพยาบาทตัวนี้มาตามแม้แต่ลูกในครรภ์เองก็ฆ่าทิ้งแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเป็นพระสกิทาคาคาพระหันปฏิบัติแล้วจิตพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยจะไม่ฆ่าใครเพราะพยาบาทมันดับไปเพราะมันปรุงแต่งนะมันไม่เกิดขึ้นไม่ได้พระการปรุงแต่งเสร็จแล้ววางเฉยเสร็จแล้วก็ปัญญามันมากสติมันมากสมาธิมากฉะนั้นคนเราพอไม่ปฏิบัติแล้วจึงสะสมจิตพวกนี้ไว้มากต้องมาปฏิบัติออกไปให้หมดใช่ไหมเดี๋ยวคนบอกรักกันอยู่ดีๆไงสามีภรรยารักกันดีลองนอกใจสิคิดฆ่าเลยไงนอกใจคิดฆ่าเลยผู้ชายก็คิดฆ่าผู้หญิงผู้หญิงคิดฆ่าผู้ชายทั้งที่รักกันเนี่ยไม่เคยคิดฆ่าเลยแต่พอนอกใจคิดฆ่าเลยก็แสดงว่าไอ้ตัวพยาบาทเนี่ยมันสร้างชาติมานานสร้างภพมานานหลายร้อยชาติมันก็ยังมีอยู่มันยังตามไปส่งถึงโน่นเลยส่งถึงโสดาบันสกิทาคาจึงหยุดการฆ่าตัวเองและคนอื่นมันจะไม่ฆ่าใครแล้วเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจะหยุดกรรมอันนี้ได้ก็จะไม่ไปนรกแล้วเพราะหยุดการฆ่าถ้าตัวพยาบาทนี่อยู่มันจะตามไปตลอดแสดงว่าอิทธิพลของจิตเนี่ยไม่ใช่เบาเจตสิกเนี่ยไม่ใช่เบาจึงต้องมาปฏิบัติเพื่อจะละล้างตรงนี้ออกชำระตรงนี้ออกก็เป็นเรื่องของเราอะเรื่องของจิตทั้งหมดคนก็ไม่เข้าใจใช่ไหมไม่ปฏิบัติก็พูดกันไม่รู้เรื่องพอมาปฏิบัติรู้โอ้จิตของเรานี่สะสมอารมณ์มาแต่หลายหลายชาติหลายหลายวันและหลายคืนมาตลอดชีวิตเนี่ยมันหนาแน่นมันสะสมเวลามันโกรธมันก็จะโกรธอย่างแรงเวลารักก็จะรักแรงเวลาโลภก็จะโลภอย่างแรงเวลาเป็นทุกข์ก็จะทุกข์อย่างแรงแสดงว่ามันมาทีเดียวเนี่ยเหมือนไอ้ไฟแรงสูงเนี่ยนะมันสะสมไว้ในหม้อใหญ่พอมันช็อตเนี่ยมันจะช็อตเต็มที่เลยมันสว่างก็สว่างเต็มที่มันยังไม่ขาดสายฉะนั้นอิทธิพลตรงนี้เราถึงว่าต้องให้มันเป็นกลางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจจิตตัวเองก็แรงมากห้ามไม่อยู่โกรธก็ห้ามมาอยู่รักก็ห้ามมาอยู่โลภก็ห้ามมาอยู่แต่นี้พระโสดาบันเขาปฏิบัติจนเห็นอารมณ์พวกนี้หมดแล้วว่ามันมาอย่างไรคิดอย่างไรไงปรุงแต่งไงรู้เหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วรู้เหตุที่ดับมันพอรู้หมดก็เป็นอันว่าเลิกฆ่าตัวเองแล้วเลิกฆ่าคนอื่นแล้วตัวพยาบาทนี่ก็ดับไม่งั้นก็ทะเลาะกันอยู่เงี้ยโยมจิตเราก็ทะเลาะกับตัวเองเงี้ยอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยมันมาจากจิตตัวเองอ่ะใครคนไหนที่ไม่ทะเลาะกันก็ทะเลาะเพราะว่าจิตตัวนี้มันยังพยาบาทอยู่เราไปอยู่กับคนพยาบาทเนี่ยมันก็ต้องทะเลาะแต่ถ้าไปอยู่คนที่ละพยาบาทได้ก็จบเขาวางเฉยเขาไม่ทะเลาะกับเราก็สบายไปเราก็ต้องเพียรทำตรงนั้นให้มันดับไปพยายามรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของจิตให้มากขึ้นว่าจิตเราคิดอะไรเรื่องเก่าเรื่องใหม่จิตพอใจไม่พอใจจิตสงบหรือไม่สงบให้รู้เรื่องจิตกับกายนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้อยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าหายใจอยู่ตรงนี้เราก็กำหนดเอากายที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวของเราในเบื้องต้นจากการทำสมาธิ

พยายามให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกให้ตั้งอยู่ในกายกับจิตคิดอะไรเราก็รู้ว่าความคิดมันก็ดับแล้วก็เกิดดับไปเราไม่ปรุงตามก็ดับความคิดเรื่องเก่าก็ดับคิดเรื่องใหม่ก็ดับแต่ถ้าเราปรุงตามก็ไม่ดับก็คิดยาวไกลไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคงเป็นแควไปแต่ถ้าเราคิดอะไรมาเราก็ไม่คิดตามก็ดับชอบไม่คิดตามก็ดับไม่ชอบไม่คิดตามก็ดับอดีตคิดมาไม่คิดตามก็ดับอนาคตคิดมารู้ที่ใจเราไม่คิดตามก็ดับมันอยู่ที่จิตของเราตนเองจะรับหรือไม่รับถ้าสติของเรารู้ทันไม่ยอมรับทุกสิ่งอย่างที่คิดนึกทั้งหมดก็ดับไป

การปฏิบัติก็เหมือนคำผิดคำถูกอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่มันจะเป็นรังเลสงสัยคำผิดคำถูกความจริงก็เพียงให้รู้กายกับจิตของเราอย่างเดียวก็ถือว่านั่นแหละเป็นสมาสติพอเราดูกายกับจิตชัดขึ้นจะขึ้นแล้วก็เป็นสมาสมาธิได้เป็นปัญญาเห็นชอบได้รู้ทางดับทุกข์ตัวเองได้รู้จักสงบใจได้รู้จักทำใจทุกเวลาที่ต้องการให้ใจสงบก็จะทำได้ก็พยายามรู้ทางความคิดของเราคิดอะไรมากมายคิดอะไรไรเรื่องเราก็พยายามตามดูรู้ละมันไปคิดก็ไม่จบคิดไปก็ไม่หมดก็พยายามหยุดยืนเฉยอยู่ตรงลมหายใจหยุดยืนเฉยอยู่ตรงพุทโธธัมโมสังโฆหรือหยุดยืนเฉยในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือพิจารณาเข้าไปในกายตัวเองอยู่เป็นประจำเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราก็จะมีการพัฒนารู้เรื่องของจิตตัวเอง

เช่นกายอาการหรือสองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างโครงกระดูกพิจารณากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีกายเรากายเขาต้องอยู่อาศัยชาติสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นเองพิจารณาเห็นกายของเราเห็นจิตของเราความสงบมากสงบน้อยหรือไม่สงบอย่างใดคือสงบเป็นขณะขณะหนึ่งอย่างไรเราก็ให้รู้ทันรู้เฉยไว้

0: ก่อนจะเลือกนั่งสมาธิทำความรู้กายรู้ใจพิจารณากายของเรารอบกายนึกเอาผิวหนังออกไปส่วนหนึ่งระลึกเอาผิวหนังออกไปตั้งแต่หนังศีรษะระลึกหนังออกไปรอกลงไปถึงคอรอกลงไปถึงแขนถึงลำตัวรอกไปถึงขาถึงปลายเท้าคือรอกนึกรอกหนังเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งที่ข้างหน้าเรารอกหนังไปกองไว้ส่วนหนึ่งเพื่อจะเนื้อแดงๆแล้วก็พิจารณาชำระเนื้อตัวเองออกไปตั้งแต่หน้าของเราคอเราแขนเราตัวเราขาเราก็รอกเนื้อออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งข้างหน้าเราชำระเนื้อไปเมื่อชำระเนื้อมีหนังมีเนื้อแล้วก็เอาเครื่องในในหัวใจในปอดในตับในมันสมองม้ามดีไส้น้อยไส้ใหญ่ตับไตไส้ฝูงก็มากองไว้อีกส่วนหนึ่งเกิดโครงกระดูกนั่งอยู่ก็เอาโครงกระดูกศีรษะคอแขนขาลำตัวสะโพกนี่มือสุดท้ายก็ไปกองไว้อีกส่วนหนึ่งเป็นสี่กองพิจารณาให้กายเรามีสี่กองอยู่ข้างหน้าเรามีเนื้อมีหนังมีเนื้อมีหัวใจปอดตับเครื่องในแล้วก็มีโครงกระดูกพิจารณาคนเราก็มีแท้เท่านี้เองสี่กองส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอบอุ่นเป็นธาตุไฟเมื่อปราศจากวิญญาณแล้วก็เป็นธาตุสี่พิจารณาเห็นเป็นกองว่าไม่ใช่กายเราหนึ่งวันไม่ใช่กายเราสองวันสามวันสี่วันเจ็ดวันกายเราก็จะผุพองเน่าเละเหม็นมีนอนชัยไปทั่วตัวเราที่กองไว้แล้วก็ลายกายไปเป็นธาตุดิน ถ้าลายกายไปส่วนขาส่วนแขนก็กระจายกระจายเรี่ยราดไปไม่มีกายเรากายเขาเห็นกระจัดกระจายไปทั่วไปเพราะร่างกายแล้วไม่มีใครควบคุมแล้วก็ต้องสลายแตกไปเป็นตอนๆเป็นตอนๆพิจารณาชำนิชำนาญย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาจนจิตของเรานั้นไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นพิจารณาแต่กายตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นต่อไปได้ธาตุสี่ดินน้ำไปลงก็เห็นตภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นพิจารณากายอาการ32เราก็เหลือแต่เพียงดินน้ำไปลมแยกแตกไปแล้วก็ไม่มีกายเราเป็นเครื่องอาศัยกายนี่เป็นเครื่องอาศัยวัตถุดินน้ำไปลมจิตก็เป็นผู้กำหนดรู้เห็นกายอย่างนี้ชัดมากขึ้นจิตเราก็จะเบาสบายมีปัญญามีสติ มีสมาธิเข้าใจว่ากายเรามีเท่านี้เองทิ้งไปแล้วก็ไม่มีอะไรพิจารณาเห็นกายเป็นอย่างนั้นจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็เอากระดูกที่ส่วนเหลือนั้นมากองรวมกันแล้วก็เอาไฟจุดเผามาวางเอาไฟมาจุดเผาแล้วกระดูกมันก็ไหม้ละลายไปเป็นดินไปเป็นขี้เถ้าเป็นหวงละลายกลายเป็นดินก็ไม่มีเรามีเขาจะรู้ก็เพียงชื่อไว้ฉะนั้นเองว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นแต่ที่จริงแล้วธรรมชาติความจริงก็ละลายกลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมไปหมดไม่มีเราไม่มีเขาพิจารณาเห็นอย่างนั้นก็เป็นขี้เถ้าแล้วหายไปพุ่นพัดลมพัดไปก็หายไปกลายเป็นธรรมชาติกลายไปเป็นดินน้ำไปลมของธรรมชาติตัวเราก็หายไปตัวเขาก็หายไปเช่นเดียวกันที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจิตเราจะได้เบาบางจากความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมดไปถือว่าเป็นธรรมชาติเหมือนกัน
1: อ
0: พิจารณากายเราเรียบร้อยแล้วเราก็พิจารณาแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็สุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้ทั่วกายใจของเราถ้าเราจะออกสมาธิถ้าเราไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาหัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดีนี้ขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหวงไก่ไก่ที่ใดปล่อย

เรามีความเจ็บเรามีความตายแม้กายใจของเรายังไม่เจ็บไม่ไข้เราพยายามมาดูความเจ็บความแก่ความตายเสียก่อนแล้วพยายามมาฝึกหัดของดีของพระพุทธเจ้าแก้ววิเศษอยู่ที่ใจทุกคนอยู่ที่หูตาทุกคนท่านทั้งหลายพยายามขัดแก้วของท่านให้สว่างไสวควรยินดีแก้วของท่านมีความสว่างไสวญาณทัศนวิสุทธิย่อมจะเกิดมีกับนักปฏิบัติผู้เจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาลุกเดินนอนในอิริยาบถ4ความสว่างไสวย่อมจะเกิดได้ทุกอิริยาบถขอให้ท่านจงพยายามอย่าล้มความตั้งใจเหมือนอย่างกับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำรอวันตัดสินเมื่อไรเขาจะนำเราไปตัดศีรษะเราเป็นอุปมาเหมือนนักโทษที่ไม่ยอมไม่ยอมให้ใจล้มเหลวฝึกหัดใจให้แข็งแกร่งเรารู้แล้วว่าจะต้องตายแน่บรมครูคือสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หลักวิชาเราไว้แล้วพยายามทำใจไม่ต้องกลัวทำใจให้แข็งแกร่งแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ไทยในพระพุทธ

แม้เราถึงจะตายก็ให้อยู่ในอ้อมแขนของพระพุทธเจ้านี่แหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้รักษาตนไว้ได้ดีจึงจะมีอานุภาพมากทั้งลูกหญิงและลูกชายขอให้ท่านตั้งใจให้มากเราเกิดมาแล้วก็ย่อมแตกดับไปทุกขณะพยายามฝึกใจให้แข็งแกร่งเหมือนอย่างกับหลักเพชรของพระพุทธเจ้าที่ได้ฝึกเอาไว้นี้แล้วพระธรรมคำสอนหลวงปู่สังวาลเขมโกจากหนังสือเสกให้เป็นพระ

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทานน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถรวาทะซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่สถานใดให้รู้จักทุกอยู่สถานนั้นอยู่สถานนี้เราก็จะเข้าไปหาทุกข์ที่ถามนั้นอยู่สถานนี้เราก็จะลดลี่หนีเพราะเราไม่ต้องการนี่ล่ะตาคนรู้จักเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักที่อยู่แล้วเราก็ไปไม่ถูกนี่ในประเทศเราบ้านเมืองของเราที่พึ่งของเราพากันนับถือ

หรือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นสรณะที่ซึ่งเชื่อรึกเป็นที่กราบที่ไหว้และเป็นที่สักการะบูชาเป็นที่เคารพนอบน้อมนะให้พากันลึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่สถานใดพระธรรมอยู่สถานใดพระอริยสงฆ์สาวกอยู่สถานใดหารู้จักสถานที่อยู่และรู้จักสถานที่ตั้งเราก็จะปฏิบัติถูกได้เข้าไปหาถูกเดี๋ยวนี้ว่าเราถือพุทธธรรมสงฆ์เฉพาะพุทธธรรมอยู่ที่ไหนสงฆ์อยู่ที่ไหนล่ะนี่เราก็สวดมนต์อย่างนั้นแน่ในสัจจะกิริคาถาบอกว่านัตถิเมสรณังอัญญังเนี่ยแปลใจความว่าที่พึ่งของข้าพเจ้าอื่นไม่มีนัตถิไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้หมดในสามโลกนี้เนี่ยนัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งของข้าพเจ้าอื่นไม่มีจะพึ่งนั้นพึ่งนี้ไม่มีเนี่ยถ้ากันรู้จักเด็กคำที่สวดไปแล้วอะไรเป็นที่พึ่งของเราล่ะพุทโธเมสรณังวรังมีแต่พระพุทธเจ้ามีเป็นที่พึ่งประเสริฐเท่านี้ดูสิอันนี้ข้อที่สองพุทธนัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งของข้าพเจ้าอื่นไม่มีจะพึ่งนั่นพึ่งนี่ไม่มีนัตถิแปลไม่มีหมดอะไรในเรื่องราวเล่าธัมโมเมสรณังวรังมีแต่พระธรรมท่านนี้เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าประเสริฐพากันสวดอย่างนี้ไม่ใช่ละนัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งของข้าพเจ้าอื่นไม่มีจะพึ่งนั่นพึ่งนี้พึ่งไม่ได้อะไรที่พึ่งเราล่ะสังโฆเมสรณังวรังเนี่ยมีแต่พระอริยสงฆ์ท่านนี้เป็นที่พึ่งประเสริฐเหตุนี้เราพากันให้รู้จักนอกจากสามนี่แล้วพึ่งอะไรไม่ได้เราอยากได้ก็ไม่ได้เราอยากดีก็ไม่ดีเพราะเราไม่รู้จักที่พึ่งของเราใครเกิดมาในโลกนี้ใครอยากทุกข์อยากจนจะคอนใครอยากขี้ลายขี้เลจะคอนอ่านคิดดูเถอะใครก็จะมีอยากหาบรรดาศักดิ์อยากล่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามไม่ใช่ละพิจารณาดูเถอะทำไมไม่สมความมุ่งมั่นปรารถนาของพวกเราทุกคนล่ะมันขาดตกบกพร่องนี่เองนี่เราเมื่อจากที่พึ่งเราเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าหาพุทโธเมสรณังลัมพุทธะคือความรู้เมื่อเราไม่รู้แล้วเราทำอะไรเป็นล่ะเมื่อเราทำไม่เป็นเราพึ่งอะไรได้โดยจากอย่างนี้เจ้อันนี้เมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่รู้แล้วก็ปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่เป็นเมื่อปฏิบัติไม่ถูกไม่เป็นแล้วเราก็พึ่งอะไรไม่ได้เราพึ่งได้เดี๋ยวนี้อาการเราปฏิบัติไว้แล้วเราได้ทำไปแล้วเรารู้แล้วนี่แหละถ้าไม่รู้เราไปก็ไม่ถูกทำก็ไม่ถูกปฏิบัติก็ไม่ถูกไม่รู้ใส่ความรู้อันนี้เราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วโอปัญญาธรรมในธรรมคุณต่อเอหิสสิโกโอปัญญิโกเอหิสสิโกจงร้องเรียกสักทั้งหลายมาดูธรรมท่านไม่ไปดูธรรมท่านไม่มาดูธรรมธรรมที่ไหนให้มาดูมาดูรูปธรรมนามธรรมนี่แหละคือรูปธรรมจะสภาพร่างกายเรานั่งอยู่นี่แหละขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอันนี้รูปธรรมนั่งอยู่คนละก้อนอยู่เดี๋ยวนี้มาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายสมมติกันว่าแท้ที่รูปธรรมนามธรรมธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอายตนะทั้งหกทั้งวางไว้เนี่ยย้อนเห็นเนี่ยน้อมก็มาดูรูปธรรมดูแค่ใดเราอยากเราอาศัยนี้เราเป็นคนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายว่าเป็นคนเรามาดูก็แล้วเป็นคนตรงไหนพิจารณาเราพึ่งพาใส่นี้ความทุกข์ความยากความลำบากก็ไม่มีอื่นทุกข์ยากลำบากทุกข์เพราะรูปธรรมนี้ทุกข์เพราะนามธรรมนี้ไม่ทุกข์นั้นมันอื่น
ในทุกน้ำเข้าน้ำคล้องน้ำเงินน้ำทองอะไรทุกน้ำมันนี้เงินเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาคล้องเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไม่ได้บอกให้เราไปหาเขาก็ไม่ได้บอกให้เราไปเอาใครอยากคือนามธรรมนี่ผู้อยากนามมันจะไปซื้อความอยากเกิดจากไหนเล่าดูที่ฟ้าอากาศเขาก็ไม่ได้อยากอะไรหินน้ำลมไฟเขาก็ไม่ได้อยากอะไรนอกจากใจของเราผู้อยากนี่ทำไมอยากแล้วเราจะไม่ได้ตามความมุ่งหมายปรารถนาอยากได้เงินมากๆแต่ทำไม่ได้อยากได้ลูกสวยๆแต่ทำไม่ได้ตามความปรารถนาอยากเงินถามมันดาจับใหญ่ๆโตๆถ้าทำไม่ได้แล้วบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ร่ำรวยบางคนก็รวยบางคนก็ไม่รวยบางคนก็สวยสง่ามบางคนขี้ลายขี้เลียมเสียละจะว่าไงก็ดูที่พวกเราทำไมยังเป็นอย่างนั้นคือเสมอกันมานี่ผู้สูงก็มีเหรอผู้ต่ำก็มีเหรอผู้ดำก็มีผู้ขาวก็มีเสียละจะว่าไงคือกันไหมล่ะภาพทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้ายตนะขันธ์หกคือกรรมมันต่างในคุณธรรมคุณสมบัติคือคุณงามความดีและสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยธาตุทั้งสี่ขึ้นใดคือกันนั่นน่ะคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันเข้าเป็นตัวเป็นตนนี่คือกันขันธ์ทั้งห้าคือกันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกันอายตนะทั้งหกคือกันตาหูจมูกลิ้นกายใจคือกันทำไมคือกันอันนี้แต่ไม่คือบางคนก็ตาไม่ดีบางคนก็หูบางคนก็หูไม่ดีเป็นทำไมล่ะเป็นอย่างนี้บางคนก็หูดีตาดีจมูกดีลิ้นดีกายดีใจดีบางคนก็ตาไม่ดีหูไม่ดีลิ้นไม่ดีกายไม่ดีใจไม่ดีอย่างนี้เพราะเหตุใดนี่ละการประพฤติการกระทำของเราเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้เริ่มเป็นเนี่ยเหตุนั้นเราเกิดในโลกนี้คนเราในทุกวันนี้มีความมุ่งมั่นปรารถนาอยู่สามในทำไมไม่ได้ความสมมุ่งมั่นปรารถนาสามในคืออะไรเล่าในหนึ่งต้องการโภคาสมบัติวัตถุเข้าของเงินทองมากๆนี่ในสองต้องการลูกสวยๆงามๆอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยนี่ไม่ใช่ละความปรารถนาของเราในสามละต้องการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีลูกมาแล้วก็ทรงไปเล่าไปเรียนทางนอกทางในไม่ใช่แล้วเพื่อให้มีสติปัญญาทำไมไม่ได้สมความมุ่งมาตรฐานของพวกเราบางคนมันขาดการเราสงเคราะห์ขาดการกระทำและขาดการปฏิบัติและขาดการศึกษาให้รู้แต่เป็นเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะมาฟังให้รู้ว่ามันขาดตรงไหนให้รู้จักว่ามันขาดตรงโน้นตรงนี้แล้วก็จะได้แก้ไขจะได้เพิ่มเติมขึ้นนั่นนะคือต้องการวัตถุของความเงินทองเงินทองมากๆเนี่ยอานิสงส์ของเราได้บริจาคแล้วก็ทำแล้วก็ปฏิบัติไว้นี่เราปฏิบัติไว้มากผลอานิสงส์นั่นแหละภายในพบใดฉับใดทิพย์กำนำตัวเราไปในปัจจุบันระเบิดหน้าที่เรามาแล้วแต่ก่อนกายใสบุญกุศลเนี่ยเพราะฉะนั้นเราได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแต่บุญกุศลของเรานำมาท่านนำบอกในมงคลลักษณะเนี่ยปฏิรูปเทสวาโสตาบุพเพตาคุณตาตาสมาปณีทีตาเอตมังขลมุตตมังจะได้เป็นมงคลอุดมนี่เราได้เกิดเป็นประเทศนี้เลขประเทศสมควรรูปอุดมเราได้เป็นมนุษย์นี่เรียกรูปอุดมเนี่ยประเทศสมควรเป็นมัชฌิมาประเทศเป็นประเทศกลางในมนุษย์นี่สูงในเกาเมตแต่มนุษย์สูงกว่าเขาไม่เหมือนสัตว์อื่น
เอาความรู้ขึ้นไปสูงมนุษย์ความรู้ขึ้นไปสูงสัตว์อื่นเอาความรู้ไว้ต่ำศีรษะก็ลงไปต่ำมนุษย์เพิ่มมีพุ่นความรู้นั่นตาไปบนหูก็อยู่บนจมูกก็อยู่บนมันสูงเด็กอะไรมนุษย์สูงมันสูงอย่างนี้สัตว์มันศีรษะมันต่ำมันจะนุ่นความรู้อยู่ต่ำเนี่ยเราจะเป็นมนุษย์นี่ก็เพื่อใดเกิดประเทศสมควรจะเป็นมัชฌิมาประเทศประเทศทำการตามสันใดแล้วเราจะได้ประเทศทำการสมควรนี้แล้วก็อาศัยบุพเพกตะปุญญตาบุพเพนะครับเมื่อก่อนปุญญตาซึ่งบุญกุศลกระตังแล้วก็ทำไปแล้วเนี่ยแล้วก็ทำไปแล้วปณีที่จะเราเลยตั้งตนในที่ชอบประกอบเกียรติในที่ดีเอตมังคลมุตตมังนี่จะได้เป็นมงคลอุดมนี่เจ้ามัชฌิมาประเทศหมุนไปทางไหนก็ได้หมดเหมือนกับรถยนต์หรือเนี่ยถอยหน้าถอยหลังก็ได้ลงทางต่ำไปทางสูงก็ได้มนุษย์เราไปทางซ้ายทางขวาทางบนทางล่างได้ทั้งนั้นนี่เราทำตามเราฝึกหัดไปได้นี่มนุษย์คนเดียวล่ะเมืองนู้หันหลายชื่อเนี่ยหลายชื่อเป็นใดมัดเป็นในร้อยในพันในพลจอมพลก็ได้เนี่ยเป็นตำรวจทหารก็ได้เมืองนู้เป็นพ่อข้าแม่ข้าก็ได้เนี่ยเทียบดูเป็นขโมยโวยชวนก็ได้เนี่ยเป็นนรกก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นเสด็จสารก็ได้เป็นคนตำช้าเร็วตามก็ได้นะมนุษย์นี่เป็นผู้มั่งมีสีสุขก็ได้เป็นท้าวพญามหากษัตริย์ก็ได้เป็นเศรษฐีข้าบดีก็ได้เป็นคนสวยคนงามมั่งมีสีสุขก็ได้นะนี่เป็นคนไม่อดไม่อยากก็ได้เป็นในร้อยในพันในพันจอมคนก็ได้นะมันไม่ได้เหตุใดล่ะมันเป็นอันนี้เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้เกิดมาสร้างศาสนาไว้คือมีทานมีศีลมีภาวนานี่ละบำรุงเราคือให้ทานกับแต่ธนุบำรุงเราคือให้ทำคุณงามความดีเป็นผู้สละและเป็นผู้ได้ทำไว้ได้สะสมไว้ได้ทำไว้นี่บุญอันนี้ละเกิดตอนนำตัวไปทุกภพทุกชาตินั่นนำธนุบำรุงไปแล้วทำไปแล้วเหมือนกันละพระพุทธเจ้าเอาเป็นตัวอย่างคือท่านให้ทานไว้จะให้พวกไร้ชาติมาในชาติไหนก็ตามท่านเป็นคนไม่อดไม่ยากเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากเพราะได้บุญกุศลของท่านให้สร้างไว้นี่เป็นงั้นอันนี้เราไม่ได้สร้างว่าเราอยากได้นกจนมึงงอมันก็ไม่ได้ที่เราไม่ทำไว้ใครไม่ได้ทุกคนทำไม่ได้ละนี่ละอานิสงส์ให้ทานคนอันนี้ทำให้เราเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนเรามีละให้รู้จักไว้อันนี้อันนี้สองการเกิดมาลูกสวยลูกงามนี่เราก็อยากได้ทุกคนลูกสวยสวยงามงามอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยนี่อยากได้อันนี้ไม่ใช่ละหรือว่าไงการนี้สองรักษาศีลรักษาศีลรักษาอะไรแล้วรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราให้เรียบร้อยแล้วไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจแล้วเกิดมาคนนั้นจะเป็นกายปกติวาจาปกติใจปกติความปกตินี่แหละไม่มีพิกลไม่พิการจะเป็นคนเรียบร้อยเกิดมาวาจาเรียบร้อยตายเรียบร้อยมันก็สวยแต่งามแล้วงามตรงนี้ให้พากันพิจารณารักษาศีลไม่รักษาอื่นรักษากายของเรารักษาวาจาใจของเราเท่านี้ใครรักตนก็รักษาที่วาจากายของเราวาจาของเราใจของเรานี่เป็นรักษาศีลมีรักษาอื่นนี่ละอานิสงส์นี่ละจะติดตนนำตัวไปทุกภพทุกชาติในปัจจุบันในเบื้องหน้าเราเดือนนี้กับคนกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยอยากได้นั่นไม่ใช่เนี่ยทำไมล่ะไม่ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเพราะอานิสงส์เราไม่ได้ทำไว้เราไม่ได้สร้างไว้เราไม่รักษาศีลมา
นะมาชาตินี้ยิ่งทาง

0: เห็นผมเลยจับมาศีลไปกูฮกจะพระเลื่อยไปเลยคนทุกวันนี่ศิลพัดรูปคำไปขอศีลกับพระพระจะอะไรให้เออไปสมยังพันเตติกระเนรสะปัญจทีรานิยาจามะตัวโอ้ฉันจะก้อนศีลที่ไหนไปให้ไปกูฮกพระเลื่อยไปนี่เป็นอย่างนั้นหรอกเดี๋ยวขอไปนำพระขอแล้วไปกูฮกพระแหละไม่รักษาเข้าใจว่ารับนำพระแล้วพระท่านให้ศีลเป็นศีลพัดต่อไปรู้จักศีลห้าจะขอเขาขายตัวศีลห้าเป็นยังไงตัวศีลห้ามีขาสองมือสองเป็นอะไรเป็นศีลศีรษะหนึ่งห้านี่ตัวศีลห้าถ้ากันจำไว้ไปขอเขาขายละอันนี้ได้มาความมิจฉาตั้งแต่เราเกิดมามีรู้จักตัวศีลมันเป็นตัวในตัวศีลคู่นี้แหละตัวศีลนั่งอยู่นี่ละขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีตัวศีลยาวห้านี่ทำครบห้าไม่สั้นแค่สั้นเอาศีลให้ครบห้าในตานาทินากาเมมุสาสุลานี่เป็นท่อห้าอย่างนี้ให้ละเวทตานาทิปาตาเวรมณีให้ละเวทท่านไม่เอาศีลห้าแต่ว่าตามภาษาของเรานะนั้นท่านว่าตามบาลีปานาติปาตาเวรมณีนี่ว่าตามของเราละเอออย่าพากันขาดทรัพย์นะที่มีชีวิตมีหมดดำหมดแดงเหล่านี้จะไปฆ่าผู้ฆ่าคนยังไงเล่าแม่ท่านไม่ฆ่าทรัพย์ตัดชีวิตเนี่ยตอนนี้เนี่ยวางตามภาษาของเราอันนี้อันที่นาเขาไม่ขโมยเขาขโมยเล็กขโมยน้อยขโมยเขาขโมยของนี่ท่านบอกคนนี้นี่เขาไม่ได้ละเอาศีลให้ถ้าเราละเว้นนี้เราก็เป็นศีลเห็นถ้าเราไม่ละเว้นนี้ว่าจนปากเปียกมันก็ไม่เป็นศีลละนี่ไปโวกไปพักเรื่อยไปนี่ให้รู้จักศีลนั่นที่ศีลพัดนี่กามเนี่ยให้ละเว้นประพฤติติจกามพฤติในติจกามนี่เรามีภรรยาสามีเราผู้หญิงก็มีนอกใจใจสามีนะผู้ชายมันนอกใจภรรยาไปคบผู้หญิงคนอื่นก็ชายคนอื่นนะไปเชื่อเล่นนั่นใช่ไม่ได้นะมันติดโทษเป็นให้ละเว้นครับรู้จักนะมีให้ละเว้นเป็นโทษมูสาทานเลยให้ละเว้นนะการมูสาวะก็โกงหลอกลวงกันแม่ไปให้เราเว้นอันนี้เรื่องมันเป็นนี้สุราไปสัพพมาตฐานาเวรมันให้เราเว้นการดื่มสุราสาโทคัญชายาพินแม่ไปให้เราเว้นนี้ถ้าเราเราเว้นนี้แล้วอยู่ไหนก็เป็นศีลอยู่บ้านก็เป็นศีลอยู่ไร่อยู่นาอยู่ป่าอยู่ดงอยู่ถนนมนทามอยู่รถยนต์ก็เป็นรถไฟก็เป็นศีลอยู่เรือบินก็เป็นศีลถ้าเราเว้นนี้แล้วถ้าเราไม่ละเว้นนี้แล้วจะมาอยู่ในวัดนี่ก็ไม่เป็นไม่ได้ศีลบางคนปานาติปาตาเวยุ่มกักจะปักว่าวันจะทำอะไรเป็นศีลแบบนี้นะอาทิตย์หน้าไม่เห็นของมวยปักนี่ก็ไม่เป็นศีลแบบนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นหรอกไม่เป็นศีลอยู่มาเป็นนี้หรอกถ้าเราละเว้นนี้อยู่ไหนก็เป็นนั่งก็เป็นศีลนอนก็เป็นศีลเดินก็เป็นศีลเออลาลาเวทโทษห้าอย่างนี้มีอะไรจักสุรามีสัพพมาตฐานเป็นขวดเหล้าเอาพร้อมมันจะเป็นละศีลนั่นนะไม่ได้เด้รู้จักเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเรายุ่งยากแต่เพราะเรามีศีลนี่เด้วุ่นวายกันหรือว่าไงทุกข์ยากทุกวันนี้ถ้าเรามีลาเวทโทษห้าอย่างนี้แล้วสิเรนะทุกขะติยันติมีความสุขแม่เราห้าเลี้ยงห้าอย่างนี่แล้วมีความสุขสบายเนี่ยเพราะสิ่งนั้นไม่มีแล้วในตัวของเราในบุคคลอื่นก็ดีเนี่ยสิเลนะโภคสัมปทาถ้าละเว้นโทษห้าอย่างแล้วมีโภคสมบัติเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนเป็นคนไม่อดไม่อยากเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากนี่นั่นเป็นเพราะกรรมนั้นไม่ได้มาโผล่พันเราไม่คัดข้องในจิตใจของเราทำอะไรสะดวกเดี๋ยวนี้มันไม่รวยเพราะอะไรทำอะไรก็ไม่สะดวก ค้าขายก็ไม่สะดวกทำราชการก็ไม่สะดวกนะทำมาหาอะไรก็ไม่สะดวกความไม่สะดวกอันนี้ที่มันไม่ให้เจริญได้นะเรื่องเพียงนี้พอละเว้นนี้แหละสบายนั่งสบายนอนก็สบายเดินยืนก็สบายจับเป่าจะทิพย์ในถนนเดินทางก็สบายไม่มีใครมาเอาเจ้าไหนเขาไม่ทักทักซึ่งไม่ขโมยกันว่างไงเล่าลูกเมียเขาก็ไม่นะเลี้ยงกันเหมือนกันอยู่ว่างไงเล่าแหมมันก็สบายด้วยล่ะนี่ได้พันยากับผัวว่าพันยาจะคบชายสลีมซะเนี่ยผู้หญิงไม่ได้ผัวสามีผัวไปสามีจะคบคนหญิงคนนี้ลำตายแล้วเป็นทุกข์ลำตายกันเหรอว่าไงเนี่ยเป็นทุกข์เป็นร้อนนี่เจ้เราซื้อซื้อชีวิตแล้วไว้เมื่อเสื่อใจกันได้แล้วก็สบายดูง่ายนั่นแหละคนเรามันยุ่งยากไหมคุณปู่สารพานในแห่งเทศให้ฟังมีภรรยาหนึ่งเขาเป็นทำนองมีภรรยาสองสมองศีรษะแตกมีภรรยาสามม่านแตกมีภรรยาสี่หลีแตกมีภรรยาห้าหน้าแตกมีภรรยาหัวอกจะใส่แหมมันยุ่งยากสิล่ะหรือว่าไงอยากได้มั้ยล่ะแบบนี้ดีละพากันในทุ่งลูกคงเห็นอ้าวผู้ใดอยากได้แล้วเกิดมาอยู่สั้นเร็วกันตายจะน้อยตายจะหนุ่มตายจะขาดจากกันเกิดเป็นโรคเป็นภัยไม่มีใครจะได้มีสาระนี่ไม่มีใครปรารถนาแต่ฉะนั้นท่านน่ะให้ละเว้นปาณาติบาตนี้เมื่อเราเว้นละกรรมนั้นในประหัตประหารชีวิตของเราเกิดมาจะมาอยู่ไผ่ไม่มีโรคไม่มีภัยจะห้ามอันนี้ยุ่งยากอันนี้บ้านเมืองวุ่นวายโกงคนมาฆ่าอย่างนู้นเอาเหรียญมาจะแขวนคอเช่นเขามาฆ่าแน่ว่าไงล่ะเหรียญอาจารย์ขังเพราะว่าแต่ยิ่งก็ไม่ออกตัวยังได้ที่นี่นะกลัวตายแน่ว่าไงล่ะเป็นอย่างนั้นแต่เราละเว้นโทษนั้นใครจะมายิงหรอกมันไม่มีโทษไม่มีกรรมไม่มีภัยเราไปไหนก็มีใครเบียดเบียนเราเด้เราเป็นผู้บริสุทธิ์เราไม่มีภัยเราไม่มีเวรเราไม่มีกรรมเรามีความชั่วเนี่ยไปไหนก็สุขกับโตเสด็จไปดีมาดีแน่ไม่มีภัยไม่มีเวรแน่แน่พระเจ้าทรงให้เราเว้นนี้ตัวเขามาฆ่าอย่างเนี้ยเนี่ยกลัวอยู่สั้นเร็วพลันตายจะน้อยตายจะนอนตายจะพากจากกันนี่เกิดเป็นโรคเป็นภัยนี่กลัวเป็นอย่างนี้เป็นยังไงละเว้นไม่ใช่อินไกลเมื่อผู้ใดละเว้นนี้แล้วนั้นภัยเหล่านั้นก็ไม่มีแก่เราขอสองอธินาทานเอาไว้ดังนี้ตัวอะไรล่ะตัวขโมยเนี่ยว่าไงขโมยเล็กขโมยน้อยขโมยเขาขโมยของแล้วป้อมสนมฆ่าเจ้าของไม่มีใครยังได้มีจะละเนี่ยหรือถูกลักไปปักไม้ใส่โทษล่ะไปเรือนจำล่ะไหนจะได้ล่ะนะนี่ก็ไม่จะได้หรือโจรน้ำท่วมใครจะได้หรือโจรไฟไหม้ใครจะได้โจรแล้วผู้อยู่พักใครจะได้ล่ะมันมีใครจะได้ที่คนในสิ่งนี้ล่ะท่านตัวจะไม่เป็นอันนี้ฉันให้ละเว้นอธินาทานการขโมยกันขโมยเล็กขโมยน้อยทำนั้นให้ผลอย่างนี้พากันในเพื่อนรู้เพื่อนใจที่พวกเราโทษละมีอะไรก็มีแต่ขโมยเล็กขโมยน้อยบางคนมีวิทยุก็เอาไปซะมีโทรทัศน์ก็เอาไปซะมีปัญญาขโมยไปซะก็มีขโมยปัญญากันก็เป็นเด็กเราเนาะหรือว่าไงล่ะนะมันทำเนี่ยคนเราคนก็มีสามีแล้วก็ผู้หญิงขโมยไปซะก็มีแม่ว่าไงล่ะขโมยกันเรื่อยไปใช่ไม่ได้หรือว่าไงยุ่งยากเพราะอันนี้ล่ะเป็นใจนี่พากันในตรงรูปของใจต่อปฏิบัติให้ละเว้นนี้ล่ะเราไม่จะได้ยินอันนี้นี่เกิดมามีบุตรภรรยาสามีทะเลาะกันวันนึงครับแน่ยุ่งยากไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันทะเลาะกันไอ้ลูกก็ว่ายากสอนยากบอกไม่ลองสอนไม่ได้เล่าเรียนอะไรก็ไม่เป็นอะไรแน่ไม่อยากได้หรอยุ่งยากอันนี้เพราะฉะนั้นเป็นห้ามตาเมียนี่เพราะฉะนั้นเราจะมีครอบครัวเรื่องขอแต่งตามแต่งงานไปคือในว่านนะเป็นทำนองมีภรรยาหนึ่งนะมีภรรยาสองก็อธิบายเลยสมองศีรษะมันแตกเราเลยยุ่งยาก างเนี้ยสิ่งอันนี้เราไม่อยากได้มีพอดีแล้วนะคนห้ามมูสาวาคนซอกโกงหลอกลวงใครจะได้ละมานี่เอาว่าเพี้ยคืออะไรอยากได้ล่ะนะคนซอกโกงหลอกลวงคนมูสาอ้าวทำแล้วไม่ได้ทำไปแล้วไม่ได้ไปเอาแล้วไม่ได้เอาจะได้ไหมไม่มีใครได้จะกันหรอกเรื่องง่ายคนพุทธจริตนะมันยุ่งยากแค่นี้นี่ล่ะวุ่นวายกันทุกวันนี่บ้านเมืองประเทศชาติยุ่งอันนี้ไม่ยุ่งอื่นนะคนสอบลงหลอกลวงกันเออนี่ล่ะดึงโลกดึงนี่ล่ะนี่ล่ะโลกเพิ่งเล่นลักเข้าของของคนอื่นมาเป็นของตนจิตพยาบาทชาติอื่นสิ้นหายกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิถึงคิดถึงชอบความชั่วสำคัญว่าดีคำดีคำดีสำคัญว่าชั่วยุ่งยากล่ะแบบนี้มีใครจะได้ไหมล่ะติดดูเถอะมีภรรยาแล้วภรรยาโกหกจะได้ไหมมีสามีล่ะสามีโกหกจะได้ไหมไม่จะได้ไม่ใช่หรอเออจะได้เออว่าไงพวกเราคือว่าไงเนี่ยไม่อยากได้เวลาเขาเป็นนายาโกหกกันมันอยู่เย็นเป็นสุขคือว่าไงโกหกหลอกลวงกันไม่อยู่เย็นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นร้อนวุ่นวายนะเป็นอย่างนั้นแหละนี่พระเจ้าจะได้ห้ามนี่เวลาเนี่ยเป็นลมบาหมูเจชิลิทิสหุนวกตาบอดปากเกิดกระจอกง่อยคิดถูกคุณถังก็ไม่มีใครจะได้ใครจะได้เขาจะห้ามเวลาเนี่ยดูทีถามผู้หญิงเนี่ยคุณนายเนี่ยสามีขี้เมาจะได้ไหมใครจะได้เลยเหรอฮะดูขี้เมาก็ไม่ได้เอาผู้ชายแล้วภรรยาขี้เมาจะได้ไหมใครจะได้
1: ไม่อยาก
0: นั่นน้ำเยาสิเออเป็นนี่สิลูกขี้เมาล่ะ
1: ไม่อยาก
0: พ่อขี้เมาล่ะ
1: ไม่อยาก
0: แหมเมื่ออยากแล้วใครทำเนี่ยแบบนี้ใครใครทำใครก็ไม่อยากได้สักคนอย่าพากันไปดื่มดิล่ะสูบให้เราออกตัวอินมือนี่ใครไปสูบมนุษย์เท่าไม่เจอแหมเลิกละคนที่สิ่งไม่ดีนี่ล่ะคนให้เราจับมันเป็นทุกข์เป็นโทษแก่เราวุ่นวายกับเพราะเมาเนี่ยเดือดร้อนเมากิเลสเมาตัณหาเมาราคะโลภะโทสะก็แล้วนะไปเอาสุราสาโทกัญชาก็เมาอยู่เพิ่มเมาหลายมันมีทิพย์อยู่ดิเพราะว่าไงล่ะเมาหลายเมาก็แล้วนะเตเตยุ่งยากเป็นอย่างนั้นดอกพากันเข้าใจข้อปฏิบัตินี่นี่เล่นศีลภาลาลาเวนนี้ประเทศชาติของเราบ้านเมืองของเราอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เดือดร้อนนี่มันยากมูนี่ล่ะห้าอย่างนี่ไม่มีอื่นนะท่านยังบอกว่าภาลาลาเวนโทษห้าอย่างนี่แล้วสิเลนะสุขติงยันตีมีความสุขนี่อันนี้สิเลนะโพกสัมปทามีโพกสมบัติแม่เพื่อเราเว้นห้าอย่างนี่สิเลไปศีลโภคสัมปทาเพราะผู้มีศีลมีโภคสมบัติท่านไม่ได้ว่าเออเราค้าขายโภคสัมปทาทำราชการโภคสัมปทาท่านไม่ได้ว่าหรอกจะว่าไงแม่โมมีสิเลโภคสัมปทาถ้าไม่มีศีลแล้วไม่เป็นศีลแล้วเป็นไงเล่าแต่ว่าศีลปกติกายปกติใจแม่ใจเรามีผู้มีศีลใจเยือกใจเย็นใจสุขใจสบายเนี่ยจะมาศีลอย่างนั้นความสุขความสบายอกสบายใจทำอะไรไม่คัดไม่ครอบทำอะไรไม่หุ่นไม่วายไม่เดือดร้อนนั่นอย่างนั้นผู้มีศีลผู้ไม่มีศีลมันเดือดร้อนนอนก็ไม่เป็นสุขนั่งก็ไม่เป็นสุขเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ต้องเลิกต้องละสิ่งแบบนี้เราไปทำไมเล่ามันไม่ดีเรามานี่ทั้งท่านทั้งหลายทุกคนก็เยอะจักก็มันไม่ดีเพราะอะไรเพราะอันนี้อธิบายกันแบบนี้เมื่อเราเลิกเล่นในนี้เราโอ้เรามีความสุขความสบายเออกระเป๋าจะตามไปทิ้มถนนทางมีใครรับเรารักษาศีลแล้วไม่มีใครเอารักษาบ้างประเทศ ฮ้เขาเป็นทรัพย์ของเขาของเรานะเป็นแบบนี้สักตัวยามนายวันคมนามูลกระเป๋าเงินก็ทิ้งไว้ได้ร้านก็โทรนักไปฮะคุณชมพัทธลุกให้เห็นใบสิทธิประยุทธ์คุณเพื่อฟ้าอยากคุณอยู่กราบที่มานะนั่นเขามีศีลด้วยเงินแด้นะเงินเต็มอยู่กระเป๋าฮะนะเขาก็เห็นใบสิทธิประยุทธ์โอ้บ้านอยู่คุณเพื่อนั่นตำบลนั่นเขาก็หอบพัทธลุกตรงไปให้นะแล้วมันต้องสมบัติว่ามีศีลนะคนเราไม่ได้เนาะแต่อยู่ในคอก็ดึงเอานะอยู่ในมือก็ดึงเอานะเรื่องเจ๊เจ๊คนไม่มีศีลเรื่องเป็นอย่างนั้นอยู่ในบ้านก็บักคอเอาหามาให้เงินนะคนมีศีลเป็นอย่างนั้นละรู้จักเป็นงั้นคนมีศีลทุกข์ร้อนนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติพากันได้ยินได้ฟังแล้วพากันเมื่อโวปัญญีโกน้อมเข้ามาเองจึงล้อมเลขกระจายมาดูธรรมมันเกิดจากไหนสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากกายจากใจของเราไม่ได้เกิดจากว่าอากาศเกิดจากไม้ภูเขาเราก็รักษาศีล5ศีล8ศีล10 207โคตรทั้งหมดรวมแล้วรักษาศีล3รักษา3รักษาที่ไหน3รักษากายรักษาวาจารักษาใจของเรารวมรักษาศีล2รักษากายรักษาใจรวมมีศีลเดียวรักษาใจแล้วหมด207แล้วหมดเป็นใจเมียคำแล้วในพระปาติโมกข์207ทั้งหมดสติโยดาตะโบรวมแล้วมีสติจะเป็นองค์วินัยนำจากความชั่วนำความชั่วจากตอนมันมีสติแล้วเนี่ยรวมเป็นอย่างเนี้ยนี่ละอานิสงส์รักษาศีลมีพระอานิสงส์อยู่5อย่างอานิสงส์เราละเว้นโทษแล้ว5อย่าง1ผู้นั้นมีโภคาสมบัติเป็นคนไม่อดไม่อยากนำคุณงามความดีมาให้นี่ผู้มีศีลเนี่ยอย่างนั้นถึงคนไม่ทุกข์ไม่จน2ผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วมีกิตติศัพท์ที่คุณฟุ้งไปในทิศทั้ง4ผู้นั้นมีคุณงามความดีจะได้ไม่ใช่รักนั่นล่ะรู้จักเพราะผู้นั้นเป็นคนบริสุทธิ์เราก็จะได้ไม่ใช่รักฟุ้งไปเองไม่เหมือนกับน้ำอบน้ำมันหอมน้ำหอมทั้งหลายไปตามกระแสลมนี้ไปใต้ลมเนื้อลมได้หมดกินของศีลมีศีลแล้วกันโทมันตลกไปได้หมดนี่ล่ะ3ผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วเข้าประชุมใดๆก็ตามสมณะตีพรามก็ตามเท้าพญามหาสัตว์เทวดาอะไรก็ตามไม่เป็นคนน้อยหน้าต่ำตาเป็นคนกล้าหาญองอาจไม่เกรงกลัวเพราะเหตุฉะนั้นเราไม่มีโทษเมื่อเราไม่มีโทษเราจะเกรงอะไรผู้บ่มาขออภัยนะเมื่อกะเท้าเราไม่มีแผลเยียบไปเลยแหมถ้าเรามีแผลจังหน่อยนึงอะไรคือจะทุกข์กับแผลไม่ใช่หรอกแหมต้องระวังไม่จะไปทุกข์กับแผลเราไม่มีแผลละไปอันนี้เราไม่มีโทษไม่ได้กลัวอะไรแหมไปไหนจะกลัวอะไรเราไม่มีโทษเราไม่มีภัยเนี่ยเป็นอย่างนั้นคุณมีศีลมันบริสุทธิ์ศีลน่ารักให้ชอบใจกับมนุษย์แหมใครเห็นก็ชอบเนี่ยคนบริสุทธิ์นะคนดีนะหรือจะได้คนไม่ดีนะอยากได้คนดีไม่ใช่หรอนั่นแน่ศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นคนดีล่ะใครก็ชอบอย่างนี้ให้ตัวจับไว้จะต้องให้รักษาศีลนี่ล่ะห้าล่ะดับขันและทุกขติเป็นที่ไปไม่ได้ไปทุกขติเพราะเราไม่ได้ทำความชั่วไว้นะอย่าไปทุกขติไม่ได้ไปทุกขติไปสุขติสุขแล้วใจเรามีความสุขใจเราไม่ได้ทำความชั่วเป็นอย่างนี้เห็นนั้นในพากันพิจารณาทำมันรู้เราอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามให้รักษาก่อนนี้นี่ไม่ได้งามอื่นไกลงามเพราะเรามีศีลร่ำรวยเพราะเรามีศีลมีความสุขเพราะเรามีศีล ศีลปกติกายปกติใจแล้วไม่พิกลพิการแล้ว

ใจเราก็มีความเยือกความเย็นใจเรามีความสุขความสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนนี่ละนำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าดังนั้นพากันได้ยินละโอปัญญิโกให้น้อมเข้ามาหาใจของเราเถอะนี่ละอานิสงส์อันนี้สามนะในสามตอนการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดทำไมไม่สมความมุ่งมั่นปรารถนาล่ะเนี่ยคืออานิสงส์การภาวนาในการนั่งสมาธิภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธเลือกเส้นดวงใจเราเนี่ยอานิสงส์เกิดจากนี้มีสติมีปัญญาไปในภพใดชาติใดคนนั้นเป็นคนเฉลียวฉลาดนะผู้มีภาวนา

มีปัญญาไปในภพใดชาติใดคนนั้นเป็นคนเฉลียวฉลาดนะผู้มีภาวนาพระอานิสงส์นี้นะเรียนเรื่องไม่เรียนกันรู้พอได้ยินกันรู้พอได้เห็นกันรู้นะตั้งนักเรียนบางเป็นแล้วก็นั่งภาวนามันก็พุทธขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมามันก็รู้ขึ้นมานะพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเรียนที่ไหนเล่าท่านรู้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยดูเท่เราไปเรียนคำสอนท่านก็ยังไม่หมดนะคิดดูเท่ท่านนั่งภาวนาเพราะฉะนั้นว่าอานิสงส์ภาวนานี่ล่ะจะพ้นทุกข์พ้นภัยเราภาวนานี้ไม่ใช่อื่นไกลเราพิจารณาภพของเราชาติของเราภาวะแปลจะเดินภพนี้เราจะได้อยู่ในภพอันใดอยู่ชั้นใดภูมิใดมนุษย์ทั้งหลายนี่ท่านจับมนุษย์เจ็ดจำพวกเนี่ยจะมนุษย์เป็นอะไรล่ะร่างกายเป็นมนุษย์ท่านเจ็ดจับเป็นเจ็ดจำพวกเนี่ยมนุษย์อันใดล่ะมนุษย์สัตติสาโนร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสติสารนะคือสติสารเป็นแบบมันกินแล้วก็นอนไม่รู้จักการกราบไม่รู้จักการไหว้ไม่รู้จักทำบุญในทานรักษาศีลอะไรนะเนี่ยเป็นมนุษย์นะเพราะงั้นถ้าตายแล้วก็เป็นสติสารนะเมื่อสัพเพโตเป็นไงล่ะร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเปรตมีตมโหโทโสนะตายแล้วก็เป็นเปรตที่มนุษย์เป็นไอ้ก็ตามเนี่ยมือเศร้าดีเย่ร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นนรกมันเป็นหัวใจเป็นมันตุ้มปกกุ้มใจนี่แหละนรกจำไว้มีไหมล่ะพวกเรามีเลือกชนะต่อไปนี่เป็นนรกขึ้นจะนรกนะมันทุกข์มันยากหรือพุทโธหายนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้มือสะมือโสมือสักเทโวร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเทวดามีทานมีศีลมีภาวนาเหมือนกับเรามานี่แหละหัวใจเบิกบานหัวใจสว่างสวยหัวใจดีเนี่ยเป็นเทพบุตรเทวดาอย่างนั้นได้เรามีทานมีศีลมีภาวนามีการกราบการไหว้มีพระหลายเจ้าทำบุญในทานจับขันก็เป็นเทพบุตรเทวดาถูกสวยงามไม่มีโรคมีภัยมือเกิดยากหานมือทรัพย์พรหมมาร่างกายเป็นเหมือนหัวใจเป็นพรหมเท้ามาพรหมนางและพรหมหัวใจสว่างสวยสะอาดปราศจากทุกข์ปราศจากภัยสว่างมีพรหมหาและธรรมอยู่ในจิตในใจหัวใจเยือกหัวใจเย็นสบายนับขันก็เป็นพรหมนะเป็นสันเดียในมือซะอรหัตโตร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจมีพระอรหันต์มันเป็นหัวใจพระอรหันต์หัวใจละกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาวทานภพชาติก็ได้เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วหัวใจพระนับเป็นมนุษย์เป็นพระอรหันต์ละกิเลสละตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะวิชาตัณหาประทานภพชาติบัดเนี่ยอย่างนั้นอันนี้เมื่อสักพุทโธร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เป็นพุทธเจ้ารับรู้ระโกองเองรู้แจ้งแทงตลอดมัจจุนสารพัดในยักษ์ธรรมไม่มีบุคคลผู้ใดใครคนหนึ่งที่แจ้งแสดงตรงทรงตัดรู้โดยองเองเนี่ยท่านตัสรู้ธรรมของท่านมันเป็นไงล่ะบุพเพนิวานุสาสติญาณท่านรู้บุพสาภูมิหลังท่านรู้ไปบัดเกิดไม่ได้พบใจฉักใจเป็นอะไรอะไรมาท่านรู้บัดทำอะไรมาเกิดในพบใดฉาดใดทั้งมนุษย์ถูกบัดนั่นมันมีทิศพวกผิดสว่างบัดนี่ตัดสรู้จะได้มีความสามารถกล้าหาญที่แจงแสดงเหตุผลเริ่มนรกสวรรค์เริ่มครบเรื่องชาติเรื่องดีเรื่องชั่วรู้ไว้แล้วท่านจะได้มีวางศาสนาไว้ให้แก่มนุษย์เราทั้งเกิดชุดท้ายภายหลังนี้ในองค์สมเด็จพระสัมมา

พระพุทธเจ้ามาพบปะโดยธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าธรรมะนี่ท่านชื่อแจงแสดงธรรมะตรงนี้นี่ละข้อหนึ่งข้อสองละความตัดสู้ของท่านนี่จุดตูปาตยานจุดนี้จากนี้ไปอยู่ในพบใดฉากใดเป็นอะไรอะไรท่านรู้ว่าเป็นเปรตเทวสารเพื่ออธิบายมาแล้วเป็นเทวบุตรเทวดาพระอินทร์พรหมรูปบัตเป็นพระอรหันต์อะไรทั้งรูปบัตเนี่ยจุดที่ไปผู้ได้ทำอะไรไว้จะเป็นอะไรทั้งรูปบัตนี่ไม่มีที่ปกติดเนี่ยมีความตัดรวมทัดสามนายอาสวะขยายานผู้สิ้นจากครบจากชาติรู้สิ้นจากอาสวะเนี่ยมีความปราหานแต่นั่นจังหวะให้พากันในน้อมเข้ามาถึงตัวเราเราก็อยากรู้อยากเห็นนี่ภาวนามีสติมีปัญญามีความรู้ความฉลาดอันนี้ทรงอันนี้นี่ล่ะท่านวางศาสนาไว้ให้แก่พวกเราสอนกายของเราสอนใจของเราเนี่ยพากันให้รู้จักอันนี้ขอปฏิบัตินี่ล่ะท่านยังวางศีลสมาธิปัญญานี่ไว้เป็นเครื่องปฏิบัตินี่ความงามไม่ได้งามในสายสร้อยสังวานแต่งตนแต่งตัวบาลีธรรมอธิกริยานังมัชเชกริยานังปริโยสานังกัลยานังกัลยาความงามนี่ความงามงามได้อะไรแล้วงามเบื้องต้นคือผู้มีศีลศีลเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจเรียบร้อยไม่ได้ทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจนี่งามเป็นนี้นี่ละงามเบื้องต้นไพเราะเบื้องต้นมัชเชกริยานางามทำกลางไพเราะทำกลางคือผู้มีสัมมาทิสัมมาทิคืออะไรเล่าคือจิตตั้งมั่นจิตตั้งเที่ยงจิตตั้งตรงจิตเยือกจิตเย็นคนไม่งอนเงินคอนแทนจิตไม่วอกแวกจิตเที่ยงจิตตรงจิตเยือกจิตเย็นจิตสุขจิตสบายนี่ละความงามคนเดินในใจวอกแวกใจหลอกแรกมันเลยไม่งามที่อยากได้ไหมล่ะใจเป็นอย่างนั้นคนใจเที่ยงใจกลงอยากได้ไหมล่ะนะแล้วก็ทำให้เที่ยงกลงที่ตกหล่อนนะให้บอกแวกงอนยังคอนแทนที่มันหลอกแรกได้ที่รู้โลกไปชูรู้แจ้งโลกที่นี่ล่ะรู้แจ้งโลกอย่ามันหลอกเรามันหลอกยังไงโลกมันหลอกตรงนี้รูปหลอกตาเสียงหลอกหูกลิ่นหลอกจมูกรสหลอกลิ้นสัมผัสหลอกกายไปอารมณ์ถึงธรรมอารมณ์หลอกอย่างนี้มันก็เลยโลกแล้วมันจะเถื่อนไหมมันก็เถื่อนนะเราหันดกมันติดไปละรู้ไว้นี่คนไม่เป็นอะไรต้องสมุดมันจะหลงสมุดนี่พิจารณาโอปัญญโกก็ไม่หลงในโลกธรรมทั้งหลายรับทั้งหลายหลงในโลกธรรมมันทำกันอยู่ในยุทธนิยมโลกธรรมอะไรโลกธรรมพุทธชโลกพุทธชโลกว่าทำมีจิตทำมีสนะทำปฏิโสทำมีสักมีระยังเขี่ยมั่งผู้ทรงธรรมมาแต่เสียงความโลกธรรมทั้งแปดนี้ผู้ไม่หลงโลกธรรมทั้งแปดนี้เราแล้วเป็นทุกข์ในโลกธรรมทั้งแปดโลกธรรมทั้งแปดไหมล่ะลาโภอลาโภเนศโสเนศโสนินทาปะสังสาทุกขังทุกขังมีแปดอย่างนี้เหตุฉะนั้นว่างั้นล่ะเมื่อมีลาภก็ดีอกดีใจนะลาภเสื่อมโอ้ยเสียอกเสียใจนะถ้าเป็นทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้ามีลาภท่านก็ไม่ดีใจเมื่อเสื่อมเมื่อท่านก็ไม่เสียใจมันเป็นอนิจจ์เนี่ยท่านไม่หลงเรื่องนี้แล้วก็ไม่ทุกข์แล้วท่านมันไม่หลงน้ำดีและชั่วเนี่ยอันนี้พวกเรามียศดีดีใจเสื่อมยศเสียอกเสียใจเนี่ยท่านมียศก็ตามไม่มียศก็ตามเขาว่าดีท่านก็เฉยเขาว่าไม่ดีท่านก็เฉยว่าไงล่ะเขาว่าดีเราไม่ดีก็มันก็คือเขาแหละ
นะเพราะว่าไม่ดีเราดีอยู่ต้องการเนี่ยยังไม่หลงเขาว่าเนี่ยสะพานแม่บังดำบังแดงบังดางมันกัดกันเนี่ยเจ้าไปดิสู้บันไตไขว่าเขาว่ากัดกันแล้วนี่นะแม่จะกัดกันไขว่าเขาว่าแบบกัดกันด้วยเนี่ยแม่จะเด็ดมีกันละตัวเฉยมียศดีใจเสื่อมยศเสียใจพุทธเจ้ามียศก็ไม่เสียใจไม่ดีใจเสื่อมก็ไม่เสียใจเนี่ยเป็นอย่างนี้เขาสรรเสริญท่านก็ไม่ดีใจเขานินทาท่านก็ไม่เสียใจเนี่ยเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เราแล้วมีคนสรรเสริญก็ดีใจมีคนนินทาก็เสียอกเสียใจเนี่ยใช่ไม่ได้จิตคงจะคุกเสียล่ะเออรู้ว่าไงล่ะเออเขาว่าเราไม่ดีกันเขาละเออเราดีก็ไม่ดีกันแหละมันเป็นไรหรอกเสียใจนี่มันมีได้รับความสุขก็ยกดีใจได้รับความทุกข์ทุกอกทุกใจนี่ละแปดอย่างเมื่อท่านแล้วทุกข์เกิดขึ้นมาท่านก็พิจารณาไม่หลงไม่ได้ความทุกข์ขึ้นมาสัตติเกณฑ์นะถ้าก็ไม่หลงนะพุทธเจ้าของความโลกธรรมทั้งแปดผมพูดถึงธรรมกระเสียมไม่วันไหวในโลกธรรมเนี้ยผู้ไม่หลงผู้ปฏิบัติมือเดียวมันยุ่งที่เราเขาว่านี่ธรรมไม่ดีใครว่ากูไม่ดีเดี๋ยวเขาบังงะเขาว่าข้ามประเทศแน่เงี้ยไม่ได้ที่แบบนี้ว่าไงล่ะมันเป็นอย่างนั้นเหรอไม่ได้ที่เออขอไปนะจะไปโกรธเขานะโอ้สุนัขไปโกรธเขาเหรอแกสุนัขเนี่ยไปโกรธเขาหรอใช่ได้ใช่เพราะว่าสุนัขขับบูหูมาหาเขาไหมเราไม่ได้เป็นสุนัขเราเป็นคนใช่เขาก็ว่าสุนัขตั้งหากเนี่ยเราก็เป็นคนนั่นจะไปโกรธเขาทำไมล่ะมันก็เฉยแล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นสุนัขขับบูหูเขาเป็นคนหางก็ไม่มีจะไปตัวก็ทำไมล่ะเนี่ยเขาว่าสุนัขทำหาถ้ามีอะไรก็ทำเรื่อยไปมีอะไรกินเรื่อยไปงานก็ทำเรื่อยไปโกรธเขาไม่ได้แล้วไม่ได้เจ๊มารู้จักนี่ละผู้ปฏิบัติมันจึงดีเดี๋ยวนี้คนเรามองหน้าก็ไม่ได้นะความผ่านคนมองหน้าหาจะเอากันละเพราะว่าหัดจะไม่มองหน้าจะทำไรเขาก็ต้องดูก่อนดูหน้าดูตาได้ไหมเนาะเฮ้ยดูสิแม่แต่งตนแต่งตัวไปเยอะคนดูคนดูว่ามองกันเรื่อยหาเนี่ยเพราะว่าเอากันเหรอเพราะว่าหัดไม่ไหวแหละแบบนี้เนาะว่าไงแม่ดูถูกกันแล้วเพราะว่าเขาจะดูถูกเขาก็ดูเห็นมันสวยมันงามดูไม่ใช่หรอแม่ได้เขาไม่ดูว่าแม่เอ้ยไอ้หาเนี่ยผมไม่ดูกันเลยผมเขาดูหาเนี่ยว่ามองหน้ากันแล้วแต่ว่านั่นใช่ไม่ได้หรือมันไหวแบบเราฮะเข้าใจไหมล่ะมีต่อไปภาวนาพิจารณาลูกการประพฤติปฏิบัติมีหลงนี่ละเราต้องการประเทศชาติให้สงบบ้านเมืองให้สงบธรรมมีที่ไหนเล่าพระพุทธเจ้าสอนศีลสมาธิปัญญาในไว้ปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารความปรุงความแต่งให้รอบรู้อธิบายฟังแล้วดีชั่วก็ดีไม่หลงดีก็อยู่เป็นดีชั่วอยู่ฝ่ายชั่วเราจะไปอยู่ตัวสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นท่านบอกไว้ธรรมจักรวัฒนสูตรด้วยเมติเกวียนตาวเสตนาเสตบาดูก่อนท่านทั้งหลายที่ชื่อทั้งหลายอย่าขึ้นเสียบสองฝั่งสองฝั่งคืออะไรล่ะคือความรักความชังเอาเราไปรักก็เป็นทุกข์เอาเราไปชังก็เป็นทุกข์ไม่ได้มันก็ทางมันกองไปนี่แต่แวะอันนี้ก็ถูกหนามแวะอันนี้ก็ถูกหนามเหมือนกันทางรถยนต์กองไปนั่นแต่แวะก็ตกถนนแวะตกถนนแม่ก็ทุกข์ด้วยต้องไปถึงจุดประสงค์ในแวะของมุ่งในแวะของมุ่งเพราะฉะนั้นเมื่อความรักเกิดขึ้นอย่าไปยึดมันเมื่อความชังเกิดขึ้นอย่าไปยึดมันอย่าไปยึดมันให้รู้ไว้ใจของเรารู้เท่าสังขารให้รู้เท่าวิญญาณ
เอาเรื่องเทศกว่านี้ไปเอาอีกต่อไปตอนนี้เขาฟังธรรมจะฟังธรรมไหมล่ะจะฟังธรรมไหมล่ะอธิบายมันอยู่ที่ไหนธรรมเขาหาธรรมเขาหานามธรรมอธิบายรูปธรรมนี่แล้วเขาหานามธรรมเอาเขาที่นั่งฟังธรรมนี่ฟังธรรมฟังดูจริงก็ไม่จริงนั่งให้สบายเรามานี่ต้องการความสุขความสบายนั่งให้สบายสบายนั่งอย่างไรสบายนั่งให้สบายนั่งให้สบายสบายวางท่าวางทางสบายสบายสง่าผ่าเผยแง้มแจ่มใสนั่งให้สบายสบายนั่งให้สบายนั่งทุกคนอยากสุขอยากสบายนั่งดูที่มันสบายหรือยังนั่งวางท่าวางทางดูเท่มันสบายยังนั่งสบายขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทางกายตรงสบายสบายเมื่อกายจะสบายแล้ววางดวงใจสบายเมื่อใจสบายแล้วระลึกถึงที่พึ่งของเราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระสงฆ์สาวกอยู่ในใจเชื่อมั่นในใจแล้วทั้งนั้นนึกถึงคำบริกรรมภาวนาเราจะจับเอาจนตรงไหนแล้วจิตของเราเพราะไม่เป็นตัวเป็นตนจิตเท่านั้นเป็นแต่นามสวยๆเป็นแต่ชื่อมันมีตัวมีตนนี่เราจะจับจิตของเรานี่มันเป็นตัวเป็นตนแล้วรู้จักที่อยู่เราต้องนึกคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามวันแล้วให้รวมมันจะพุทโธพุทโธพุทโธคนเดียวรับตางับปากซะลิ้นก็ไม่จะต้องกริกให้ลึกเอาในใจให้ลึกในใจความรู้สึกอยู่ตรงไหนแล้วตั้งสติเอตุงสิรู้รู้ชื่อของพุทโธรู้ตรงไหนล่ะจำสติตรงนั้นตั้งแท่นดูในตรงนั้นตาก็แท่นดูอยากเห็นหูลงไปฟังอยากหลุดจากได้ยินสติของเราก็ตั้งไว้อยากรู้จิตของเรานี้มันไปอยู่ในชั้นใดภูมิมันใดหรือมันหลงหรือมันไม่หลงให้รู้จักมันไม่หลงเป็นยังไงมันดีเป็นยังไงมันไม่หลงมันเป็นอย่างนี้จิตของเราสงบมีสติมีสติตั้งอยู่ที่รู้ความรู้ตรงไหนตั้งสติตรงนั้นมันดีเป็นอย่างนี้มันดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายสบายพุทโธความเบิกบานใจของเราธัมโมความเบิกบานการกระทำของเราสังโฆความเบิกบานใจของเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงนั้นมันดีกับใจเราดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายใจตรงนี้นำความสุขความเจริญให้ไปปัจจุบันและเบื้องหน้าแท่งดูเถอะเมื่อใจและสงบแล้วกายหุตาจิตตลูตาลาหุแปลว่าเบานี่ล่ะกายหุตาจิตตลูตาลาหุแปลว่าเบานะเมื่อจิตเบาแล้วกายก็เบาหายโลกหายภัยหายทุกข์หายยากหายความลำบากลำคาญสบายรบสบายใจนี่ล่ะความสุขความเจริญนายปัจจุบันในเบื้องหน้าที่อยู่ของเราถ้าระดับขันไปนี้ก็สุขติเป็นที่อยู่เป็นนี้เราฝึกหัดเวลาเราจะเข้าสงครามหรือเราจะดับขันไปนี้เราจะตั้งสติยังไงครับอยู่ที่เดียวนี้เนี่ยแล้วก็เมื่อจะดับขันก็เราตั้งสติมันนิ่งสบายเมื่อทุกขเวทนามันก็ไม่มีมันได้รับแต่ความสุขความสบายเนี่ยนี่ล่ะรู้จักไว้มีความดีของเราครบของเราที่อยู่ของเราแต่จิตเป็นอันนี้ล่ะจะรับความสุขในปัจจุบันในเบื้องหน้าแล้วมันต้องคำนึงถึงงานดีในอนาคตอนาคตจะเราจะเป็นอะไรข้างหน้าดูเดี๋ยวนี้ล่ะ
ถ้าเดี๋ยวนี้เวลานี้มันดีทางหน้าก็ดีเวลานี้มันสบาย

0: ไปข้างหน้าก็สบายถ้าเวลานี้มันสงบข้างหน้ามันก็สงบนะรู้สิพระผู้นี้เป็นผู้เป็นเนี่ยดูสิอันนี้มันไม่ดีเป็นไงล่ะถ้าจิตไม่ดีมันไม่สงบมันไม่ดีกับทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนนะอันนี้ทำสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อเป็นเช่นนี้เราให้พากันรู้จักบางคนทำการทำงานทำไม่ขาดคุณขาดรอนนะตกละตกการทำไมมันยุ่งมันยากให้ดูที่กรรมอะไรหัวใครอะไรเราดูสิถ้าใจเราไม่ดีแล้วทำอะไรมันก็ไม่ดีการงานก็ไม่ดีแน่กรรมมันนี่สินำให้เป็นค้าขายก็ไม่ดีราชการก็ไม่ดีครอบครัวก็ไม่ดีแน่พ่อแม่พี่น้องก็ไม่ดีชาวบ้านล้านตลาดก็ไม่ดีประเทศชาติก็ไม่ดีเมื่อใจเราไม่ดีแล้วคิดดูเมื่อใจไม่ดีแล้วบุตรภรรยาสามีกันในรักกันที่สุดเมื่อใจไม่ดีก็ทะเลาะวอกแวงกันแน่ตอนนี้คิดดูสินี่จะว่าชาวบ้านร้านตลาดเหมือนล่าใจเราดีแล้วมันไม่มีอะไรมันมีเรื่องไม่มีอะไรเนี่ยสงบต่างคนต่างสงบที่ย้ายประเทศชาติสงบประเทศก็คือคนเป็นประเทศไม่ใช่ฟ้าอากาศเป็นประเทศคนต่างคนมีคุณงามความดีต่างคนต่างสงบมันก็ไม่มีเรื่องมีอะไรคือเรานั่งอยู่นี่ได้แล้วมากอะไรไม่มีอะไรระเบียบเรียบร้อยหมดนะเป็นอย่างนี้สิดูที่ใจคนใจเราก็ไม่จะได้ความชั่วความชั่วมาจากไหนกรรมมาจากไหนเล่านะกรรมไม่ได้มาทางฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาเราก็ไม่ได้มาจากบ้านจากเมืองของหนทางกายกรรมมาที่กรรมมโนกรรมกรรมเกิดจากกายเกิดจากวาจาและเกิดจากดวงใจแต่เวลานี้กายกรรมของเราก็เรียบร้อยวาจีกรรมจาเราก็ไม่มียังเหลือแต่มโนกรรมที่มโนกรรมความนึกนึกแล้วลึกกรรมใดไว้กรรมดีหรือกรรมชั่วเราจะรับผลของกรรมสืบไปแล้วลึกกรรมดีกรรมชั่วแล้วรับผลของกรรมสืบไปอันนี้เราจะรู้ได้แล้วกรรมดีแล้วปริยางคือกรรมมันดีรู้มาสั้นๆใจเราดีมีความสุขความสบายนั่นเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนพุทโธใจเบิกบานพุทโธใจสว่างสวยพุทโธใจใสใจสะอาดปราศจากทุกข์ปราศจากโทษปราศจากภัยปราศจากเวรปราศจากความชั่วช้าละมกปราศจากความทุกข์ความจนใจไม่จนใจไม่ทุกข์นี่ล่ะให้รู้จักข้อนี้รู้จักนี่นำความสุขความเจริญให้รู้จักหรือกรรมมันดีภาวะเราจะรักผลความดีสืบไปนะภาวะกลางกรรมชั่วแล้วใจไม่ดีใจไม่ดีวุ่นวายเดือดร้อนให้นักให้น่วงให้ง่วงให้เหงาทุกข์ให้ยากวุ่นวายเดือดร้อนนะนี่แหละกรรมมันชั่วพิจารณาดูที่ให้รู้มันเห็นด้วยกรรมตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นตัวให้ดูความเป็นอยู่ความมีอยู่นี่ละพากันในสมู่นี่เราทำบุญทำกุศลมันไปเสียแท้เราทำอย่างนี้แล้วปฏิบัติบูชาบูชาอย่างเลิศอย่างประเสริฐแท้บุญนั้นใดถ้าเรานั่งสมาธิภาวนานี้มีพระอานิสงส์หาประมาณมิได้พระพุทธเจ้าให้ทานนักประสงค์ใครมาก็สำเร็จเมื่อท่านสำเร็จก็นั่งภาวนาคือเรานี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครค่ะ

ฐานะที่หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะห้าประการนี้อันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือ

ใครในโลกไม่พึงได้คือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่ได้พิจารณาจึงเศร้าโศกเสียใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุธรรมดาที่เกิดกับสัตว์ทั้งปวงจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจากฐานสูตรสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายปัญจ

คุณค่าของประสบการณ์ตรงสิ่งที่ไม่ได้คาดฝันอันเกิดขึ้นได้เสมอในชีวิตของเราแต่จงใจเย็นและแก้ปัญหาด้วยความสุขุมรอบคอบถือเป็นบทเรียนอันล้ำค่าของชีวิตประสบการณ์ตรงย่อมมีคุณค่าเสมอสำหรับผู้มีปัญญารู้จักมองส่วนดีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ยอมรับไว้ในฐานะเป็นเครื่องมือแห่งการศึกษาจิตใจของเราจะแข็งแกร่งชีวิตของเราจะสมบูรณ์เมื่อเราได้ผ่านทั้งความผิดและความถูกคนที่ไม่ทำอะไรผิดเลยคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยความผิดทำให้เรารู้ว่าที่ถูกควรทำอย่างไรผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่แนะนำผู้น้อยผู้เยาว์ได้มากก็เพราะเคยผ่านความผิดพลาดมามากและผ่านความถูกมามากด้วยจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินทร์อินทสระ

เราไปจับทางหางมันก็กัดเราไปจับทางหัวมันก็กัดเราเราก็พยายามให้รู้ชัดว่ามันกัดเราอยู่ทุกขณะทุกอริยบทพระธรรมคำสอนหลวงปู่สังวาลเขมโก

0: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กายจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราขอถึงพึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราพวกเราขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราพวกเราขอถึงพึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราจนตลอดชีวิตของเรากราบน้อมน้อมคารวะแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งมีหลวงปู่สังวานเข็มโกหลวงพ่อสนองกัตตบุญโยพระเทรานุเถระสหธรรมิกทั้งหลายแล้วก็ขอความเจริญในธรรมต่อญาติโยมผู้สาธุชนผู้ใครในฟังธรรมทั้งหลายวันนี้ตมาก็มีโอกาสได้มาพบกับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งในวาระโอกาสพิเศษวันนี้พระอาจารย์ชัดชัยนิมนต์เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเป็นวันครบ1ปีของการจากไปของคุณแม่สมศรีแซ่เต็งอายุ77ปีครบ1ปีแล้วก็เป็นคืนที่1147จากการละสังขารจากไปของพ่อสนองกตปัญโยซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราฉะนั้นวันนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้มาบำเพ็ญบุญเพื่อประกอบให้เกิดกุศลขึ้นภายในจิตใจของพวกเราดังนั้นการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามแต่พวกเรานั้นเข้าถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายกันได้แล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้เราก็ต้องลงมือศึกษาธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมธรรมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ประจำเป็นเรื่องที่เราตื่นขึ้นมาเราก็เห็นหลับก็ยังเห็นเห็นอะไรเห็นเกิดเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายเห็นความพลาดพลาดเห็นความสูญเสียเห็นความโศกเศร้าแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวทุกคนต้องประสบพบเห็นแต่สิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งตัวเราเองก็แล้วแต่เราเกิดมาเรามีอะไรที่เราพอจะพึ่งพาอาศัยได้บุญเท่านั้นแหละญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นเรามีความโชคดีที่เราเกิดมาในแผ่นดินสุวรรณภูมิเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาและเราก็ได้มาเกิดในร่มเงาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเป็นสมุติเทพท่านทรงสดสพิษราชธรรมเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีฉะนั้นการสูญเสียผู้มีพระคุณเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเรามากำหนดรู้ถึงความเป็นจริงแล้วทุกคนต้องพัดพากจากกันทั้งนั้นแต่ว่าเราจะจากกันตอนไหนจากการตอนจากกันตอนเป็นหรือว่าจากกันตอนที่เรายังมีลมหายใจงั้นการเข้าวัดเนี่ยเราจะเข้าตอนเป็นหรือว่าเข้าตอนหมดลมหายใจอันนี้มันขึ้นอยู่ที่ปัญญาของเราของแต่ละบุคคลที่จะคิดที่จะนึกฉะนั้นปัญญาทางโลกเราก็เอาไว้ทำมาหากินแต่ปัญญาทางธรรมนี่เราก็เอาไว้เพื่อความหลุดพ้นเพื่อความพ้นทุกข์ของพวกเราท่านพุทธเจ้าสอนว่าการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้ทุกข์เกิดขึ้นเราก็พยายามไม่ให้เกิดแต่เมื่อเราเกิดมาแล้วทำยังไงจะให้ทุกข์มันดับทุกวันนี้คนเรามันเกิดจากอะไรความคิดของเรามันเกิดขึ้นเรื่อยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความพอใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเสียอกเสียใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาของพวกเราเป็น ชาวพุทธเราก็ต้องเข้าถึงสัจธรรมตามความเป็นจริงไม่มีใครหรอกที่ไม่สูญเสียแต่ว่าวันเวลาที่เราสูญเสียเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่เรายังโชคดีที่เรายังไม่สูญเสียคนที่เรารักแต่บางคนที่เขาสูญเสียคนที่รักไปแล้วก็ทำใจได้ยากแล้วถามว่าเราจะทดแทนบุคคลที่รักเราจะนึกถึงท่านได้อย่างไรก็อย่างวันนี้แหละญาติของท่านพระชัดชัยก็ได้มารวมตัวกันเป็นพลังศรัทธามาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาด้วยการนิมนต์พระมาสวดอภิธรรมแล้วก็นิมนต์พระมาแสดงธรรมซึ่งเราตอบแทนท่านไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านก็ไปเสวยบุญของท่านแล้วฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะได้มนุษย์สมบัติเทวสมบัติเราจะได้สมบัติอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ตอนที่เราเป็นมนุษย์นี่แหละถ้าเราให้ทานถ้าเรารักษาศีลถ้าเราเจริญภาวนาอย่างน้อยที่สุดมนุษย์สมบัติเป็นอันหวังได้แต่ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์เทวสมบัติพรหมสมบัติแล้วก็ผลสุดท้าย

สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นอันหวังได้แต่เราเข้าถึงนั้นนั้นหรือยังฉะนั้นการเข้าถึงความดับทุกข์นั้นเราก็ต้องพิจารณาร่างกายสังขารของเราสังขารคือร่างกายและจิตใจสังขารมีทั้งสังขารที่ประกอบด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้แหละประกอบกันขึ้นมาแล้วทำให้มีเลือดมีเนื้อมีกายมีใจแต่มาเมื่อคืนกระเทศแล้วว่า5บวก4เท่ากับ1ก็หมายความว่าเรามีขันธ์5แล้วก็บวกกับอีกธาตุทั้ง4รวมไปแล้วก็เป็น1ก็คือร่างกายของเรานั่นแหละที่นับวันนี้มันจะมีความเสื่อมทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำไมเราไปงานศพเราทำไมต้องใช้ธูปดอกเดียวก็เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าชีวิตของเรานี้มันถูกกืนกินไปด้วยกาลและเวลาความแก่มันกินเราไปเรื่อยๆไม่มีใครรู้หรอกว่าความแก่มันกินเราไปถ้าเราไม่มีสติรู้วินาทีหนึ่งล่วงไปก็เราก็แก่ไปแล้ววินาทีหนึ่งแล้วถามว่าแก่แล้วมันมีอะไรดีขึ้นมาโยมมันก็มีแต่ความเจ็บเท่านั้นเองแล้วถามว่าเจ็บแล้วจะให้มันรักษาให้หายเหมือนเดิมเป็นไปได้ยากเพราะสิ่งเหล่านี้เราใช้กันมามากมายกี่ปีแล้วแล้วยิ่งใจของเรามันมีส่วนที่สึกหรอมากที่สุดคิดนึกอะไรปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดนึกแต่สิ่งที่ดีเราก็มีความดีใจถ้าคิดนึกแต่สิ่งที่ไม่ดีเราก็มีความเสียอกเสียใจเราก็เป็นคนอมทุกข์แบกทุกข์อยู่คนเดียวฉะนั้นทุกข์เกิดขึ้นเราก็คิดว่าทุกข์อันนี้มันแสนสาหัสเหลือเกินมันเป็นทุกข์อะไรที่เราทนได้ยากแต่ว่าเปรียบกับคนอื่นแล้วคนอื่นเขาทุกข์แสนสาหัสยิ่งกว่าเราอีกฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์ต้องกำหนดรู้แล้วก็ทำให้แจ้งเมื่อทำให้แจ้งแล้วเราก็จะละแล้วก็เราได้ปล่อยวางเราก็ไม่ต้องไปยึดว่าเป็นเราเป็นเขาแต่ทุกวันนี้ที่เราคิดยึดเพราะว่าอะไรอ่ะตาเป็นของเราหูเป็นของเราจมูกเป็นของเราลิ้นเป็นของเรากายเป็นของเราใจเป็นของเราอารมณ์เป็นของเราเมื่อเป็นของเราแล้วโยมอะไรเกิดขึ้นก็ทุกข์เท่านั้นแหละนั้นพุทธเจ้าบอกว่าให้ละให้วางให้กำหนดรู้อย่างเดียวเมื่อเรามีสติรู้เนี่ยมันจะมีเป็นอัตโนมัติคือมันจะละไปโดยที่เรานั้นมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาจะละออกได้ทุกสิ่งทุกอย่างกายเวทนาจิตธรรมของเราเนี่ยเราก็ต้องคอยพิจารณาฉะนั้นถ้าเราจะให้เข้าถึงความเป็นจริงหรือว่าจะให้เข้าถึงความสงบจริงๆเราต้องรู้จักกรรมฐานอย่างพวกเรานี่ก็คงไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายว่ากรรมฐานมันคืออะไรถ้าเรารู้จักหลักของสมถะคือความสงบจิตใจเมื่อมีใจที่สงบแล้วถามว่าอะไรเกิดขึ้นตามปัญญาเกิดขึ้นปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าอะไรควรยึดอะไรควรปล่อยอะไรควรละอะไรควรเอาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยศีลธรรมเราต้องเอาไว้ก่อนเพราะปัจจุบันทุกวันนี้คนเราเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะโลกนั้นขาดศีลธรรมคนเรานั้นไม่เห็นตัวแก่คนเรานั้นเห็นแก่ตัวอันไหนที่จะหยิบฉวยได้อันไหนที่ไฟฟ้าได้ที่จะกอบกวยได้เราทำไว้ก่อนถ้าเรามีการกระทำแบบนี้มีกรรมแบบนี้ถือว่าเรานั้นไม่ได้สร้างบารมีนั่นคนที่เกิดมาสร้างบารมีคือคนที่เป็นที่ให้เป็นผู้ให้ยกตัวอย่างเหมือนหลวงพ่อสนองกตบุญโยท่านให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสุขแก่พวกเราให้ความรู้แก่พวกเราท่านไม่เคยเอารัดเอาเปรียบพวกเราเลยท่านพยายามสรรหาสิ่งดีๆท่านพยายามฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยท่านท่านเข้าอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำเพื่ออะไรเพื่อสร้างบารมีควากภาคเพียรเพื่อให้ตัวท่านนั้นออกจากสังสารวัฏเพราะท่านรู้ว่าสังสารวัฏนี้มันมีแต่ความทุกข์เป็นวัฏจักรเป็นวัฏวนอยู่เนี่ยเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายกันอยู่เนี่ยทุกเมื่อเช้าวันเมื่อเราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายไปแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้หมดไปไหมไม่หมดรุ่นหลังมาอีกแล้วก็รุ่นหลังก็มาอีกทยอยกันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่ถามว่าคนเรานั้นตายจริงหรือเปล่าถ้าเรายังไม่เข้าถึงความเป็น

พระนิพพานถึงความดับในการดับสังขารคือความปรุงแต่งเราก็ยังต้องเกิดอีกเรายังมีภพมีชาติมีชรามีมรณะมีโทกะปริโทวัตทุกะโทมนัสมีความเสียอกเสียใจสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่ประจำอยู่ในจิตใจของเราใครบ้างไม่เคยเสียใจใครบ้างไม่เคยทุกข์ใจไม่มีแล้วถามว่าสุขกับทุกข์อะไรมันมากกว่ากันโยมก็เปรียบเทียบง่ายๆถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยถามว่าสุขมันมากน้อยทุกข์มันน้อยไหมเราก็กำหนดรู้ของเราว่าถ้าเรานั่งแล้วปวดมันก็คือความเจ็บความปวดของเรานั่นแหละเราคิดว่าอย่างนั้นว่าเป็นของเราแต่ที่จริงเราพิจารณาเรื่อยไปนั่งเรื่อยไปเรื่อยไปมันปวดมันปวดมันปวดถามว่าอะไรมันปวดตรงไหนมันปวดใจมันปวดตรงไหนใจเป็นผู้รับรู้อย่างเดียวถ้ารับรู้แล้วมันก็วางเฉยมันไม่ไปสนใจกับทุกขเวทนานั้นแต่ว่าเมื่อเกิดความสุขแล้วเราก็ฝ่ายคว้าหามันอยู่นั่นตรงไหนที่มีสุขเราก็จะหาที่สุขเหมือนกับเรานั่งเนี่ยตรงไหนที่มันลำบากที่มันยากที่มันลำบากที่มันนั่งแล้วไม่สบายแล้วก็หาที่ที่จะให้มันนั่งสบายแล้วถามว่ามันสบายอยู่ตรงไหนที่มันนุ่มมันนิ่มมันสบายจริงแต่ใจเราสบายไหมใจเราสงบไหมถ้าใจเรายังไม่สงบไม่สบายทั้งนั้นมันเป็นที่ยังไม่เหมาะสมแก่พวกเราฉะนั้นใจของเรานี่เป็นใหญ่ที่สุดเลยจะสุขจะทุกข์จะยากจะลำบากมันอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเรารู้จักความเพียงพอเพียงมันไม่ทุกข์หรอกญาติโยมทั้งหลายแต่พวกเรานั้นไม่รู้จักคำว่าพอเขียนตัวพอไม่เป็นจะเขียนแต่ตัวออย่างเดียวคือฉันจะเอารัดเอาเปรียบสังคมเอารัดเอาเปรียบญาติพี่น้องเอารัดเอาเปรียบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกอบโกยความสุขมาให้ตัวเราเองแต่ถามว่าสุขมันอยู่เที่ยงไหมมันไม่เที่ยงหรอกมันบ่ายคอยไปเรื่อยเหมือนกับตะวันขึ้นแล้วมันก็บ่ายแล้วก็คอยตกลงไปแสงสว่างก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นเรานั่งสมาธิต้องให้แสงสว่างมันเกิดขึ้นภายในจิตใจให้ใจเราโปร่งโล่งสบายหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสานี่แหละญาติโยมทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องประคับประคองจิตของเรานั้นให้ไปสู่ความสงบฉะนั้นถ้าเรายังไม่สงบเราต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นที่เครื่องยึดจะถามว่ายึดเพื่ออะไรยึดเพื่อปล่อยหรือเพื่อวางไม่ใช่ยึดเพื่อเป็นตัวเป็นตนยึดเพื่อปล่อยวางแล้วก็ว่างสว่างสงบทุกคนรู้จักความสงบแต่ถามว่าสงบตรงไหนสงบที่วัดสังฆทานหรือเปล่าสงบที่บ้านหรือเปล่าสงบที่ป่าช้าป่าชัดในถ้ำในหุบในเหวที่ไหนหรือเปล่าสงบอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละถ้าใจเรามีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างสติตัวรู้เมื่อมีสติตัวสมาธิจะเกิดตามสติรู้สมาธิจิตของเรามั่นอยู่กับอะไรล่ะแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิก็คือเราไม่มีตัวรู้ภาวนาพุทโธก็ไม่รู้นั่งปวดก็ไม่รู้เมื่อยก็ไม่รู้เจ็บก็ไม่รู้พอใจก็ไม่รู้คืออวิชชาความมืดบอดความไม่รู้ในความเป็นจริงทำให้เรานั้นเป็นทุกข์เมื่อเราเป็นทุกข์แล้วเราจะดับทุกข์ได้ตรงไหนล่ะจะดับที่กายได้ไหมดับไม่ได้จะถามว่าดับที่ไหนได้ดับที่ใจของเราดับอย่างไรคือใจไม่ไปยึดเท่านั้นแหละถ้าใจไปยึดเป็นเรื่องเป็นราวมากมายกายกองแต่ถ้าใจไม่ยึดแล้วเป็นไงโล่งเบาสบายเหมือนใครจะสรรเสริญเราใครจะว่าเราใครจะด่าเราถ้าเราปล่อยวางถ้าเราวางเฉยเสียสักแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสักแต่ว่ามันไม่ใช่เราทั้งนั้นแหละมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาคนจะรักคนจะชังเราจะบังคับเขาได้ไหมมันไปเป็นไปไม่ได้แต่เราบังคับใจตัวเองได้ไหมได้ด้วยอะไรด้วยความสงบของเราเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโท
ฉะนั้นจิตเป็นนายกายเป็นเบาแต่ถ้าเราฝึกหัดจิตที่ดีแล้วเนี่ยจะทำให้เรานั้นมีความสุขจิตที่ฝึกหัดดีแล้วเนี่ยย่อมทำให้เรานั้นมีความสุขแต่จิตที่ยังไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยมันก็จะมีแต่ทุกข์เท่านั้นเองทุกกายพอทนแต่ทุกใจทนได้ยากฉะนั้นญาติโยมต้องเข้าใจฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีความภาคมีความเพียรนั่งแบบมีสตินั่งระลึกรู้ลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรแล้วเราก็มาพิจารณาใช้สติปัฏฐาน4กายพิจารณากายของเรากายของเรามีอะไรกายภายนอกกายภายในประกอบด้วยอะไรบ้างพิจารณากายถ้าเราไม่เห็นกายแล้วเนี่ยจิตเราส่งออกไปสู่ภายนอกความสงบก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็จะไม่พบความสุขสงบที่แท้จริงเมื่อเราพิจารณากายของเราแล้วเนี่ยเราก็เห็นกายตามความเป็นจริงว่ากายของเรานั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นภายในกายของเราเราก็จะต้องพิจารณาว่ากายของเราเป็นของที่ไม่สะอาดถ้าเป็นของที่สะอาดแล้วเราทำไมต้องชำระล้างทุกวันเราทำไมตื่นมาต้องล้างหน้าแปรงฟันทำไมต้องสระผมทำไมต้องอาบน้ำพิจารณากายให้เป็นของไม่สะอาดเมื่อพิจารณากายเป็นของไม่สะอาดนี้แล้วมันเกิดความเหนื่อยเบื่อหน่ายมันรู้ตามความเป็นจริงมันไม่ยึดกายกายมันจะเสื่อมกายมันจะแก่กายจะเจ็บกายมันจะตายก็เรื่องของกายแต่จิตนั่นไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจิตนั่งยังคงอยู่กับตัวเราดังนั้นการพิจารณากายเนี่ยสำคัญที่สุดกายเป็นพื้นฐานเมื่อมีกายแล้วถามว่าอะไรเกิดขึ้นตามเวทนาญาติโยมทั้งหลายเวทนาอย่างที่เรารู้กันน่ะนั่งนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์อะไรนั่งนานทำนานๆเป็นทุกข์เท่านั้นแล้วถามว่าเราจะดับทุกข์นั้นได้ไงก็เรากำหนดรู้เนี่ยแล้วตอนนี้สุขเวทนาตรงไหนที่เรานั่งนุ่มนิ่มที่ไหนแล้วนั่งเพลินๆที่ไหนนั่งแล้วภาวนาดีๆใจมันโล่งโปร่งสบายเป็นความสุขอันนั้นคือสุขเวทนาฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องกำหนดรู้และต้องรู้จักสัมผัสกับเวทนาอีกอันหนึ่งคืออุเบกขาเวทนาคือวางเฉยสุขกับทุกข์มันของคู่กันถ้าเราปรารถนาความสุขทุกข์ก็ตามไม่มีใครหรอกปรารถนาความทุกข์ไม่มีทุกคนปรารถนาความสุขแต่สิ่งที่ทุกคนนักปฏิบัติต้องปรารถนาคืออุเบกขาคือการวางเฉยถ้าไม่เฉยแล้วมันจะวุ่นวายไปหมดเลยวุ่นวายอะไรล่ะนั่งก็ปวดนั่งก็เมื่อยงุดงิดร้อนก็ว่าร้อนหนาวก็ว่าหนาวเมื่อยก็ว่าเมื่อยหิวก็ว่าหิวมันทำให้วุ่นวายไปหมดเลยฉะนั้นใจของเราเนี่ยต้องรู้จักละรู้จักวางเสียบ้างอันนี้พูดถึงเรื่องกายแล้วกายอาการ32แล้วกายของเราประกอบด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมแล้วก็เป็นของที่ไม่สะอาดนะเวทนาก็คือมีเวทนา3ทุกขเวทนาสุขเวทนาและอุเบกขาเวทนาแล้วก็จิตของเราเนี่ยสำคัญที่สุดตัวจิตตัวที่จะพิจารณาเนี่ยจิตมีความคิดมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยเหตุปัจจัยเพราะอะไรเพราะสิ่งที่กระทบอายตนะภายนอกอายตนะภายในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งเหล่านี้แหละจิตเอามาปรุงแต่งสิ่งที่เรากระทบเรียกว่าผัสสะสิ่งที่มากระทบกายรู้ว่าร้อนรู้ว่าอ่อนรู้ว่าแข็งนะโผฏฐัพพะคือธรรมารมณ์ที่ลุ่มเล้าเข้ามาสู่จิตใจของเราความพอใจความไม่พอใจความดีใจความเสียใจกิเลสตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาลุ่มจิตใจของเราเราต้องกำหนดรู้ที่จิตของเราเมื่อเรากำหนดรู้ที่จิตของเราแล้วเราใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาสงบความฟุ้งซ่านสงบความปรุงแต่งจากจิตที่มีหลายดวงหลายความคิดหลายความนึกรวบรวมลงไปแล้วหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทภาวนาเลื่อยไปเลื่อยไปเลื่อยไปจนมีจิตเดียว
ภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปจากอารมณ์หลายอารมณ์ค่อยๆละไปละไปละไปกำหนดรู้ลงไปรู้ลงไปเหลืออารมณ์เดียวเป็นเอตคตารมณ์ก็เลยเป็นเอตคตาจิตเป็นเอตคตารมณ์จิตเดียวอารมณ์เดียวแล้วเมื่อเราพิจารณารูปเวทนารูปกายเวทนาแล้วจิตแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงธรรมก็เกิดขึ้นพิจารณาธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาความทุกข์เกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาเราก็พิจารณากายของเราเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถควบคุมไม่สามารถที่กำหนดไปได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละบุคคลนั่นการที่จะเข้าสู่กระแสธรรมเราต้องมีความภาคเพียรไม่ใช่ว่าภาคเพียรเฉพาะเรามาวัดอย่างเดียวไม่ใช่ภาคเพียรเฉพาะเขาบังคับให้นั่งเราต้องทำให้เป็นอุปนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมมีลมหายใจเข้าออกกันหรือไม่ถามว่าเราปฏิบัติทำกันได้ไหมการปฏิบัติทำต้องเลือกเวลาเลือกการเลือกเวลาเรื่องเพศเรื่องวัยหรือเปล่าไม่จำเป็นเพียงเรากำหนดรู้เท่านั้นเองสำคัญที่สุดการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยอย่าละกายจิตต้องให้เกาะกายไว้อย่างเดียวดังนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยพอเราภาวนาไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันเกิดนิมิตครูบาอาจารย์บอกว่าให้ยึดกายไว้อย่าส่งจิตออกไปสู่ภายนอกถ้าจิตออกไปสู่ภายนอกแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้ตามความเป็นจริงมันจะเป็นสมุทัยทำให้เกิดทุกข์ถ้าเรารู้กองสังขารของเราแล้วเนี่ยอาการ32ในกายในใจของเราเนี่ยมันไม่เกิดทุกข์หรอกถามว่าไม่เกิดทุกข์ได้มันไม่ใช่ว่าไม่เกิดทุกข์ทุกข์มันมีประจําสังขารอยู่ทุกผู้ทุกนามอยู่แล้วแต่ที่ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะใจไม่ยึดใจไม่หยิบเอามาเป็นของเราของเขาเป็นสักแต่ว่าเท่านั้นแหละเป็นสักแต่ว่าธาตุความคิดก็เราก็เป็นสักแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาความสุขของเราก็เป็นสักแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาสังขารร่างกายของเราก็เป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาสังขารก็คือร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลมอาการ32สังขารอีกอย่างนึงความปรุงแต่งของจิตฉะนั้นเราเห็นมั้ยมันจะทิ้งกันไม่ได้เลยกายกับจิตสังขารคือร่างกายสังขารอีกอย่างคือการปรุงแต่งของจิตจิตเจตสิกที่คิดที่นึกที่ปรุงแต่งไปทำให้เรานั้นว้าวุ่นทำให้เรานั้นสุขกายสบายใจบ้างทำให้เราเสียอกเสียใจบ้างก็เพราะนี่แหละจิตเจตสิกที่เป็นต้นเหตุให้เราคิดให้เรานึกฉะนั้นญาติโยมเมื่อเราประพฤติเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยต้องกำหนดรู้ลงไปสิ่งอะไรเกิดขึ้นที่เรานั่งสมาธิหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นกับเราเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปยึดมันนั่นคือเรานั่งสมาธิก็คิดว่าจะต้องสงบจะต้องได้ความสุขคิดอย่างนั้นทำอย่างนั้นแสดงว่าเรานั้นติดอยู่ในสุขเมื่อเราติดสุขแล้วเนี่ยมันจะแกะออกได้ยากไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าเรานั่งแล้วเกิดความทุกข์นี่แหละมันจะเกิดปัญญาทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมีทุกข์เพราะยึดทุกข์เพราะไม่วางทุกข์เพราะไม่ว่างแต่ถ้าเราไม่ยึดมันก็จะเกิดความว่างความสว่างขึ้นภายในจิตใจสังเกตถ้าเรานั่งแล้วเราปวดเราลองแยกสิโยมแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนากายกับจิตมันเป็นของที่อยู่ด้วยกันแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันมันเป็นคนละเรื่องคนละราวกันแต่มันอาศัยอยู่ซึ่งกันและกันฉะนั้นถ้าเราไม่มีจิตก็เราก็ไม่มีความคิดไงจิตนี่แหละเป็นผู้คิดผู้นึกที่จะทำให้เกิดพบเกิดชาติถ้าเรามีจิตดีคิดดีเราก็ฝ่ายในกุศลเหมือนอย่างพระที่ท่านสวดกุศลธรรมาทำที่เป็นกุศลเพราะจิตฝ่ายในกุศลอกุศลธรรมาจิตไม่ฝ่ายในกุศลเป็นอกุศลแล้วเราก็พยายามทำเป็นอัพยากิจคือไม่มีทั้งกุศลและอกุศลคือพูดง่ายการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติไปแล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแม้กระทั่งลมหายใจของเราที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยแล้วกระทั่งการบริกรรมภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโท
พุทโธพุทโธเนี่ยพอเราเข้าถึงความสงบจริงแล้วเขาต้องละออกเขาต้องปล่อยวางออกเขาไม่ยึดแต่เหมือนว่าเราตอนเราเป็นเด็กเราจำความได้ไหมเราหัดเดินสมัยก่อนก็จะมีหลักให้เราจับแล้วเราก็เดินเป็นหลักไม้เป็นไม้ไผ่เป็นเสาแล้วก็มีแกนจับแล้วก็จับเดินหมุนไปหมุนไปจนเราสามารถประคับประคองเราได้แล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยหลักแต่ถ้าเราไม่มีหลักแล้วเป็นไงโยมยืนขึ้นก็ยืนไม่ได้งอเงินล้มแผลล้มแผลแต่เมื่อเรามีหลักของเราแล้วเมื่อเรายังเดินไม่แข็งเรายึดสังเกตเด็กจะจับกำไม่แน่นเลยเพราะกลัวจะล้มนะพอกำไม่แน่นแต่นี้มันก็หมุนไปหมุนไปหมุนไปก็เราก็รู้จักการย่างเท้าแต่เราไม่ได้กำหนดว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเพราะเรายังเป็นเด็กเรายังไม่รู้ความแต่เมื่อเราเดินชำนิชำนาญแล้วเนี่ยเมื่อเราเดินสมาธิเรากำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอมีสติเหมือนกับลมหายใจเข้าออกของเราทุกคนมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ว่าเราไม่เคยกำหนดรู้ไม่เคยเอาคำว่าพุทโธไว้ในอารมณ์หรือไว้ในลมเข้าลมออกของเราเลยเราหายใจเข้าเราก็ปล่อยให้หายใจเข้าเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่มีสติไม่มีบุญเข้าหายใจออกเราก็ปล่อยให้ใจออกโดยไม่มีสติไม่มีบุญเกิดขึ้นแต่เมื่อเรากำหนดรู้หายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนี่แหละญาติโยมมันเป็นบุญแล้วแล้วถามว่าหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทมาพุทโทที่วัดหรือเปล่าไม่ใช่ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจยังยืนยังเดินยังนั่งยังนอนได้เรากำหนดรู้หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหรือว่าถ้าเอาหยาบๆหน่อยก็คือพุทโทพุทโทพุทโทพุทโทนึกในใจนะโยมเมื่อเรามีพุทโทแล้วคืออะไรอ่ะพุทโทก็คือพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อเราตื่นเบิกบานแล้วอะไรจะเข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้กิเลสตัณหาอุปาทานครอบเข้าครอบงำจิตใจเราได้ไหมเพราะเรารู้ทันเขาแล้วเราตื่นที่จะรับแสงธรรมที่เราจะได้พิจารณาแล้วเราก็เบิกบานในธรรมของเราในการประพฤติในการปฏิบัติของเราถ้าไม่เรานั้นตื่นเบิกบานฉะนั้นคำว่าพุทโธนี่โยมความหมายมากมายมีคุณค่ามากมายแต่เราไม่รู้จักเราก็ไปเอาอะไรมาเป็นสารณะไม่เอาพระพุทธไม่เอาพระธรรมไม่เอาพระสงฆ์มาเป็นสารณะเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วต้องนึกใจว่าสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นสารณะของข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นสารณะของข้าพเจ้าเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือศีลศีลคือข้อละเว้นทั้ง5ศีลอันนี้มันไม่ใช่เป็นของศาสนาพุทธอย่างเดียวเป็นของมนุษย์ร่วมโลกที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทุกคนต้องมีข้อห้ามทั้ง5หรือว่าความเป็นปกติของ5ทั้ง5ข้อนี้คืออะไรทุกวันนี้เราเห็นไหมคนง่อยเปี้ยเสียขาคนยากไร้คนพิกลพิการเมื่ออาตมาไปแจกจานธรรมของวัดสังฆทานนั่นก็ง่อยเปี้ยเสียขาแต่ตัวเองเขาคงนึกไม่ออกว่าที่เขาได้รับวิบากกรรมนี้มันเพราะอะไรเพราะกรรมของเขาทำมาเพราะศีลของเขาไม่บริสุทธิ์ไปฆ่าไปกักขังไปทำร้ายไปทรมานสัตว์ที่เขาไม่มีความสามารถจะสู้เราได้สัตว์เล็กสัตว์น้อยเราก็ไม่ละเว้นแม้กระทั่งยุงมดแมงเราก็ไม่ละเว้นแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไม่ละเว้นแล้วสะสมไปเรื่อยๆมันเป็นวิบากกรรมให้เรานั้นได้เสวยวิบากกรรมนั้นอานิปานาติบาตทีนี้บางคนของหายก็ได้บางคนของหายก็ไม่ได้บางคนก็ถูกลักถูกขโมยนะวางของไว้แป๊บเดียวนะเหมือนกับญาติโยมมาวัดสังฆทานเนี่ยวางของไว้แป๊บเดียวก้มลงกราบหลวงพ่อโตพอพงกหูมาอีกทีนึงโทรศัพท์หายไปแล้วกระเป๋าหายไปแล้วอันนี้มันไม่ใช่เหตุบังเอิญนะมันเป็นกรรมของเราที่เราเคยกระทำไว้
กรรมมีสองอย่างกรรมในอดีตชาติกรรมปัจจุบันฉะนั้นกรรมในปัจจุบันเนี่ยมันเกิด

จากเราเลินเล่อประมาทเราเชื่อใจคิดว่าคนในวัดไม่ใช่คนที่ลักที่ขโมยแต่ก็มีพวกแอบแฝงมิจฉาชีพนะเป็นขาวนกกระยางพอเผลอไม่ได้ก็จิกก็กินเลยนะสิ่งที่น่าอเนจอนาจใจคืออาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์สีขาวมาทำให้แปะเปื้อนในวงของพุทธศาสนาฉะนั้นคนที่คิดอย่างนี้คนที่ทำอย่างนี้ทำในวัดบาปมหาศาลเลยนะเพราะว่าคนในวัดตั้งใจมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิคนมีศีล

คนในวัดตั้งใจมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิคนมีศีลทีนี้เรามาคิดอีกทีว่าเขาอาจจะไม่มีเจตนาเจตนาครั้งแรกก็ตั้งใจที่จะมารักษาศีลจะมาเอาบุญนั่นแหละแต่บังเอิญเราประมาทเลินเล่อทำให้เขาเกิดกิเลสมีแหวนเพชรมีสร้อยคอทองคำมีอะไรที่มันมาล่อแหลมมาล่อตามาล่อกิเลสคนเราถ้าไม่เห็นมันก็ไม่เกิดกิเลสแต่เมื่อเห็นแล้วมันเกิดกิเลสยับยั้งชั่งใจไม่ได้เพราะว่าจิตของคนเรานี่มันใฝ่ต่ำพอจะให้ขึ้นสูงเนี่ยมันขึ้นได้ยากแล้วมีสิ่งมาล่อยิ่งยากที่สุดเลยขาดสติฉะนั้นตมาไปในเรือนจำบุคคลที่อยู่ในเรือนจำถูกจำจองหน้าตาไม่ใช่คิ้วขี้เหล่หน้าตาไม่ใช่ว่าไม่ใช่มีแขนไม่มีแขนพิกลพิการไม่ใช่คนมีความรู้เป็นด็อกเตอร์ปริญญาโทปริญญาเอกบางครั้งก็มีอดีตพระอดีตมหาต้องเข้าไปจองจำอยู่ในคุกในตารางเพราะอะไรเพราะขาดสติถ้ามีสติแล้วเราไม่เสียสตังค์หรอกญาติโยมแต่ทุกวันนี้คนเราขาดสติก็เลยเสียสตังค์เสียสตังค์อย่างไรคำพูดตัวเองก็ยับยั้งชั่งใจไม่ได้ก็ไปด่าเขาไปนินทาเขาไปว่าร้ายเขาขึ้นลงขึ้นศาลถูกปรับเสียสตังค์ใช่ไหมฉะนั้นแล้วถ้าเรามีสติแล้วไม่เสียสตังค์เลยนะสติไม่ทำให้ใครได้เสียอะไรทั้งสิ้นสติมีแต่ดีดีกับดีดีอยู่ดีเรื่อยไปดีที่สุดฉะนั้นเราต้องพิจารณานะโยมนะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสแล้วเนี่ยอย่าประมาทในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ยืนยาวหรอกชีวิตของเรามีค่าแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองโยมแต่ชีวิตเรามีค่ามากที่สุดก็คือชีวิตที่เรานั้นได้พัฒนาจากบุคคลธรรมดาที่ยังไม่มีศีลมีธรรมจากคนที่ไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ถือศีลวางธรรมไม่เคยได้สวดมนต์ไหว้พระเลยเราก็มาพัฒนาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมโอกาสเหมาะๆโอกาสดีๆก็เข้ามาบวชเนกขัมวัน2วัน3วันเพื่ออบรมบ่มนิสัยพัฒนาจิตใจให้เป็นเหตุให้เป็นปัจจัยสิ่งเหล่านี้แหละมันเกื้อกูลให้เรานั้นได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเทวสมบัติพรหมสมบัติแล้วสุดท้ายคือนิพพานสมบัติเป็นอันหวังได้ทุกคนทุกผู้ถ้าเรานั้นตั้งใจอย่างเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีบุญแล้วแล้วถ้าเราไม่ต่อบุญไม่เติมบุญไม่เสริมบุญแล้วมันหมดนะโยมนะหมดแล้วโยมไปขอใครได้ไหมหมดบุญก็ขอใครไม่ได้พระบุญใครบุญเรากรรมใครกรรมเราดีใครดีเราชั่วใครชั่วเราชั่วดีอยู่ที่เราทั้งนั้นเองดังนั้นถ้าเราจะไปยึดว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นมันยึดไม่ได้หรอกแต่เราต้องยึดศีลธรรมไว้ก่อนอย่างที่จะมาว่ายึดเพื่อปล่อยนะไม่ใช่ยึดเพื่อว่าให้ใครสรรเสริญว่าโอ้คนนี้ปฏิบัติธรรมได้ขั้นนั้นขั้นนี้แล้วโสดาบันสติตาคาอนาคาพระอรหันต์เราไม่ต้องไปยึดอย่างนั้นถ้าเราทำดีตัวเราเองรู้ตัวเราเองพิสูจน์ได้ไม่ต้องให้ใครยกย่องเราบางครั้งเขายกย่องเราเขาเพื่ออะไรสรรเสริญเราเพื่ออะไรเพื่อลาภสักการะฉะนั้นเมื่อเราสังเกตตัวเราเองถ้าใครด่าเราแล้วเราโมโหฉุนเฉียวแสดงว่ายังต้องประพฤติยังต้องปฏิบัติแล้วบุคคลใดถ้าเขายกยอปอป้าแล้วหน้าบานเป็นกระด้งใจมันฟูขึ้นแสดงว่ายังยึดติดแม้กระทั่งอาตมาเองมีโยมมาชมมันก็เผลอไม่ได้ฟูขึ้นมาโอ้ยนี่ขนาดดูควบคุมจิตนะแล้วถ้าปุถุชนคนธรรมดาโยมไม่ยิ่งใหญ่ก็ไปเหรอขนาดเราคอยดูจิตตัวเองดูกระแสจิตของเราเองเนี่ยพอใครมายกย่อง

0: โอ้ว่าวัดวาสวยงามวัดวาพัฒนาได้เร็วมันอมยิ้มนิดๆแสดงว่าก็ยังติดอยู่ใช่ไหมแต่มาไม่เถียงพ่อแต่มาก็ยังเป็นสมมุติอยู่เหมือนกันยังไม่วิมุตติยังไม่หลุดพ้นนะแต่ก็พยายามทำให้มันวิมุตติให้มันหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ลาภยศสรรเสริญสุขทุกข์เหล่านี้กิเลสตัณหาอุปาทานเหล่านี้ก็พยายามให้มันวิมุตติหลุดพ้นไปสักทีแต่ได้ชาตินี้หรือชาติไหนก็แล้วแต่ก็ไม่ลดละเพียรทำไปสร้างไปไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเพราะชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกมันได้พักไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้หลับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นอนทุกคนหลับนอนแน่ทุกคนที่แน่แน่คือไม่หายใจทุกคนตอนนี้มีลมหายใจก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าก็เป็นบุญหายใจออกก็เป็นบุญนะแต่ไม่ใช่พุทโธพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยมันไม่เกิดกุศลขึ้นภายในจิตใจฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้มาสร้างกุศลร่วมกันเป็นวันครบ 1,147 ที่หลวงพ่อสนองกตบุญโญได้ละสังขารจากพวกเราไปทำให้เรานั้นโศกเศร้าอาลัยอาวรณ์ถึงคุณงามความดีของท่านเราก็เลยมาอุทิศบุญให้ท่านแล้วก็วันนี้ก็มาครบรอบคุณแม่สมศรีแท้เต็งซึ่งเป็นมารดาโยมดาของท่านชัดชัยหรือที่เรียกกันติดปากว่าท่านเจ้ยแล้วก็หมู่ญาติได้ถือโอกาสอันนี้ในวันครบรอบการละไปของผู้มีพระคุณก็ไม่รู้จะทำอะไรให้ได้ในศาสนาของชาวพุทธเราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านนั่นแหละแล้วถามว่าท่านได้รับหรือไม่ได้รับไม่ต้องสงสัยแต่ที่แน่ๆที่สุดตัวเองได้รับล้านเปอร์เซ็นต์นะฉะนั้นบางคนจะมาออกอากาศในการธรรมะสว่างใจก็จะถามกันอยู่ประจำเลยเนี่ยถามกันจังว่าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คนตายไปแล้วคนตายจะได้รับไหมก็ยังไม่เคยตายก็เลยไม่รู้ว่าได้รับหรือไม่ได้รับนะแต่ถามว่าถ้าเขาอยู่กันคนละบ้านคนละภพคนละภูมิเลยเนี่ยถ้าเราไม่มีสื่อไปถึงเขาเนี่ยเขาไม่รับรู้หรอกแต่ผู้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นเชื้อสายเป็นสายเลือดมีความผูกพันสืบได้ไม่ได้เป็นบางเหตุเป็นกรณีอย่างพ่อแม่เราเนี่ยตอนเป็นมนุษย์เนี่ยท่านถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมท่านเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมท่านไม่เคยทำบาปเลยอันนั้นไม่ต้องอุทิศให้ท่านหรอกท่านไปเสวยบุญของท่านแล้วแต่ทำไมต้องทำเพราะเป็นอุบายถ้าไม่มีอุบาย5วัน7วัน9วัน50วันเราก็ประมาทไม่ทำบุญให้ท่านแต่เป็นอุบายคือให้เราคนเป็นแหละทำเหมือนกับฟังอภิธรรมเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านก็ไม่ฟังแล้วคุณแม่สมศรีก็ไม่ฟังแล้วแต่ให้พวกเราฟังแล้วเอาไปพินิจพิจารณาแล้วของเราฟังแล้วเข้าใจความหมายแต่ยังไม่ลึกซึ้งเพราะอภิธรรมนั้นเป็นธรรมที่ลึกซึ้งต้องคนที่มีภูมิความรู้ต้องได้ศึกษานะแต่ถามว่าจะศึกษาให้รู้ได้ไหมไม่ยากทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสมาธิมีสติมีปัญญาแล้วจะเข้าใจในพระอภิธรรม7คัมภีร์วันนี้ก็ถือโอกาสได้มาแสดงสิ่งละอันพละน้อยเป็นปกิณกะธรรมให้ญาติโยมได้มีสติได้มีปัญญาพอเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติตามเหตุตามปัจจัยตามวาสนาบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านก็ขอคุณความดีทั้งหลายแหล่จงมาปกปักรักษาพวกญาติโยมทั้งหลายผู้มีใจในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกปักรักษาให้พวกญาติโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสบายใจปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ข้อที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนา ด้วยความเมตตาจากพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ในอดีตการนานมาแล้วณแคว้นกุรุมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้ากุรุครองสมบัติในแคว้นกุรุมานานครั้งนั้นมีดาบสองค์หนึ่งบำเพ็ญความเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์พร้อมด้วยศิษย์เป็นบริวารเป็นอันมากครั้นได้บรรลุสมาบัติได้อภิญญาแล้วก็ได้พาศิษย์ออกจากป่าหิมพานต์เข้าไปบิณฑบาตในเมืองกุรุแล้วออกมาพักอยู่ใต้ต้นไม้ทางด้านทิศเหนือนอกเมืองครั้นต่อมามีดาบสอีกองค์หนึ่งพาศิษย์บริวารเป็นอันมากมาถึงเมืองนั้นแล้วได้เข้าไปพักใต้ร่มสายทางทิศใต้พระนครเมื่อดาบสทั้งสองพร้อมด้วยบริวารได้พักอยู่ณที่นั้นพอสมควรก็ได้พาบริวารกลับป่าหิมพานต์ต่อมาต้นไทรทางด้านทิศใต้พระนครเกิดเหี่ยวแห้งดอกใบร่วงหล่นเหลือแต่กิ่งและลำต้นดาบสคณะที่เคยมาพักใต้ร่มไทรทางทิศใต้พระนครก็ได้พาบริวารมาที่เมืองนั้นอีกเห็นต้นไทรที่เคยพักแห้งตายไปเช่นนั้นก็เลี่ยงไปพักที่ร่มไม้ทางทิศเหนือฝ่ายดาบสพร้อมด้วยศิษย์ที่เคยพักร่มไม้ทางทิศเหนือมาถึงทีหลังเมื่อเห็นที่พักของตนถูกแย่งเช่นนั้นก็ต่อว่าผู้มาแย่งว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นของเราเพราะเราเคยมาพักที่นี่ก่อนฝ่ายดาบสผู้แย่งไม่ยอมพูดโต้แย้งว่าแต่เรามาถึงก่อนท่านมันต้องเป็นของเราไม่ใช่ของท่านต่างฝ่ายต่างโต้เถียงกันไม่ยอมแพ้ในที่สุดจึงได้พากันเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อให้ช่วยชี้ขาดว่าต้นไม้นี้จะเป็นของใครพระเจ้ากุรุทรงสอบสวนอย่างละเอียดด้วยพระองค์เองแล้วจึงตัดสินว่าต้นไม้ต้นนี้ต้องเป็นของดาบสคนก่อนฝ่ายดาบสผู้แพ้จึงปรึกษากับบรรดาศิษย์ว่าพวกเราจะไม่ยอมให้ดาบสพวกนี้เรียกว่าผู้แพ้เป็นอันขาดครั้นแล้วก็ได้มองดูด้วยทิพยจักษุเห็นราชรถเก่าคันหนึ่งเป็นรถโบราณแต่ไม่มีล้อจมอยู่ใต้ดินจึงหาทางนำขึ้นมาแล้วนำไปถวายพระราชาเพื่อขอให้กลับตัดสินความเรื่องนั้นใหม่อีกครั้งพระเจ้ากุรุรับสินบนแล้วก็ตัดสินให้ดาบสทั้งสองพวกเป็นเจ้าของต้นไม้ร่วมกันฝ่ายดาบสที่ชนะหนแรกเมื่อได้รับฟังคำตัดสินใหม่เช่นนั้นก็ไม่พอใจจึงไปนำเอาล้อรถซึ่งทำด้วยแก้วอันเหมาะแก่ตัวรถนั้นไปถวายให้สินบนแก่พระเจ้ากุรุบ้างพระเจ้ากุรุทรงตัดสินให้ดาบสพวกนั้นกลับชนะตามเดิมเมื่อดาบสทั้งสองพวกเห็นว่าพระเจ้ากุรุเป็นคนกลับกรอกไม่คงเส้นคงวาไม่ประกอบด้วยความยุติธรรมจึงเกิดสังเวชสลดใจต่างฝ่ายต่างยอมสงบศึกชิงต้นไม้และพากันกลับยังป่าหิมพานต์ตามเดิมฝ่ายเทวดาผู้รักษาอาณาเขตเมื่อเห็นพฤติกรรมเช่นนั้นของพระเจ้ากุรุต่างก็พากันโกรธแค้นในความไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องไม่เที่ยงธรรมที่ตัดสินความเรื่องนี้กลับกรอกไปมาเพราะเห็นแก่สินบนเห็นแก่ได้จึงรวมพลังกันบันดาลให้แคว้นกุรุมีอาณาเขตถึง300โยชน์เกิดหวั่นไหวแผ่นดินแยกเป็นเสี่ยงๆและจมลงสู่มหาสมุทรพระเจ้ากุรุพร้อมด้วยพลเมืองต้องพบกับการละอวสานอย่างน่าสยดสยองจะเห็นได้ว่าการตัดสินคดีความหรือตัดสินเรื่องใดๆก็ตามถ้าเห็นแก่สินบนเห็นแก่ได้
ไม่เที่ยงตรงยุติธรรมเห็นแก่พรรคพวกเห็นแก่คนรู้จักและเป็นญาติพี่น้องย่อมได้รับผลตอบสนองที่น่าเศร้าเหมือนพระเจ้ากุรุฉะนั้น

ก็เห็นประโยชน์พวกเราก็เหมือนกันจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าไม่มีปัญญาเอาตัวไม่รอดอยู่ที่นี้ก็เหมือนกันถ้าสิ่งใดเรามองไม่เห็นโทษของมันอย่างชัดเจนก็จะเลิกได้ยากอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้ถ้าเรามองเห็นโทษก็จะมองเห็นประโยชน์ขึ้นมาพร้อมกัน

ึงจะจมอยู่ในน้ำหรืออยู่บนพื้นดินมันก็จะผุดขึ้นมาจนได้จิตใจของผู้ปฏิบัติอย่างนั้นหาได้ยากจะมีแต่คำพูดออกมาหลายๆอย่างแต่ความคิดเห็นจริงๆนั้นจะไม่มีสิ่งใดที่ผ่านมาจะเอาให้หมดตั้งไว้ไม่อยู่ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันไปที่ไหนท่านก็ไปให้ความรู้ความเห็นสารพัดอย่างจะรวมลงคือ

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: จะนั่งตามสบายวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ท่านโยมนายุรีและก็ครอบครัวเราเป็นเพื่อนได้มานิมนต์พระถวายทานและก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเรื่องการบุญการกุศลคือเรื่องจำเป็นในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาคนเราเกิดมาก็เกิดมาด้วยอาศัยบุญเก่ากรรมเก่าที่สร้างไว้แต่ชาติก่อนพูดตามหลักพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะรู้เห็นได้ด้วยตาเปล่าก็จริงแต่เราก็เห็นได้ด้วยปัญญาด้วยการศึกษาหลักพุทธศาสนาว่าบุญเก่ากรรมเก่ามีจริงให้ผลมา

็นชาตินี้คนเราที่เกิดมามีผิวพรรณต่างกันสติปัญญาต่างกันฐานะความเป็นอยู่ต่างกันรูปต่างกันนิสัยจริตความคิดนึกก็ต่างกันอันนี้ชื่อว่าเราได้สร้างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมาชาติก่อนและชาตินี้ต่างผลกันเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ครอบงำมนุษย์อยู่ทุกวันนี้ทั่วโลกสงสัยไม่มีใครสามารถที่จะแก้ความสงสัยได้ความสงสัยนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธเจ้าก็สงสัยในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์นรกเรื่องนิพพานเป็นเรื่องที่ไม่ใครสามารถจะตัดสินกันได้แน่นอนเลยแต่พุทธเจ้าจึงเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อตัดความสงสัยให้แก่มนุษย์โลกนี้เทวโลกพรหมโลกนี้หมดความสงสัยได้เมื่อก่อนนี้แม้แต่มนุษย์เลยเทวดาและพรหมก็สงสัยเรื่องธรรมะ เพราะไม่มีใครรู้แจ้งเห็นจริงได้แค่มงคลเนี่ยพวกเทวดาและพรหมก็สงสัยว่าคำว่ามงคลเนี่ยคืออะไรได้แก่อะไรที่ทำให้เกิดมงคลเพราะทุกคนเราถ้าจะเป็นสิริแปลว่ารวมทรัพย์แปลว่านำทรัพย์มาให้ผู้ใดมีสิริหมายบุคคลนั้นถึงมีความเจริญแล้วก็มงคลมงคลแปลว่าสิ่งทำให้เจริญสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขเป็นเครื่องคำจุนเรื่องนี้เทวดาก็เข้าใจไม่ได้พระผมก็เข้าใจไม่ได้ก็ถกเถียงกันว่ามงคลคือการทำพิธีกรรมอาบน้ำเป็นมงคลอาบน้ำตอนเช้าอาบน้ำวันพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าทำหัวหมูใบสีบงใบฝันหรือทำพิธีบูชาต่างๆเป็นมงคลก็ทุกคนก็เข้าใจอย่างนั้นหมดถกเถียงกันบางคนก็นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็อาบน้ำทำพิธีกรรมถือว่ามงคลกินข้าวนุ่งขาวห่มขาวกินข้าวมัตตุปยาตอะไรแบบนี้ถือว่าบางคนก็ถึงว่าการฆ่าสัตว์บูชายันเป็นมงคลอะไรตอนหลังก็ลงมาถามพระพุทธเจ้าเทวดาเขาว่าบุคคลที่จะรู้เรื่องนี้นอกจากพุทธเจ้าก็เลยลงเทวดาลงมาถามพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นมงคลหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าก็ตัดมงคล38ประการตั้งแต่การให้ทานก็เป็นมงคลการรักษาศีล5ศีล8ศีล227ก็เป็นมงคลการเจริญกรรมฐานภาวนาก็เป็นมงคลการเลี้ยงการคบคนฉลาดการคบคนมีศีลคนไม่ทำบาปคนฉลาดรู้บุญรู้บาปก็เป็นมงคลแล้วก็การสดับตับฟังธรรมะก็เป็นมงคลการเลี้ยงบิดามารดาบุตรภรรยาให้อยู่ดีกินดีมีความสุขก็เป็นมงคลกตัญญูกตเวทีการไม่ดื่มน้ำเมาก็เป็นมงคลการเจริญกรรมฐานวิปัสสนาก็เป็นมงคลการทำใจให้สงบก็เป็นมงคลการแสวงหาทางพ้นทุกข์คือนิพพานก็เป็นมงคลการทำการงานไม่ค้างๆก็เป็นมงคลรวมแล้วก็เป็นมงคลทั้งหมดแต่นั้นนี่แหละหลักของพุทธศาสนาพอมารู้ว่ามงคลนั้นอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดไม่ได้ไปอยู่ที่สายสินคล้องคอหรืออยู่ที่น้ำมนต์หรืออยู่ที่ทำพิธีกรรมอะไรต่างๆคำว่ามงคลที่จะเกิดขึ้นได้นั่นคือเรียกว่าเริ่มต้นตั้งการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมที่ไม่เป็นมงคลก็ตรงกันข้ามคนไม่ฟังธรรมก็ไม่มีมงคลคนไม่รักษาศีลก็ไม่มีมงคลคนดื่มน้ำเมาก็ไม่มีมงคลอะไรอย่างนี้อันนี้ชื่อว่ามงคลที่สวมใจดังนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้พวกเราได้ปฏิบัติเข้าไปถึงคำสอนนั้นเป็นแก่นถ้าพูดกันแล้วเรื่องความสงสัย

ของพุทธศาสนาได้มีทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายเกิดมาแต่ก็ดีอย่างที่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีประตูหรือมีกุญแจที่จะเปิดให้หมดความสงสัยได้คือปฏิบัติให้ถูกต้องคือศีลสมาธิพอเจริญกรรมฐานแล้วเนี่ยคนก็หมดความสงสัยได้หมดความสงสัยในบุญในบาปในทางสวรรค์นิพพานได้เพราะเห็นที่ใจตัวเองเพราะประตูใจตัวเองเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญาได้คือปัญญาเนี่ยมันจะสอดส่องให้เห็นความจริงได้หมดความสงสัยไม่ใช่ว่าคนเราที่เรียนรู้มากๆและไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์นิพพานเนี่ยเป็นคนฉลาดไม่ใช่บุคคลนั้นเขาเรียกว่าไม่ถือไม่ใช่คนโง่แต่ก็เรียกว่าเป็นคนหลงแต่บุคคลที่ฉลาดที่เรียกว่าบัณฑิตนั่นหมายถึงว่าจะศึกษาเล่าเรียนหรือไม่ศึกษาเล่าเรียนแต่ว่าได้ศึกษาทางพุทธศาสนาเรื่องด้านจิตใจรู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นทางผิดทางถูกแล้วก็เข้าใจเชื่อว่าสวรรค์นิพพานเนี่ยมีจริงบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นบุคคลมีปัญญาเป็นบัณฑิตที่ไม่หลงไม่หลงรูปไม่หลงร่างกายที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์คนเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันเป็นเรื่องที่ได้ยากที่สุดถ้าพูดกันตามคำสอนพุทธเจ้าท่านบอกว่ามนุษย์ที่เกิดได้ยากการที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในบุคคลนั้นหมายถึงว่าบุญถึงแล้วบุญถึงแล้วบุญมีวาสนามีแล้วจึงได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งชายหญิงถ้าเราไม่มีบุญแต่ชาติก่อนแล้วไม่มีโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์เลยจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ภูมิอื่นอย่างพวกงัวควายช้างม้าเป็ดปูปลาเป็ดไก่เนี่ยเขาเคยเกิดเป็นมนุษย์พวกนี้แต่ว่าเขาพลาดด้วยวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมเขาประมาทเขาหลงตัวเขาก็กลับไปเกิดเป็นสัตว์แต่เมื่อเขาสำนึกบาปหรือว่าพ้นบาปได้เมื่อไรเขาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เหมือนกันพวกเราเนี่ยถ้าเกิดประมาทชนิดเดียวมีความหลงความโลภความโกรธครอบงำชนิดเดียวเราก็กลับไปเกิดเป็นสัตว์พวกนั้นได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราเกิดเป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้จะต้องตายเป็นมนุษย์อย่างนี้อันนี้อยู่ที่วาระจิตของเราเราจะดูได้ตอนที่ว่าจิตของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลหรือไม่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยจะรู้เรื่องพวกนี้ฉะนั้นหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยให้พิสูจน์ด้วยตัวเองสามารถที่จะเชื่อได้เหมือนกันเห็นได้เหมือนกันในชาตินี้เลยการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นลาภแล้วควรทำควรดำเนินชีวิตมนุษย์ให้สูงสุดแล้วมีที่พึ่งทางใจเมื่อแตกดับตายไปเราจะได้ไม่ไปนรกไม่ไปเกิดเป็นสัตว์อื่นถือใครจะไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราควรเชื่อควรค้นคว้าหรือควรปฏิบัติถือจะโรคนี้ยุคนี้สมัยนี้เจริญวิวัฒนาการเทคโนโลยีก้าวหน้าสักแค่ไหนความจริงก็ต้องเป็นความจริงคนเรามีสุขที่ใจมีทุกข์ที่ใจมีบุญมีบาปที่ใจเห็นอยู่ที่นี่ถ้าตราบใดยังมีจิตมีใจมันก็ต้องมีบุญมีบาปมีกรรมมีเวรมีสวรรค์มีนรกอยู่ตราบนั้นถ้าถอนความคิดนึกถอนหัวจิตหัวใจตัวเองไปได้เสียได้แล้วนั้นเข้าถึงนิพพานได้เมื่อไรเมื่อนั้นน่ะจึงว่าตัดออกจากบุญบาปตัดออกจากสวรรค์นรกได้แต่ถ้าเรายังเกิดอยู่ยังมีความคิดอยู่อันนี้เราควรศึกษาคือว่าหลักคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ดับทุกข์ที่ว่ามันทุกข์อะไรเพราะทุกคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วทุกคนมาตั้งแต่พระราชาเจ้าแผ่นดินฐานาธิบดีนายกรัฐมนตรีคนใดในโลกนี้เศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยมีทุกคนใครบอกไม่มีทุกข์นั้นคนนั้นก็ไม่เข้าใจสังขารร่างกายคือชื่อว่าได้ร่างกายแล้วทุกคนก็มีทุกมาตั้งแต่เข้าครรภ์มารดาเลยความหิวความปวดความเมื่อยความร้อนความหายเนี่ยเป็นโรคประจำกายที่มีทุกข์ไปจนถึงเฒ่าถึงแก่ถึงตายทุกคนแล้วใครก็หลีกเลี่ยงทุกข์อันนี้ไม่พ้นฉะนั้นเรื่องที่ว่าเรามาศึกษาพุทธศาสนาศึกษาให้เป็นหาหนทางแก้ทุกข์ของพวกเราหรือว่าดับทุกข์ของพวกเราฉะนั้นถ้าเราได้มีหลัก
การประพฤติปฏิบัติของเราไว้บ้างเนี่ยเราจะมีโอกาสดีที่เราได้ใส่จิตใส่ใจของเราให้ปฏิบัติให้ตนเองให้รู้จักความสงบมีที่พึ่งทางใจพอเรามีทุกข์อะไรมาเราก็มาพึ่งพระศาสนาพึ่งธรรมะแต่ถ้าเราไม่หันหน้ามาปฏิบัติแล้วมีทุกข์ก็เราร้อนอยู่อย่างนั้นเองไม่มีใครแก้ใจเราได้บุคคลที่ฉลาดเท่านั้นที่จะแสวงหาธรรมะตั้งแต่ชีวิตนี้ที่จะไม่ปล่อยให้ชีวิตนี้ตัวเองนี่ร่วงเลยไปนานเลยควรจะสนใจเรื่องปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นแต่ถ้าเราอยู่ไปวันหนึ่งถือเราจะมีเงินมีทองมีการงานมีลาภยศแต่ว่าทุกข์อันนี้ก็ตามเราไปเรื่อยมันจะมาแสดงออกขึ้นมาครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่เบาเหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยมีความรักก็ถือว่าเป็นความสุขแต่ว่าบอกเกิดของความรักมันก็อาจจะทำให้ทุกข์ได้ในเมื่อเวลามันจากกันอย่างบางคนเนี่ยไม่คิดเลยว่าภรรยาตัวเองจะต้องจากตัวเองไปก่อนหรือว่าบางคนไม่คิดเลยว่าสามีจะต้องจากตัวเองไปก่อนบางคนไม่คิดเลยว่าลูกของตัวเองจะจากตัวเองไปก่อนบางคนลูกไม่คิดเลยแม่จะจากไปก่อนบุคคลที่ไม่คิดนี่คือบุคคลที่ไม่มีธรรมะคือพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าเราจะต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องไม่พลัดพรากจากกันถ้าบุคคลคิดอย่างนั้นเรียกว่าคนไม่มีธรรมะไม่ได้เตรียมตัวเลยไม่หาทางดับทุกข์เลยแต่ถ้ามันมีจริงๆบุคคลนั้นแทบจะตายตามทุกทรมานอย่างแสนสาหัสโยมเห็นไหมล่ะบุคคลเนี่ยที่เขามีปัญหาชีวิตเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเยอะเลยต้องไม่มีอะไรก็ยาระงับประสาทแต่ถ้าหากว่าโยมได้เข้าวัดกันไว้บ้างแล้วอย่างเนี้ยพอมีเหตุการณ์อะไรโยมจะไม่ต้องทำตัวอย่างนั้นเลยไม่ต้องทำตัวอย่างทรมานอย่างนั้นเลยจะเพียงว่าโอ้เราพิจารณาแล้วว่ามันต้องทุกข์พิจารณาแล้วว่ามันต้องจากกันพิจารณาแล้วว่าต้องพลัดพรากจากกันเราเชื่อแล้วธรรมะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปตามคำสอนหมดเลยที่ว่าอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังมันต้องทุกข์แน่กายใจอนัตตาต้องแปรปรวนในที่สุดไอ้คำสอนอันนี้รู้สึกว่ามันไม่ซึ้งใจเรามีทุกข์เนี่ยมันจะซึ้งใจเช่นละโอ้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนาะเมื่อก่อนเราก็ไปมองคนอื่นมีทุกข์แต่พอเวลาเข้าแล้วทุกสิ่งนี้มันจะกลับมาหาเราหมดทุกคนเลยโยมผมเชื่อไหมว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะเชื่อไหมว่าชีวิตทุกคนเราเนี่ยจะต้องมีทุกข์จะต้องพัดพลาดจากของรักทุกคนใครเชื่อไหมไอ้สิ่งที่เรามีเนี่ยต่อไปมันจะมีตะมูกเปล่ามันจะเป็นอย่างนั้นทุกคนแต่เราไม่อยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคนอยากเข้าข้างตัวเองว่าให้มันสุขอยู่เรื่อยเลยไม่อยากจากเลยสิ่งที่เรากอบกู้มันเนี่ยลูกก็อยากให้อยู่กับเราสามีก็อยากให้อยู่กับเราแต่เมื่อเราปฏิบัติธรรมะเราจะเห็นเลยว่ามันจริงมันค่อยๆเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยละน้อยไม่ใช่ว่าเราแก่ตัวแล้วเราจะปลดทุกข์ได้นะโยมนะยิ่งแก่ตัวยิ่งหลงมากยิ่งโลภมากยิ่งรักมากยิ่งมีลูกมากหลานมากยิ่งทุกข์มากเลยโยมถ้าจะธรรมะให้เกิดขึ้นกับตัวเองก็ต้องสนใจตั้งแต่อายุน้อยๆถ้าสนใจเมื่อแก่เมื่อเฒ่าเนี่ยทุกข์เต็มหัวใจเลยครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้คราวนี้อยากจะศึกษาธรรมะประพฤติปฏิบัติในใจสบายก็สบายไม่ได้จะแล้วเพราะเราไปเก็บความไม่สบายห่วงใยไว้ซะเต็มหัวใจแล้วเนี่ยอันนี้เราต้องคิดโยมที่ว่าหลักหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อทางดับทุกข์ทางดับทุกข์ก็มีอยู่คือให้เราเจริญสมาธิเนี่ยให้หัดละความโลภบ้างให้หัดละความโกรธบ้างให้หัดละความหลงบ้างให้ละที่มันมีอยู่ในใจเราเนี่ยมันเบาลงบ้างไม่ใช่เราไปสร้างมันโลภมากๆโกรธมากๆหลงมากๆมันยิ่งทุกข์มากขึ้นทุกวันคือหัดละสิ่งอันนี้ที่พุทธเจ้าได้เห็นว่ามันทุกข์ของหัวใจมนุษย์ทุกข์ของหัวใจสัตว์ที่ทำให้ทุกคนเราเนี่ยต้องผิดหวังต้องร้องไห้ต้องน้ำตานองหน้าเรานี่มีหัวใจน้อยเดียวอะอะไรเข้ามาทับถมมากๆมันก็ชักจะพังแล้ว
ทนไม่ไหวแล้วเหมือนนางปตาจลานั่นนะนางปตาจลาเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงดูมาตั้งแต่ให้อยู่ปราสาทชั้นที่เจ็ดความรักลูกสาวให้ไปอยู่ชั้นบนเลยก็ระดับเศรษฐีก็ไม่คิดว่าอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงคิดว่าลูกสาวเราก็จะต้องให้เป็นหนึ่งในแผ่นดินนี้แม้แต่ผู้ชายก็ไม่ให้เจอเนี่ยแม้แต่ผู้ชายก็ไม่ให้เจอกลัวว่าจะไปได้คนไม่ดีความคิดมันตรงกันข้ามหมดนะคนเราอ่ะคิดตรงกันข้ามหมดก็เอาไอ้คนที่เลยไอ้คนนึงให้มันแบกน้ำแบกข้าวขนแล้วซักเสื้อผ้าอะไรให้อยู่กับไอ้คนนั้นคนนั้นเป็นคนส่งคนชายผู้ชายอื่นไม่ให้ไปแตะต้องผลที่สุดความใกล้ชิดมันก็เลยได้กันพอได้แล้วก็กลัวความจะแตกก็เลยตั้งท้องก็เลยพากันหนีเออหนีไปไหนคนมันไม่มีปัญญาแล้วก็พาเข้าป่าไปตัดฟืนขายพอจะคลอดลูกก็กลับมาคลอดบ้านพอมากลางถังก็คลอดซะงั้นเราก็กลับไปพอคนที่สองก็แบบนั้นอีกจนถึงสุดท้ายที่ว่ามันถูกตอนภรรยาหนีกลับมาก็มันถูกคลอดลูกกลางคืนสามีก็ไปหายาก็งูกัดตายตัวเองก็ทำไงแล้วก็เอาตัวเองเป็นลังคาเอาลูกใส่หน้าอกเป็นตัวเองก็ผ้าคลุมตัวเองก็คุกเข่าเอาลูกไว้หน้าอกตลอดคืนกลางคืนนั้นเนี่ยกรรมมันวิบัติคนเราอ่ะก็ที่บ้านก็พังหมดเลยพังทลายหมดก็แม่ก็ตายพี่น้องก็ตายหมดคนที่สุดก็เลยตัวเองก็พาลูกไปดูสามีก็ตายก็เลยเสียใจเอาลูกไปไว้ฝั่งโน้นฝั่งหนึ่งก็เหยียวเชียวไปไอ้ลูกทางนี้ก็แม่ก็บกไม้บกมือไล่เหยียวก็ลูกก็นึกว่าเรียกให้ลงน้ำก็เลยจมไปหมดความที่ตัวเองไม่เคยมีทุกข์นะทุกข์มันทับถมก็ดีจิตมันก็เลยสับสนหมดวุ่นวายหมดหัวเราะมั่งร้องไห้มั่งวิ่งไปฟ้าพรหลุดหมดไปถามที่บ้านตัวเองก็บอกว่าหมดแล้วเขาเผาไปหมดแล้วเมื่อคืนฟ้าถล่มลงมาก็ขาดสติเลยคนเรามีทุกข์มากนะขาดสติก็วิ่งไปตลาดทะเลไปถึงวัดเชตวันผ้าผ่อนไม่มีนุ่งคนทั้งหลายก็ขับไล่ว่าคนบ้าเข้ามาวัดทูตเจ้าบอกให้เข้ามาเถอะสาวิกาเรามาแล้วบอกเขาบอกพระพุทธเจ้าทำไมเรียกพวกนี้เป็นสาวิกาพอเข้ามาก็เตือนสตินางเคยมีสติสัมปชัญญะอย่างดีชาติก่อนนางก็เคยเป็นผู้เข้มแข็งมาทำไมจึงมาพ่ายแพ้ต่อความทุกข์อันนี้ให้กลับมาดูจิตใจตัวเองไว้ก็กลับมาดูจิตใจตัวเองเห็นตัวเองไม่มีผ้านุ่งเขาก็โยนผ้าให้นุ่งผ้าพื้น 1,000 ผ้าพื้น 1นุ่งก็ฟังธรรมอริยสัจธรรมปุจจะเห็นว่าทุกคนเรานี่มีอยู่ทุกคนนางสิ้นอย่างนี้คนอื่นก็ต้องสิ้นไม่สิ้นอย่างนี้ทุกคนอื่นก็ต้องพัดพรากจากกันทุกคนเราไม่ตายจากเขาเขาตายจากเราไม่มีใครเลยที่ว่าจะไม่ตายจากโลกนี้ขอให้นางปลงใจซะก่อนเถอะพอฟังธรรมปุจจะบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเป็นพระอรหันต์ทีนี้เวลานั้นเนี่ยนางดับทุกข์ได้นางไม่มีทุกข์เลยแม่ตายสามีตายเหมือนกับไม่มีอะไรมาทำลายจิตใจนางเลยตอนนี้ใครมีทุกข์เรื่องนี้มาลูกตายสามีตายก็ร้องไห้เข้าวัดก็บอกไปหานางปตาจลานางปตาจลาโอ้ยของเราตายหมดเรายังไม่ทุกข์เลยแค่ตายแค่คนเดียวไม่ต้องร้องไห้หรอกเพราะนั้นฟังธรรมแล้วไม่รู้ตามเบิกก็ต้องเป็นพันๆคนผู้หญิงก็นางปตาจลานี่มีทุกข์มากเลยได้ธรรมะมากเลยฉลาดมากแล้วก็เนี่ยทำที่ดับทุกข์ได้คนสมัยนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นอาตมาก็คงเข้าโรงพยาบาลเนาะที่เข้าโรงพยาบาลก็เรื่องนี้นายโยมเรื่องของความรักที่เป็นทุกข์เนี่ยโรงพยาบาลสมัยก่อนไม่มีนะใครมีทุกข์ก็วิ่งเข้าวัดโยม
พอฟังธรรมะก็หาย

โรงพยาบาลคือวัดพอใครไปฟังธรรมพระก็ดับทุกข์ได้ขนาดผ้าไม่มีนุ่งวิ่งไปนี่ยังฟังแล้วหายได้สมัยนี้ไปโน่นไปช็อตสมองโน่นสามีเจ้าชู้ไม่กลับบ้านกินนอนไม่หลับนั่งเข้าก็ประสาทขึ้นพาไปโรงพยาบาลหมอก็ไปช็อตสมองเดี๋ยวโรคสังคมทุกวันนี้มีทางออกแบบนั้นกันหมดผู้หญิงไม่มีทางไปไหนก็ไม่เข้าวัดก็ต้องเป็นประสาทเรื่อยไปทันทีถูกเก็บกดเรื่อยไปแต่ถ้าเรามีธรรมะมันก็ฉลาดนะฉลาดดีกว่าคนสมัยก่อนดิเพราะคนสมัยก่อนนี่ไม่มีทางไปนะอย่างเดียวก็ไปหาพระไปหาธรรมะแต่อันนี้ถึงว่าทำไมจำเป็นเราจะต้องศึกษาเรื่องใจเราก็ต้องศึกษาสิว่าใจเรานี่มันชอบคิดนึกมันชอบเอาเรื่องทุกข์ของคนอื่นมาใส่ทุกข์ของตัวเองก็มีอยู่แล้วแล้วมันก็ชอบเอาทุกข์คนอื่นมาใส่มันจำเป็นจะต้องศึกษาคุยเคลียร์หาเหตุที่มันทุกข์พอเราแก้ใจเราได้นะมันก็ดับได้ทีนี้ถ้าเราทำใจไม่ได้มันก็ทุกข์อยู่อย่างนี้เนี่ยไม่มีความสงบใจได้มันก็วุ่นวายของมันอยู่ในบ้านมันก็ทุกข์อยู่นอกบ้านมันก็ทุกข์แต่นั้นเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องแก้ใจได้ดีมากฉะนั้นสมัยพุทธเจ้าเราเนี่ยที่ท่านมาเทศนาสั่งสอนคนเนี่ยคนเขาเห็นด้วยปัญญาว่ามันโอ้คนเราเกิดมาเนี่ยมันมีทุกข์จริงๆมันมีปัญหาทุกอย่างทั้งที่โลกยังไม่วิวัฒนาการอะไรแต่เขาก็เข้าใจธรรมะแต่ว่าสมัยนี้เจริญมากแต่ทุกคนก็ไม่ค่อยได้เห็นทุกเรื่องของจิตใจไม่ค่อยได้รีบหนีแต่ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยนะมันจะได้ผลมากปฏิบัติแล้วมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยก้าวไปสู่ความสบายใจได้ก้าวไปสู่ความสงบใจได้มันเป็นการเปิดประตูไปสู่ทางดับทุกข์แต่ถ้าเราไม่สนใจในเรื่องปฏิบัติมันก็มีอย่างนี้เนี่ยเรื่องของครอบครัวเรื่องของชีวิตมันก็หาความสุขสงบที่แท้จริงไม่ได้พอเข้าใจไหมโยมต้องการจะดับทุกข์เราต้องหัดภาวนานะหัดเจริญสติหัดเจริญสมาธิแล้วก็ทำใจให้สงบบ้างก่อนนอนให้ทำใจให้ว่างก่อนแต่จะได้หลับเป็นสุขไม่แก่ง่ายไม่เจ็บง่ายไม่ฝันร้ายไม่นอนสะดุ้งผวาแล้วก็รวมบุญกุศลของเราไว้มากๆคนอื่นเขามีทุกข์เพราะเขาไม่ได้ทำใจแต่เราพ้นทุกข์เพราะเรารู้จักทำใจอันนี้ธรรมะของพุทธเจ้าเราเนี่ยจะเป็นชัยชนะที่ดีทิ้งเราไม่เจอก็สิบปีนะโหคนนั้นแก่ไปซะเยอะเลยยังไงไปคิดถึงครอบครัวจะมากไปไปกังวลถึงเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องเต้าแหมสิบปีให้หลังนี่เธอผมงอกไปตั้งเยอะเลยเพราะอะไรเพราะไม่สามารถรักษาสุขภาพจิตได้แต่คนที่เขารักษาสุขภาพจิตได้แหมมาสิบปียังไงเธอก็ยังอยู่อย่างนั้นนะเหมือนยังเป็นสาวอยู่เพราะอะไรเพราะรักษาสุขภาพจิตได้เพราะมีธรรมะอันนี้สำคัญนะคนเรานะแค่คิด7วันเนี่ยโหนอนไม่หลับ7วันนี่โทรมเลยเอาไปให้คนอื่นดูจำไม่ได้เลยนะนี่เรื่องธรรมะรักษาใจอาจารย์ก็จะมาหลวงพ่อสว่านท่านเล่าให้ฟังบอกผมนี่ถ้าไม่ได้กรรมฐานเนี่ยผมตายแล้วท่านบอกผมตายแล้วอายุ30เดินนี่ตีนไม่รู้สึกแล้วเดินข้ามทางเขาข้ามไม้ได้ก็ข้ามไม่ได้ตัวสั่นหมดเป็นเหน็บชามหมดฟันนี่ก็หุ้มปากไม่มิดฟันนี่เริ่มผมก็งอกลายขี้เสือแล้วแค่อายุ30สุขภาพจิตมันเสื่อมสุขภาพร่างกายก็เสื่อมหมดชัยมากไปคนนึกว่าถ้าไม่บวชนะก็ตายคนบ้านนอกนะมีทางเดียวก็คือบวชแล้วก็ยกเมียให้คนอื่นไปขอพระกายไกลเดียว
พอมีเมียไม่ถึงได้มีทุกข์ก็เลยยกภรรยาคนอื่นเลยก็บวชเลยบวชก็ไปอยู่ประชา5ปีมาฉันข้าวมื้อเดียวไม่ฉันบิณฑบาตฉันภาวนาพอจิตเป็นสมาธิท่านบอกว่าเริ่มเลยพออยู่ที่นั่นมันกลัวผีมากก็ภาวนามากภาวนาจนจิตนี่สงบไม่คุยกับใครพอสมาธิฌานมันเกิดเองนะท่านบอกว่าปากที่หุ้มฟันไม่มีหุ้มมิดเลยผมที่งอกมันกลับดำขึ้นได้มันไม่งอกเลยนะมันกลายไปได้ไอ้หนังหนึ่งที่มันเคยหย่อนยานในตะลันมันกลับเต็งตึงก็มีกำลังขึ้นมาไอ้ขาที่มันยังเป็นอยู่มันก็เป็นแต่ว่ามันไปไหนไปได้พอ 5-6 ปีท่านออกจากประชาท่านไปทุดงพาลูกศิษย์ไปทุดงไปไหนไปได้ท่านก่อนไปไหนไม่ไหวอาตมาก็ยังแปลกตอนนั้นก็อยู่ประชาก็2500มาดูหน้าแกหอมอยู่นี่อายุ70กว่าแล้วโยมก็ยังดูไม่แก่เลยนะยังดูไม่แก่เลยไอ้ผมที่งอกมันก็ยังไม่ไอ้ผมนั่นมันก็ยังไม่เคยงอกฟันนั่นนี่ก็คือนี่ยิ้มเหมือนไข่มุกเลยขาวแน่นตึ้งเลยฟันสวยเลยนึกเออจริงไอ้นี่เราเห็นเราก็เชื่อเพราะท่านมีสมาธิรักษาใจท่านบอกว่าถ้าเราคนรุ่นเดียวก็นี่งอกแงกแล้วออกแงกแล้วเดี๋ยวแล้วก็หลวงพ่อเรานี่ยิ่งแก่ยิ่งหนุ่มอยู่เรื่อยเลยดูไม่แก่ขึ้นสักทีแบบงานท่านก็เยอะนะงานเยอะเลยสร้างวัดต้องไม่รู้กี่วัดงานมากไม่ได้พักผ่อนเหมือนกันแต่ว่าถ้ายังเป็นคนอื่นก็แย่เลยท่านบอกเนี่ยถ้าไม่ได้กรรมฐานนี่โง่ตายเลยแล้วก็ตายไปแล้วด้วยต่ออายุเรื่อยๆมาเลยท่านบอกท่านอายุท่านเนี่ยมันหมดนานแล้วท่านเจริญทานศีลภาวนาเนี่ยทำเรื่อยๆครับอายุของท่านเนี่ยอยู่เกิดลูกศิษย์ได้บอกจริงๆอายุมันไม่อยู่ถึงขั้นนี้หรอกท่านใช้สมาธิใช้กุศลเนี่ยต่อชีวิตสังขารขึ้นมาได้อันนี้เล่าสำหรับคนเชื่อนะคนไม่เชื่อก็เขาไม่เชื่อไป ดังนั้นเรียกว่าสุขภาพสมาธิเนี่ยดีมากโยมพวกเราเนี่ยโดยมากเป็นอะไรก็พยายามใช้ธรรมะรักษาใจกันมากอายานี่ก็กินบ้างในเมื่อเราสมควรกินไม่ใช่ว่าเป็นอะไรก็หมอจ๋าช่วยถี่ไม่ไปกินแล้วเข้าเดี๋ยวฟันหักหมดผมงอกหมดเราต้องเอาใจของเราเนี่ยเป็นยาธรรมโอสถแล้วก็พยายามไม่โกรธไม่พยาบาทใครความโกรธนี่ทำให้คนไม่งามให้แก่ง่ายอายุสั้นแล้วทำให้เป็นคนแก่ตัวหลงหลงลืมลืมไม่เป็นที่รักของใครโกรธมากโลภมากหลงมากนี่ไม่ดีเพราะทำให้ยิ่งอายุมากไปมันทำให้ตัวเองวิบัติไม่ค่อยให้ดีไอ้ตอนสาวหนุ่มทำไมน่ารักกระยมก็มันยังโลภน้อยโกรธน้อยอยู่ใช่ไหมยังหลงน้อยแกทำไมเลอะเลือนนะข่าวพ่อข่าวพ่อข่าวแม่อะจึงเข้าใครกันไม่ได้ไอ้ตอนสาวเนี่ยทำไมใครๆก็มีค่ามากเพราะแกแล้วเราก็เหมือนพ่อเหมือนแม่เราพ่อเราไม่ได้รักษาสุขภาพจิตเราปล่อยให้โลภโกรธหลงครอบงำซะจนไปตามวัยหมดเลยแต่คนแกน่ารักก็พวกปฏิบัติธรรมะไงยิ่งแก่ยิ่งน่ารักมีสติสอนลูกสอนหลานได้ใครเข้าไปแล้วก็สบายอกสบายใจไม่จู้จี้ไม่ขี้บ่นไม่แสดงรักคนโน้นชังคนนี้วุ่นวายไปในบ้านก็ไม่มีแก่ไม่หูเบาเงี้ยไอ้เนี่ยธรรมะสำคัญมากเราต้องศึกษาของเราไว้ที่จะไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากเลยแต่คนถ้าไม่เชื่อธรรมะคำสอนพระเจ้านะก็เกิดมาไม่ได้อะไรมากอะไรก็เรียกว่าไม่ใช่แก่ศีลแก่ธรรมมันแก่แดดแก่ลมแก่พอกินข้าวเท่าพออยู่นานน่ะไม่ได้อะไรใช่ไหมแก่พอกินข้าวเท่าพออยู่นานก็ไม่ฉลาดอะไรมันต้องแก่ปฏิบัติดีปฏิบัติตัวเองเป็นผู้นำที่ดีแล้วก็จะได้ช่วยตัวเองด้วยครอบครัวด้วยสังคมด้วยอย่างน้อยก็ชื่อว่าได้รักตัวเองได้ช่วยตัวเองได้ดีคนเราทุกวันนี้ถ้าไม่เห็นค่าของธรรมะบุคคลนั้นเกิดมาชาติเดียวนะคนนั้นเกิดมาชาติเดียวเกิดมากินบุญเก่าหมด
แต่คนไหนถ้าเกิดมาแล้วเห็นบุญกุศลเป็นของดีคนนั้นจะเกิดมาต่ออายุมาเอากำไรชีวิตเดี๋ยวนี้คนทั้งคมเดี๋ยวนี้ก็มองธรรมะไปในแง่นั้นก็มากนะไม่ค่อยสนใจคิดว่าลาภยศสรรเสริญเนี่ยมันเป็นของดีก็เลยไม่ค่อยได้สนใจทางธรรมก็น่าเสียดายนะที่เรามาอยู่ตระกูลที่ดีมาอยู่ในวงสังคมที่ดีตระกูลที่ดีสติปัญญาก็พอใช้ได้ก็ควรนำสิ่งนี้ไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้ยิ่งดีไปใช้ไหมโยมไปใช้ไหมอยากแก่ไหมอยากแก่ไหมไม่อยากเนาะอยากอยู่เป็นสาวพันปีไหมนางวิสาขาไม่แก่เลยนางวิสาขาไม่แก่เพราะนางทำบุญไว้ดีมีลูก20คนนะยังไม่แก่เลยโยมสมัยนี้ก็บอกมีลูกมากได้แก่เลยแต่นางวิสาขามีตั้ง20ปีไม่แก่ไม่มี20คนออกทีละคู่คู่10ครั้ง20มีหลาน300มีหลาน300กว่าคนมีเหลนทั้งหมดมีหลานมีเหลนเป็นพันคนเป็นอุบามหาอุบาสิกาของพุทธเจ้านางเป็นคนฉลาดมากถือศีลตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบศีล8นางฟังธรรมะอริยสัจ4เนี่ยเข้าใจตั้งอายุ 7-8 ขวบรู้จักว่าทุกข์ควรจะดับอย่างไรสมุทัยทำไงถึงทำให้เกิดทุกข์ทุกข์สมุทัยนิโรธที่ดับทุกข์ได้แล้วคือเป็นนิโรธมรรคคือเป็นทางดับทุกข์คือเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าได้ตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบแล้วพอนางเนี่ยเขาบอกว่าไปกับพวกลูกหลานเนี่ยอายุนางเนี่ยหน้าตานางเนี่ยมัน18อายุ 17-18 จะสังเกตนางวิสาขาได้ตอนลุกนั่นเองนางอายุ80ปีเนี่ยถ้าดูแลสาวรุ่นหมดเหมือนกันหมดเลยไม่ทักไม่ถูกว่านางวิสาขาอยู่ตรงไหนเวลาจะลุกนางจะต้องเอาก้นขึ้นก่อนหัวมันจะต้องเอามือเท้าขึ้นไอ้สาวก็ปึ้งลุกขึ้นเลยใช่ไหมสาวก็ลุกปึ๊บขึ้นเลยไอ้คนแก่ก็ต้องเกรงโยกขึ้นก่อนจึงได้เห็นว่านางวิสาขาคนนั้นเองแต่หน้าตาไม่แก่เป็นสาววัยรุ่นนางทำบุญมากอ่ะนางปรารถนาว่าผลจิตผลทานในนางเชื่อน่ะเชื่อว่ามีจริงนางทำทุกครั้งนางอธิษฐานปรารถนาว่าสิ่งอันนี้เป็นของเรานางทำและนางก็ติดใจในจิตทานภาวนาของนางในอย่างมั่นคงไม่สงสัยเชื่อว่าบุญนี่มีจริงผลกรรมที่นางทำไว้เนี่ยจึงมาให้ผลในชาตินี้นางทำสิ่งใดที่เป็นทานเป็นยารักษาโรคอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนางจะทำหมดสิ่งที่เป็นประกอบกับจะอยู่เท่าไหร่100กว่าปีอะอยู่100กว่าปี115ปีไงคนตะกออยู่100ก็ไม่โกรธนะไม่พยาบาทใครนางตัดความพยาบาทได้ตั้งแต่อายุ8ขวบเกิดก็โชควูบเดียวก็หายไม่ผูกพยาบาทไม่คาดเวรใครความไม่โกรธของนางเลยทำให้นางไม่แก่ไม่แก่แล้วก็ไม่หลงแต่นางตายแล้วนางก็ขอไปนิพพานชั้นสุทาวาสชมวิมานถึงชมวิมานทุกชั้นไปก่อนขอเกิดชมวิมานทุกชั้นไปจริงๆจะเข้านิพพานนางวิสาขามีเครื่องประดับเป็นไงโยมมีเครื่องประดับเพชรนินจินดาละ9โกดเศรษฐีเมืองไทยคงไม่มีใครประดับถึงมั้ยเพชรนินจินดานะนางทำเป็นตะข่ายสวมเลยแหมเป็นทุกอย่างอ่ะนางเกิดอยู่ในตระกูลแต่งงานกับคนเศรษฐีด้วยแล้วก็ลูกเศรษฐีด้วยเวลานางมาวัดนี่นะมาวัดเนี่ยนางจะแต่งตัวมาแต่งตัวนะพุทธเจ้าไม่ห้ามคนแต่งตัวนะแต่แต่งให้รู้กาลเทศะไม่ใช่ไปบอกอย่างท่านพ่อโพธิลักษณ์ให้ออกหมดแต่เราศึกษาพุทธศาสนาพุทธประวัติเนี่ยเราสอบพุทธประวัติเนี่ยเราศึกษาพุทธประวัติเราไม่ได้สอบตกเราสอบพุทธประวัติได้เราถึงได้เข้าใจพุทธประวัติเวลานางมาวัดเนี่ยนางจะแต่งตัวเป็นเศรษฐีมาเป็นมหาเศรษฐีมาก็
พอมาถึงอุโบสถก็ล้างหน้าล้างหน้าล้างตาที่ผ่านหน้าแล้วแป้งล้างก็ถอดไอ้เครื่องประดับเก้าโกดออกออกกองไว้ข้างวิหารแล้วก็มีคนใช้รักษาไว้พอถึงอุโบสถก็ฟังธรรมพุทธเจ้าตลอดรุ่งเขาฟังธรรมปฏิบัติกรรมฐานกันตลอดคนเป็นพันคนนางพาลูกพาหลานมาเป็นพันคนนะพอรุ่งเช้าก็กลับเอาเครื่องแต่งตัวแต่งกลับจริงๆก็ไปกลับมาไปแต่งบ้านวันหนึ่งก็ลืมรีบกลับไปมั้งคงจตุระเดินก็รีบกลับก็ลืมกองไอ้เพชรนินยินดาก้าวโกดไว้ในวิหารพระนนท์ก็เลยโอ้คงใครมาวางไว้นี่ก็หยิบเอาไปเก็บก็ให้คนใช้มาถามดูบอกใครพระองค์ไหนหยิบได้ถวายองค์นั้นเลยถือเป็นลาภองค์นั้นนางคิดจะทำบุญดูเลยคิดจะหาของใหม่ดูเลยคนละได้ก็บอกพระนนท์เก็บได้ถ้าพระนนท์เก็บได้ก็เป็นของพระนนท์ก็แล้วกันบอกผู้พระเอาเงินเอาทองไม่ได้เพราะพระสมัยก่อนไม่มีเงินบวชเราจะต้องทิ้งแผ่นดินนะเป็นเจ้าแผ่นดินนะทิ้งหมดเลยอ่ะไม่เอาอะไรบาทลูกเดียวแต่ถ้าสมัยนี้นะคงเอาไปฝากธนาคารแน่ต้องก้าวโกรธเนี่ยแต่แล้วตอนนี้ก็พระนนท์ก็เลยพระเจ้าถามพระเจ้าบอกถ้าข่าวนางวิสาขาต้องการก็ให้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์นางวิสาขาก็เลยเอาช่างมาตีราคาแล้วว่าเครื่องประดับของนางในเท่าไรก็บอกว่าประมาณ9โกดบอกงั้นขายสร้างวิหารเลยให้พระมาอยู่สร้างวิหารซะสวยมากเลยทำซะยังเขาบอกว่าในวังเจ้าไปดินยังสวยสู้ไม่ได้เลยทำเป็นหอเป็นประตูแล้วก็เอาผ้ามากั้นเพดานทำซะยังดีบ้านนางอยู่ไงนางก็ทำพระ500อยู่ได้สบายพอทำเสร็จแล้วนางก็ร้องลำรับวิหารน่ะดีใจก็คนทั้งหลายก็บอกโอ้นางวิสาขาทำบุญจนเสียสติเลย ทำบุญเสียสติไปฟ้องพระเจ้าบอกไม่ใช่เขาปีติในธรรมร้องเพลงก็ได้นะโสดาบันฉะนั้นนางก็ไปสั่งช่างมากลัวว่าคนทั้งหลายจะว่านางนี่จนหมดท่าแล้วอะไรเงี้ยนางก็ไปสั่งให้ช่างประกอบเครื่องเพชรในจินดาราคาแพงก็เก่าสวยก็เก่าอีกใส่ยันเอามาใส่ใหม่เนี่ยนางออกอุบายเอาเครื่องเพชรในจินดาที่ส่วนตัวเนี่ยนะสร้างวัดสร้างวิหารเป็นสตรีองค์คนเดียวที่พุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นมหาอุบาสิกาไม่กล้ายกย่องใครเท่านั้นนะโยมเพราะทำไม่ได้ใจไม่ถึงคนลูกคนไหนไม่ถือศีลจ้างให้ถือศีลคนใช้คนไหนไม่ถือศีลไหว้วานจ้างให้ถือศีลขอให้ถือศีลแปดเธอจะได้ไปเกิดดีคือเธอไม่นิพพานในชาตินี้เธอก็จะได้เป็นคนมีรูปงามมีทรัพย์มากเชื่อว่าผลจินทานเนี่ยถ้าใครได้แตะต้องกันไปแล้วบุคคลนั้นต้องเจริญทุกชาตินางได้ยกสมบัติสิ่งอันนี้ให้กับบ่าวไพร่เป็นพันๆคนเงินทองก็นางก็ถือว่าเป็นของอยู่ชั่วครู่ชั่วยามแต่ศีลธรรมเนี่ยเป็นของประเสริฐที่สุดที่จะประดับจิตใจคนได้พระเจ้าจึงได้ยกย่องมหาอุบาสิกาทำบุญไกลไปหน่อยนึงเดินไกลไปหน่อยเอาที่ดินตัวเองสร้างวัดเลยบุพพารามอนามิตกะสตรีเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในสมัยนั้นที่พระเจ้ายกย่องก็เอาเงินปูสร้างวัดเลยใครก็ทำไม่ได้ไปซื้อที่เจ้าไปดินก็บอกว่าไม่มีราคาเอาเงินปูเอาก็แล้วกันขนเงินปูสร้างวัดเลยเลยยกย่องเป็นมหาอาณาบินทกะเศรษฐีแต่เนี่ยโยมบุญตกแต่งให้สวยให้งามให้เจริญให้มีความสุขทั้งกายวาจาใจถ้าไม่มีบุญแล้วไม่มีความสุขกับคนเราเห็นไหมโยมฆ่าหมูขายฆ่างัวขายฆ่าปูปลาขายโยมมีความสุขไม่มีความสุขหรอกถึงจะได้เงินมาไม่มีความสุขหรอกถ้าเป็นหัวใจเราจะรู้เลยว่ามันทุกข์จริงๆใครไม่รู้มันก็รู้มันจะมีความสุขได้ไงเมื่อเรารู้ว่าเราทำบาปเงินมันก็เงินเป็นบาปกินทุกวันมันก็ทำบาปทั้งนั้นบุคคลที่จะสบายใจได้คือคนไม่ทำบาปนั่นเองไงเมื่อยเลย

ทศนานนั่งไม่ไหวใช่ไหมฟังให้หายเมื่อยเนาะสงสัยอะไรอ่ะให้โยมสงสัยไหมทำมาเยอะแล้วยังอ่ะทำมาเยอะไปเก็บไว้ที่ไหนอ่ะบุญทุกข์ก็สุขใครมากกันล่ะพอกันกันแบกหนักกันเองกันเอามันก็เลยไปสิทุกข์ให้มันน้อยลงสุขให้มันมากขึ้นดีใจกับเสียใจเนี่ยมันลบกันอยู่ด้วยเนี่ยบางทีไอ้ดีใจเนี่ยมันแพ้อยู่ด้วยนะไอ้เสียใจมันแรงกว่า

0: เยอะด้วยนะแต่เสียใจมันแรงกว่าคือเขาบอกว่าใครว่าอะไรเราเนี่ยเขาบอกว่าถือว่าเขาไม่ได้ว่าเราเขาว่าที่ปากเขาเขาว่าที่หูเขาชื่อเรามันก็ไม่มีเขาสมมุติให้เราเท่านั้นเองชื่อเนี่ยไม่ใช่จริงๆมันเราเกิดมาเราไม่ได้ชื่อมาหรอกเขามาสมมุติให้เองแต่เราไปติดชื่อสมมุติเองขดาเราว่าเรานึกว่าไม่ใช่ตัวเราขดาธาตุดินน้ำไฟลมให้เราจะสบายใจได้ถ้าเขาว่าเราถูกเราทุกทีเนี่ยทุกตลอดวันเลยยิ่งคนอื่นว่าเราไม่ทุกเท่ากับคนรักว่าเราหรอกคนรักว่าเราเนี่ยมันเจ็บใจจังเลยตั้งใจว่าจะได้ยินคำดีๆมาว่าเราไม่ดีเสียใจกรรมฐานนี่จริงเอาไปทำไปเอาไปเดินจงกรมเอาไปนั่งสมาธิเอาไปภาวนาไว้ที่บ้านให้ใจมันเย็นให้ใจมันสงบแล้วมันจะได้มองโลกมีความสุขไอ้ปัญหาอะไรอะไรมันก็หมดตัวเองพอเราทำได้มันแก้ไปหมดเนี่ยแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้มันก็เหมือนกินข้าวติดคอเนี่ยกินก็ไม่เข้าขายก็ไม่ออกอะไรก็อยู่แค่นั้นเองอันนี้หมายถึงว่าบุญเนี่ยทำให้คนเรามีความเจริญแม้แต่กายแม้แต่ใจดูเถอะอายุมากๆแล้วก็ดูมันไม่แก่เนี่ยของแกนี่น่าเกลียดนะโยมนะน่าเกลียดไหมน่าเกลียดไหมกลัวไหมฟันไม่เหลือนี่น่าเกลียดไหมผมงอกหมดนี่น่าเกลียดไหมหนังโยนไปเลยเงี้ยโอ้โหไปดึงอะไรก็ไม่อยู่ตะทิ้งไปดึงมากมากข้างหน้ามันก็ยิ่งเปลี่ยนไปใหญ่ขึ้นดึงคงไม่ไหวแล้วปล่อยมันเลยไปย้อมข้างบนในข้างล่างมันก็งอกอีกไม่ไหวซะแล้วไล่ก็ไม่ทันตะทิ้งมันน่ากลัวเนาะความแก่ความเจ็บความตายยิ่งน่ากลัวเนาะใครยังมาให้เราไม่เอาหรอกแก่ดีกว่าดีกว่าตายนะแก่ดีกว่าตายแต่พอจะตายจริงๆตายเป็นตายไม่ต้องกลัวเพราะเราจะลอกคราบแล้วใช่ไหมเราจะลอกคราบแล้วถ้าจิตมันเป็นทิพย์กายมันก็เป็นทิพย์ทำบุญกุศลไว้มันจะเปลี่ยนใจได้เปลี่ยนกายได้มันเห็นผลในชาตินี้เนี่ยเคยนั่งสมาธิทุกคนไหมนะไม่เคยเลยมาอยู่ตะหลังวัดมันต้องไม่อยู่หน้าวัด
1: อยู่กับงานการงานด
0: ีโอ้นี่ก็หลงสิหลงหรือเปล่าไม่หลงแต่ไม่เป็นไรสิแต่ก็หลงนิดๆแล้วล่ะ
1: ถ้าหลงนี่ก็หมายความว่าน
0: ี่จะเล่าให้ฟังนะถ้าสงสารบุคคลที่หลงงานเนี่ยมันทำไปนานๆแล้วมันติดแกะไม่ออกมีคนหนึ่งทำงานอยู่ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยทำมาตั้งแต่อายุ18โยมเป็นพานโรงอย่าไปบอกชื่อนะเสร็จแล้วทำไปทำไปปีที่แล้วเนี่ยปลดเกษียณไอ้ความที่จะเด้งอยู่กับงานมาซะจนเนี่ยเป็นงานของตัวเองเลยพอปลดเกษียณตัวเองไม่ยอมปลดก็มาที่ทำงานทุกวันเลยและคุมกุญแจเองด้วยไม่ยอมให้กุญแจใคร1เดือนยังไม่ยอมให้กุญแจใครเลยไอ้หัวหน้าก็บอกไม่กล้าขอกุญแจเสียกลัวแกจะเสียใจพอเขาเอากุญแจแกร้องไห้น่ะโธ่จะเอามันไปยังไงเราความผูกพันกันมากเหลือเกินเลยอยู่กับงานผอมเลยโยมตอนนี้ผอมเพราะออกจากงานผอมเดินร้องแรงเดือนนึงยังไม่ยอมไปไหนโยมยังกลับมาอยู่ธรรมศาสตร์นั่นแหละถือกุญแจนั่นแหละโยมจะเรียกว่าคนติดงานนะโยมเนี่ยเป็นกันเยอะในโลกพวกนี้โยมเป็นกันเยอะพวกที่

0: หมกมุ่นกับงานเรามากเนี่ยจะคือปลงไม่ตกนะโยมมันไปทุกข์ในเมื่อเราหมดอายุราชการแล้วเห็นโอ้น่ากลัวจริงเนาะยังเป็นกันอีกเยอะเลยต่อไปเนี่ยเพราะว่าตนเองอยู่กับงานมาต้องจริงเคยแล้วก็ไม่ยอมมันยึดถือเป็นตัวเป็นตนทั้งที่กุญแจเนี่ยคนจะต้องคืนเขาวังวันแรกก็ถือว่าเป็นเดือนเลยแต่ก็ต้องเดินไปทุกวันเนี่ยคือตอนนี้รู้สึกว่ามานานๆเข้าเขาก็ต้องจำเป็นต้องมอบให้คนใหม่แล้วก็ตอนนี้บอกว่าวัดสังฆทานไปทางไหนช่วยบอกผมที ตามรอบตามเพื่อนสังฆทานไปทางไหนคือตอนที่เจอกับเราที่ธรรมศาสตร์ก็เมานะเจอพระก็ยกมือไหว้ก็ไม่สนใจตอนนี้บอกสังฆทานไปทางไหนไอ้คนนั้นก็บอกอีตอนนั้นนั่นถือดีนั่นไม่อยากบอกช่วยบอกที่สงสารแกว่างั้นแกไปสงบจิตสงบใจที่วัดอันนี้หัวใจไม่มีอะไรเลยโยมหัวใจมีแต่กับความอยู่กับงานเพราะว่าติดคิดไว้มากคนยิ่งเป็นในผลในผันนะโยมยิ่งทุกข์มากนะโยมนะโยมจะไปนึกว่าเรามีสามีเป็นระดับในผลในผันนี่ดีนะเวลาแกออกจากเกษียณเนี่ยโหมันเหี่ยวเลยนะเขาทุกข์มากเลยเกินนะพอไปไหนมีแต่คนอ้อมล้อมตลอดเวลาเลยเป็นตำรวจเป็นทหารเนี่ยเวลาปลดแบบทุกข์มากเกินก็เป็นตาแกคนหนึ่งเดินงอแงงอแงงไปนะใครก็ไม่ตะเบะน่าสงสารในชีวิตเนี่ยทำไมเห็นทางเดียวคือแก้คือคนเข้าวัดมีธรรมะนั่นจะเป็นคุณหญิงหรือเป็นคุณนายอะไรก็ดีอยู่ที่หาธรรมะแก้ใจได้แต่ถ้ายึดว่าอันนี้คือความสุขของเรานะคนนั้นนะคือทุกข์มากบั้นปลายชีวิตของคุณหญิงและคุณนายคุณตานั่นจะทุกข์มากเรื่องนี้เพราะลงไม่ตกมันเสื่อมได้มันเสื่อมได้ในของพวกนี้มีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทานะถ้าคิดอย่างนี้เราเข้าวัดดีกว่าโยมแบ่งใจคันนี้เราจะไม่ไปคล้องกับสิ่งนั้นหาธรรมะไว้ก่อนถ้ายังติดงานไม่มีหวังให้เดินตรวจเดือนต้องเดินไปหางานจะไปติดมันเอง
1: เร
0: ีย
1: นที
0: ่
1: บอกสน
0: ุ
1: กก
0: ัน งานอ๋อใช่อันนี้เป็นตัวล่อเราก็จริงนะโยมเดี๋ยวต้องให้สนุกกับธรรมะบ้างโยมถึงจะได้ไปแก้ใจฮะเพราะไงนะนะครับคือเราต้องมองเรื่องศาสนาให้ซึ้งโยมเราจะได้ประโยชน์ทางใจเราบ้างเราจะนึกว่าศาสนาเนี่ยไม่ใช่จำเป็นสำหรับตัวเรานะมันจำเป็นนะโยมมันจำเป็นเหลือเกินที่ทุกคนจะต้องพึ่งศาสนาในบั้นปลายชีวิตหรือเบื้องต้นชีวิตถ้าเรามองพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีความสำคัญสำหรับเรานะเราจะไม่ได้อะไรเท่าไรเลยโยมเราจะมามือเปล่าไปมือเปล่าเลยโยมถ้าเรามองพุทธศาสนาสำคัญเนี่ยจะได้มากเลยล่ะจะไปไหนต่อฮะจะไปไหนต่อเนี่ยจะเสียดายเวลานะพอเราได้ทำสมาธิเนี่ยจะเสียดายว่าโอ้เราเข้าใจผิดนึกว่าการงานนี่เป็นที่พึ่งเราได้แต่แท้ที่ไหนเราไม่ใช่เป็นที่พึ่งของเราเลยมันเป็นเครื่องอาศัยอยู่ชั่วพักชั่วครู่เท่านั้นเองส่วนแท้จริงเราต้องปฏิบัติธรรมะจึงจะได้ไปดีที่ปฏิบัติธรรมะปฏิบัติยังไงกันนะ
1: เราไม่ทำ
0: เราไม่เกิดตัวเป็นดีอย่างธรรมดาอ๋อยังไม่ได้ดับทุกข์
1: ปัญญาบ้างนิดหน่อย
0: แต่ทุกข์มันไม่ได้แค่นั้นนะโยมทุกข์มันไม่ได้แค่นั้นเวลาทุกข์มีจริงๆมันหนักกว่านั้นน่ะนะ
1: ค
0: ือ
1: ต
0: อ
1: น
0: นี้
1: ย
0: ัง
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีย ัง
1: ไม่
0: พ้นไม่ใช่เวลาทุกข์มันมีมันมากกว่านั้นน่ะเวลามรสุมชีวิตคนเรามันเกิดขึ้นมันแรงกว่านั้นน่ะมันมีทุกคนนะโยมแต่ว่าใครจะประสบช้าและเร็วเท่านั้นเองแต่ถ้าคนไม่ได้เตรียมใจไว้มันก็แก้ไม่ตกก็มืดมนแล้วก็เป็นบุคคลที่เหมือนกับพายเรือในอ่างไปไหนไม่ได้เลยไม่มีที่ยึดที่เกาะนะโยมไปเกาะการงานแล้วก็ทุกข์อีกทำไม่ได้ไปเกาะคนโน้นคนนี้ก็ทุกข์หมดเลยวุ่นวายสับสนหมดเพราะเราไม่เคยมีธรรมะไว้แต่ที่จริงเมื่อก่อนบางคนเขาคิดอย่างเงี้ยคิดว่าเราเป็นคนดีแล้วไม่ต้องเข้าวัดหรอกไม่เบียดเบียนใครไม่โกงใครไม่หลอกลวงใครการงานอะไรก็สุจริตคิดอย่างนั้นส่วนมากแล้วก็เลยไม่เข้าวัดแต่ไม่รู้หรอกว่าแค่นั้นเป็นเพียงแค่สามัญธรรมดาแต่ว่าเวลาส่วนบุญกุศลที่จำเป็นจริงมันจะต้องลึกกว่านั้นเราจะต้องหาที่พึ่งให้ลึกกว่านั้นให้แน่นแฟ้นกว่านั้นนี่จะเล่าให้ฟังคนหนึ่งเจ๊ก็เข้าวัดโยมเข้าวัดก็คุยสนุกเฮฮาใครก็บอกไม่มีทุกข์นะใครเจ็บใครบอกเออก็ต้องปลงมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ถึงคราวตายมันก็ต้องตายเคยก็ธรรมะอยู่เรื่อยนะโยมคนนั้นอ่ะหลวงพ่อสร้างเมรุนะตายแล้วผมเป็นคนเผาคนแรกอะไรต่ออะไรก็พูดธรรมะเพราะว่ามันแค่เจ็บจริงๆนะโยมเป็นมะเร็งอาตมาก็ไปเยี่ยมธรรมดาไปคุยสนุกนะแกเป็นคนดีบอกหลวงพ่อมันเอาอะไรไม่ได้เลยตอนนี้เองไม่แล้วโยมมันเคยเก่งอย่างนี้มันเก่งไม่ได้เลยเวทนามันเอาไปกินหมดเลยมันจิตนี่ภาวนาไม่อยู่นะมันมีแต่ทุกข์อย่างเดียวโอ้โหนึกว่าโยมจะสู้ได้นะมันเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่รู้เลยมาเจ็บเนี่ยมันรู้เลยว่าสู้ไม่ได้เอาอะไรไม่ได้หนึ่งพ่อยึดอะไรไม่เกาะอะไรไม่ติดเลยเวทนามันปวดมันเจ็บมันทิ่มแทงใจจนตะเลิดเปิดเปิงหมดเลยบอกโอ้แกก็ระบายนะผมนี่นึกว่าผมจะมีที่พึ่งพอมาเจ็บครั้งนี้ผมช่วยตัวเองไม่ได้เลยเราก็เตือนสติแกก็บอกให้แกหัดให้ภาวนาให้ทำใจอย่างนั้นก็คุยกันไปบอกต้องตั้งใจเพราะเราเจอศึกหนักแล้วเราไม่เคยเจอครั้งนี้แต่เจอครั้งสุดท้ายเนี่ยเราต้องสู้ให้ได้ถ้าเราปล่อยให้ความเจ็บความปวดนี่ทรมานใจเราคงนึกถึงพระไม่ได้เลยแล้วแกก็บอกว่าต้องสู้ก็ต้องพยายามแกก็รับเลยว่าเวลาเจ็บครั้งนี้มันทำใจไม่ได้จริงๆแกคนเข้าวัดมาตั้งแต่นานเลยนะกรรมฐานอะไรต่ออะไรก็สนใจแล้วแกก็สิ้นไปบอกถ้ามันไม่เห็นกับตัวเองก็ไม่รู้ว่าทุกข์นี่มันมากจริงๆหรือว่าคนเรายังไม่ถึงขั้นนี้ก็คงไม่เข้าใจนะอาตมาเองเรียกว่าถ้าเจ็บนี่มันเจ็บจริงๆนะเราเคยเป็นตะคิวนี่แม่ถึงจะเอาพระมาไว้ตรงตะคิวมันไม่อยู่เหมือนกันนะเวลาเจ็บจริงๆเอาพระมาไว้ตรงไหนพระก็อยู่ด้วยไม่ได้มันเจ็บอ่ะมันจะทุกข์อย่างเดียวแล้วคนชาวบ้านธรรมดานี่ทำไม่ได้แน่นอนแพ้หมดเลยโอ้ขนาดนักปฏิบัติยังต้องพยายามเข้มแข็งยังเข้มแข็งไม่พออันนี้ที่ว่าเราเอามาใช้เป็นประโยชน์เป็นนิยมมันมีการที่จะต้องใช้ของคนเราต้องมีแก่มีเจ็บมีตายที่ทุกคนไม่อยากพบอยากเจอแต่มันต้องเจอทำไปแล้วเราจะได้ไปแก้ของเราเองพูดของยังไม่เห็นนะโยมเนาะโยมพูดของยังไม่เห็นเนาะพูดของยังไม่เห็นนะพูดของอนาคตพูดมันยังจินตนาการไม่ถึงนะมันยังจินตนาการไม่ถึง หัดนั่งกรรมฐานแล้วกันนะโยมนะเอานะเอาไว้สักวันละ5นาทีทุกคนทำได้ไหมนะอันนี้นะอย่าไปคิดถึงพระในที่หลังโอ้ใครๆก็ไม่ไปกับเราเลยอาศัยได้พระนี่เองมาเตือนสติไว้โอ้ถ้าเราคบกับพระก็ดีดิใช่ไหมคบกับพระก็ดีจะไม่เสียใจที่หลัง

0: คนที่ไม่ทำสมาธิเรียกคนหนาแน่นนะหนาแน่นไม่กี่เลือดตรงนั้น
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิเป็นธรรมราชาย่อมทรงอาศัยธรรมสักการะธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตรามีธรรมเป็นใหญ่ย่อมดำเนินกิจการต่างๆไปโดยธรรมดูก่อนภิกษุแม้เราตถาคตก็เป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเราต้องอาศัยธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตราและมีธรรมเป็นใหญ่ดังนี้จึงพอกล่าวได้ว่าผู้เป็นใหญ่สูงสุดในโลกนี้ทั้งปวงคือธรรมะบุคคลผู้เป็นใหญ่จะยิ่งใหญ่อยู่ได้ก็เฉพาะเมื่อดำรงตนอยู่ในธรรมอยู่ในร่มเงาของธรรมะทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือแห่งธรรมะให้งานทุกสายเป็นทางเดินแห่งธรรมะบุคคลผู้ยอมมอบตนให้แก่ธรรมะให้ธรรมะเป็นผู้นำทางชีวิตย่อมไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญ

ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ผู้ที่เห็นทุกข์เท่านั้นจึงจะขนขวายหาทางพ้นทุกข์เมื่อเห็นทุกข์แล้วจงเร่งความเพียรภาวนาเรื่อยไปเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองให้เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปว่าเป็นของมีจริงโดยมากคนมักไม่ค่อยเชื่อศาสนาศาสนาคือคำสอนสอนให้ละชั่วทำความดีเพื่อขจัดทุกข์ให้ประสบความสุขถ้าผลบุญผลบาปไม่มีจริงแล้วจะมีคนร่ำรวยมียศถาบรรดาศักดิ์และมีคนทุกข์ยากกระจอกงอกง่อยขี้ทูดกุดถังได้อย่างไรของมันเห็นกันอยู่

จักพิจารณาก็ย่อมไม่เข้าใจให้เข้าใจว่าที่มีศาสนาที่มีผู้สอนให้ก็เพื่อประโยชน์ของผู้ศรัทธาปฏิบัติตามจะได้พ้นทุกข์พ้นยากแต่ถ้าไม่เชื่อก็แล้วแต่ให้รู้จักภาวนาพุทโธทำดวงจิตให้ผ่องใสจะได้เป็นที่พึ่งของเราที่แน่นอนให้ทราบว่าโลกนี้ไม่มีแก่นสารอันใดเกิดมาแล้วก็ตายเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างที่จะเอาได้ก็เป็นเรื่องของดวงจิตเท่านั้นฉะนั้นจึงให้รู้จักทำจิตใจคลายจากความชั่วความเศร้าหมองทำจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นจิตใจที่สงบผ่องใสเป็นสมาธิให้รู้จักใช้ปัญญาพิจารณารูปนามให้เห็นตามความเป็นจริงของสังขารจนสามารถละวางตัณหาอุปาทานทั้งหลายได้พระธรรมคำสอนหลวงปู่ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนคร

หลับตาดูใจบุญคือใจเย็นนั่นเองบุญเหมือนเสาหลักไม่หวั่นไหวไม่โยกโครงใครจะว่านั่งกรรมฐานไม่ดีเราก็เห็นว่ามันดีทั้งนั้นใครว่าหลับตามันไม่ฉลาดหลับตานั่นแหละมันรู้ดีมันรู้มากกว่าคนไม่หลับตาเมื่อก่อนลืมตาไม่รู้ใจตนเองหรอกโกรธมาตั้งนานแล้วแต่พอหลับตามันเลิกโกรธได้เมื่อก่อนลืมตามันก็ขี้โกรธแต่พอมาหลับตาทำใจให้สงบมันไม่โกรธเลยว่าหลับตาดีทำให้ได้ดูใจตัวเองบ่อยๆถ้าใจดีแล้วมันดีไปเองโลกทั้งโลกทุกวันนี้เขาวิ่งหาความสุขจังแต่เขาไม่พบก็เพราะเขาไม่ได้ดูใจตัวเองนั่นเองจากพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่สิมพุทธาจารโรวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณ บัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งสัตย์อธิษฐานลงไปในใจของตนว่าเวลาปฏิบัติบูชานี้เราจะต้องนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรง

ยาให้ความง่วงเหงาหาวนอนเข้ามาทับถมเมื่อตั้งกายกลงแล้วใจให้กลงต่อสมาธิภาวนารวมกำลังตั้งใจมั่นลงไปในจิตใจหลับตาเรียบร้อยเรื่องภายนอกออกไปทั้งหมดจงเป็นผู้ปล่อยวางอย่าเอามาคิดมานึกอาตีตาลมอันเป็นอารมณ์อดีตจะดีใจเสียใจผิดถูกชั่วดีอย่างไรสิ่งใดมันล่วงไปแล้วสิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้วหมดไปแล้วไม่ควรเอามาคิดมาติดอยู่ในจิตในใจละทิ้งให้หมดส่วนว่าอันอารมณ์อันเป็นอนาคตประการดีร้ายประการใดทั้งทางโลกและทางธรรมสิ่งนั้นก็ยังอยู่ข้างนะคือยังไม่มาถึงเวลาปัจจุบันคือเป็นเวลาเรานั่งภาวนาฟังธรรมสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจอยู่นี่แหละเป็นธรรมะปัจจุบันให้ระลึกภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกพุทโธพระพุทธเจ้านั้นเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในโลกนี้ทั้งมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกแต่ไม่ใช่ใหญ่ด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะเหมือนมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายพระองค์เป็นใหญ่คือว่าใหญ่โดยการไม่หลงไหลไปกับกิเลสอย่างสามัญชนคนทั่วโลกพระองค์ใหญ่อยู่เหนือกิเลสราคะตัณหาไม่เอากิเลสตัณหากิเลสราคะตัณหามาเก็บไว้ในใจพระองค์ละทิ้งปล่อยวางหมดเรียกว่าจิตใจผู้รู้ผู้เห็นของพระองค์นั้นสะอาดเต็มที่กิเลสราคะไม่มีในจิตกิเลสโทสะไม่มีในจิตกิเลสโมหะไม่มีในจิตใจของพระองค์จิตใจของพระองค์ถ้าจะว่าว่างก็คือว่าว่างหมดโลกอารมณ์ในโลกนี้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อดีตอนาคตอะไรอะไรทุกอย่างไม่เข้ามาอยู่ในจิตของพระองค์จิตใจของพระองค์เรียกว่าแจ้งโลกแจ้งธรรมไม่ใช่มืดมนอนธการเหมือนปุถุชนคนเราในโลกพระพุทธเจ้าท่านแจ้งแล้วท่านไม่เอามืดมาเข้ามาใส่ใจใจท่านแจ้งคำว่าพระพุทธเจ้าแจ้งไม่ใช่ว่าแจ้งเอาทีเดียวพระองค์แจ้งด้วยการภาวนาสงบจิตใจแล้วแจ้งละกิเลสความโกรธหมดไปแล้วก็แจ้งละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจของพระองค์หมดสิ้นก็แจ้งอยู่ในจิตในใจของพระองค์ไม่ได้แจ้งไปอวดคนนั้นอวดคนนี้แจ้งใจคือว่าใจของพระองค์นั้นเห็นแล้วว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงกิเลสความมายึดชาติยึดตระกูลยึดหน้ายึดตายึดตัวยึดตนยึดว่าเราเป็นหญิงเป็นชายหรือยึดว่าเราเป็นพระเป็นเณรเป็นแม่ขาวนางชีเป็นผู้นุ่งดำมายึดมาถืออยู่อย่างนี้ให้ชื่อว่ากิเลสกิเลสราคะอยู่ในใจกิเลสโทสะโมหะมันก็อยู่ในใจอยู่ในใจก็คืออยู่ในตัวนั่นแหละกายวาจาจิตนี่แหละมันเต็มไปด้วยกิเลสคำว่ากิเลสกิเลสถ้าผู้ไม่ได้ภาวนาหรือภาวนาจิตใจยังไม่สงบก็ได้ยินแต่ชื่อเท่านั้นเองตัวกิเลสจริงๆมันไม่เห็นไม่รู้เวลามันกระทบอารมณ์เช่นนั้นขึ้นมาเอาละเกิดกิเลสขึ้นมา
อย่างจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสโทสะนั้นมันไม่ยอมให้คนอื่นว่ากล่าวตักเตือนติเตียนนินทาไม่เอากิเลสโทสะตัวนี้มันจะเอาแต่ความยกย่องสรรเสริญเยินยอว่าดีว่าเด่นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ใจลอยตัวลอยดีใจเพราะได้รับความสรรเสริญเยินยออย่างนั้นนี่ละคือว่าตัวกิเลสตัวกิเลสมันไม่เห็นแต่ว่าภาวนาให้ดีจะเห็นได้ในใจของตัวเองไม่ใช่คนอื่นบอกแล้วจึงเห็นอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งให้จิตใจเราเห็นว่าตัวกิเลสความโกรธมันยึดตั้งแต่หน้ายึดตั้งแต่ตายึดตั้งแต่ตัวแต่ตีนยึดหมดทุกอย่างตั้งแต่เราเกิดมาในโลกนี้ไม่มีเวลาหยุดลมหายใจนั่งโยก็หายใจเข้าออกชีวิตก็ยังมีอยู่ยืนอยู่ก็มีลมหายใจเข้าออกเดินไปมาที่ไหนใกล้ไกลในนอกก็มีลมหายใจเข้าออกอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราก็เป็นอยู่อย่างนี้การที่เราภาวนาบทใดข้อใดอัตถธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอันใดก็ตามเมื่อเรานึกเราเจริญอยู่เนืองๆ เหมือนลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นคนไม่ประมาทเพราะภาวนาได้อยู่ทุกลมหายใจผู้ใดหลงไหลลืมหมดไม่นึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายที่จะมาถึงตัวมัวเมาประมาทอันนั่นแหละท่านว่าคนประมาทคนใดประมาทเหมือนคนตายแล้วคือว่าไม่สร้างคุณงามความดีอันใดให้เกิดขึ้นในตัวในตนของตัวเองได้ยังมีลมหายใจอยู่ ก็ไม่ภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจโดยเฉพาะแล้วคนเหล่านั้นมักจะคิดแต่ในเรื่องที่ตัวเองจะอยู่ในโลกนี้คิดแต่จะให้ตัวเองมีความสุขกายสบายใจแต่สิ่งมันแทรกซ้อนอยู่ในกายวาจาจิตของเหล่านั้นคิดไม่ถึงอย่างว่ารูปขันธ์ร่างกายของคนเราเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความชราไปทุกวันเวลาไม่ได้หยุดยั้งอันความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มีอยู่ทุกวันคืนเดือนปีมากบ้างน้อยบ้างตามแต่มันจะมาถึงเข้าอันนี้มันก็แทรกขึ้นมาทั้งที่คนเราไม่ต้องการไม่ปรารถนาความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าความพลัดพรากจากของรักของชอบใจไม่ต้องการไม่ปรารถนาแต่มันได้ขึ้นมาเองได้ขึ้นมาลอยๆอย่างนั่นเองการภาวนานี้จึงเป็นบทบาทอันสำคัญที่เราทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาให้ได้ให้เป็นให้เกิดให้มีขึ้นไม่ต้องไปรอท่าว่าเมื่อถึงวันตายข้าพเจ้าจะภาวนาพุทโธเอาให้ได้อย่างนี้ไม่ได้เราต้องทำไว้ก่อนเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นต้นไปจะเป็นวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามต้องเตือนใจของเราว่าเราเกิดมาแล้วหนีความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกนี้ไม่ได้มีรูปร่างกายรูปร่างกายนี้ก็มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอายุสังขารของคนเราทุกคนนั้นไม่ใช่มันเท่ากันไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ด้วยบางคนเกิดมาไม่นาน10ปีตายก็มี20ปีตายก็มี30ปี40ปี50ปีตายได้ทั้งนั้น
แต่ส่วนมากนั้นไม่ค่อยมีเหลือไปถึง100ปีมักจะตายก่อน100ปีด้วยกันทั้งนั้นข้อนี้ให้เราเอามาเตือนใจพระพุทธเจ้าพระองค์เตือนพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลโน้นว่าอันมรณะภัยคือความตายนั้นสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงนึกจงเจริญให้ได้ว่าความตายนี้ไม่มีใครหลบหลีกได้ท่านให้นึกให้น้อมให้ได้ว่าทุกลมหายใจเข้าไปก็เตือนใจของตนให้นึกว่านี่ถ้าลมหายใจนี้เข้าไปแล้วออกมาไม่ได้เกิดติดขัดคนเราก็ตายได้แม่ลมหายใจออกไปแล้วเกิดอะไรติดขัดขึ้นมาสูดลมหายใจเข้ามาไม่ได้คนเราก็ตายได้ความตายนี่แหละท่านเตือนไว้ว่าอย่าได้ประมาทแม่เราตถาคตหมายถึงพระองค์เองได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกรู้แจ้งธรรมละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วเราตถาคตก็ไม่หลงไม่ลืมรู้สึกได้อยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าไปว่าพระองค์ต้องแตกดับตายแน่ๆรูปขันธ์นี้ไม่ยั่งยืนลมหายใจออกมาพระองค์ก็เตือนใจของพระองค์ได้ไม่ประมาทว่าลมหายใจออกไปก็ถึงตายได้พระองค์ชื่อว่าไม่ประมาททั้งลมหายใจเข้าไม่ประมาททั้งลมหายใจออกท่านภาวนาได้อยู่เสมอแล้วให้พากันไกล่กลองในใจของตัวเองว่าในวันหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งหนึ่งผ่านพ้นไปตัวเราเองใจเราเองได้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนไหมบางคนอาจประมาทมัวเมาฟุ้งซ่านลำคาญไม่ได้นึกถึงว่าตนจะต้องแตกต้องตายวันใดวันหนึ่งเป็นความประมาทมัวเมาจิตใจก็จะเพลิดเพลินลุ่มหลงไปตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงเพราะไม่มีธรรมะเตือนใจของตัวเองคือมรณะกรรมฐานมรณะกรรมฐานนี้เป็นกรรมเป็นยอดกรรมฐานก็ว่าได้คนเราเมื่ออาศัยความประมาทมัวเมาไม่ได้มองเห็นภัยอันตรายจะมาถึงตนคิดเอาเองหมายเอาเองว่าเราคงไม่เป็นไรง่ายๆเราสบายดีอยู่เรายังเด็กยังหนุ่มอยู่ความตายคงไม่กล้ำกายได้ง่ายๆอันนี้เป็นความประมาทมัวเมาพระพุทธเจ้าพระองค์เตือนในใจของทุกจิตใจของสาวกว่าสิ่งใดอันเป็นไปเพื่อกิเลสราคะโทสะโมหะต้องรีบแลแก้ไขละทิ้งตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้เป็นต้นไปไม่ให้ไปห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารอย่างโน้นอย่างนี้ทำใจให้สะอาดทำกายให้สะอาดวาจาให้สะอาดได้แก่รักษาศีลศีล5ศีล8ศีล10 227ทำศีลรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์เตือนใจของเราว่าตัดบ่วงห่วงอาลัยสิ่งใดเราตัดเราเลิกเราละเราปล่อยได้แล้วก็ไม่กลับเอามาคิดนึกอีกและกิเลสอันใดที่จะมาคล้องแวะมึนขึ้นมาทีหลังเราก็เพียรพยายามตัดละออกไปให้หมดสิ้นดูวันคืนที่พระพุทธเจ้าของเราภาวนาก่อนที่จะได้ตรัสรู้นั้นพระองค์นั่งสมาธิภาวนาใต้ควงไม้โพนั่งสมาธิแล้วพระองค์ก็ตั้งสัตอธิษฐานลงไปในจิตใจ
การนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะนั่งสมาธิจนให้ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกจะไม่ยอมลุกไปมา

ในที่ต่างๆแม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื้อไขร่างกายสังขารนี้จะเหือดแห้งไปหรือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามมันจะตายก็ยอมตายพระองค์ไม่ท้อถอยนี่คือว่าใจของพระพุทธเจ้านั้นมีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่มั่นคงที่สุดส่วนอุบายภาวนาของพระองค์ก็แบบง่ายๆท่านไม่ได้นึกพุทโธท่านนึกลมหายใจเข้านึกลมหายใจออกเอาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในใจของท่านมากำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกไม่ให้คิดไปนอกเหนือจากนั้นลมเข้าไปรับรู้ว่านี่เป็นลมเข้าไปจริงๆลมออกมาท่านก็รับรู้ว่านี่เป็นลมออกลมเข้ายาวออกยาวท่านก็รู้เข้าสั้นออกสั้นท่านก็รู้ยมลมหยาบท่านก็รู้ลมอย่างกลางท่านก็รู้ลมละเอียดท่านก็รู้ท่านเอาอานาปาลมหายใจนี่แหละมัดจิตมัดใจของท่านจนอยู่ในที่อันเดียวน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาไม่ไหวหวั่นท่านพึงด้วยเหตุการณ์ใดๆจนจิตใจอันนี้หนักแน่นมั่นคงเหมือนพื้นปัสสุธาหน้าแผ่นดินไม่หวั่นไหวด้วยเหตุการณ์ใดๆในคืนวันนั้นเองเป็นวันเดือนหกเพ็ญพระพุทธเจ้าของเราก็ตรัสกิเลสได้หมดตัดกิเลสความโกรธได้เด็ดขาดตัดกิเลสความโลภความอยากได้ในใจได้เด็ดขาดตัดกิเลสความหลงในใจได้เด็ดขาดละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปพร้อมทางวาสนาอาจินพระองค์ไม่มีความท้อถอยมีแต่ความหมั่นขยันขันแข็งสามารถอาจหารภายในจิตจิตใจของพระองค์ก็พ้นจากโลกพ้นจากรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลไม่หลงไหลในคนในสัตว์ในวัตถุธาตุทั้งหลายไม่หลงไหลในเทวดาอินทร์ลมยมยักษ์เป็นจิตใจอันรู้แจ้งแทงตลอดเพราะว่าพระพุทธเจ้าจิตใจของท่านเป็นจิตใจอันโลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกรู้แจ้งธรรมรู้หมดทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ในโลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกนี้พระองค์รู้แจ้งจนถึงเมืองนิพพานอันเป็นสถานที่พ้นจากชาติชราพยาธิมรณะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นผู้มีสติเป็นมหาสติเป็นผู้มีสมาธิเป็นมหาสมาธิเป็นผู้มีปัญญาเป็นมหาปัญญาเป็นผู้มีญาณเป็นมหาญาณละกิเลสราคะโทสะโมหะในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าของเราให้หมดสิ้นไปแล้วยังโปรดสอนมนุษย์และเทวดาให้ภาวนารักษาศีลภาวนาปฏิบัติบูชาไม่ให้ท้อถอยให้ใจมั่นคงหนักแน่โยในศีลในธรรมในคำสั่งสอนพระองค์เป็นตัวอย่างเป็นผู้เดินหน้าก้าวไปข้างหน้าไม่ถอยหลังกิเลสอันใดที่พระองค์แต่ก่อนยังเลิกไม่ได้ละไม่ได้มาเวลานั้นพระองค์เลิกได้ละได้ให้ชื่อว่าตัดเด็ดขาดตัดเด็ดขาดตัดจนมันแตกมันตายไปเลยกิเลสความโกรธไม่ลุกขึ้นมาได้ฆ่ากิเลสความโกรธให้ตายไปฆ่ากิเลสความโลภราคะตัณหาให้ตายด้านไปหมด
ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคนสัตว์วัตถุธาตุใดๆที่จะมายั่วยุให้จิตใจของพระองค์กลับกรอบเหมือนแต่ก่อนเลยเพราะพระพุทธเจ้าท่านฆ่ากิเลสละกิเลสเหล่านี้หมดสิ้นด้วยปัญญาญาณเราทุกคนที่ได้ฟังธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาแล้วก็อย่าพากันนิ่งนอนใจกิเลสแม้จะมีมากน้อยเท่าไรกิเลสเป็นของละได้ผู้ใดตั้งความเพียรความหมั่นความขยันภาวนาไม่ท้อถอยผู้นั้นก็เลิกได้ละได้กิเลสในหัวใจของตัวเองธรรมดากิเลสนั้นท่านว่ามันเป็นความไม่รู้เมื่อจิตไม่รู้จิตไม่หยุดจิตไม่อยู่เสียก่อนเป็นจิตเลื่อนลอยฟุ้งซ่านไม่มีทางจะรู้ได้เข้าใจพระพุทธองค์ท่านจึงทำจิตให้สงบให้มันนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวแม้จะไม่ได้คิดไม่ได้นึกอะไรจิตใจที่สงบตั้งมั่นเป็นดวงเดียวนั้นมันก็มีความสุขมีความสบายพอตัวอยู่แล้วยิ่งภาวนาไปปฏิบัติไปแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านก็ทำใจให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานเห็นแจ้งในจิตใจของท่านที่เราได้ยินได้ฟังว่าเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นได้ถึงพระอรหันตาคินาจกนั่นคือว่าท่านภาวนาท่านไม่ปล่อยปละละเลยท่านตั้งจิตตั้งใจจริงๆจิตใจของท่านเลื่อมใสศรัทธามีศรัทธาแก่กล้าสามารถในหัวใจไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในจิตใจประการใดอันความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเกิดขึ้นในร่างกายสังขารท่านก็ไม่มายึดมาถือท่านละได้ปล่อยได้วางได้พระสาวกเจ้าทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัดละกิเลสความโกรธได้สาวกทั้งหลายท่านก็เอามาปฏิบัติภาวนาเลิกได้ละได้ตามพระพุทธเจ้าจริงๆกิเลสโลภกิเลสโมหะอวิชชาตัณหากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดมากน้อยประการใดพระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านก็เอามาเลิกมาละปลดปล่อยออกไปได้หมดสิ้นไม่ได้หมายว่าเป็นพระภิกษุสามเณรอย่างพวกเรานี่อย่างเดียวแม่คารวาสญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกก็หมายถึงโยมผู้ชายอุบาสิกาก็หมายถึงโยมผู้หญิงทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชนักบ้านทุกคนทุกดวงใจท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆคฤหัสถ์ญาติโยมก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาเป็นได้ถึงพระอรหันตาคินาจบนั่นคือว่าท่านตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆท่านไม่ปล่อยปละละเลยท่านรวมจิตรวมใจเข้าไปอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่มีความเพียรเพ่งอยู่ในจิตใจนั้นมีสมาธิมั่นคงที่สุดไม่มีสิ่งใดจะมาทำลายให้จิตใจของท่านหวั่นไหวสั่นสะเทือนไปได้นั่นแหละพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านทำจริงปฏิบัติจริงเอาจริงๆด้วยเมื่อท่านทำจริงปฏิบัติจริงความรู้ยิ่งเห็นจริงก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านเราผู้เป็นสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมภิกษุสงฆ์สามเณรก็อย่าได้มีความท้อถอยอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้เราบุญน้อยวาสนาน้อยละกิเลสไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นอะไรก็ตามถ้าหากว่า
คนเรามีความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวแล้วตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ท้อถอยในดวงใจแล้วย่อมได้ย่อมถึงเป็นไปได้ทุกทวนนาเพราะว่าศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะคำสั่งสอนเป็นนิยานิกะธรรมนำออกจากโลกนำออกจากกิเลสผู้ใดปฏิบัติภาวนาไม่ท้อแท้อ่อนแอในดวงใจตอนแรกๆจะไม่รู้ไม่เข้าใจก็ตามถ้าทำไปปฏิบัติไปเจตใจอันนั้นมันก็เกิดความรู้เข้าใจปฏิบัติเป็นไปได้เพราะว่าคนเราทุกคนนั้นใจมันเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจของตนนี่แหละถ้าจิตใจดวงนี้เอาได้หมดไม่มีอะไรที่ว่าทำไม่ได้ละกิเลสไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้ตั้งจิตตั้งใจเพื่อละจริงๆแล้วมันละได้ทั้งนั้นความโกรธจะมีมากน้อยเท่าไรพุทธสาวกท่านละได้เราทั้งตั้งใจเลิกละมันก็ละได้กิเลสมากน้อยเท่าไรท่านเลิกได้ละได้ด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่มีความท้อถอยเมื่อใจเราไม่ท้อแท้ไม่อ่อนแอไม่กลัวตายแล้วข้ามตายได้คือไม่ติดอยู่แค่กลัวตายคนเราที่ทำอะไรปฏิบัติอะไรไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรก็เพราะมันมากลัวเจ็บกลัวไข้กลัวเป็นกลัวตายนี่แหละถ้าไม่กลัวแล้วเร่งภาวนาเข้าทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนแล้วว่าทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อทำโยปฏิบัติโยไม่มีความท้อถอยแล้วยอมเกิดมีขึ้นได้ในใจของผู้ปฏิบัตินั่นเองพระธรรมอยู่ที่กายพระธรรมอยู่ที่วาจาพระธรรมอยู่ที่จิตเมื่อกายวาจาจิตเราอยู่ที่ไหนทุกดวงใจตั้งใจปฏิบัติภาวนาอยู่ในที่นั้นนั่นสิ่งใดไม่รู้ก็จะค่อยรู้ไปสิ่งใดไม่เข้าใจก็จะเข้าใจไปเพราะรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในได้ดวงจิตดวงใจของคนเหล่านี้ไม่ต้องไปหาเป็นรูปเป็นร่างเป็นสีสันวรรณะอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีอะไรในจิตใจของเราเป็นสีสันวรรณะคำว่าจิตใจได้แก่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่ผู้ได้ยินได้ฟังอยู่เราฟังเสียงได้ยินเสียงใครเป็นผู้รู้อยู่ในตัวในใจนานแล้วมันอยู่ตรงนี้ให้รวมให้สงบเข้ามาที่ตรงนี้ตรงจิตใจผู้รู้อยู่ตาเห็นรูปจิตดวงนี้เป็นผู้เห็นดีใจก็จิตดวงนี้หลงไปเสียใจก็จิตดวงนี้หลงไปเสียงผ่านเข้ามาทางโสตทางหูก็จิตดวงเก่านี่แหละกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็จิตดวงเก่าเป็นผู้หลงเมื่อจิตใจดวงนี้เป็นผู้หลงผู้เมาไม่เข้าเรื่องเราก็มาแก้ไขภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นไม่ให้หันเหไปกับอารมณ์ใดๆเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดดับอยู่ในตัวในใจในสัตว์ในบุคคลนี้ว่ามีเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็แตกดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้แล้วก็แตกดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้จิตใจผู้รู้ผู้เห็นผู้ภาวนาอยู่ก็อย่าได้วันไหวสันสะเทือนลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสจิตใจผู้รู้ผู้เห็นผู้ภาวนาอยู่ก็อย่าได้วันไหวสันสะเทือนลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสจงเพียรพยายามยกจิตใจของเราให้สูงขึ้น
ไม่ปล่อยให้อำนาจกิเลสราคะตัณหามาแวะมาเกี่ยวเกาะกังวลอยู่ในใจกิเลสโทสะไม่ให้มันมาโกรธมาแค้นมาอิจฉาพยาบาทอยู่ในตัวในใจเพียรพยายามอยู่ในใจกลงนี้ให้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเมื่อจิตใจของแต่ละบุคคลมันอยู่ในธรรมะปฏิบัติไม่เอาอารมณ์โลกมาไว้ในใจเอาอารมณ์ธรรมะละกิเลสความโกรธในใจของตัวเองให้หมดสิ้นไม่ว่าอารมณ์ร้ายดีอะไรบังเกิดมีขึ้นถ้ามันยังมีความโกรธความไม่พอใจอยู่ในใจนั้นก็ให้รีบลุกขึ้นภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรธในใจให้หมดไปสิ้นไปในขณะนั้นเวลานั้นไม่ว่ากิเลสกองไหนถ้ามันมีอยู่มันก็แสดงบทบาทออกมาให้เจ้าตัวเรารู้ว่ากิเลสอะไรมันยังเหลืออยู่ก็ให้ภาวนาทำความเพียรละกิเลสนั้นๆให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปไม่ต้องมาเลี้ยงมันอีกกิเลสเหล่านี้จะอยู่ในตัวในใจของคนเราได้ก็เพราะว่าคนเรานั่นแหละมันเลี้ยงมันไว้ไม่ละไม่วางไม่ปล่อยไม่ตัดให้มันขาดกลัวกิเลสคือว่าใจมันกลัวกิเลสไม่ยอมตัดให้มันเด็ดขาดไม่ยอมภาวนาให้มันข้ามพ้นไปมันไปคาอยู่แค่กิเลสนั่นแหละมันเอากิเลสเป็นใหญ่เป็นโตโมโหโทโสไม่ยอมเลิกละนี่คือว่ามันเคารพกิเลสกราบว่ากราบไหว้กิเลสบูชากิเลสกิเลสมันก็ได้ใจใหญ่มันพามาเกิดแล้วมันก็สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ทุกๆคนเมแต่เรื่องเดือดร้อนเนื้อเลื่อนร้อนใจทางนั้นเพราะว่ากิเลสมันเป็นเหตุอันสำคัญอยู่ในใจของคนเราจึงจำเป็นต้องลุกขึ้นปฏิบัติบูชาภาวนากำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของคนของสัตว์ของวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปโดแต่ตัวเราคนเราที่เกิดมาทีแรกตัวน้อยนิดเดียวเพราะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละมันก็จะเลิศวัยใหญ่โตขึ้นไปโดยลำดับเพราะความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อมันหมดขีดแห่งความเจริญทีนี้มันก็เข้าถึงความเสื่อมไปความสิ้นไปความหมดไปของรูปนามกายใจของทุกคนแสดงความแก่ความชราออกมาเมตตาดีก็ได้แต่ตาก็เสียดูอะไรไม่ได้มีหูดีฟังอะไรได้เมื่อแก่ชราฟังอะไรไม่ชัดมีปากมีเขี้ยวมีฟันก็หลุดออกไปเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ฟันของเราเป็นฟันของกิเลสเป็นฟันของโลกเมื่อผู้มาภาวนาทำความเพียรปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยมาเพ่งพินิจพิจารณาให้เข้าใจในธรรมะปฏิบัติเอามาปฏิบัติบูชาภาวนาเลิกให้ได้ละให้ได้อย่าไปตามกิเลสตามกิเลสราคะจะมาตายอยู่ในโลกไม่จบไม่สิ้นถ้าเรายังหลงกับกิเลสโทสะก็จะมาเกิดมาตายอยู่ไม่จบไม่สิ้นกิเลสโมหะเป็นของละเอียดผู้ใดยังมาลุ่มหลงโมหะอยู่ในใจนั่นก็จะมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่ไม่มีที่จบที่สิ้นกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันมีอยู่ในใจของมนุษย์ปุถุชนคนเหล่านี้เราทุกคนจะต้องทำความเพียรเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อสลัดออก
ไม่ให้มันมาติดข้องพัวพันในกายในวาจาคือคำพูดในใจคือความคิดไม่เอามาคิดให้มัน

ต่อไปไม่มีที่จบที่สิ้นทำความดีทำความเพียรเพื่อละกิเลสในหัวใจของตนให้ได้ตั้งใจให้ได้สงบใจให้อยู่เอาใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจนมองเห็นชัดแจ้งในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ว่านอกจากจิตใจดวงที่รู้อยู่ในตัวนี้ออกไปมากน้อยเท่าไหร่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งนั้นจิตใครหลงก็เป็นทุกข์ในโลกจิตใครหลงก็ชื่อว่ามาหลงกายหลงจิตหลงโลกหลงรูปหลงนามไม่จบไม่สิ้นสักทีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในความหลงความเมาเหล่านี้บัดนี้

ไม่สิ้นสักทีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในความหลงความเมาเหล่านี้บัดนี้เป็นเวลาที่เราทุกคนทุกดวงใจได้สดับรับฟังธรรมะคำสั่งสอนพอสมควรแล้วก็ให้เราทุกดวงใจนั่นแหละกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนกายวาจาจิตจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในใจกลงไหนก็รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจดวงนี้กลางวันก็ภาวนาได้กลางคืนก็ภาวนาได้ยืนเดินนั่งนอนไปมาที่ไหนก็ภาวนาได้หลงลืมอะไรก็พุทโธนั่นแหละลืมไม่ได้จะต้องตั้งมั่นลงไปพุทโธเป็นคำหมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้แจ้งโลกละกิเลสในโลกนี้หมดสิ้นด้วยการเข้าถึงพุทโธพุทโธพุทธะพระพุทธเจ้าเมื่อจิตใจของท่านไม่หลงไม่มัวเมาชื่อว่าพ้นออกจากกิเลสความโกรธพ้นออกจากกิเลสความโลภความอยากได้พ้นออกจากกิเลสความหลงความเมาความไม่รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อมาถึงวันเวลาที่เราตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาแล้วอย่าได้นิ่งนอนใจจงตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาในใจของเราให้ได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกไม่ว่าวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามมันเป็นเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสได้ทั้งนั้นเพราะว่ากิเลสในใจของบุคคลเหล่านี้ไม่มีใครที่จะมาเลิกมาละมาถอนออกให้ได้มันเป็นจิตใจของแต่ละบุคคลพุทธสาวกไม่ว่าสมัยใดเวลาใดเมื่อท่านได้ยินได้ฟังแล้วท่านไม่นิ่งนอนใจท่านรีบเร่งบำเพ็ญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อจิตใจของท่านไม่มีความประมาทมัวเมาประการใดท่านก็เล็งภาวนาในจิตในใจไล่กิเลสความโกรธออกจากจิตใจไล่กิเลสความโลภตัณหาออกจากใจไล่กิเลสอวิชชาตัณหาในจิตใจให้หมดสิ้นจิตใจของท่านก็สว่างแจ้งแทงตลอดในธรรมจิตใจของท่านก็ไม่ท้อแท้อ่อนแอประการใดเรียกว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสจนกิเลสในใจของท่านไม่มีความโกรธอยู่ในใจไม่มีความโลภความอยากได้อยู่ในใจไม่มีความหลงกายหลงจิตหลงรูปหลงนามไม่หลงไปโยกับสิ่งใดๆทั้งหมดจิตใจของพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายจึงเพียรพร้อมไปด้วยความเมตตากรุณาพร้อมไปด้วยความกรุณาสงสารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมื่อสุดท้ายท่านก็วางเฉยได้สิ่งใดไม่เป็นไปตามใจหวังท่านวางเฉยได้เมื่อจิตของท่านเฉยมันก็หลุดออกพ้นออกจากกิเลสต่างๆในจิตใจของท่านเราทุกคนทุกดวงใจที่มีชีวิตอยู่ณภายในนี้ก็อย่าพากันนิ่งนอนใจอยู่ที่ไหนกายกับใจอยู่ที่ไหนก็ที่นั่นแหละเป็นที่ปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่บ้านก็ภาวนาได้อยู่วัดก็ภาวนาได้บวชไม่บวชก็ภาวนาได้ทั้งนั้นเพราะว่าจิตใจคนเหล่านั้นขึ้นโยกับการภาวนาเมื่อตั้งจิตเจตนาภาวนาให้มั่นคงหนักแน่นในธรรมปฏิบัติแล้วไม่ว่าอยู่ในเพศใดวัยใดสาวกในครั้งพุทธกาลท่านไม่ได้หมายถึงว่าเป็นผู้บวชอย่างเดียวจึงละกิเลสความโกรธโลภหลงได้ไม่ใช่อย่างนั้นกิเลสความโกรธความโลภความหลงนี้ไม่ใช่เพิ่งมาเกิด

0: มีเดี๋ยวนี้เวลานี้มันมีมาตั้งแต่อเนกชาติเกิดมาพบใดชาติใดกิเลสราคะโทสะโมหะอันนี้มันก็เป็นเจ้าเป็นใหญ่ควบคุมกายวาจาจิตของบุคคลเราอยู่ตลอดกาลตัวเองไม่สามารถที่จะลุกขึ้นทำความเพียรเพื่อละเพื่อทำลายเมื่อมาพบนี้ชาตินี้วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้บัดนี้จึงเป็นเวลาที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องตื่นขึ้นมาตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้จิตใจนี้มีความมั่นคงหนักแน่ไม่ต้องสะทกสะท้านย่านกลัวต่อกิเลสกามวัตถุกามในโลกนี้จงพยายามทำใจดวงนี้ให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดปราศจากมลทินโทษเรียกว่าใจภาวนาใจทำความเพียรใจละกิเลสความโกรธไม่ให้มีความโลภไม่ให้มีในใจความหลงไม่ให้มีในดวงจิตดวงใจในจิตใจดวงใจอันนี้ให้มีแต่ความรู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้ละรู้ถอนรู้ปล่อยรู้วางไม่ให้จิตนี้มายึดตัวยึดตนยึดรูปยึดนามยึดกายยึดจิตยึดทุกอย่างไม่เอาละทิ้งปล่อยวางให้มันเด็ดขาดลงไปปัจจุบันธรรมธรรมอันเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เมโยในใจเมโยในตัวทุกคนแต่ว่าเมื่อไม่ปฏิบัติไม่ตั้งใจประกอบกับธรรมเจตใจมันก็เฉื่อยชาไม่ก้าวหน้าไปได้เดี๋ยวนี้เวลานี้สังเกตเข้าไปว่าพุทโธใครเป็นผู้ได้ยินเจตใจนี่ไม่ใช่หรือเป็นผู้นึกว่าพุทโธธัมโมสังโฆใครเป็นคนนึกก็เจตใจนี่แหละเมื่อเจตใจมีอยู่ที่นี่เราจะไปหาที่ไหนเล่าก็ตั้งใจรวมใจลงไปสงบตั้งมั่นไม่ให้จิตใจวันไหวสั่นสะเทือนลุ่มหลงไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสกิเลสความโกรธโลภหลงไม่ให้มาในใจทิ้งมันออกไปให้ไกลขว้างมันออกไปละมันออกไปจะเข้ามาใหม่ไม่เอาอีกรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจอย่างนี้นั่นแหละสาวโกสาวกในทางพุทธศาสนานี้ท่านทำความเพียรพยายามเพื่อละกิเลสเราท่านทั้งหลายก็ให้เพียรพยายามเพื่อละกิเลสในกายวาจาจิตนี้และหมดไปสิ้นไปจึงจะได้ความรู้ความฉลาดความสามารถอาถรรพ์ในธรรมปฏิบัติฉะนั้นอุบายต่างๆดังกล่าวมานี้เป็นอุบายธรรมปฏิบัติได้ทุกคนเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ยะถาวะริวหาปูราปาริปูเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนาลโสยะถามณิโชติระโสยะถาสพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยะสวัฒโกภลวัฒโกวันวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสัพพทาทุกขโลคัพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัตตวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจเตสสาสยาสิทธิธนังลาภังโสติภะกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุธีจยาสวาสตวัตสาจะอายุจะชีวาสิทธิภวันตุเต ภาวะตุสัพพมังคลังหลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังหลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสถีภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังหลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภวันตุเตการนั่งสมาธิภาวนา พระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ล้มไม้โพธิ์แปลว่านั่งแทนบัลลังก์บัลลังก์เกบัลลังก์บัลลังก์ก็คือขัดสมาธิเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านก็ตั้งสัจจะอธิษฐานใจลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็ยอมตายในที่นี้แม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือพระองค์ไม่หวั่นไหวด้วยเหตุการณ์ใดๆนั่นแหละว่าขัดสมาธิขัดบัลลังก์ตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวเราทุกคนทุกโลกทุกนามก็ให้ตั้งใจเหมือนพระองค์นั่งใต้ร่มไม้โพธิ์แม้ว่าจะมีความเย็นความหนาวเป็นธรรมดาของธาตุโลกในโลกมนุษย์ก็มีเป็นธรรมดาอย่างนี้เวลาร้อนก็เรียกว่าร้อนเวลาหนาวก็หนาวเวลาฝนก็ฝนตกลงมาเป็นธรรมดาของโลกมนุษย์ไม่ว่าใครจะเกิดมาในโลกนี้ก็ต้องกระทบกระเทือนสิ่งเหล่านี้ แต่ว่าจิตใจของผู้ภาวนาต้องตั้งมั่นอย่าได้หวั่นไหวดูพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านไม่หวั่นไหวท่านว่ามันไม่เลยตายไปได้ทุกทั้งหลายนั้นมันยังไม่ถึงความตายเมื่อมาถึงความตายความตายมาถึงเข้าอะไรอะไรก็อยู่ไม่ได้จำเป็นต้องแตกดับทำลายเป็นธรรมดาคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มันมาประชุมกันเข้าเป็นตัวตนคนเราแล้วหมดเหตุหมดปัจจัยเมื่อใดเวลาใดก็แตกดับเปื่อยเน่าผุพังทับถมแผ่นดินไม่มีอะไรที่จะหนีแผ่นดินไปให้พ้นไม่ได้จะตายในน้ำก็ต้องไปกองอยู่ในดินตายบนบกก็กองอยู่ในบนบกบนดินจะมีคนอื่นเผาผีจีกระดูกก็ตามไม่มีก็ตามหมดลมหายใจก็กองอยู่บนแผ่นดินฉะนั้นความหนาวความร้อนเมื่อมากระทบจิตใจของผู้ภาวนาก็ต้องให้รู้เท่าทันรู้จักปล่อยวางเลิกละอย่ามายึดว่าหนาวเป็นของเราเราเป็นหนาวเราเป็นผู้หนาวธาตุดินมันหนาวช่างมันเถิดธาตุน้ำมันหนาวช่างมันเถิดธาตุไฟมันร้อนมันหนาวช่างมันเถิดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติภาวนาก็ตั้งใจบริกรรมนิมิตกำหนดบริกรรมพุทโธก็เอาให้มันแน่วแน่อยู่ในองค์พุทโธ
1: ไม่ท้อแท้อ่อนแอกลัวเจ็บกลัวไข้กลัวตายกลัวมันพ้นไปได้ไหมดูความตายของสัตว์ทั้งหลายตัวเราหมายถึงขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังพูดจาปราศัยยืนเดินนั่งนอนไปได้โยอันนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องกำหนดภาวนาตั้งจิตตั้งใจรวมจิตรวมใจให้สงบระงับไม่ให้ฟุ้งซ่านรั่วไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงเพียรพยายามทำใจดวงเดียวให้ผ่องใสสะอาดเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้าเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระธรรมเจ้าเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลทั้งมนุษย์และเทวดายินพรหมท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจนถึงขั้นละกิเลสได้เป็นสัตว์สัตว์ส่วนส่วนคือความตั้งใจมั่นของท่านนั่นเองเราผู้มาสุดท้ายภายหลังยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ก็ต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาทำความภาคเพียรพยายามเอาจิตเอาใจของเราให้มีความตั้งมั่นอย่าได้วันไหวด้วยเหตุการณ์ใดๆทั้งหมดเพราะว่าอะไรอะไรก็ตามที่มันกระทบกระเทือนขึ้นมามันยังไม่ถึงความตายอย่าไปกลัวความตายมันยังขวางหน้าอยู่ความตายนั่นแหละเป็นบัตรบทสุดท้ายพระพุทธเจ้าตรัสว่าความตายเป็นทุกข์ไม่ใช่ตายแล้วเป็นทุกข์เวลาก่อนจะตายความเจ็บปวดทุกขเวทนาจนเหลือรูปร่างกายมันจะทับทานได้ไม่มีอะไรที่จะทรงอยู่ได้เกิดขึ้นมาแล้วมันต้องมีความแตกความตายอย่างนั้นเองจิตพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนหนาวมาร้อนมาปรากฏการท่านก็ภาวนาเปลี่ยนเพ่งดูจนรู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้มันก็ต้องมีความดับไปเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองจิตเราอย่าได้หวั่นไหวเมื่อจิตเราไม่หวั่นไหวสิ่งทั้งหลายมันก็หมดกำลังมันก็ดับไปเปลี่ยนไปแปลงไปถ้าคนไม่รู้เท่าทันก็เข้าใจว่าเมื่อมันหนาวมันก็คงหนาวอย่างนี้ตลอดไปจนไม่มีวันหยุดอันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลับไปกลับมาอย่างนี้แหละเหมือนกับอิริยาบถทั้งสี่ของคนเราแต่ละบุคคลอยู่ในอิริยาบถทั้งสี่เวลานี้เราเดินเรานั่งเวลานั่งหรือว่านั่งภาวนามันก็นั่งได้ชั่วระยะหนึ่งเมื่อเลิกจากนั่งนี่ก็จะต้องเคลื่อนไหวไปมายืนบ้างเดินไปมาบ้างนั่งลงอีกบ้างนอนบ้างมันก็เปลี่ยนอยู่อย่างนี้แสดงว่าความไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บไข้ผลที่สุดก็ตายมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนแม้ดวงอาทิตย์ดวงพระจันทร์มาสองโลกดวงดาวทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเหมือนกันดูเวลาพระอาทิตย์ตอนเช้าก็โผล่ขึ้นมาทางทิศตะวันออกอีกไม่นานก็เลื่อนขึ้นมาดวงพระอาทิตย์นั้นมาอยู่บนศีรษะเรียกว่าเที่ยงวันเมื่อเที่ยงวันแล้วก็ไปไหนก็เลื่อนไปทางทิศตะวันตกเรียกว่าตกดินไป หรือว่าโลกหมุนก็ว่ามันก็อันเดียวมันก็หมุนอยู่ตามหน้าที่ของแต่ละส่วน

0: ็แสดงว่ามันไม่เที่ยงมันไม่คงที่ไม่เป็นอยู่ดังคนเราคาดหมายเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่อย่างนี้แหละจิตภาวนาญาได้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจหนาวมาข้าก็ภาวนาร้อนมาข้าก็ภาวนาฝนตกมาข้าก็ภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ต้องไปหวั่นไหวกับเหตุการณ์เหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันไม่เที่ยงคือมันต้องเป็นไปตามกฎของโลกของกรรมเราจะมาคิดว่ามันพ้นเวลาหนาวแล้วเราก็คิดเอาเพราะความไม่เที่ยงมันก็ยังกลับมาหนาวอีกแต่หนาวนั่นเขาไม่ได้ว่าเขาหนาวมันเป็นเพียงอากาศมันเย็นเย็นมันก็ไม่ได้ว่ามนุษย์คนเราไปสมมติเอาเมื่อจิตมันติดสมมุติโลกเขาสมมุติว่าหนาวเราก็เข้าใจว่าหนาวความจริงแล้วหนาวร้อนมันเป็นของมีอยู่ในโลกอันนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้แหละเวลาหนาวก็หนาวหมดหนาวมันไปไหนมันก็ไปร้อนนี่แหละคือว่าเดือนเมษายังขวางหน้าอยู่แต่เดี๋ยวเท่านั้นแหละเราก็จะเห็นว่าความร้อนเมื่อความร้อนเข้ามากับความหนาวมันอย่างเดียวคนละแบบหนาวต้องห่มผ้าถ้าว่าร้อนแล้วผ้าก็ไม่อยากห่มเอาผ้ามาใกล้ตัวก็ร้อนผ้าหนาหนาอย่างเรานุ่งห่มในสมัยฤดูหนาวถ้าถึงฤดูร้อนมันมาใกล้ไม่ได้มันร้อนไปหมดโยธรรมดาก็เหงื่อไหลคือมันเป็นเรื่องของความทุกข์เมื่อไม่รู้เท่าทันจิตมันก็เป็นทุกข์คือเข้าใจว่าหนาวมันก็จะหนาวตลอดไปจนถึงวันตายมันไม่เป็นไปไม่ได้ถ้าร้อนมันก็จะร้อนถึงวันตายก็เป็นไปไม่ได้เวลาฝนตกก็เข้าใจว่ามันจะตกไปจนถึงวันเราตายไม่ได้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่อย่างนี้แหละเมื่อสิ่งใดมันมาสัมผัสถูกต้องในเวลาปัจจุบันจิตใจมันก็ได้สัมผัสอยู่กับสิ่งนั้นถ้าไม่ภาวนาละกิเลสไม่ดับสมมติในจิตนั้นสมมติว่าร้อนสมมติว่าหนาวสมมติอะไรก็ตามมันมนุษย์สมมติขึ้นมาถ้าไม่หลงสมมติไม่ไปยึดสมมตินั้นจิตมันก็วางเฉยภาวนาพุทโธอยู่ภาวนามรณะกรรมฐานอยู่เมื่อจิตวางเฉยได้เมื่อใดเวลาใดกายก็สงบวาจาก็สงบจิตก็สงบมันวางเฉยคือสิ่งทั้งหลายมันมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ความกลมเกลียวสามัคคีเป็นความผาสุกเป็นความร่มเย็นอย่างยิ่งบ้านใดมีความสามัคคีแม้จะลำบากยากจนแต่ก็ยังหาความผาสุกได้มากกว่าบ้านที่มั่งคั่งร่ำรวยแต่แตกแยกแต่ความสามัคคีกันมองกันอย่างไม่สนิทคอยระแวงซึ่งกันและกันความสามัคคีเป็นคุณธรรมที่ประเสริฐสำหรับหมู่คณะหมู่คณะที่มีความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นจะทำลายอุปสรรคที่กีดขวางความก้าวหน้าได้อย่างดีและสามารถบุกบั่นเพื่อสู่ความสำเร็จได้โดยง่ายพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่า

จดหมายก่อนนอนฉบับที่6ความรักลูกรักของแม่ความรักเป็นอารมณ์สุดโต่งเมื่อรักครองใจเราจะรู้สึกเหมือนอยู่บนโลกสวรรค์เป็นโลกที่อยู่เหนือความเป็นจริงแต่เมื่อหมดรักบางครั้งก็เปลี่ยนเป็นร้ายความรักกับความร้ายอยู่ใกล้กันคนทั้งโลกเรียกร้องหาความรักมนุษย์และสัตว์ทุกชนิดแสวงหาสิ่งเดียวกันคือความรักกระหายรักอยากได้ความรักไว้เป็นสมบัติเพราะเชื่อกันว่าความรักเป็นสมบัติทิพย์แต่อนิจจาลูกเอ๋ยบางคนก็สมหวังบางคนก็ผิดหวังเพราะทุกคนอยากให้คนรักตนอยากเป็นที่รักของใครต่อใครมากจนเกินไปเมื่อเรียกร้องมากจึงคาดหวังมากสุดท้ายความรักก็ทำให้เราเป็นคนสุดโต่งไปบางทีถึงกับขาดความยั้งคิดขาดสติหากไม่สมปรารถนาแม่ไม่ได้บอกว่ารักไม่ดีรักไม่มีประโยชน์รักกันนั้นดีแน่แต่ต้องมีสติเสมอความรักเป็นสมบัติทิพย์ที่ทุกคนปรารถนาเหมือนแหวนเพชรก้อนใหญ่ราคาแพงย่อมเป็นที่หมายปองของคนทั้งหลายคนผู้กระหายก็หาทางลักขโมยหรือซื้อขายด้วยวิธีต่างๆลูกรักของแม่รักแท้ซื้อด้วยเงินไม่ได้คนส่วนมากคิดว่าเมื่อมีความรักก็จะมีความสุขแต่ความรักที่อยู่กับสิ่งมีชีวิตนั้นมักผันแปรไปตามอารมณ์แม่บอกแล้วว่าความรักเป็นอารมณ์สุดโต่งความรักเป็นอารมณ์สุดขั้วมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเสมอความรักเป็นสิ่งมีพละกำลังมากอาจย้ายภูเขาทั้งลูกได้สิ่งใดมีกำลังมากสิ่งนั้นย่อมมีความรุนแรงเหมือนรถมีกำลังดีวิ่งได้เร็วแต่คนขับต้องมีสติดีเลิศลูกแม่พึงสังวรระวังเมื่อสมหวังในรักแล้วความผิดหวังก็ยืนอยู่ใกล้ๆกันนั่นเองลูกแม่ต้องมีสติตลอดเวลาอย่าประมาทว่าเราครอบครองได้แล้วเราเป็นเจ้าของแล้วความรักไม่มีตัวตนตัวคนที่เรารักเป็นแต่เพียงวัตถุแสดงอารมณ์รักเท่านั้นความรักเปลี่ยนตัวไม่ได้หากยังไม่เปลี่ยนใจความรักแท้มองด้วยตาเนื้อไม่เห็นเมื่อมองไม่เห็นเราจึงไม่อาจดูแลรักษาได้ตลอดเวลาด้วยอุปกรณ์ใดๆเราอาจใส่กุญแจบ้านเพื่อรักษาสมบัติล้ำค่าเช่นเพชรนิลจินดาได้แต่ความรักเราจะใช้กุญแจอะไรล่ะมาเกี่ยวห้อยนอกจากกุญแจใจคือใจที่มีต่อใจนี่แหละคือความยากลำบากในการรักษาความรักอะไรๆก็ไม่อาจห้ามความรักให้บินหนีได้หากไม่มีใจต่อกันความรักยิ่งมีอานุภาพมากเท่าใดก็ยิ่งทำให้อารมณ์ของคนรุนแรงมากเท่านั้นด้วยเหตุนี้แหละท่านจึงว่าความรักทำให้คนตาบอดรักแล้วมองเห็นกงจักเป็นดอกบัวรักแล้วอาจทำในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะทำเพราะพลังขับเคลื่อนของรักยิ่งใหญ่และรุนแรงเสมอแม่ได้พูดแล้วว่าความรักไร้เพศพันธุ์ความรักไร้เชื้อชาติศาสนาพรมแดนของความรักไม่มีเครื่องกั้นรักก็ไม่มีเราอาจห้ามได้ทางกายแต่ทางใจห้ามไม่ได้ก็เพราะความรักเป็นนามธรรมมองไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจอย่างนี้เองความรักจึงศักดิ์สิทธิ์และมีพลานุภาพมากแม่เคยเห็นคนตกหลุมรักมามากถลำรักจนเสียคนก็เยอะกว่าจะได้สติก็หมดเวลาไปค่อนครึ่งชีวิตความรักระหว่างเพศยังไม่ใช่ความรักที่บริสุทธิ์แล้วรักอย่างไรถึงจะเรียกว่าความรักอันบริสุทธิ์ได้ลูกลองสังเกตความรักระหว่างพ่อแม่ลูกให้ดีเป็นความรักเพื่อปกป้องคุ้มครองส่งเสริมพลอยยินดีและสุดท้ายพ่อแม่ก็ปล่อยลูกให้เป็นอิสระ
ซึ่งเข้าหลักพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นเองแม่มีเรื่องน่าคิดจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของไก่กับอีกาเช้าวันหนึ่งขณะแม่กำลังทำงานบ้านที่บ้านเรามีแม่ไก่กับลูกเจี๊ยบอีก8ตัวอย่างตัวเล็กมากเพิ่งจะมีอายุได้7วันขณะที่แม่ไก่กำลังพาลูกหากินกลางสนามหญ้าอีกาตัวใหญ่ก็บินมาจับที่กิ่งไม้อย่างเงียบเชียบแต่แม่ไก่ได้ยินเสียงศัตรูจึงส่งสัญญาณร้องเรียกลูกไก่ทั้ง8ตัวให้เข้ามาซุกปีกเพื่อปกป้องให้ปลอดภัยขณะนั้นยังมีลูกเจี๊ยบเกเรหากินไกลแม่วิ่งมาอย่างเร็วเพราะไม่ได้ยินเสียงสัญญาณอันตรายจากแม่เหมือนตัวอื่นๆแต่มองดูเพื่อนแล้วเห็นหายไปหมดจึงคิดว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเป็นแน่แท้เจ้าลูกเจี๊ยบตัวนั้นจึงตัดสินใจวิ่งเข้าหาแม่ก่อนเพราะที่อ้อมกอดของแม่ปลอดภัยกว่าที่อื่นเธอวิ่งอย่างรวดเร็วล้มลุกคลุกคลานมาหาแม่ขณะที่วิ่งมานั้นอีกาก็โฉบอย่างเร็วจิกเจ้าลูกเจี๊ยบตัวน้อยนั้นกระเด็นเดชบุญขยุ่มขึ้นไปไม่ได้แต่ลูกเจี๊ยบก็เจ็บหนักอีกาจึงรีบบินขึ้นไปจับรออยู่ที่ข้าคบไม้คอยจ้องเล่นงานลูกเจี๊ยบอีกรอบคราวนี้อีกาตั้งท่าดีแทนที่จะได้จิกลูกเจี๊ยบตัวน้อยนั้นเพียงตัวเดียวอีกาวางแผนโฉบไปมาให้แม่ไก่มึนงงสุดท้ายลูกเจี๊ยบที่กกไว้ทั้ง7ตัวก็แตกฟุ้งออกมาจากอกแม่ทันใดนั้นอีกาก็เตรียมโฉบขณะที่อีกากำลังจะโฉบลงจิกลูกเจี๊ยบทีละตัวแม่ไก่เห็นท่าจะเสียลูกทั้งฝูงจึงตัดสินใจบินขึ้นไปสู้กับอีกาบนข้าคบไม้ซึ่งสูงมากนั้นทันทีไก่กับกาต่อสู้กันดุเดือดจนทั้งกาและไก่ตกลงพื้นดินด้วยกันอีกาเห็นท่าไม่ดีจึงบินหนีไปแล้วแม่ไก่ก็วิ่งเข้าหาลูกน้อยมากอดกกปกป้องไว้ดั่งเดิมแม้จะเหนื่อยและเจ็บเพียงใดดวงใจของแม่ก็หายเป็นปลิดทิ้งเมื่อรู้ว่าลูกปลอดภัยแม่เห็นภาพนี้ด้วยตาภาพทุกอย่างยังติดตาตรึงใจแม่อยากบอกลูกว่าความรักที่บริสุทธิ์นั้นคือความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเป็นรักที่สละชีวิตปกป้องได้เหมือนทหารกล้ารักชาติรักแผ่นดินยอมเสียสละชีวิตสู้รบกับข้าศึกได้โดยไม่คำนึงถึงชีวิตของตนลูกรักของแม่คนเรานั้นควรปลูกความรักอันบริสุทธิ์กับคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้ให้มั่นเพื่อจะได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจใจที่มีเครื่องยึดเหนี่ยวจะมีพลังเสียสละที่ยิ่งใหญ่พ่อแม่วงศ์สกุลประเทศชาติและแผ่นดินเป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนต้องยึดถือเพื่อปลูกความรักอันบริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกมีกำลังใจและกำลังความคิดตลอดเวลาจะไม่ทำให้ลูกย่อท้ออ่อนแอเดินหลงทางจะไม่ทำให้ลูกเห็นแก่ตัวตรงกันข้ามความเสียสละอันยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อรักอันบริสุทธิ์เช่นนี้เกิดขึ้นในดวงใจวันนี้แม่พูดถึงความรักอันบริสุทธิ์ให้ลูกฟังแล้ววันข้างหน้าจะพูดเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกขอคุณพระโปรดรักษาชีวิตลูกแม่ให้ปลอดภัยหลับให้สบายเถิดลูกรักจากดวงใจของแม่

อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ยอดนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ให้ทัศนะต่อศาสนาทั้งหลายในโลกไว้ว่าศาสนาในอนาคตจะเป็นศาสนาสากลจักรวาลซึ่งข้ามพ้นเรื่องพระเจ้าที่มีตัวตนและไม่มีเรื่องความเชื่อคำสั่งสอนแบบฝังหัวและเทววิทยาศาสนานั้นครอบคลุมเรื่องธรรมชาติและเรื่องจิตวิญญาณตั้งอยู่บนฐานความรู้สึกทางศาสนาที่เกิดจากประสบการณ์แห่งสรรพสิ่งทั้งเรื่องธรรมชาติและเรื่องจิตวิญญาณซึ่งเป็นเอกภาพรวมอย่างมีความหมายพระพุทธศาสนาสามารถตอบสนองสิ่งที่พรรณนามานี้ถ้าจะมีศาสนาใดๆที่เข้ากันได้กับความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ศาสนานั้นก็คือพระพุทธศาสนาอัลเบิร์ตไอน์สไตน์

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ไม่ต้องมีการรัตนาอะไรกันก็ใช้ธรรมะปาฐกถาเพื่อให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระธรรมพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงตรัสรู้ใหม่ๆและก็วันนี้ก็เป็นวันสำคัญที่เราชาวพุทธทั้งหลายต่างก็หลั่งไหลกันมาเพื่อปฏิบัติภารกิจที่จะทำให้จิตของตนเองนั้นพ้นจากความทุกข์ความทรมานธรรมะที่พระมหาพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเหล่านั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์อย่างหนึ่งผู้ใดนำเอามาปฏิบัติเอามาใช้ก็จะมีความสุขมีความเจริญทั้งกายทั้งใจเพราะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดของพระศาสนาจนสากลโลกยอมรับว่าให้ยกให้เป็นวันสากลความสำคัญของพุทธเจ้าในสามวาระเกิดตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานทางที่องค์ทรงตรัสรู้แล้วเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะนำมาใช้ได้กับชีวิตประจำวันของเราชาวมนุษย์หรือชาวพุทธทั้งหลายเขาว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์โลกทั้งหลายจึงจำเป็นต้องมีระเบียบวินัยเป็นเครื่องอยู่เพราะว่าพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงเล็งเห็นแล้วมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงจำเป็นที่จะต้องนำเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดเอามาให้มนุษย์ผู้ประเสริฐฝ่าสัตว์ดิฉานทั้งหลายเหล่านี้นำเอามาใช้ในการลงชีวิตจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองหาทางเสื่อมไม่ได้ไม่ได้เลยตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วนะไม่ใช่น้อยๆวันที่พระองค์ตรัสรู้แล้วก็นำเอามาเผยแพร่ให้พุทธบริษัทอันได้แก่มนุษย์ผู้ประเสริฐเหล่านี้นำเอามาใช้ในการลงชีวิตท่านเห็นว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมจำเป็นต้องมีระเบียบเครื่องอยู่เครื่องอาศัย แล้ววันนี้ก็เป็นวาระหนึ่งที่เวีย

มันจบครบรอบอีกปีหนึ่งเรียกว่าวันวิสาขบูชาวันเกิดวันตรัสรู้แล้วก็วันปรินิพพานวันเกิดก็เรียกว่าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแต่เราจะพรรณนาตลอดระยะเวลาที่พระธรรมาทัพพุทธเจ้าองค์ทรงภารกิจอยู่แล้วแล้วก็มันมีมากมายแต่รู้กันเพียงว่าสามวาระนี้เป็นวันเดียวกันกับวันนี้จึงเป็นที่ยอมรับของปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายมหาบุรุษนั้นย่อมมีอะไรที่แปลกแตกต่างจากปุถุชนธรรมดาแม้แต่การประสูติการตรัสรู้ปรินิพพานก็อยู่ในวาระเดียวกันถ้าคนละวาระเราก็ต้องทำงานนี้ถึง3ครั้งแต่ในวาระนี้เวลาเดียวเท่านั้นเราสามารถทำได้ถึง3อย่างทั้งวันเกิดของพระองค์เรียกว่าประสูติวันตรัสรู้เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อดำเนินปฏิปทาดำเนินตามเบื้องพระยุคุณระบาดของพระสัมมาพุทธเจ้าแล้วก็เพื่อศึกษาให้รู้ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแม้พระสัมมาพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีความรู้มีความเข้าใจแจ่มแจ้งทุกสิ่งทุกแง่มุมของจิตใจธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้เหล่านั้นก็เป็นธรรมะที่หาที่เปรียบเทียบไม่ได้เป็นธรรมะโลกวิทูคำว่าโลกวิทูเนี่ยหมายถึงว่าพระองค์ทรงสะสมพระบารมีมาตั้งแต่บำเพ็ญพระบารมีเป็นพระโพธิสัตว์มาจนถึงบารมีเต็มกว่าจะได้มาประสูติและตรัสรู้ในปัจฉิมชาตินี้ก็ต้องใช้เวลายาวนานในการที่พระองค์ทรงเวียนว่ายตายเกิดยาวนานนั้นพระองค์ก็ได้ทรงจำจากการฝึกหัดปฏิบัติธรรมติดมาในดวงจิตดวงวิญญาณขององค์ยังไม่มีวันที่จะหลงลืมแต่ละภพชาติสายเลือดแห่งพระโพธิสัตว์นี่ทำอะไรแล้วมักจะไม่มีวันลืมฌานญาณจะไม่มีวันเสื่อมไม่ว่าจะกำเนิดเกิดเป็นอะไรก็ตามแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเล็กที่สุดก็ไม่เกินนกกระจาบใหญ่ที่สุดไม่เกินช้างเวียนว่ายตายเกิดมานานนับประมาณไม่ได้นรกที่ไม่ได้ไปคืออเวจีสวรรค์ที่ไม่ได้ไปคืออรูปประพรมไม่ได้ไปนอกนั้นพระองค์ทรงท่องเที่ยวไปหมดแล้วแต่เห็นมีอยู่อเวจีก็จากอบายภูมิทำนรกธรรมดาแล้วก็ยังเห็นอีกภพหนึ่งนั่นคืออเวจีที่มันเป็นดินแดนที่ไกลที่สุดและดินแดนที่อายุการนานที่สุดสำหรับบุคคลที่พลาดพังร่วงสู่อเวจีคนเหล่านี้จะทำกรรมอะไรถึงไปสู่อเวจีก็ทำอนันตริยกรรมปิตุฆาตมาตุฆาตอรหันตฆาตหรือยุสงให้แตกความสามัคคีกันเป็นผู้นำทำให้สังคมแตกร้าวหรือเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าทำให้สังคมแตกร้าวและไม่สุจริตในการลงชีวิตทั้งกายวาจาใจเนี่ยนี่สำคัญถึงจะไปถึงเอาเวจีแต่นอกกระนั้นก็ไปแต่ไปถูกเขาเรียกอบายภูมิมันมีหลายสถานที่จะแยกย้ายกันไปอยู่ตามกรรมเวรที่จะทำกันไว้บุญบาปทั้งหลายเหล่านี้เราทำเราต้องใช้เองจ่ายเองเราทำบุญเราเกิดมาได้รับผลบุญเราก็ได้รับความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตที่เราสั่งสมไว้เกิดมาชาตินี้เราจึงมีสมบัติรองรับเรียกว่าเป็นคนมีบุญเกิดมาเราก็ต้องได้รับผลบุญแล้วบุญนี่ไม่ใช่ใช้ชาตินี้หมดใช้ไปจนกระทั่งถึงนิพพานถ้าเราใช้เป็นเงินไม่หมดบุญไม่หมด
ส่วนบาปก็ยังต้องติดตามเรามาอยู่งั้นทั้งบุญทั้งบาปมาด้วยกันแต่บาปมันน้อยจึงทำให้เราได้ถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องเร่งรีบเติมบุญของเราคือไปเพราะเราไม่แน่ใจว่าเกิดมาแล้วนี้ถึงจะเรามีความมั่งมีสีสุขมีความสะดวกสบายดีเราก็ไม่รู้ว่าบารมีจะหมดลงช่วงไหนเพราะที่เราเกิดมาได้รับความสุขนี้เราไม่ได้ยังไม่ได้มาทำเรามารับกรรมเก่าหรือว่ามารับมรดกเก่าจะได้มามากก็ใช้นานหน่อยไม่ได้มาน้อยแล้วไม่ทำต่อก็อาจจะหมดลงได้บารมีหมดทุกอย่างก็จะเสื่อมสามบารมีหมดอำนาจหมดรายได้คือได้สม่ำเสมอก็ตรงๆทุบๆหยุดชะงักไปในที่สุดถ้าเราเกิดมาใช้พระพุทธเจ้าจึงว่าเกิดมาแล้วให้รีบเร่งทำความดีเข้าไปคนมาบารมีน้อยไม่ตกเสียใจเพิ่มเขาก็ได้เพราะพุทธศาสนาเป็นที่เติมบุญให้แก่บุคคลที่มีบารมีมาน้อยเติมยังไงเติมเข้าไปที่จิตใจของของผู้ที่ถือกำเนิดเกิดมาแล้วก็ต้องระมัดระวังไม่ทำกรรมชั่วอีกเพราะกรรมชั่วมีอยู่แล้วแต่มันน้อยแต่มันก็ตามเรามามันไม่ยอมทิ้งหรอกบอกเราก็เติมยอดบุญไปเติมบารมีไปเรื่อยหมดไม่หมดเราก็เติมเหมือนเงินธนาคารเราฝากเอาไว้เบิกมาใช้เรื่อยๆถึงเงินไม่หมดเรามีเหลือเราก็ต้องเติมเข้าไปเพื่อให้ความมั่นใจว่าบัญชีเราจะไม่แห้งเงินทีนี้เราเกิดมาถ้าเกิดว่าเราเกิดมาได้มีความสุขเพลิดเพลินเจริญใจอยู่ในทรัพย์สมบัติวัยเพศต่างๆนี้ถ้าเราไม่เติมเข้าไปโอกาสที่บารมีจะหมดก็มีอยู่ที่เราเติมไปเรื่อยๆมันก็ไม่รู้จักหมดไม่รู้จักหมดชีวิตเราก็ก้าวไปสู่ความเจริญตามกำลังวาสนาบารมีที่เราสั่งสมนี่แหละไม่ใช่เราจะเกิดมาได้ดีดีเองโดยไม่มีเหตุผลไม่ใช่หรือฟุกคำว่าฟุกไม่มีหรอกดูอยู่ถูกมาที่หนึ่งก็ไม่ใช่ฟุกมันมีเหตุปัจจัยมาแต่อดีตเคยสั่งสมไว้เคยทำบุญทานกุศลทิ้งไว้ในโลกนี้ตอนที่เราจากโลกนี้ไปสู่เทวโลกที่เราต้องไปอยู่สวรรค์ก็เพราะเหตุเราทำความดีในโลกนู้นจนถึงที่สุดแล้วแต่เราไม่สามารถสู่มรรคผลนิพพานได้ผลแห่งความดีงามเรามาอดทนทำอยู่ที่โลกมนุษย์เพื่อความพ้นทุกข์ที่เราจะได้ก็คือได้รับจากโลกมนุษย์ก็ได้ไปพักผ่อนเมื่อทำงานไม่เสร็จก็ต้องไปสมบัติฐานมีเท่าไหร่เรือนชานบ้านช่องเลือกสวนไร่นารถยนต์เรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นสมบัติที่เราทำอยู่นำมาใช้หากินอยู่ถ้าเราถึงเวลาแล้วเราต้องทิ้งแต่ก่อนจะทิ้งเนี่ยคนมีปัญญาเข้าสู่ศาสนาแล้วก็ได้ฟังธรรมคำสอนของพระธรรมพุทธเจ้าบ้างพระญาสาวกเจ้าบ้างเอามาปารภให้ฟังแล้วฟังแล้วเราก็จดจำลำลึกว่าโอ้ทานบารมีนี่ท่านบอกว่ามันจะไม่ทำให้เรายากจนเข็นใจไร้ทรัพย์แล้วก็จำเอาไว้มีโอกาสเราก็ทำไปหยอดไปทุกวันทุกวันหรือทำมันจะมีวันวันที่เราไม่ทำบ้างแต่ก็มันก็ไม่ใช่เป็นวันที่ เราจะละเลยเพียงแต่นึกในใจว่าโอ้วันนี้เราไม่มีโอกาสจะได้ตักบาตรทำบุญนะเพราะภารกิจการงานคือบีบคั้นนี่เราก็ต้องใช้ความรู้สึกในจิตใจของเรานั้นเพื่อบรรเทาความหลงลืมว่าวันนี้เป็นวันบุญก็จริงแต่เราโอกาสจะมาไม่มีเพราะว่าได้นัดงานรัดการเอาไว้ที่มีความจำเป็นเลิกก็ไม่ได้ถ้ามันเลิกไปแล้วหรือว่าเราผัดผ่อนอิดเอื้อนก็จะทำให้เสียผลงานเสียอะไรที่มันไม่ควรจะเสียเพราะบุญนี่บุญบางอย่างเราก็สามารถเลื่อนไปทำต่อไปทุกวันได้
บุญวันนี้เนี่ยก็เป็นวันสำคัญอย่างหนึ่งแม้ว่าเราจะต้องทำในวันนี้ให้เสร็จสิ้นไปสามวาระตั้งแต่เกิดเรียกว่าประสูติแล้วก็ตรัสรู้มานั่งฝึกหัดปฏิบัติธรรมเดินจงกรมบ้างแล้วก็ปรินิพพานแล้วก็ผิดปฏิบัติไปแล้วก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาที่เราเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันมีดีมีชั่วคู่กันไปไม่ใช่ดีอย่างเดียวถ้าดีอย่างเดียวเราต้องตรัสรู้ธรรมแล้วทางโลกเขาเรียกโลกยะปัญญาเราจะเรียนจบเท่าไหร่เรียนจบวิทยาลัยเรียนจบด็อกเตอร์อะไรมาก็แล้วแต่เถอะเป็นศาสตราจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็เพียงแต่เพียงโลกยะปัญญาเนี่ยไม่ต้องเข้าใจว่าอย่าทะนงตนว่าเรามีความรู้แล้วก็เราก็เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ใช่แต่คำสมมติมันก็เพียงขั้นโลกยะปัญญาเท่านั้นแหละมันไม่ใช่โลกุตระปัญญาโลกุตระปัญญานี่มันคืออะไรแล้วต้องเข้าถึงโลกุตระปัญญาในหลักธรรมคำสอนของพระศาสนาเรียกว่าโลกุตระปัญญาเอามาทำอะไรเอาไประงับยับยั้งความเห่อเหิมทะเยอทะยานของโลกิยปัญญาที่เรามีอยู่รวยก็จะไม่ยิ่งไม่ยะโสโอหังว่าเรารวยจนก็ไม่เสียใจถึงขนาดเสียอกเสียใจภูมิฝ่ายต่างๆเราต้องศึกษาหาความรู้จนเพราะอะไรมันมีเหตุรวยเพราะอะไรถ้าเราทำไมเรามีความรู้มากมายแต่ไม่มีคนสรรเสริญไม่มีคนที่จะยอมรับนับถือเพราะความรู้บางอย่างเนี่ยถ้าไม่มีโลกุตระปัญญาเข้ามาควบคุมแล้วความรู้เหล่านั้นมันอาจจะเป็นความรู้ที่ไม่บริสุทธิ์หมดจดก็ได้นำเอามาใช้ทุจริตทางกายบ้างวาจาบ้างใจบ้างสมบัติที่ได้มาก็ปนเปื้อนนะเนี่ยปนเปื้อนกับบาปธรรมกรรมชั่วเหล่านี้มาเนี่ยเอามากินก็อาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บเอามาสร้างที่อยู่ที่อาศัยก็หนีไม่พ้นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยเนี่ยนี่ต้องเข้าใจแล้วเราต้องนึกถึงบุญและบาปต่างๆนี้ให้มากแต่ถ้าบุญแล้วไม่ต้องกลัวทำเท่าไรทำก็ไปเถอะมันไม่ทำให้เสียหายจะเสียบ้างกับทรัพย์สินเล็กน้อยแต่ผลได้มันได้มากกว่าได้ทั้งเกียรติยศลดนิยมในสังคมและเป็นบารมีที่ยั่งยาวยืนนานแล้วเอาบุญมาต่อบุญหมายถึงว่าเรามีบุญอยู่แล้วเราเป็นผู้ที่มีสมบัติฐานเราก็สมบัติฐานเราเอามาทำบุญต่อบุญบุญมันก็ไม่มีเวลาจะหมดนะถ้าคนไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปแล้วก็ใช้โลกิยทรัพย์ก็หมดง่ายยิ่งโลกิยทรัพย์แล้วมันหมดง่ายที่สุดเลยโลกุตระทรัพย์หรือโลกุตระปัญญาเนี่ยปัญญาระดับเข้าถึงโลกุตระปัญญาเนี่ยทำอะไรมีความละเอียดก่อนมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะใกล้ควรกั้นกรองสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องใช้อยู่ทุกเมื่อเช้าวันนั้นคือสติสมาธิปัญญาวันนี้เรามาแล้วก็ได้เริ่มต้นประสูติหมายความประสูติแล้วก็เริ่มเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสแล้วเริ่มเกิดขึ้นแล้วได้มาแสดงตนเป็นพุทธมามกะสมาทานศีลมาเป็นเครื่องปฏิบัติการปฏิบัติให้ศีลไม่ด่างพร้อยไม่ขาดวิ่นนั่นเรียกว่าธรรมจึงเรียกว่าศีลและธรรมศีลเป็นข้อห้ามธรรมเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เรา
ก้าวเดินไปสู่ความสูงส่งแห่งสติสมาธิปัญญาและความไม่เปื้อนไปด้วยบาปธรรมกรรมชั่วทั้งกายทั้งใจคนเราจะเกิดมาจะมีกำลังวังชามีสติปัญญาสักแค่ไหนก็ตามแต่ถ้ายังไม่มีโลกุตระปัญญาแล้วก็อย่าหวังความปลอดภัยในชีวิตของตนเองได้ 100% ยากเพราะนั้นจึงจำเป็นต้องมีธรรมะที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเหล่านั้นเอามาเผยแผ่ตั้งแต่ปฐมโพธิกาลมัชฌิมโพธิกาลต่อระยะเวลาการอันยาวนานที่พระธรรมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วนำเอาธรรมะมาเผยแผ่ทำภารกิจให้แก่เวนัยสัตว์เนี่ยที่จำเป็นจะต้องอาศัยความดีเป็นเครื่องอยู่จะได้มีสุขกายด้วยสุขใจด้วยถ้าเราอาศัยความทุจริตมาเป็นเครื่องอยู่อาจจะสุขแต่กายชั่วระยะไม่นานสั้นๆแล้วจะทุกข์ใจไปตลอดชีวิตจนถึงเวลาสุดท้ายในการพัดพวกพัดภาคจากภพชาตินี้ไปก็จะได้รับสิ่งที่ไม่น่าพึงปรารถนาคืออบายภูมิทุกติมีบาตรนรกนะนี่แหละสำคัญที่สุดเกิดมาชาตินึงจึงรีบเร่งทำความดีให้มันสะใจไปเลยในช่วงระยะของชีวิตซึ่งมันไม่ถึง100ปีเรียกถึง100ปีก็มีน้อยเต็มที100ปีฝ่านี่ก็หายากหน่อยในระยะเหล่านี้แหละควรที่เราจะได้มีสติตนไหนก็ฝึกจิตใจของเราให้มันมีความมั่นคงเรามีสติเท่าไหร่ขับเคลื่อนชีวิตต่อไปสู่จุดหมายปลายทางมันก็ไม่เกิดอุบัติเหตุด้วยทำอะไรก็จะมีแต่ความมั่นคงสำเร็จลุล่วงไปในทางที่ดีแต่ถ้าไม่มีสติทำไปด้วยความประมาทพลาดพลั้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดหน่อยไม่เป็นไรนิดหน่อยก็เป็นผลจะนำมาถึงความมากมายในโอกาสข้างหน้าเศรษฐีจะรวยก็ไม่ใช่รวยทีเดียวเป็นเงินร้อยล้านพันล้านแต่โดยทีเดียวเป็นเงินร้อยล้านพันล้านก็เศรษฐีก็คงจะไม่ค่อยบ่อยสุดถ้าจะรวยทีเดียวแบบนั้นก็คงจะไม่บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจได้มาด้วยทางทุจริต สมบัติเหล่านั้นได้มาก็อย่าภูมิใจวันหนึ่งจะต้องถูกกรรมตามล้างตามล่าไม่เลิกก็จะกดแห่งกรรมเจอพายุใหญ่ลมแรงมาก็ถ้าตั้งบ้านเรือนที่ไหนก็เลือกสวนไร่นาก็จะพังหมดกรรมนั้นก็จะเข้าย่ำยีบีทาถ้าเราสมบัตินั้นได้มาในทางทุจริตเอามากินก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บรุนแรงเรียกโรคที่เกิดจากกรรมเนี่ยสำคัญที่สุดโรคที่เกิดจากกรรมเนี่ยถ้าเราจะไปกินยาไปหาหมอหาเครื่องตรวจไม่เจอหรอกเครื่องพวกนี้โรคพวกนี้ไปหาหมอกี่หนกี่หนหมอไม่เป็นอะไรเป็นอะไรแต่เรากลับมาบ้านก็เจ็บนู่นปวดนี่อยู่งั้นเนี่ยเจ็บอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไปเจ็บตรวจอีกก็ยังไม่เจอไม่มีโรคแต่เราก็เชื่อว่ามันมีเพราะเราเจ็บนี่หมอไม่เจ็บกับเราฝ่าจะรู้ตัวโรคได้ก็เพราะมันมีเครื่องตรวจมันไม่พบหรอกโรคกรรมนี่เครื่องตรวจไม่พบพอตรวจพบว่าถ้าเป็นมะเร็งระดับ3ระดับ4นะสะใจของกรรมที่มันตามเรามาแล้วเราก็ไม่รู้สึกตัวเรายังไม่รู้จักระงับยับยั้งสิ่งต่างๆที่จะส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นอันนี้แหละเรื่องของบุญของบาปเราเกิดมาแล้วเราจะได้ดีมีสุขยังไงก็ต้องระมัดระวังจะเป็นยาจุกเป็นพวกเข็นใจฤาษีขรบดีพระราชามหากษัตริย์หนีไม่พ้นกรรมกรรมก็ยังมาอยู่งั้นน่ะถ้าเราไม่มีกรรมไม่ได้เกิดถ้าไม่มีกรรมก็ไม่ต้องเกิดแล้วเราทำรู้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วแต่คนที่ยังไม่เกิดต้องเรียนจบหลักสูตรถึงพระนิพพานน่ะจึงจะจบหลักสูตรเพราะว่าหลักสูตรของพระนิพพานเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเข้าใจเนี่ยง่ายพูดก็ง่ายแต่ว่าปฏิบัติมันยากใช
ที่มันจะเป็นนิพพานจริง

นิพคือกิเลสแต่ละอย่างอย่างมันดับไปดับแล้วไม่กลับมาอีกเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆแต่พูดง่ายๆคุณธรรมนำเราสู่พระนิพพานก็นี่แหละเราต้องมาฝึกหัดปฏิบัติอย่างนี้แหละแล้วอดทนต่อสู้กับความเมื่อยเจ็บต่างๆอดหลับอดนอนมาเพื่อแสวงหาธรรมหาแสวงหาบุญอันนั้นแหละเรียกว่าขันติธรรมบ้างความขยันหมั่นเพียรก็เป็นวิริยะธรรมความอดทนก็เป็นขันติธรรมถึงจะได้ไม่เต็มที่แต่ก็มีธรรมอยู่ในการกระทำของเราตลอดเราสงสารตัวเราสังขารเพื่อนมนุษย์ร่วมชะตากรรมเดียวกับเราหรือสงสารตัวเราเองอย่างสุดซึ้งเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยทำไม

กรรมเดียวกับเราหรือสังขารตัวเราเองอย่างสุดซึ้งเกิดมาชาตินึงเนี่ยทำไมจึงฝึกยากนักจะให้มันรู้เข้าใจเรื่องดีเรื่องชั่วเนี่ยมันยากเหลือเกินไอ้เรื่องชั่วน่ะเข้าใจง่ายไม่ต้องทำอะไรมันก็ชั่วได้เพราะไม่ต้องฝึกไม่มีโรงร่ำโรงเรียนฝึกความชั่วมีแต่โรงเรียนฝึกความดีพระศาสนาก็ฝึกความดีแต่ทำไมคนชั่วมันเกลื่อนกลาดไปหมดนะเพราะอะไรไม่มีโรงเรียนเลยทำไมมันจึงแพร่เชื้อได้รวดเร็วความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะตัณหาอุปาทานต่างๆเหล่านี้ทำไมถึงแพร่กระจายไปได้ครอบคุมมนุษย์แทบจะทุกหมู่เหล่าที่ไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะไอ้ความเจริญรุ่งเรืองของวัตถุอยากได้อย่างเขาอยากมีอย่างเขาอยากเป็นอย่างเขาแต่ทั้งๆที่วาสนาบารมีเราไม่สรรสร้างมาไม่เพียงพอเมื่อไม่เพียงพอความอยากมากๆเขาก็ทุจริตที่ตนเนี่ยทุจริตทั้งกายหาทางกายทุจริตทางกายหาทางวาจาทุจริตทางวาจาใจก็ไม่ได้ฝึกเอาไว้ให้มันรู้บุญรู้บาปไม่ว่าทำอะไรก็ทำบาปเต็มร้อยทำบุญเต็มร้อยถ้ามันถูกบุญเราก็สามารถจะดำเนินไปได้เรื่อยๆถ้ามันเกิดไปถูกบาปเขาล่ะเราหลงตัวหลงตนเพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายของสังขารร่างกายกับทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วไม่มีโลกุตระปัญญาเป็นเพื่อเป็นเครื่องควบคุมเนี่ยจิตใจจะขนองลำพองไปตามความเห็นเหล่านั้นด้วยความยะโสโอหังไปตามเรื่องว่าเราเก่งเรามีเงินมีทองเอายังไงก็ได้มีเงินทุกอย่างทำอะไรก็ได้เนี่ยถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็คิดผิดถนัดเลยคนมีเงินพันล้านมีที่เป็นพันไร่ก็ไม่สามารถกลับประเทศได้เลยอย่างฟินันมาโกสเนี่ยเป็นข่าวอย่างคึกโครมด้วยสมัยนั้นเป็นที่พัฒนาธิบดีบารมีล้นฟ้าแทนที่จะบารมีเหล่านั้นมาพัฒนาประเทศประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยจะปกครองประเทศตลอดจนตัวเองลูกหลานเหลนหลนไม่มีใครปฏิเสธหรอกขอให้ทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ไม่มีใครปฏิเสธเนี่ยงบประมาณของประเทศเอาไปเข้าบัญชีตัวเองหมดไปแอบฝากไว้ต่างประเทศหมดเนี่ยเขาจะพัฒนาประเทศเป็นไม่ได้ก็เอาสิตอนนี้ฝ่ายค้านลุกขึ้นมาตัวเองสู้หน้าเขาไม่ได้หนีออกไปต่างประเทศนู่นหนีออกไปแล้วทำไงเขาก็มาให้กลับอีกเพื่อนันมาก้อนเนี่ยเงินอยู่ที่ไหนเขารู้ตามอายัดหมดตอมใจตายอยู่ต่างประเทศตายแล้วก็ยังไม่กลับอีกให้เมนด้ากลับมาคนเดียวภรรยาเห็นไหมความชั่วของคนที่สังคมเขาไม่พึงปรารถนาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นใครนับถือศาสนาอะไรหนีไม่พ้นคริสต์แล้วก็แล้วบาปมันกลัวคริสต์ไหมก็ไม่กลัวเห็นไหมตายแล้วอะไรแล้วเขาไม่กลับจะเอากระดูกเข้าไปสู่สุสานวีรชนเมื่อเร็วนี้จะเอากลับมาเข้าสุสานวีรชนประชาชนก็ลุกฮือขึ้นอีกว่ากระดูกของฟินันมาโกสไม่ใช่วีรชนเป็นทรชนทรราชเห็นไหมเพียงแค่นี้มันสะใจไหมที่เราเกิดมาแล้วมันไม่ฉลาดต่อกิเลสที่มันเสี่ยมสอนเราจนหลงตัวลืมตนยอมตนให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาเราเป็นมนุษย์ที่โลกยกย่องให้เราเป็นสัตว์ประเสริฐได้หรือเปล่าถ้าเรายังอยู่ภายใต้การเหยียบย่ำทำลายของกิเลสในหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนี่ล่ะเราจะเห็นชัดๆเลยแล้วเป็นยังไงบ้านปลายก็ตายไปแล้วกระดูกก็ไม่รู้จะไว้ที่ไหนนรกที่ขุมประเปิดรับก็คืออเวจีเท่านั้นเองขุมอื่นๆก็ไม่เปิดรับหรอกมันหนักเกินฝานรกบางขุมจะเปิดรับได้นี่แหละ

เพราะนั้นเราเป็นชาวพุทธเกิดมาแล้วอย่าให้เสสังเสียหลักหรือถลำตัวลึกลงไปเรื่อยๆจนถอนตัวไม่กลับนี่มาเห็นที่นี่แล้วรู้สึกว่าภาคภูมิใจว่าพุทธศาสนาเราเนี่ยจะยืนยังคงยาวไปอีกได้นานเพราะยังมีคนเข้ามาสืบทอดเข้ามาแสวงหาเพื่อนำมาใช้ในการลงชีวิตเพราะธรรมะหรือโลกุตระธรรมนั้นมันเหนือฝ่าโลกิยะปัญญาเหนือจากเหนือฝ่าโลกิยะธรรมเหนือจากว่าโลกิยะปัญญาโลกุตระธรรมมันควบคุมครอบงำความทะเยอทะยานเหอเหิมของมนุษย์ที่อาจจะลืมตัวหลงตนไปกับสิ่งที่เย้ายวนต่างๆธรรมะนี่แหละมันเป็นส่วนหนึ่งจะทำให้เราห่างไกลจะบาปกระทำกรรมชั่วทั้งหลายแม้จะเกิดมาใหญ่ขนาดไหนแต่กรรมเก่าเรายังมีอยู่นะอย่าลืมแล้วกรรมจะตามเราไปทุกขนทุกแห่งถ้าตามไม่ทันก็พยายามตามแต่ขณะที่กรรมตามเราไม่ทันแล้วอย่าไปทำกรรมชั่วอีกเนี่ยกรรมชั่วอย่าไปทำอีกถ้าเราไปทำกรรมชั่วเข้ามันก็จะทำให้กรรมชั่วที่เรามีอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วบารมีที่เราใช้ไปหมดลงไปเรื่อยๆแต่ละขณะที่บารมีหมดเอามีไปใช้ทำความชั่วความชั่วก็เพิ่มขึ้นมาพอความชั่วเพิ่มขึ้นมาใกล้ๆบารมีเริ่มจะหมดสัญญาณเตือนภัยก็จะมาแล้วทำให้เราเกิดความขัดข้องมองมัวไปต่างๆรายได้เคยได้สม่ำเสมอก็ทงๆทุดๆหยุดชะงักไปนี่แหละร่างกายเคยใช้สะดวกสบายดีเกิดโรคภัยไข้เจ็บทุกพลภาพทรัพย์สินที่เรามีอยู่ก็เริ่มเกิดอันตรายจากอคีภัยทุกขภัยวาตภัยไม่ว่าภัยอะไรเกิดขึ้นรับทุกภัยสำหรับคนสมบัติที่ได้มาจากเวรกรรมต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมจะตามร่างตามล่าไม่เลิกเพราะอย่าทำดีกว่าแล้วก็ทำความดีทำให้มันสะใจไปเลยอย่าได้คิดว่าแค่นี้พอตราบใดยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานน่ะยังไม่ถึงนิพพานเราว่าแค่นี้พอแล้วโอ้ยทำบุญมามากแล้วอย่างงู้นอย่างนี้โอ้ยมันยังไม่มากจริงมากจริงเราก็ต้องพ้นจากกองทุกข์สิชีวิตความเป็นอยู่จะมีแต่ความสุขกายสุขใจนี่แต่ถ้าเรายังไม่พ้นก็จำเป็นที่เราจะต้องตะเกียกตะกายสะสมให้มันมีเพียงพอต่อการขับเคลื่อนชีวิตของเราถูกจุดหมายปลายทางแห่งความมุ่งหวังก็คือพระนิพพานนั่นเองพระเนนบวชในศาสนาโยมบวชเข้าในศาสนาความมุ่งหวังเราเพื่อนิมุ่งสู่พระนิพพานญาติโยมทำมาหากินกันเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมความมุ่งหวังก็คือต้องการความมั่งมีสีสุขจนถึงเป็นคนรวยเป็นถึงเศรษฐีเป็นถึงอัครมาเศรษฐีจนไม่มีวันจนแล้วก็ยังมีความหลุดพ้นรออยู่ข้างหน้าถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีมีธรรมเป็นเครื่องดำเนินไม่ใช่กิเลสเป็นเครื่องดำเนินแม้จะได้มามากแต่กิเลสก็ไม่มีใครเขาสรรเสริญและกิเลสก็ไม่ใช่จะทำให้ยั่งยาวยืนนานมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดมองให้มันเห็นความจริงแล้วโอ้ยถ้าเราผิดพลาดบกพร่องมาแล้วเราจะต้องรีบถอนตัวทันทีเพราะชีวิตมันไม่ถึง100ปีเราจะต้องลาจากโลกนี้ไปแล้วถึงเราไม่ลามันโลกก็บังคับให้เราไปการเวลามาถึงเข้าไม่มีใครหรอกที่จะตะเกียกตะกายตะโกนให้ลั่นโลกว่าฉันไม่ไปนี่ก็ไม่มีโอกาสตะโกนไปได้แต่ว่าโลกเขาไม่รับรู้หรอกธรรมก็ไม่รับรู้ด้วยเพราะเวลาของเจ้ามาถึงแล้วจะไปตะโกนทำไมยังไม่ฉันยังไม่ทำบุญขอให้ทำบุญทักก่อนเถอะแล้วขอให้ตายโอ้เขาไม่ยอมมาทูตไม่ยอมหรอกคนเขามารับแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมหรอกขอผัดสักวันสักสองวันก็เลือกขอผัดไว้ทำบุญทักก่อนแล้วค่อยมารับแล้วกันไม่มีทางเมื่อเวลามาถึงเข้านี่มีใครผัดเพี้ยนอิดเอื้อนได้หรอกพอผัดปั๊บเขาก็โซ่คล้องทันทีเลยคล้องคอพึบก็ให้
กระตุกไอ้คนข้างหน้ากระตุกไอ้คนข้างหลังก็ปะตักทิ่มมั่งเตะมั่งถีบมั่งเขาไม่ได้โหดร้ายลงนะเพราะความโหดมันอยู่ที่เราเองสั่งสมเอาไว้กับตัวเราเราทำชั่วแล้วใจเขาเชิญเราไปแบบใช้พานทองมารับนะไม่มีหรอกถ้าเขาไม่ได้โหดร้ายนะเขาทำไปตามกรรมของเราเองเนี่ยแล้วพอถึงเวลานั้นเราจะเสียใจล่ะอาตเนี่ยเวลามีอะไรแทนที่จะมีเวลาว่างๆอะไรนั่งสมาธิภาวนาวันหนึ่งใช้ชีวิตเหนื่อยไปทางกายเท่าไหร่เหนื่อยทางใจเท่าไหร่ตกเย็นมาก็นั่งสมาธิทำจิตให้สงบจิตสงบภาพขอบประชดช้ากระดิกหูงูแลบลิ้นเท่านั้นน่ะพลังที่เราใช้ไปวันกลับคืนมาแล้วตาหูสว่างความเมื่อยขบต่างๆก็เริ่มสลายหายไปกลายเป็นความผ่องใสในจิตใจเยือกเย็นเป็นสุขนอนก็หลับสบายฝันก็ฝันดีเพราะนั้นพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมมานี่ไม่ใช่ว่าฉันท่านไปศึกษาตามสถาบันวิทยาลัยต่างๆมาท่านเอาชีวิตร่างกายของท่านนี่อุทิศลงไปแล้วท่านใช้ชีวิตร่างกายไปฝึกหัดปฏิบัติจริงๆไม่ใช่ไปเข้าโรงร่ำโรงเรียนที่ไหนมาเอาทฤษฎีต่างๆมาสอนเราไม่ใช่ถ้าเอาชีวิตเลือดเนื้อตลอดจนความสุขสำราญของพระองค์ควรจะได้แต่ท่านก็ได้ทุ่มเทให้กับสัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่าเกิดกี่ภพกี่ชาติก็ล้วนจะเป็นอภิชาติแต่ละชาติละชาติฌานญาณของท่านก็ไม่เสื่อมนำมาเล่าติดต่อกันได้ตลอดเกิดเป็นอะไรท่านก็นำมาแล้วมนุษย์ที่เกิดมาร่วมปัจฉิมชาติกับท่านมาเกิดเป็นพระเป็นใดขี้ช่อตอแหลแล้วก็หรือว่าเป็นพระที่ดื้อดึงเนี่ยท่านก็บอกว่าโอ้ยเราท่านเสด็จมาบอกนี่เราเคยเห็นมาแล้วสมัยเราเป็นตถาคตเป็นลูกธรรมดาอยู่ที่นั่นที่นี่ได้เห็นมาแล้วพระองค์นี้อยู่ที่นั่นที่นี่ได้เคยดื้อมาแล้วแต่อดีตเนี่ยนั่นก็มาเล่าให้ฟังดังนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญที่เราทั้งหลายทำอะไรแล้วมันน่าจะได้ซึ้งถึงใจทำให้เกิดความสลดใจอาจจะมีน้ำหูน้ำตาไหลถ้าเรานั่งจิตใจสงบเยือกเย็นเนี่ยเราจะสงสารพระพุทธเจ้าจริงๆนะในปัจฉิมชาติเนี่ยพระองค์บารมีเต็มแล้วเนี่ยจะได้ไปเกิดไปพักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่สวรรค์ว่าคนดีทั้งหมดทำความดีในโลกนี้ทำแล้วมันยังไม่พ้นแต่เราอุตส่าห์ทำอดทนทำผลแห่งความดีที่เราทำก็จะได้รางวัลแต่กายทำลายทั้งขานไปก็จะได้ไปอยู่สวรรค์หรืออย่างน้อยที่สุดก็ได้กลับมาโลกมนุษย์นี่เรามีศีล5กบฏ10ได้กลับมาโลกมนุษย์นี้นรกก็ไปไม่ได้เพราะเราไม่มีความผิดสวรรค์ที่เราจะไปก็มันเป็นสถานที่แล้วแต่กำลังธรรมของเราที่มีอยู่ถ้ามีกำลังสูงสูงเราก็สามารถอยู่ได้ทุกชั้นชั้นไหนเราก็เลือกอยู่ได้ถ้ากำลังเราไม่พอเราก็ต้องไปตามวิญญาณฐานะของเราเหมือนเราเป็นมนุษย์มีเงินไม่พอจะซื้อคฤหาสน์เราก็ซื้อเท่าเฮาเงินไม่พอเท่าเฮาเกินกว่าเท่าให้ก็ซื้อบ้านเดียวถ้าเงินเรามันมีเพียงพอแค่ไหนเราก็ต้องหยุดมีอยู่แค่นั้นตามกำลังวาสนาบารมีเนี่ยสมบัติที่เราทำมาไปไหนหมดล่ะเราทำไว้เนี่ยมีเงินเป็น10ล้าน20ล้าน100ล้านเวลาเราตายแล้วไปไหนอ่ะถ้าเราไม่บำเพ็ญกุศลเป็นอริยทรัพย์ไปแล้วเป็นโลกิยทรัพย์เนี่ยเอาไปไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีตัวนี้ขนไปแล้วไม่มีร่างกายของเราธาตุดินน้ำลมไฟเป็นที่ขนของมีน้ำหนักไปพอแต่กายทำลายทั้งขันโลกก็ยึดไว้ธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยเห็นไหมมีใครไปได้มั้งล่ะเขายึดเอาไว้แล้วก็เผาหมดดินก็ไปดินน้ำไปน้ำลมไปลมไฟไปไฟไปอยู่ในอุตุกาลต่างๆนั้นแล้วคนเกิดมาใหม่ก็ได้นำมาใช้อีกถ้าทุกคนตายเอาธาตุดินน้ำไฟลมไปด้วยเอาบ้านไปหลังเอาที่ไปแปลงหนึ่งไปไร่หนึ่งป่านนี้เราไม่ได้เกิดมาแล้วไม่มีที่อยู่เกิดมาก็ไม่มีที่อยู่เนี่ย
นั้นเราเกิดมาชาตินี้ทำให้มันสะใจไปเลยเรื่องของความดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจดีกับตัวเองดีกับพี่กับน้องดีกับพ่อกับแม่ดีกับครูบาอาจารย์ดีกับทุกคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราเราจะไม่ปล่อยความสกปรกโสโครกจากใจแล้วไปแปดเพื่อนผู้อื่นทั้งกายทั้งวาจาเนี่ยเนี่ยให้มันได้ขาดไปเลยมันจะได้รู้แล้วรู้รอดไปไม่กี่ภพกี่ชาติจะได้สู่ถึงมรรคผลนิพพานทันที ให้มันหมดชาตินี้ยิ่งดีใหญ่จะได้ไม่ต้องกลับมาอีกไม่ใช่หมดกิเลสแล้วจะไม่สนุกนะโยมต้องนั่งโยมต้องนั่งทำใจมาให้มันมีทุกข์หรือทำใจให้มันสบายแม่มันมีสุขจริงๆนะไม่มีไอ้นุ่นมันก็ยุ้มก็ยิ้มมาทิ่มตำใจเราจิตใจเราจิตมนุษย์เราเนี่ยมันมีอำนาจเหนือใจใจเป็นก้อนเนื้อชนิดหนึ่งนะอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงร่างกายจำไว้ด้วยมันไม่รู้อะไรใจภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าใจภาษาแพทย์เขาเรียกว่าใจเป็นก้อนเนื้อชนิดหนึ่งมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงร่างกายแต่จิตนี่มีเหนืออำนาจใจจิตแปลว่าสภาวะรับรู้อารมณ์ที่กระทบสัมผัสกระทบตึกมาเนี่ยจิตรู้ทันทีเลยแรงกระทบนี่กระทบด้วยกระทบด้วยเมตตาหรือกระทบด้วยความจองเวรจองกรรมกันหรือกระทบด้วยหนักเบาขนาดไหนเราก็วัดการกระทบเหล่านั้นด้วยสติปัญญาที่เราฝึกฝนเอาไว้ดีแล้วเนี่ยจะรู้ได้ทันทีว่าที่กระทบนี่กระทบด้วยความรักกระทบด้วยความเกลียดชังหรือกระทบเพื่อจะให้เราได้รับความลำบากเนี่ยเราก็รู้ถ้าเราเป็นผู้รู้จริงๆเราก็จะนิ่งจะทบยังไงก็ช่างเถอะเอาไม่ถึงตายก็เราก็หายใจต่อไปก็มีเท่านั้นถ้าเราไปคิดมากคิดไปคิดมาเดี๋ยวก็อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันไม่มีที่สุดแล้วก็ฝ่าฝืนคำสอนพระพุทธเจ้าอีกฝ่าฝืนแล้วโกรธเขาคนกระทบเราโกรธเขาก็เท่ากับเราจองเวรจองกรรมกันไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดพุทธภาวิสิทธิบทนี้พระพุทธเจ้าจึงก็ตรัสเอาไว้ว่า อะไรล่ะแปลเป็นไทยเรียกว่าเวรย่อระงับด้วยการไม่จองเวรเป็นภาษาบาลีว่าอักโกเทนะชินีโกทังชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธทำได้ไหมล่ะเราทำได้เราจะได้ขันติธรรมทันทีเลยขันติธรรมนี่ไม่ใช่หาง่ายๆนะอย่านึกว่าเป็นของหาง่ายมันหายากยิ่งกว่าพระแท้ๆอีกที่ว่าพระแท้ๆราคาแพงๆแต่ขันติธรรมเนี่ยมีอยู่โดยทั่วไปทั้งที่คนเอามาให้เราแต่เราก็รับไม่ได้ถ้าเราไม่รับขันธ์ที่ทำเนี่ยถ้าเราไม่รับหรือก็ให้เราไม่รับก็ไม่ได้กันทั้งสองฝ่ายเสียด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ้าเรารับเราก็ได้กันทั้งสองฝ่ายเขาก็ถึงจะด่าเราแหลกเหลวแหลกลานยังไงแต่เราทนได้ขณะที่เราทนเสียงก็ได้ยินเข้าหูฟังเสียงก็ด่าแล้วก็ฟังแล้วก็ทนถามใจเราที่ว่าถามจิตเราว่าทนได้ไหมเจ้าทนได้เจ้าก็ได้ขันติธรรมคนเอามาให้ก็อันตรายด้วยคนเอาขันติธรรมมาให้ก็อันตรายนะอย่านึกไม่อันตรายเอาของดีที่สุดมาให้เขาแต่ว่าก็อันตรายเจ้าของผู้ให้ด้วยถ้าเราไม่รับปากก็แตกมีเท่านั้นเพราะคนจะได้ขันธิธรรมไม่ใช่ได้จากคนสนับสนุนเยินยอไม่ใช่ได้จากคนเอาใส่พานทองเอามาให้ได้จากพระเทศอยู่บนธรรมาสน์ก็ไม่ใช่จะได้ต้องได้ขณะที่คนด่าเราแหลกเหลวแล้วเราทนได้อันนี้อย่างนี้เรียกว่ายอดแห่งความอดทนจริงๆนะถ้าเราได้มาแล้วก็จะทำให้เรานำเอามาใช้อย่างมีประโยชน์ต่อไปลูกเต้าเราหลานต่างๆเหล่านี้แม้จะเป็นพ่อแม่แม้จะเป็นเพื่อนฝูงแม้จะเป็นแล้วก็ทนได้เราจะไม่เอาความอดทนเนี่ย
เอาไปใช้ได้ทุกสถานที่เลย

ยิ่งใช้นานเท่าไหร่ความอดทนก็ละเอียดละเมียดละไมสูงขึ้นเรื่อยๆอภัยเขาได้เรื่อยๆเนี่ยมีวันหนึ่งที่เราจะถ่ายถอนให้คนๆที่เขาด่าเราเนี่ยให้เขาไม่ต้องด่าเราต่อไปเพราะเราด่าเท่าไหร่เราก็ไม่ได้โกรธหรอกเรากลับขอบใจเธอด้วยซ้ำไปเขาด่าเรามาปั๊บแทนที่เราจะโกรธไม่ต้องโกรธนั่นเนี่ยเขาให้ของดีที่สุดพุทธเจ้าว่าถ้ารับเป็นเราก็ได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเขาด่ามาเนี่ยแล้วก็ขอบใจขอบใจนึกในใจเดี๋ยวจะไปว่าเขาต่อหน้าก็ไม่ได้นะเขาโกรธเนี่ยไปว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวพอโลโฉเกหาว่าเราเยาะเย้ยมั่งอะไรมั่งเรารับเราก็ต้องรับเงียบไม่ต้องไปยิ้มเยาะยิ้มเดี๋ยวเขาหาว่ายิ้มเยาะอีกไม่ได้คนโกรธนี่ต้องระมัดระวังอย่างที่สุดทีเดียวเราต้องไม่แสดงอะไรเขารู้ว่าเราดีใจหรือเสียใจนะเขาด่าเราเนี่ยทำใจเขาเสมอถ้าคนละจิตใดมันรับได้มันมีอภัยมีเมตตาต่อคนด่าโอ้น่าสงสารนะคนเนี้ยเอาของดีมาให้แต่ตัวเองไม่รู้ว่ามันอันตรายเท่าไหร่นะถ้าเราไม่รับเนี่ยมันหัวเสียขึ้นมาโมโหทีเดียวก็ปากแตกไม่ก็ตายมีเท่านั้นพระพุทธเจ้าเขาให้ของดีที่สุดคนเขาด่าเราเขาทำร้ายเราไม่ถึงตายเนี่ยถ้าเราทนได้แล้วได้เนี่ยยอดของความอดทนเลยได้ขันติธรรมตัวนี้แล้วความเป็นอยู่ของเราในชาตินี้จะสบายมากเลยใครจะด่าเท่าไหร่ว่าเท่าไหร่ทบกระเทือนเท่าไหร่เราก็จะไม่นึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าได้ทุกทีไปท่านบอกอาชาทุงท่าทุนาชินเนท่านบอกชนะคนไม่ดีด้วยความดีเห็นไหมท่านไม่ได้บอกว่าคนไม่ดีแล้วเอาไม่ดีไปชนะถ้าไม่ดีไม่จะดีไม่ชนะชนะกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ตายกันไปข้างชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธเอาโกรธต่อโกรธไปเอาชนะกันมันไม่ได้เราต้องไม่โกรธฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งโกรธก็โกรธไปสิก็เราไม่ต่อแย้ซะแล้วเนี่ยไม่ทำอะไรซะหมดเข้าเดี๋ยวเขาก็หยุดความโกรธของคนเราเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปเดี๋ยวมันก็ลดลงพอมันลดลงความผิดชอบชั่วดีกลับมามันก็ไม่ก่อความยาวสาวความยืดแต่ถ้ามันลุกขึ้นมาแล้วโมหะมันเข้าครอบงำเพราะความโกรธครอบงำจิตใจเราเสียแล้วไอ้โมหะเข้าครอบงำเหมือนกับเราก่อควายเขาแล้วลมมันก็ผสมผสานไอ้โมหะมันเหมือนลมพอไฟเกิดมันก็ผสมผสานให้หมดให้ลุกโหมขึ้นไปจนกลายเป็นเท่าฐานและขณะนั้นมันซุกเต็มที่แล้วสมความโกรธของหัวใจเราแล้วเนี่ย อะไรเกิดขึ้นพอมันความโกรธถอยความผิดชอบชั่วดีกลับมาชั่วความโกรธครอบงำจิตใจเราไม่กี่นาทีไม่กี่นาทีนั่นน่ะของเขิงปนปี้หมดแล้วเพราะความโกรธครอบงำใจแล้วทำอะไรไม่เบาหรอกตีเด็กก็ตีไม่เบาตีลูกก็ตีจนลูกร้องก็ยังไม่ให้ร้องอีกเพราะความโมโหลูกร้องตีเข้าไปอีกไม่ให้ร้องทั้งที่เด็กน่ะอยากจะร้องระบายความเจ็บบ้างก็ไม่ได้ทนเอาจนกระทั่งหัวใจแทบแตกสลายเวลาถูกตีน่ะไอจะร้องก็กลัวจะเพิ่มเข้ามาอีกถูกตีเพิ่มไปอีกอดได้แต่ไม่รู้ความหมายหรอกมันไปกลัวถ้ามากกว่ากลัวจะตีอีกเนี้ยแต่ถ้าเราคนมีเมตตาเนี่ยเราต้องพยายามเพิ่มเติมเมตตาในใจของเราด้วยให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆเมตตาก็พยายามบริหารให้มันมีเหมือนกับกองทุนในธนาคารที่เรามีไว้พวกความล้มเหลวเมตตาอยู่ในใจเราก็พวกความล้มเหลวในชีวิตของเราต้องมีไว้กองหนึ่งจะทำอะไรมันจะได้ไม่รุนแรงก็จะมีเมตตาเจือปนเข้าไปอาจจะว่ากล่าวตักเตือนใครมันก็มีเมตตาลงไปในวาจาเหล่านั้นคนมีเมตตาวาจาก็จะอ่อนหวานพูดอะไรก็จะไม่ก้าวร้าวสามหาวเหยียบย่ำทำลายเขาให้เจ็บปวดเนี่ยถ้าคนไม่มีเมตตาเนี่ยทำอะไรมันรุนแรงเราต้องมีเมตตาเป็นกองทุนไว้ในใจเราฝึกไม่ยากฝึกให้มันเกิดความสงสารเวทนาสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานแม้แต่แมลงเล็กน้อยที่เราเห็นว่ามันเดินผ่านกันเป็นแถวเนี่ยเราจะเดินไปเราก็ต้องมีสติระวังยับยั้งก้าวข้ามไปซะมั่งอะไรมั่งอย่าไปเดินอย่างชนิดว่า

ไม่มีจิตเมตตาไม่มีวิญญาณอยู่ในร่างที่เข้าก้าวไปอย่างนั้นก็ก้าวไปด้วยความประมาทเหยียบสัตว์ตายไปตลอดเส้นทางมันเป็นสัตว์เล็กถ้าเรามีตาเราก็ควรจะก้าวผ่านไปซะบ้างอย่าไปเหยียบมันเพราะมันแสดงถึงความไม่มีเมตตาแล้วยังเป็นคนหยาบซะอีกด้วยที่เรามีเมตตาเราจะเป็นคนละเอียดด้วยจะเดินจะอะไรแล้วก็มีสติระวังสังวรสำรวมไปเรื่อยตลอดทางดังนั้นการทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้ผลทั้งสองทางสิ่งทั้งหลายในโลกนี่ไม่มีอะไรจะไม่มีโทษในสิ่งนั้นไม่มีหรอกโยมลองคิดดูสิไม่มีอะไรมีโทษนะไม่มีโทษเลยไม่มีหรอกในสิ่งที่เราแต่ถ้าเรารู้เข้าใจหลักธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วทุกสิ่งมันจะไม่มีโทษเลยเพราะเรารู้พุทธเจ้าท่านก็กล่าวไว้ตั้งแต่พระองค์ทรงตรัสรู้ตัวถมโพธิการมัชฌิมาโพธิการนั่นนะจนถึงปัจจุบันกาลนี้ธรรมที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ก็ยังไม่เสื่อมก็ยังมีอนุภาพยังเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลากุศลธรรมะอกุศลธรรมะใช่ไหมกุศลธรรมะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลธรรมะธรรมเป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์ทำกุศลให้ผลเป็นสุขอย่างเงี้ยอภยากตาธรรมะธรรมที่ไม่ดีไม่ชั่วเราก็พยายามพิจารณาดูที่เราจะเดินทางไหนเราจะเอาอะไรเป็นสนะที่พึ่งทางใจของเราต้องการความสุขแล้วก็เดินไปทิศทางที่มันเหมาะสมอยู่กลางกลางที่ว่าทำไม่ดีไม่ชั่วมองให้มันเห็นความเป็นจริงก็ทำความถ้าต้องการความถูกก็ทำความดีเข้าไปดีเล็กดีน้อยดีประสิวประส้อยค่อยสะสมแม้แต่ความคิดเงียบๆที่ไม่มีใครรู้ก็อย่าไปคิดไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลขึ้นในใจถ้าคิดขึ้นมามันก็ทำให้ใจของเราเปิดแล้วก็เป็นแผลเวอะวะเน่าในนี่แหละถ้าใจของคนบริสุทธิ์เนี่ยมันบุยมันมีมันมีลักษณะมองง่ายผิวพรรณวรรณะก็ดีสีสันก็ดีบุคลิกก็ดีการเคลื่อนไหวก็ดีไปหมดคนที่มีจิตใจผ่องแผ้วหมายคือจิตใจที่มีสติมีสมาธิมีปัญญากับคนที่คิดแต่ว่าเราดีอย่างเดียวคนอื่นดีไม่เท่าเราอย่างนี้บุคลิกก็ต่างกันแล้วสีสันวรรณะก็ต่างกันแล้วเนี่ยวัฒนธรรมะดูไม่ยากหรอกถ้าเรามีธรรมในหัวใจทุกคนแค่ศีลห้าอย่างเดียวเรามีศีลห้าอย่างเดียวทุกคนเนี่ยความเป็นอยู่ของเราก็จะมีความสุขบ้านก็ไม่ต้องปิดประตูนอนกำแพงวัดก็ไม่ต้องมีกำแพงฐานที่ราชการก็ไม่ต้องมีกำแพงโรงงานก็ไม่ต้องมีถ้าเรามีศีลห้าทุกคนเห็นไหมเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องมีเพราะคนไม่ทำชั่วแล้วเจ้าที่ที่ไหนจะไปทำงานกับใครล่ะเจ้าหน้าที่เขาทำงานกับคนชั่วเนี่ยทำงานกับคนที่ทุจริตทำงานกับคนที่เกเรเกตุงคนที่ทุจริตทั้งกายวาจาใจเจ้าที่มีหน้าที่ทำงานกับคนเหล่านั้นถ้าคนมีศีลทุกคนมีศีลห้าทุกคนแล้วงานให้เจ้าที่ทำก็ไม่มีอีกนี่พระพุทธเจ้ามาศีลห้านี่ไม่ใช่ศีลของเกจิอาจารย์นะไม่ใช่ศีลของเดอสีดาบทเอามาให้นะศีลห้านี่เป็นศีลที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วจึงนำเอามากันกรองแล้วว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะจำเป็นต้องมีระเบียบวินัยเป็นเครื่องอยู่ท่านก็กันกรองมาแล้วทั้งหมดศีลทั้งหมดจะมีสักเท่าไหร่ก็ตามท่านกันเอามาเหลือยอดของไอ้นั่นจริงๆอ่ะเหมือนกับยอดของปุ๋ยยอดของอะไรเนี่ยเอาผสมน้ำเท่าไหร่มันก็ทำให้ปุ๋ยนั่นก็ยังมีคุณภาพอยู่
พราะนั้นทำคำสอนพระเจ้าแค่ศีล5อย่างเดียวเราทุกคนมีศีลทุกคนเนี่ยเจ้าที่ไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีเพราะมันจะไปทำงานกับใครศาลก็ทำงานกับคนชั่วคนที่จะเอารัดเอาเปรียบจะขึ้นโลกขึ้นศาลคนดีคนมีปัญญาคนดีคำว่าคนดีก็แล้วกันเขาไม่ทะเลาะเบาแหวงแล้วถึงจะทะเลาะเบาแหวงผิดใจกันบ้างคำสองคำเดี๋ยวก็เลิกแล้วเขาก็ได้สติแล้วเขาไม่เอากิเลสมาเป็นสาระที่เป็นที่พึ่งเอามาถกเถียงกันด้วยความโลภความโกรธความหลงกิเลสมีแค่7อย่างเท่านั้นเองนะแต่ที่มันใหญ่ที่สุดก็มี3อย่างโลภโกรธหลงเท่านั้นเองที่มันใหญ่ที่สุดถ้าทำลาย3ตัวนี้ไม่ลงอย่าเข้าใจว่าเราเข้าใจคำสอนพุทธเจ้านะมาช้าวันมาหนึ่งวันใดไอ้3ตัวทำลายเราด้วยความโลภอาจจะทำลายเราชิ้นเนื้อประดาตัวล่มจมล่มละลายไปชั่วไม่กี่วินาทีเราตัดสินใจผิดความโกรธก็เหมือนกันถ้ามันครอบงำจิตใจมืดมนอนธการไปแล้วมันก็มองไม่เห็นดีชั่วอาจจะชั่วพริบตาเดียวหรือว่าวินาที2วินาทีก็อาจทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วเมื่อความโกรธผ่านไปแล้วความผิดชอบตัวนี้กลับมาผิดชอบตัวนี้กลับมาเอาแล้วเสียใจตัวเองแหละแหมทนหน่อยก็จะไม่เกิดเรื่องเหล่านี้นะเห็นไหมที่คนทะเลาะ กันเนี่ยมันจะเกิดจากความโกรธฆ่ากันก็เกิดจากความโกรธอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันโดยไม่คิดหรอกว่าเราเนี่ยเกิดมาเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันเกิดมาพ่อเรามีความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันเกิดมาต้องหากินร่วมกันอยู่กับในกงใหญ่เนี่ยในโลกใหญ่ใบนี้มันเป็นไม่ใช่ว่ามันจะเป็นที่เจริญหูเจริญตามันเหมือนคุกใบใหญ่ที่เรามาอยู่ร่วมกันเนี่ยทั้งคนดีคนชั่วทั้งสัตว์เดรัจฉานสัตว์มนุษย์อยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าเราเป็นสัตว์มนุษย์ผู้มีบุญมีกุศลมีศีลมีธรรมเนี่ยโลกก็จะเจริญสัตว์โลกทั้งหลายก็จะอยู่เย็นเป็นสุขไม่สูญพันธุ์เผาพันธุ์ไปเนี่ยพิจารณาดูให้ดีสิทรัพยากรของโลกก็ยังไม่หมดเปลืองมากมายเพราะความโลภของมนุษย์เราก็จะไม่ฆ่าควันกันเองทั้งๆที่เรามาถูกขังอยู่รวมกันเนี่ยเส้นทางเราจะต้องเดินกอดคอกันไปจุดหมายไปตายไปทางก็คือความตายแต่ระหว่างอยู่ร่วมกันในโรงกงเดียวกันยังกัดกันอะไรกันยัง ยังไม่รู้จักอภัยให้กันยังไม่จักสงสารกันเนี่ยเห็นไหมทะเลาะโบกแว้งกันถ้าเราอดได้ทนได้โยมเอ้ยไม่มีอะไรดีไปฝันนี้อีกแล้วที่พระพุทธเจ้านำเอามาเนี่ยแค่ศีล5อย่างเดียวนั้นน่ะทุกคนมีศีล5หมดทีนี้มันมีไม่ได้เพราะอะไรมีไม่ได้เพราะคนทุจริตคนที่มันยังบูชาความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะตัณหาอุปทานยังมีอยู่เยอะไม่จำกว่าเอามีอยู่น้อยเอามีอยู่เยอะมันจึงทำให้คนเห็นดีเห็นงามไปด้วยเอ้นั่นมันโกงได้ตั้งร้อยล้านแล้วโกงมั่งเอาพันล้านถ้าได้จังหวะเนี่ยผลสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นไปโลกมันก็เลยกระสับกระส่ายอยู่อย่างเนี้ยจะหาความสงบสุขร่มเย็นไม่ได้มีเจ้าหน้าที่จะเป็นกองทัพก็ไม่สามารถจะงับยับยั้งความวุ่นวายของเรื่องราวของมนุษย์ได้หาความสุขสุขร่มเย็นก็ไม่ได้ทำให้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตทรัพย์สินก็ยากนี่เราเป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยเราเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาปกครองตัวเราเองมันปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินทำไมเราหากันไม่ได้ล่ะลองหาดูสิทุกคนได้มาแต่เราไม่ต้องไปเอาสังคมส่วนใหญ่ก็ได้เอาตัวเราเองให้มันมีสิ่ง5อย่างอยู่ในใจเราดำเนินชีวิตมาด้วยสุจริตธรรมทั้งกายวาจาใจท่านบอกว่าไงในศีลองค์ศีลเนี่ยท่านบอกว่าสีเรสุขติยันติความอยู่ร่วมกันจะอยู่กันอย่างปกติสุขไม่ทะเลาะเบาแว้งไม่จะมีความรักสามัคคีกันสีเรนโพสัมปทายังโคคะสมบัติให้มันเกิดขึ้นด้วยสีเรนิพุติยันติตัตมาสีรังวิโซทะเยสามารถนำให้เราสู่มรรคผลนิพพานได้ด้วย
คนเราเนี่ยเมื่อมีความสุขแล้วมันก็คิดค้นหาสุขที่มันละเอียดอ่อนขึ้นไปจนกระทั่งสุขที่สุดมันก็ถึงนิพพานมันจะถึงได้ยังไงถึงเพราะเราเข้าใจในสิ่งสมมติทั้งหลายที่โลกเราใช้อยู่ทุกวันไม่ติดยึดในสิ่งสมมติทุกอย่างโลกก็สมมติให้นะแล้วก็ไปติดในสิ่งสมมติก็สมมติให้ในกอชื่อกอใครไปด่าในกอไม่ได้ลุกเป็นไฟเลยก็ด่าในขอในงอก็เฉยเฉยเขาเรียกติดสิ่งสมมติวิมุตต์มันอยู่สมมตินี่แหละถ้าเราไม่ติดสมมติมันก็วิหมายถึงว่าวิมุตต์หลุดพ้นไปแต่ละอย่างละอย่างแต่ของทั้งหลายในโลกนี้มันมีมากอย่างแต่ละอย่างก็อยู่ที่วิมุตต์นั่นแหละอยู่ที่เราไม่ยึดไม่ติดจะมีเงินทั้งร้อยล้านก็เหมือนคนไม่มีเงินก็อยู่ได้ไม่ต้องไปทำแบกเงินไปเขาโจรเห็นไปไหนก็แสดงตัวให้โจรเห็นตลอดโจรมันหาโอกาสอย่างนี้เองที่มันจะหาทรัพย์สินทางทุจริตได้ง่ายๆมันอ่านสถานะของสัตว์ด้วยการออกว่าคนนี้มีบุคลิกอย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้เป็นคนมีทรัพย์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเอาเถอะสู้ไปเถอะพุทธเจ้าให้เราสู้ถึงขนาดว่านั่งหลับก็นั่งเถอะมันยังดีกว่านั่งเฉยๆที่ไม่ได้ทำการปฏิบัติแล้วหลับเรานั่งปฏิบัติทำจนมันหลับก็แสดงว่าเรามีความขยันหมั่นเพียรมีวิริยะธรรมมีขันติธรรมมีเมตตาธรรมในตัวเราให้มันมีให้มันสมบูรณ์เต็มที่แล้วเราก็จะมีความสำเร็จจากวันหนึ่งที่เราไม่ทอดทุระเหล่านี้จะมาทำอะไรนี่ก้าวเข้าสู่ร่มกาสาพันเอาชีวิตจิตใจของเรานี่แหละเป็นเดิมพันกับการปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราเข้ามาแล้วถ้าเราทำอะไรไม่เป็นผลสำเร็จชีวิตเราทั้งชีวิตเราก็จะไม่ได้อะไรเลยทางโลกก็ไม่ได้หาความสุขสนุกสบายเหมือนทางโลกเขาก็ไม่ได้ทางธรรมเรามีแต่ความสงบจิตสงบใจและมีแต่ความทุกข์ทรมานนั่นแหละเป็นเครื่องเป็นเครื่องเตือนจิตของเราให้มีความมั่นคงเพราะว่าไอ้เวทนาต่างๆทุกเวทนามันเป็นส่วนหนึ่งทำให้เราได้คิดค้นเอาวายวิธีในการที่จะแบ่งแยกกันออกไปทุกข์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะต้องทุกข์เพราะเราทำงานเราปฏิบัติธรรมมันก็มีบ้างละถ้าเราไม่อดทนเราจะขันติธรรมมาจากไหนล่ะถ้าเราไม่ขยันมันเพียรจะวิริยะธรรมมาจากไหนนี่สำคัญตรงนี้ต้องเตือนใจของเราแล้วพระธรรมพระพุทธเจ้าล่ะพระองค์เนี่ยถึงเป็นพระกษัตริย์เป็นชาติกษัตริย์นะพุทธเจ้านี่ประสูติในกรุงกบิลพัสดุ์นะเป็นลูกพระเจ้าสุทโธทนะเห็นไหมเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินสุขุมารชาติร่างของพระองค์ก็เตะเปี่ยมไปด้วยสัพพฤทธิลักษณะ62ประการอนุพยัญชนะ80ประการเนี่ยความสมบูรณ์ของพระองค์เนี่ยในร่างมหาบุรุษเหล่านั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโอ้บารมีช่างพร้อมซะจริงๆจะเอาลูกเป็นเครื่องฉุดลากสัตว์ที่กำลังตะเกียกตะกายที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางถึงยังอ่อนแอท่านก็อุตส่าห์สอนตั้งแต่ประถมเบื้องต้นแล้วก็มัธยมและปริญญาเมื่อจบหมายถึงว่าจบโลกุตระปัญญาก็ได้เรียกว่าจบหลักสูตรชีวิตเวียนว่ายตายเกิดของแต่ละคนลองไปลองทำดูที่มันก็เป็นของไม่ยากนะเพียงแต่เราไม่ติดในสิ่งที่เราอาศัยเท่านั้นเนี่ยเช่นเสื้อผ้าอภรณ์เหล่านี้พุทธเจ้าท่านก็ให้เราใช้แต่ก็ให้ใช้สีเดียวชุดเดียวเราก็ต้องพิจารณาดูว่าทำไมท่านให้ใช้สีเดียวชุดเดียวไม่ใช่ไปงานศพต้องแต่งสีดำไปงานแต่งงานต้องใส่สีชมพูไม่ใช่อย่างนั้น
ไปงานศพไปงานมงคลอาวะมงคลใช้สีเดียวเองไม่เห็นโยมมาว่าเลยความหมายของการใช้เครื่องไอ

ช้อภรณ์ใช้เครื่องนุ่งห่มมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างปกที่สุดท้ายคือปกปิดอวัยวะย่อยเกิดความอับอายเพราะเราเป็นมนุษย์ไม่จัดเดรัจฉานต้องพยายามปกปิดอวัยวะให้มันดูมิดชิดมันน่ามองถ้าเปิดถ้าโหลมันก็เบื่อตามันก็ไม่เดี๋ยวก็ไม่มีใครมองนะวบวบแวมแวมนะคนชอบมองดี ใช่ไหมนี่ท่านก็ให้เราพิจารณาเนี่ยกินอาหารนั่นก็พิจารณาไม่ใช่ได้ว่าบิณฑบาตไม่ได้เต็มบาตรเต็มอะไรอาหารบริบูรณ์สมบูรณ์มูเห็ดไปไก่เต็มที่มาถึงแล้วก็มูมูมามามกินเข้าไปโดยไม่พิจารณาปัจจัยเหล่านี้เป็นอบัติอีกเป็นอบัติด้วยไม่พิจารณาปัจจัยเครื่องอาศัยเหล่านี้กินทำไมต้องเตือนตัวเองก่อนว่าเรากินทำไมเนี่ยเรากินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินเราก็ต้องถามตัวแล้วเรากินเพื่ออยู่จะกินยังไงให้มันเกิดสุขภาพอนามัยที่ดีกินแล้วไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราเนี่ยกินแล้วเป็นอุปการะต่อการปฏิบัติไม่ทำให้เราง่วงเหงาหาวนอนกินแล้วก็งกเงกต่างๆถ้าเรากินเนื้อสัตว์ก็กินได้แต่ว่าพอประมาณเรียกว่ากินมากมันก็ไม่ดีเนื้อสัตว์มีกรรมธาตุที่มันสะสมไว้ในเนื้อมันเนี่ยมันอาหารมันก็แย่งกันกินกัดกันอะไรสารพัดมันจึงมีกรรมธาตุในนั้นกินหมูก็อาจจะทำให้เราง่วงเหงาหาวนอนกินแล้วก็นอนอึดนะไม่ปฏิบัติธรรมกินโคกินกระเบือก็มีแต่โง่เหงาโงกเงกโคงเขาใส่คนนู้นคนนี้อย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเพราะนั้นการที่ก้าวเข้าสู่ลงกาสาภัยแล้วเราต้องมาพิจารณาคำสอนอย่างละเอียดถ่องแท้จริงๆว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไงสอนให้ลูกของพระองค์เป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วเลยนะไม่สอนให้เราเป็นคนหยาบช้าสามานเป็นคนที่มีอารมณ์ส่วนตัวที่จะมาใช้ในสังคมส่วนใหญ่ส่วนตัวมาใช้ไม่ได้อารมณ์ใช้ไม่ได้ต้องใช้เหตุผลมันจึงจะทำให้เราจิตใจเราจะได้ไม่เล่าร้อนไม่กระวนกระวายเข้าสู่สังคมแล้วจะมีแต่ความสุขมีความสบายเข้าใกล้ใครก็เย็นไม่ใช่เข้าใกล้มีแต่ความร้อนดูบุคลิกก็น่าเบื่อหน่ายแล้วเห็นบุคลิกก็เป็นคนที่ไม่มีความเย็นเอาเลยอย่างเงี้ยมันก็น่าเบื่อหน่ายเข้าใกล้ก็ยังไม่อยากเข้าใกล้กลัวความร้อนมันจะแผดมาหาเราเ นี่ยต้องพยายามพิจารณาสิคำสอนพุทธเจ้าแต่ละอย่างนี่ล้วนแต่มีคุณค่ามหาศาลจริงๆนะสำหรับมนุษย์เราจะต้องนำเอามาใช้ในการลงชีวิตให้มันปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินที่มันต้องอาศัยอยู่ชั่วเมื่อเชื่อวันเนี่ยทุกวันนี้อาจารย์อยู่กับความแก่ก็ไม่เคยรู้สึกแต่ว่ามันลำบากหน่อยเท่านั้นเองความแก่เนี่ยมันไม่รวดเร็วเหมือนคนหนุ่มจะออกเดินก็ต้องค่อยๆยืดหยาดจนได้หลักมั่นคงแล้วจึงออกเดินเพราะอะไรเราฝึกสติของเราไว้พอต่อการที่จะขับเคลื่อนชีวิตไม่ใช่เรารถเก่าลงไปทุกวันแต่เรายังขับแบบรถใหม่ๆนึกแค่ออกก็เหยียบคัสตาร์ทพืชไปเดี๋ยวก็หกล้มหกลุกก็คนยิ่งแก่อยู่แล้วถ้าไปพลาดพังหกล้มหกลุกมันยิ่งแก่เร็วขึ้นอีกหน่อยตายเร็วขึ้นอีกหน่อยคนแก่80ฝ่าขึ้นไปเนี่ยมันเป็นผลกำไรเท่านั้นน่ะที่ได้75เท่านั้นคนเราเวลาเนี่ยอายุอยู่ในกายเกณฑ์75ถ้าขึ้นถึง75เลยขึ้นไปนั่นเหลือผลกำไรเมื่อผลกำไรเราใช้ช่วงชีวิตในใช้ผลกำไรต้องระมัดระวังอย่าให้มันล้มลุกคุกคานถ้าเราหกล้มหกลุกมันจะเพิ่มความแก่ความเจ็บขึ้นมาอีกความตายก็ใกล้เข้ามาอีกเนี่ยหกล้มทีเดียวก็ทำให้ชีวิตสั้นไปอีก3ปีนะ กินอาหารบางอย่างแต่กินผิดหน่อยเดียวก็เอาอีกแล้วชีวิตก็จะหดสั้นพันตายเพราะนั้นการที่เรามาบวชในศาสนาต้องศึกษาให้ทุกแง่มุมเลยเราจะได้ไม่สิ้นเปลืองทรัพย์สินที่จะนำมาใช้จ่ายจะได้มีพอดีไม่ใช่อะไรเกินความพอดีเนี่ยสำคัญเนี่ยชีวิตทรัพย์สินเราต้องขึ้น
ขึ้นจากการปฏิบัติของเราที่มีความรู้มีความเข้าใจละเอียดอ่อนลึกซึ้งมัธยัสถ์ในอารมณ์ไม่ปล่อยอารมณ์เพ่นพ่านฟุ้งซ่านไปทั่วมันก็เปลืองพลังงานสิเปลืองอาหารต้องกินบ่อยคนเราจะคิดมากอะไรมากก็เปลืองอาหารพระนี่ไม่เคยคิดอะไรกินมื้อเดียวก็อยู่ได้ไม่ค่อยเปลืองพลังงานแต่คิดมากๆก็เปลืองพลังงานทำให้อาหารต้องเติมเยอะบางทีโยมต้องใช้ถึง3เติมพลังถึง3ครั้งแต่พระนี่เติมครั้งเดียวอยู่ได้24ชั่วโมงตกกลางคืนก็น้ำมันเดือดก็เอาน้ำใส่เข้าไปมั่งเรียกว่าปานะดื่มน้ำปานะพอประทังชีวิตอยู่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งเราจะกินให้มันอิ่มแล้วก็เกลือก็สักเม็ดเกลือตัวผู้เม็ดใหญ่ๆหน่อยเอาน้ำสัก2แก้วน้ำอุ่นๆน้ำร้อนๆดื่มเข้าไปอิ่มเหมือนกันแต่อิ่มไม่ทนนั่นน่ะระหว่างที่มันหยุดความหิวให้เราก็ปฏิบัติภาวนาเข้าสิเดี๋ยวเราได้ความได้อาหารทางจิตความสงบเกิดขึ้นทางจิตมันก็ทำให้อิ่มเอิบไปถึงทางร่างกายด้วยอันนี้จะนั่งนานจากเท่าไหร่มันก็ไม่เบื่อละไม่มีวันเบื่อละยิ่งนั่งก็ยิ่งเพลินยิ่งนั่งก็ยิ่งเห็นความจริงที่มันแอบแฝงมากับความมืดของจิตใจเราเนี่ยบางทีมันก็ทำมันก็แอบแฝงมาอากุศลธรรมก็แอบแฝงมายิ่งเราปฏิบัติธรรมมากขึ้นเท่าไหร่ไอ้ตัวมารมันก็ยิ่งละเอียดมากขึ้นเท่านั้นเนี่ยมันตามเราทุกขนทุกแห่งจะไปไหนมันก็ตามไปไอ้เราก็พยายามที่จะรู้ทันมันพอรู้ทันอย่างนี้มันก็ตามไปอย่างนู้นมันมากับความชั่วไม่ได้แล้วไม่ทำชั่วมันก็มากับความดีอีกละแม่เดี๋ยวมันมาความดีมันก็ไปเข้าให้คนนู้นคนนี้สรรเสริญเราแม่ท่านองค์นี้น่าเคารพน่าเลื่อมใสเคร่งครัดปฏิบัติดีเป็นสุปฏิปันโนเราก็ต้องดูใจของเราอย่ากำเริบเสืบสารนะอีด่างมันตายเพราะคำหวานนะต้องเตือนใจเราเองตลอดไม่ให้มันหลงขนองลำพองไปตามคำสรรเสริญเหล่านั้นทุกอย่างนะเป็นพระนี่ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นแล้วก็เขาสรรเสริญเราก็เลิศเลยลอยเลยไม่ใช่ลงนะยิ่งเขานับถือเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นเท่านั้นอันนี้เป็นคุณสมบัติของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้แต่ละบุคคลที่ไม่ให้เราลืมตัวหลงตนอัตตาหเวจังชื่อสยโยชนะตนนั่นแหละเป็นดีเห็นว่าอัตตานาโจรยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองอัตตานังนาติวัตยะบุคคลไม่ควรลืมตนอัปมัตตานมียันติผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายอัปมัตโตโพอัตเทอธิกันหาติปันติโตบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมได้รับประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ชาตินี้ด้วยประโยชน์ชาติหน้าด้วยนั้นทำมันพร้อมมันจะได้เห็นประโยชน์ที่เรากระทำลงไปในชาตินี้ทำบุญอย่างไรมันจะประสบผลสำเร็จในอะไรเนี่ยทำบุญไม่มีเสื่อมศูนย์ทำบุญนะไม่มีเสื่อมศูนย์ยิ่งทำก็ยิ่งได้ที่เขาว่ายิ่งทำยิ่งได้เพราะเรารู้เราเข้าใจในการทำไม่ได้ทำแบบมืดมนอนธการไปอย่างนั้นไม่รู้เราทำถูกบุญหรือเปล่าบางทีทำมันไม่ถูกบุญด้วยกลับไปถูกบาปเขาด้วยไปส่งเสริมคนบาปเอาเงินไปส่งเสริมให้คนบาปทำบาปมากยิ่งขึ้นด้วยก็มีเหมือนการทำบุญเราก็ต้องระมัดระวังสังวรและกระทำหลวง อัตตานาโจรยัตนังจงเตือนตนด้วยตนเองสำคัญต้องเตือนตนไว้เสมอติตนเตือนตนตั้งตนอย่าลืมตนอย่าหลงตนนี่สำคัญถ้าเราไม่ลืมตนหลงตนจ้ะมันก็ไม่เป็นที่รังเกียจของสังคมหรอกเพราะเราขนาดมีบาทเดียวยังไปทำเป็นเวอร์ที่นู่นที่นี่เวอร์ไม่ได้คนมีบาทเดียวอย่างอาตมานี่ไปเวอร์ที่ไหนไม่ได้หรอกมันไม่ใช่คนมีหลายบาทหลายหมื่นเหมือนอย่างกระโยมเนี่ยบวชมาพุทธเจ้าก็ไม่ได้ให้อะไรมาสมบัติบวชปั๊บก็เอาบาทให้ลูกนึงถ้าหากว่าขยันเอาหาอาหารใส่บาทมันก็ไม่อดตายหรอกชาตินี้ก็พอยืนหยัดอยู่ได้แล้วตั้งความเพียรทำความดีให้เป็นที่ชื่นชมของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลาย
เราก็ต้องทำแบบนั้นมันจึงจะทำให้เป็นเอาตัวรอดได้เพราะเราจะไม่มีภรรยาไม่มีลูกเหมือนสืบตระกูลมาช่วยเหลือเราในบ้านปลายชีวิตเราต้องเอาบารมีที่เราสั่งสมนั่นแหละเป็นลูกเป็นทายาทที่จะช่วยเราในยามแก่ยามเฒ่านี่นะและจิตของเราก็ทุ่มเทไปหมดแล้วทั้งชีวิตและร่างกายอุทิศให้กับพระศาสนาไปแล้วโบสถ์หลังนี้ถ้าไม่เสร็จเราจะมีสมบัติก้อนสุดท้ายเตรียมเอาไว้แล้วจะปงพินัยกรรมว่าสมบัติก้อนสุดท้ายถ้าโบสถ์นี้เกิดมันไม่เสร็จขึ้นตอนไหนก็จะปงพินัยกรรมรับเอาไว้แล้วไปเปิดเอาเองเมื่อเราตายไปว่าพินัยกรรมก้อนสุดท้ายอยู่ที่ไหนมันก็จะเสร็จเองแหละไม่ได้ทำแล้วจะคิดว่าเราจะต้องเสร็จเพราะเราคนอื่นทำไม่ได้ใครๆก็ทำได้ทุกคนมีปัญญาทุกคนมีวาสนาบารมีไม่ใช่เราเกิดมาคนเดียวก็เป็นศาสนาไม่ได้คนเดียวก็เป็นวัดไม่ได้จำเป็นต้องอาศัยหมู่คณะที่มาร่วม อยู่ร่วมกันอุปมาเหมือนกับไม้ใหญ่ไม้ใหญ่เนี่ยถ้าขึ้นโดดเดียวอยู่กลางทุ่งกลางนาเนี่ยลำบากละไม้ใหญ่ขึ้นโดดโสดเพียงโดดเดียวสุกรวมเฉียวกันโชคโยกหักได้เรื่องอำนาจขาดบริวารงานมีภัยเหมือนไม้ใหญ่ไร้กำบังต้องพังพินเพราะนั้นคนเดียวเป็นศาสนาไม่ได้คนเดียวเป็นวัดก็ไม่ได้จำเป็นต้องมีหมู่มีคณะร่วมกันมีความเมตตาสามัคคีซึ่งกันและการมันจึงจะทำให้สถานที่นั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ตามกาลเวลาของความศรัทธาของพุทธบริษัทที่เข้ามาแล้วปฏิบัติเกิดศรัทธาเพราะปฏิบัติแล้วมันมีความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจของเราอยู่เย็นเป็นสุขทั้งกายทั้งใจเนี่ยสำคัญที่สุดเลยอาจารย์ถือมากเรื่องเหล่านี้เรื่องของถือจนต้องปล่อยในที่สุดก็ต้องปล่อยเพราะว่าเราไม่ได้ถือยึดเอาจนเอาเราตายก็ถึงเหล่านี้ถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องปล่อยปล่อยวางถ้าเราปล่อยไม่ได้เราก็ยึดติดสมุดต่างๆเหล่านั้นไปจนไม่มีวันที่จะปลดเปลื้องตัวเองให้หลุดพ้นจากพันธนาการของกิเลสตัณหาเหล่านั้นนี่ล่ะเหมือนแมลงมุมชักใยเพื่อดักแมลงอื่นๆเข้ามาติดชักไปชักมาตัวเองติดใยตัวเองตายไปชาติหนึ่งอีกมันก็ไม่คุ้มกับเกิดมาชาติหนึ่งนี่เพราะนั้นทำความดีสะใจไปเลยทำบุญให้มันจริงๆจังๆไปเลยเราจะไปทำอีกไม่รู้อีกเมื่อไหร่จะได้กลับมาทำอีกถ้ามาเนี่ยมันได้ยุให้โยมหมดเนื้อหมดตัวลงนะโยมยิ่งทำจริงทำจังเท่าไหร่ผลสะท้อนกลับมายิ่งจะมากกว่า10เท่าของการทำ10เท่า100เท่าขอให้เราทำด้วยความจริงใจ

0: ชาวสังฆทานธรรมหัวอกแม่เรื่องที่ฉันจะเล่าให้คุณได้ฟังนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแจงลูกสาวคนเดียวของฉันฉันเองก็ไม่รู้ว่าชาติที่แล้วตัวเองทำบาปทำกรรมอะไรไว้ในชาตินี้ฉันจึงได้มีลูกสาวที่ดื้อปากเก่งและเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างไม่น่าเชื่อ
1: แม่แม่เอาเสื้อหนูไปไว้ไหนน่ะเสื้อสีฟ้าที่หนูเพิ่งซื้อมาแม่เอาไปไว้ไหนบอกมานะโอ้ยยายยายไปห่างๆได้ไหมหนูบอกแล้วว่าตัวยายน่ะเหม็นมากออกไปห่างๆนะ
0: นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในครอบครัวของฉันที่แจงจะต้องโวยวายในเรื่องต่างๆกับคนในครอบครัวบ้านของเราอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนมีฉันสามีลูกและแม่ของฉันสามีของฉันนั้นทำงานเป็นข้าราชการอยู่ที่กระทรวงแห่งหนึ่งเงินเดือนที่ได้ก็ไม่ได้มากมายอะไรนักแต่ก็นับว่ายังดีที่พวกเราไม่ได้ถึงกับขัดสนเรื่องเงินและด้วยความที่ฉันกับสามีมีลูกสาวเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กๆมาไม่ว่าแกอยากจะได้อะไรฉันกับสามีก็จะซื้อให้หามาให้ด้วยความหวังว่าลูกจะได้รู้สึกถึงความรักและความห่วงใยที่เรามีต่อแกแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่ฉันเคยหวังมันกลับไม่เคยเป็นอย่างที่หวัง
1: แม่พรุ่งนี้หนูจะไปทัศนศึกษากับเพื่อนแต่หนูไม่มีเงินติดตัวเลยแม่เอาเงินให้หนู500ได้ไหม
0: เอาไปทำไมตั้ง500ล่ะลูกหนูจะใช้อะไรเยอะขนาดนั้น
1: โอ้ย500เนี่ยเหรอเยอะซื้อของชิ้นเดียวก็หมดแล้วแม่เอามาเหอะอย่าพูดมากนะหนูไม่อยากจะทะเลาะด้วยแล้วพรุ่งนี้เย็นๆเพื่อนหนูจะมากินข้าวด้วยอย่าลืมทำกับข้าวเผื่อนะแล้วก็บอกยายด้วยว่าไม่ต้องมากินข้าวกับหนูเพราะยายกินข้าวหกเลยเถอะหนูอายคนอื่นเขาน
0: ี่คือคำพูดที่ลูกใช้พูดกับฉันและเป็นคำพูดที่ลูกพูดถึงยายแท้ๆของแกเองฉันเองเคยห้ามปรามลูกด้วยการขู่ว่าถ้าแกยังไม่เลิกพูดอย่างนี้ชาติหน้าแกจะมีปากเท่ารูเข็มแต่ผลที่ได้ตอบกลับมาก็คือ
1: ชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถ้าหนูมีปากเท่ารูเข็มจริงๆหนูจะไปฆ่าตัวตายดีกว่าหนูไม่อยู่ให้โง่หรอก
0: วันเวลาผ่านไปเหตุการณ์ต่างๆก็ดูเหมือนว่าจะหนักข้อขึ้นทุกวันลูกสาวของฉันใช้คำพูดทิ่มแทงคนในครอบครัวกันเองอยู่เสมอทำให้ฉันและสามีรู้สึกหนักใจเป็นอย่างมากฉันกับสามีได้มานั่งปรึกษากันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพยายามหาทางออกแต่ยิ่งคิดอย่างไรก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีทางออกทางไหนเลยแม่ของฉันก็ได้แต่เตือนว่าย
2: ายหนูต้องระวังแจงไว้ให้ดีนะปากมันน่ะชอบพูดจาดูถูกคนอื่นเขาลำพังมันดูถูกแม่แม่ก็ไม่โกรธเพราะยังไงมันก็หลานแต่การที่แจงไปไล่ปากเก่งกับคนอื่นเขาน่ะระวังจะเป็นเรื่องเข้าสักวัน
0: ฉันเองก็รู้สึกหนักใจกับเรื่องนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์ที่แม่บอกไว้มันจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดวันนั้นแจงและเพื่อนได้นัดกันออกไปเที่ยวข้างนอกแต่ก่อนที่แกจะออกไปแกก็โวยวายขึ้นมาซึ่งนั่นเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ฉันเหลืออดจริง
1: ๆยายยายทำอะไรเนี่ยยายรีดเสื้อประสาอะไรทำไมมันไหม้อย่างนี้ล่ะเสื้อตัวนี้หนูซื้อมาตั้งเท่าไหร่รู้ไหมแก่แล้วแก่เลยจริงๆรีดไม่เป็นวันหลังก็ไม่ต้องมาทำสิ
0: แจงโวยวายอะไรกับคุณยายน่ะลูก
1: ก็คุณยายน่ะสิคะทำเสื้อหนูไม่เป็นรูอย่างนี้จะไม่ให้พูดได้ยังไงล่ะหนูจะใส่วันนี้ด้วย
0: แจง
1: คุณยายเขาอุตส่าห์รีดให้นะลูกขอโทษคุณยายเดี๋ยวนี้แม่พูดอย่างนี้ได้ยังไงคุณยายเป็นคนผิดนะจะให้หนูขอโทษหรอไม่มีวันซะหรอก
2: แม่บอกให้แจงขอโทษคุณยายเดี๋ยวนี
1: ้แม่ฝันไปเถอะว่าหนูจะขอโทษคุณยาย
2: ฝ่ามือของผู้เป็นแม่ฟาดลงไปที่ใบหน้าของลูกสาว
1: แม
2: ่แม่ไม่เคยสอนให้หนูเป็นคนอย่างนี้เลยแต่ทำไมหนูถึงกลายเป็นคนก้าวร้าวเห็นแก่ตัวอย่างนี้แม่ทนมานานแล้วนะทำไมหนูทำแบบนี
1: ้แม่แม่จำไว้เลยนะแม่ตบแจงแม่ตบตีลูกสาวตัวเองแม่จะต้องได้รับกรรม
2: เมื่อว่าผู้เป็นแม่แล้วก็วิ่งออกจากบ้านไปและนั่นก็เป็นเสียงสุดท้ายที่ฉันได้ยินจากลูกแจงหายออกจากบ้านไปเป็นเวลาหลายอาทิตย์หลังจากนั้นฉันเองก็รู้สึกเสียใจที่ได้ทำกับลูก

อย่างนั้นแต่ก็ยังดีที่สามีของฉันไม่ถือโทษโกรธและยังให้กำลังใจว่าสักวันลูกก็ต้องกลับมาและในที่สุดในคืนหนึ่งฉันกับสามีก็ได้รับโทรศัพท์จากสถานีตำรวจที่โทรมาบอกว่าลูกของฉันกำลังถูกนำตัวส่งห้อง ICU ฉันกับสามีรีบรุดไปดูลูกที่โรงพยาบาลและได้รับการบอกเล่ากับเพื่อนของลูกที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าแจงกับเพื่อนได้ไปเที่ยวที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งแต่โชคไม่ดีที่กลุ่มของแจงได้ไปเจอเด็กวัยรุ่นเมายาเข้าจึงเกิดมีปากเสียงและได้ลงไม้ลงมือกัน

0: เด็กวัยรุ่นเมายาเข้าจึงเกิดมีปากเสียงและได้ลงไม้ลงมือกันขณะที่แจงกับเพื่อนผู้หญิงอีกหลายคนกำลังพยายามวิ่งหลบแก้วและขวดที่ถูกขว้างปากันอยู่นั้นก็บังเอิญมีผู้ชายคนหนึ่งมาขัดขาแจงเข้าทำให้แจงเซถลาไปข้างหน้าและปะทะกับเหล็กด้ามใหญ่ที่คู่อริกำลังเงื้อตีเข้ามาเหล็กท่อนนั้นฟาดลงที่ช่วงคอของแจงพอดีและหลังจากนั้นแจงก็หมดสติล้มลงไปฉันได้ฟังเพื่อนของลูกเล่าเหตุการณ์อย่างนั้นก็รู้สึกใจหายและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกสาวอย่างบอกไม่ถูกนี่ลูกของฉันถูกเหล็กท่อนใหญ่ฟาดเข้าไปที่ลำคอฉันไม่อยากจะนึกภาพเลยฉันกับสามีและแม่นั่งรอดูอาการของลูกอยู่อย่างนั้นจนในที่สุดคุณหมอก็ออกมาจากห้อง ICU คุณหมอคะลูกสาวดิฉันเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: คุณต้องทำใจดีๆนะครับเพราะผมมีทั้งข่าวร้ายและข่าวดีมาบอกข่าวดีของลูกคุณก็คือว่าแกปลอดภัยแล้วแต่ข่าวร้ายก็คือแกอาจจะพูดไม่ได้อีกเลยตลอดชีวิตเพราะกล่องเสียงของแกแตกด้วยถูกเหล็กกระแทกอย่างรุนแรง
0: กล่องเสียงแตกพูดไม่ได้เป็นคำพูดที่สะท้อนอยู่ในหัวของฉันตลอดเวลาฉันพยายามคิดหาเหตุผลมากมายว่าทำไมเหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นกับครอบครัวของฉันหรือว่าสาเหตุมันมาจากตัวฉันฉันวนเวียนคิดไปมาทั้งคืนจนในที่สุดคำตอบที่ได้ก็มาจากปากของแม่ฉันเอง
2: มันเป็นกรรมยังไงยายหนูลูกสาวแกมันทำกรรมด้วยการด่าทอให้ร้ายบุพการีและผู้มีพระคุณกรรมจึงตามลงโทษทำให้ต้องเป็นแบบนี้บาปกรรมน่ะไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าเพราะแค่ชาตินี้มันก็ตามทันแล้วทำใจซะเถอะลูก

ครั้งนี้คงจะทำให้ลูกสาวของฉันคิดได้เพราะแม้แกเองจะพูดอะไรไม่ได้แต่น้ำตาที่ไหลออกมาก็ทำให้ฉันรู้ว่าแกคงเสียใจกับการกระทำในอดีตไม่น้อยฉันเองก็ได้แต่ปลอบใจลูกและได้แต่หวังว่าวันใดวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าบาปกรรมที่แกเคยได้ก่อไว้อาจจะเบาบางและจางหายไปและวันนั้น

เอาสังฆทานธรรมหัวอกแม่ข้อมูลโดยหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวส์ฉบับที่39ประจำวันที่16ถึง31ตุลาคม2551

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทางวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งจะให้ใกล้กันนะนั่งจะให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมกลงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบเงียบฝึกสมาธิทำใจเงียบเงียบไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงหลับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวไปในกายเ
ทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ทำยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

เราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลงเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังให้ปรากฏถ้าไม่ปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วประทุมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้นี่ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็น
เห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรเพิ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆเอาออกนี่ไม่ออกพรึดพรัดนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ไปถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่

กษาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายความง่วงเหงาหัวนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัชฌัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคุณเคยได้อัฐิกายเกราโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณนักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอเราย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราจึงไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องการจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้นี่ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมีทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกแล้วก็หลับก็เห็นอีกที่นี่เดินจงกรมเดินจงกรมมีสติสัมปชัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วประยุดยืนหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นกินนอนนอนนอนนอนมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็น
ลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้ถึงเข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากฤตจะไม่ปรวนแปรไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะอดทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกมันทำเจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่ชังทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่ๆเพราะไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะว่าอยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่านี่แหละถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสักครั้งมันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลและจะได้เลย

ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลนั่นแหละถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยพงศ์ให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปมือกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระนิมักก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็น

บางคนนะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรคเจริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคไว้ดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัตว์ให้รู้ทางสมุทัยสัตว์และให้รู้นิโรธสัตว์ข้อจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่เข่าขวานนอนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไว้ยังกับมือลุงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเขาสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นแจ่มชัดขึ้นเราแล้วก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

0: ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุ
1: ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรักขณตายะ

0: ตาติยามปิไม่ยั่งพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระณัง

0: คาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: ทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทัง

0: เมระยะมัชฌะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขะติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิพุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเจ้าชายศิลาสัมปันโนวัดปฐุมมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองคตาปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
1: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: สานโมตสาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่ของเราวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของพวกเราชาวไทย ได้มาวัดมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้มีพระคุณเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษที่ร่วงลับไปที่เราจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีซึ่งเป็นมหากษัตริย์ไทยเหล่าทุกพระองค์ที่ดูแลปกครองบ้านเมืองสละชีวิตเลือดเนื้อกายใจเพื่อแผ่นดินไทยมาตั้งแต่สร้างประเทศไทยทุกคนก็เสียสละเพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อมหากษัตริย์ก็ถือว่าเป็นบุญคุณต่อพวกเราชาวไทยเป็นหนี้บุญคุณที่ว่าคุณอนันต์คุณอนันต์โทษมหันต์คุณอนันต์ก็คือคุณพระพุทธเจ้าที่เรารึกถึงคุณพระพุทธเจ้าและมีพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี้พระพุทธเจ้านั้นมีคุณอนันต์ใครได้ใส่บาตรใครได้ฟังธรรมใครได้พบพุทธเจ้าผู้คนนั้นถือว่ามีศรัทธาแล้วมีศีลปฏิบัติตามแล้วถือว่ามีคุณอนันต์พ้นนรกได้ไปสวรรค์ทุกชั้นได้ทำฌานไปเป็นพรหมได้ถึงสุทาวาสพรหมหรือถึงการดับทุกข์ถึงนิพพานได้เพราะพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณอนันต์แต่ทำลายพุทธเจ้าให้เราหิดท่อเช่นพระเทวทัตกลิ้งก้อนหินทับพระบาทพุทธเจ้าเพียงโลหิตท่อก็เป็นโทษอนันต์ทำให้ต้องไปตกนรกอเวจีมหานรกนานยาวนานนับ ล้านนับโกฏปีนี่คุณก็อนันต์โทษก็มหันต์พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ตรัสรู้สอนให้รู้จักบุญที่ทำแล้วเกิดความสุขความอิ่มใจบุญคือการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาปฏิบัติธรรมนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เรื่องวิชาดับทุกข์รู้เรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานรู้เรื่องมรรคผลรู้ธรรมที่เป็นอริยสัจ4รู้จักวิธีดับทุกข์รู้ที่เกิดของความทุกข์ใจรู้ที่ตามดูทุกข์ของใจแล้วก็ถึงที่สุดดับทุกข์ของใจได้เป็นมรรคเป็นนิโรธฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเป็นพระองค์ที่ทรงรู้ก่อนคนอื่นแล้วก็มีวิธีสอนด้วยมีวิธีปฏิบัติด้วยมีวิธีรู้ได้ทุกอย่างเลยพระองค์ทรงอย่างรู้ได้หมดตั้งแต่ภพทั้ง3ตั้งแต่อบายภพตั้งแต่นรกเปรตอสุรกายสัตว์อบายภูมิแล้วก็มาถึงสัตว์เดรัจฉานภูมิพระองค์ก็ทรงรู้วาระว่าบทประกรรมของเขาเป็นยังไงรู้ถึงเรื่องความเป็นมนุษย์รู้ถึงเรื่องเทวดาเทวดาทุกชั้น6ชั้นแล้วก็พรหม16ชั้นนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะการประพฤติปฏิบัติที่ทำจิตให้ว่างสว่างสงบของพระองค์ด้วยปัญญาญาณดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นคุณอนันต์ธรรมะที่ท่านสอนถ้าใครปฏิบัติได้เพียงข้อเดียวก็มีความสุขเพียงคนเราทำอะไรขอให้มีสติมีระลึกรู้อยู่สม่ำเสมอจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้มีสติเป็นคนไม่หลงลืมไอ้แค่สติสัมมาสติระลึกชอบได้นี่ทุกคนก็มีความสุขเพราะคนทำอะไรไม่สติเช่นเราจะด่าใครด่าไม่ได้เพราะเรามีสติเราจะว่าใครว่าไม่ได้เพราะเรามีสติเราจะนินทาใครนินทาไม่ได้เพราะเรามีสติเราจะพูดจาหยาบคายทะเลาะกับใครเราก็พูดไม่ได้เพราะมีสติเรื่องที่จะเกิดความเดือดร้อนในกายใจเราก็ไม่มีเพราะเรามีสติในการรักษาวาจาเรา

ใจเราจะเกลียดใครจะอิจฉาใครจะพยาบาทใครจะโกรธใครจนมากมายก็มีสติก็ทำให้ความโกรธนั้นไม่เกิดขึ้นนี่อาศัยธรรมที่พุทธเจ้าสอนให้มีสติใจก็ไม่ทุกข์วาจาก็ไม่เดือดร้อนใจก็ไม่เดือดร้อนก็เป็นอันว่ากินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเดินเป็นสุขเพราะอาศัยธรรมพุทธเจ้าจึงเป็นคุณอนันต์แล้วก็เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ไม่ต้องเล่าร้อนไม่เป็นคนสมาธิสั้นไม่เป็นคนคิดมากกังวลมากกลายเป็นคนมีความสุขพอใจเป็นกำไรชีวิตไปบุญที่ทำนี้เป็นกำไรชีวิตไปหมดกำไรที่ไหนไม่ใช่กำไรจากได้แก้แหวนเงินทองลาภยศกำไรคือชีวิตได้สร้างคุณงามความดีให้ใจเรานิระความเกลียดความโกรธความพยาบาทวาจาก็กล่าวแต่เรื่องสัมมาวาจาพระสงฆ์พระอรหันต์พระสารีบุตรออกจากนิโรธสมาบัติบุรุษคนหนึ่งจนเจอพระก็ไม่มีข้าวมีข้าวก็ไม่เจอพระแต่วันนี้มีข้าวแต่มันพอได้กินไปทำงานแต่ก็เจอพระก็เลยเอาละยอมแบ่งไปส่วนหนึ่งเพื่อจะถวายพระให้อิ่มพอท่านออกจากนิโรธสมาบัติพอท่านกำลังทำจิตของท่านผ่องใสมากก็น้อมใจถวายข้าวพระสารีบุตรใจก็ปีติโอ้ดีใจเศรษฐีมีเงินร้อยล้านทำร้อยล้านก็ยังดีใจไม่เท่าเพราะตัวเองดีใจมากว่าชีวิตนี้ได้ทำบุญกับพระอรหันต์ผู้ออกจากนิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัตินี้นั่ง15วันไม่กินไม่นอนนั่ง15วันแล้วออกมาก็จึงจะฉันอาหารจึงจะหายใจเพราะอำนาจสมาธิสูงคนที่ทำจะได้ผลเร็วผลที่สุดพอทำบุญก็ดีอกดีใจปราบปลื้มยันตายเลยพอตายจิตดวงนี้ก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เสียดายร่างกายเพราะจิตคิดถึงแต่บุญที่ทำไว้ก็ไปเกิดเป็นเทพเทวดามีรัศมีงดงามมากเลยมีรัศมีงดงามมากมีอนุภาพมากเลยเพียงข้าวทัพพีเดียวอิ่มเดียวเสร็จแล้วนี่คือพระสงฆ์มีคุณอนันต์แล้วคนหนึ่งทำบุญเป็นเศรษฐีให้ทานไม่เลือกคนให้ทานทั้งทิศทั้งสี่หุงข้าวไม่ใช่น้อยเลยให้ทานคนแต่ไม่เคยให้ทานกับพระอรหันต์ไม่เคยให้ทานกับคนมีศีลสมาธิทำไม่เลือกคนใครจะมาไงให้หมดจะคนมีศีลไม่มีศีลไม่เลือกให้ขอคิดว่าให้มากเท่าไหร่ยิ่งดีก็บุญปรตายไปก็ไปเป็นเทวดาชื่ออังกุระกะอินทกะเทพบุตรพุทธเจ้าทรงแสดงไปแสดงธรรมให้แก่พุทธมารดาบนดาวดึงสามเดือนเทวดาก็มาฟังธรรมกันตื่นแตกโลกกระธาตุโลกกระธาตุตื่นแตกมากเพราะเทวดาในสื่อกันเร็วสื่อกันด้วยจิตโลกจักรวาลหนึ่งที่เราอยู่นี่ก็คือโลกของพวกเราเทวดาพวกนี้ก็มาเต็มอีกจักรวาลอื่นโลกอื่นก็มาอีกเต็มนับไม่ถ้วนจักรวาลนี้ไกลมากไม่ใช่มีแต่จักรวาลเราไม่ใช่มีจักรวาลเราคนเดียวจักรวาลนี้นับไม่ถ้วนเลยสุดที่จะไปได้รัดในมือหนึ่งก็ตลอดชีวิตเนี่ยถ้าเข้าฌานแล้วเที่ยวรัดในมือหนึ่งจักรวาลหนึ่งรัดในมือจักรวาลหนึ่งไปยันตายยังไม่หมดจักรวาลยังไม่หมดพระอาทิตย์พระจันทร์เลยพุทธเจ้าท่านว่างั้นเสร็จแล้วก็มาฟังธรรมกันคนไหนที่ทำบุญกับพุทธเจ้าก็นั่งข้างหน้าพุทธเจ้าเลย
คนไหนที่ทำบุญกับพระอรหันต์ก็นั่งขยับไปอังกุละอินทกะนี่อินทกะเทพบุตรนี่ทีแรกก็นั่งใกล้นะก็ถอยไปเรื่อยๆๆไปไกลลิฟต์นู่นเลยพระเจ้าก็ถามว่าอังกุละอินทกะเทพบุตรทำไมเธอจึงนั่งใกล้เราไม่ขยับไปไหนอินทกะเทพบุตรทำไมเธอจึงไปไกลเหลือเกินบอกกระหม่อมฉันทำบุญมากแต่ไม่ได้ทำบุญประณีตในพุทธศาสนาถ้าพูดกันแล้วเอาน้ำข้าวที่ดงข้าวมาหุงแจกคนเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเรือชะล่าแล่นได้เรือพายแล่นได้น้ำข้าวนะมารวมแล้วเป็นลำคลองเลยแต่ต้องไปนั่งไกลลิฟต์เลยแต่ก็โชคดีได้เป็นเทวดาแต่อังคุละเทพบุตรนี่ไม่ไปไกลเลยนั่งอยู่ใกล้พระเจ้าเลยไม่ขยับไปเยื่อนเลยรัศมีใครสู้ไม่ได้เพราะทำบุญแก่พระสารีบุตรเพียงทัพพีเดียวนี่คือบุญที่ทำโดยปีติพระสงฆ์มีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันต์เพราะเราไปด่าไปว่าไปติเตียนเราก็บาปไม่มีประโยชน์กับตัวเราเลยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีคุณอนันต์โทษมหันต์และคุณพ่อคุณแม่คุณแผ่นดินคุณแผ่นดินนี่ก็เป็นคุณที่ประโยชน์มากเราอยู่ในประเทศไทยนี่ก็มีคุณต่อเรามากทำให้เราเป็นคนไทยมีความสุขในความชีวิตคือมีคุณอนันต์แต่ถ้าใครทำผิดกฎหมายนะมีโทษมหันต์ไหมใครทรยศต่อชาติเนี่ยผิดกฎหมายเนี่ยไปฆ่าเขาก็ดีไปทำผิดกฎหมายไปค้ายาขาเฮโรอีนยามายาอะไรเนี่ยเพราะไม่เคารพแผ่นดินเราก็ติดขุกติดตารางถูกโทษประหารก็มีโทษอนันต์เหมือนกันคุณที่เราอยู่ทุกวันนี้ก็เราก็อยู่ในเมืองไทยร่มฟ้าใต้ร่มฟ้านี้เราก็มีความสุขจะทำอะไรก็ได้แล้วก็คุณอนันต์ก็คือคุณแม่เราคุณแม่เราเนี่ยก็แม่ที่ให้มาเกิดแก่เราเนี่ยก็มีคุณอนันต์ทุกวันนี้ชีวิตเราอยู่ได้เนี่ยเพราะแม่ให้เรามาถ้าแม่เราไม่ทำให้เราไม่เกิดไม่ได้ล่ะปุ่มท้องไม่ได้เลี้ยงเราไม่ได้ไม่มีกำลังเป็นแม่ขี้โลกคลอดมาก็ตายหรือแม่ที่ไม่มีความตั้งใจอยากจะมีลูกก็ไม่ได้ก็คุมกำเนิดซะทำแท้งซะก็เป็นเราไม่ได้แต่นี่แม่เพราะมีเรามีรักเราให้ความเกิดแก่เราจากตั้งแต่ขาดเลือดท้อง8 9เดือนดีใจจะได้ลูกหญิงลูกชายก็เอาไม่ทอดทิ้งดูแลรักษาจนโตมาถึงวันนี้นี่คือคุณอนันต์เราได้กินได้เดินได้นั่งได้นอนบางคนได้เรียนหนังสือไปถึงเที่ยวเมืองนอกเมืองนามมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านไม่ใช่ตัวเองมีอย่างเดียวเพราะแม่ให้การเกิดของเราแม่กับพ่ออุปถัมภ์ความจูให้การเกิดของเราจึงมีวันนี้ที่เรามากินเดินนั่งนอนได้ไม่ใช่สามีเราไม่ใช่เพื่อนเราไม่ใช่ใครวิเศษคนที่วิเศษที่ให้เราเกิดนี่คือแม่เราอุ้มท้องไม่ให้ท้องเราแท้งไม่ให้ท้องเราบุบสลายจึงมีอาการ32สมบูรณ์ฉะนั้นจึงว่านี่คุณอันนี้ชดใช้ไม่หมดคุณอนันต์เหลือเกินตลอดชีวิตนี้ทุกลมหายใจก็มีแต่คุณแม่ที่ฝังลึกอยู่ในตัวเราเป็นหลักที่ถ้าเป็นเสาหินก็เสาหินที่มั่นคง
ตีไม่แตกโยกไม่ลม

เพราะความที่ให้มีบุญคุณต่อเราความรักของพ่อแม่เนี่ยมันลึกและหนักหน่วงมากจนไม่มีอะไรจะเปรียบปรานได้เท่ากับคุณแม่ของเราถ้าเรามาคิดดูสิอย่างสมัยก่อนนี้เลี้ยงลูกจนโตจนพ้นภาวะออกมานี่ไม่มีอะไรช่วยตัวเองไม่ได้ออกมานี่ก็ร้องขี้กระเจี้ยขี้เยี่ยวตั้งแต่หนึ่งขวบไปจนสามขวบสี่ขวบห้าขวบช่วยตัวเองไม่ได้ใครช่วยเวลาระยะยาวตั้งแต่ท้องแปดเก้าเดือนมาจนถึงหกเจ็ดขวบเนี่ยพ่อแม่ทิ้งไม่ได้เลยใช่บางคนอาจจะแม่บางคนอาจจะทำแท้งลูกแม่บางคนอาจจะเอาลูกไปปล่อยไว้ทิ้งที่โรงพยาบาลนั่นคือแม่ที่เขาไม่พร้อมเขาไม่พร้อมเพราะเขาไม่พร้อมที่เขาจะมีลูกเขาไม่ได้ใช่มีฐานะที่จะมีลูกก็จะไปเหมาว่าแม่ใจร้ายแม่ไม่ดีไม่ได้นั่นเพราะเขาไม่พร้อมแต่ถ้าแม่ทุกคนพร้อมก็จริงอ่ะมันจะรักดูสิเศรษฐีเอาไข่เอาไข่ไปฝากท้องกะเหรี่ยงเอาไข่ไปฝากท้องกะเหรี่ยงว่าผู้หญิงท้องไม่ได้ก็เอาเชื้อของผู้หญิงผู้ชายไปเพาะเชื้อให้เป็นไข่ก็ไปฝากท้องกะเหรี่ยงพอกะเหรี่ยงได้ลูกขึ้นมาก็เรียกว่าลูกกูหลักซะแล้วสิจนยังไงกูก็ไม่ยอมไอ้คนนี้ก็ถือว่ารวยสอนให้เด็กคนนี้ด่าอีกคนนี้ว่าเป็นคนเลี้ยงคนใช้มาจากป่าเจ็บใจนะเข้าก็เลยบอกว่าข้าเนี่ยลูกแม่เองไอ้เด็กคนนี้มันก็รู้ว่าเป็นแม่มันก็หลักเนี่ยเกิดขึ้นลงขึ้นศาลกันเลยแย่งลูกกันที่จริงมันก็เป็นทั้งสามคนแหละถ้าพูดกันตามธรรมะนะแม่ก็เป็นสองคนเพราะเอาเชื้อแม่คนนี้ไปใส่ท้องคนนั้นมันก็เป็นทั้งสามคนแต่ที่เป็นสมบูรณ์มากที่สุดคือแม่ที่ถูกฝากท้องเพราะเป็นคนรับผิดชอบมากต้องอุ้มท้องตั้งแปดเก้าเดือนถือจะไม่ใช่เชื้อตัวเองแต่มันก็เลือดเนื้อตัวเองมันก็รักเท่าแม่จริงๆนั่นแหละนี่ก็เลยรักสามเศร้าเลยไม่ใช่หนุ่มสาวรักกันเนี่ยรักสามเศร้าไอ้เด็กก็มีปัญหาเลยแต่จริงๆเนี่ยตัดสินตามธรรมนะก็เรียกว่าต้องช่วยกันอุ้มชูเลี้ยงแบ่งกันเลี้ยงอย่าให้เด็กต้องลำบากใจสอนเด็กให้เป็นคนดีก็เป็นแม่ทั้งสองคนนี่คุณความเป็นแม่ไปไหมรักมากเลยถือจะไม่ให้อะไรก็เอากูจะพาลูกไปอยู่ในป่าในดงก็เอาเพราะความรักนี่คือความรักของแม่อย่าไปดูถูกว่าความรักยากจนความรักไม่มีคุณค่าความรักโง่โง่ความรักไม่มีการศึกษาความรักมันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเหนือกว่าแก้วแหวนเงินทองแม่เราเนี่ยนะลูกเป็นอะไรก็รักไม่เคยรังเกียจเลยจะเป็นตาบอดหูหนวกบ้าใบ้พิกลพิการโอ้ยิ่งพิกลพิการยิ่งรักมากห่วงใยมากคนไหนแข็งแรงก็ไม่ค่อยห่วงนี่คนไม่เคยเป็นแม่ไม่รู้หรอกเป็นลูกนี่ไม่รู้เด็ดขาดนอกจากว่าเป็นพระอรหันต์หรือปฏิบัติธรรมเข้าไปรู้สำนึกจริงใจว่าโหเรานี่ไม่เคยดูแลแม่เลยเราไม่เคยชิดขี้เช็ดเยี่ยวแม่หรือเราไม่เคยป้อนข้าวป้อนน้ำป่วยเราไม่เคยไปเฝ้าแม่เลยนี่แม่เฝ้าเราทั้งคืนขวบแรกเนี่ยแม่จะนอนไม่หลับเลยถ้าลูกป่วยนะคืนทั้งคืนกลัวลูกจะเป็นอะไรไปชีวิตอย่างนี้ใครทำได้แม่ทำได้คนเดียวนี่คือพระคุณของแม่อันใหญ่หลวงคุณอนันต์แต่ถ้าเราดูถูกแม่เหยียดหยามแม่ไม่เคารพแม่ไม่ดูแลแม่

ก็มีโทษมหันต์เพราะเราเป็นคนไม่รู้บุญคุณต่อท่านให้เราใครจะสรรเสริญไหมว่าผู้หญิงคนนี้โอ้ยเรียนรู้สูงแล้วเขาด่าได้พ่อแม่ก็ตบตีพ่อแม่ได้พ่อแม่สู้เขาไม่ได้เพราะเขารู้ทำมาหากินดีกว่าฉลาดกว่าคนที่ยกย่องคือคนไม่ใช่คนบัณฑิตเป็นคนผ่านหรือเป็นคนโง่ทั้งเทวดาก็ไม่รักษาคนที่อกตัญญูฉะนั้นเราต้องเห็นว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคุณอนันต์มากถ้าทำบาปตรงนี้ก็เป็นโทษมหันต์ยังคุณของพระราชินีถ้าเป็นชาวบ้านก็คือดูแลลูกให้เจริญอย่างเดียวนะถ้าเป็นแม่ทุกไปเนี่ยก็คือดูแลให้ลูกเรามีกินมีใช้มีการศึกษาเล่าเรียนลูกหลานให้ดีอย่างเดียวนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่แต่ท่านพระราชินีนี่แม่คนทั้งประเทศท่านมีลูกหลายศาสนาด้วยมีลูกทั้งคริสต์ทั้งอิสลามทั้งพุทธทั้งซิกทั้งฮินดูท่านก็รักเหมือนกันหมดเลยอยากให้มีกินมีใช้หาศิลปะอาชีพวิชาทักษะต่างๆทอเอาไปให้ทุกภาคเลยเพื่อให้ลูกเรานี้พ้นความยากจนเพราะลูกเราทั้งประเทศมีผู้หญิงคนไหนคิดบ้างล่ะแม่คิดน้อยนี่เพราะความเป็นแม่ของแผ่นดินจึงคิดอย่างนี้คิดให้คนทั้งประเทศมีความสุขไม่ให้ยากจนบางทีพี่น้องก็ยังอิจฉากันเลยนะไอ้พี่รวยกว่าไอ้น้องก็ว่าเอาเปรียบเราบางทีน้องรวยกว่าพี่ก็ยังอิจฉาน้องเป็นไปได้แต่แม่พระราชินีนี่ไม่เคยอิจฉาลูกทุกคนเลยอยากให้ทุกคนมีความสุขหมดทั้งประเทศเลยอย่างเรื่องที่รบราฆ่าฟันกันทุกวันเนี่ยท่านก็วิตกกังวลว่าจะทำไงให้มารักกันสามัคคีกันเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนที่เราอยู่กันมาเมื่อ200ปีเป็นพันปีประเทศไทยจะเป็นเหนือก็ดีใต้ก็ดีกลางก็ดีตะวันตกออกทุกคนคิดว่าเป็นคนไทยและไม่เคยคิดจะทะเลาะเบาแวงกันมีแต่ประเทศอื่นเข้ามาทะเลาะเบาแวงพวกเราก็ร่วมต่อสู้กันกำจัดไปเพื่อความสุขสงบแต่ทุกวันนี้เกิดเรื่องนี้มาพวกเราก็ต้องใช้ธรรมะพุทธเจ้าแผ่เมตตาธรรมย่อมชนะอธรรมโกรธชนะด้วยความไม่โกรธแล้วโลกก็จะสงบเพราะพุทธเจ้าสอนให้อภัยทานธรรมทานต้องมีอภัยทานธรรมทานแม่ต้องเป็นคนสอนนะแม่ในบ้านเราเนี่ยต้องสอนลูกอย่าไปพยาบาทกันนะอย่าต้องมีอภัยทานไม่โกรธไม่พยาบาทมีธรรมทานเราพูดกันให้เกิดความสุขกันให้คนไปดีให้คนคิดดีมีธรรมทานมีทานคือการให้เกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างวันนี้โยมเอามาให้ทานกันพันกว่าครอบครัววันนี้ให้โยมให้ทานยิ่งใหญ่นะพันกว่าครอบครัวข้าวรวมแล้วเป็น10ตันเศรษฐีทำได้ไหมโยมทำได้แต่เศรษฐีไม่ทำพวกโยมทำได้ไหมทำได้เป็นเศรษฐีไหมไม่ได้เป็นแต่เป็นที่ใจวันนี้ทำไปแล้วเป็นเศรษฐีกันหมดไปแล้ว10ตันน้ำตาลอีกหลายตันนี่เพราะวันแม่ทำเพื่อแม่เพราะเราโตมาได้แม่เกิดมาได้แม่แผ่นดินไทยนี่ก็มีแม่บรมราชินีที่ให้ความเมตตาแผ่นดินนี้แก่เราเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็แม่ที่เราได้เกิดนี่ท่านให้ชีวิตมาถึงวันนี้เราก็ได้มาทำทานเดือนหน้าทำไหมเดือนหน้ามีชีวิตอยู่ทำอีกสัก10ตันชีวิตนี้จะได้ทำบุญขนาดนี้ไหมอาตมานี่พยายามทำทานมาตั้งแต่ยังไม่บวชนะไม่เคยได้ทำทานได้มากเท่านี้เลยทั้งสุพรรณก็มาขอทานกันตลอดทุกปีแหละ
พวกชาวเขาจะมีโบราณประเพณีขอทานกันแต่ขอทานแบบคนมีกระตังขอเขาจะขอเอาเลิกเอายามกันพอเลิกนาแล้วก็จะไปหาบกระบุงข้าวก็ไปขอแล้วมาขายกลับบ้านคนไหนขอทานได้มากคนนั้นโชคดีปีนี้ทำมาค้าขึ้นอันนั้นขอทานเพราะว่าเป็นประเพณีขอทานแต่นี่เราให้ทานคนดีทั้งนั้นที่มารับเราเนี่ยมันถึงพระบิณฑบาตนี่ก็ให้ทานนะเรามาถวายพระสี่องค์ขึ้นไปนี่ก็เป็นสังฆทานนี่ถือว่าให้ทานที่บริสุทธิ์ให้ทานกับคนมีศีลห้าก็ถือว่าทานบริสุทธิ์ขึ้นให้ทานกับคนมีศีลแปดก็บริสุทธิ์ขึ้นนี่คือการให้ทานนี่เป็นการจิตเราจะหมดความโลภความตัณหาฉะนั้นจึงว่าการที่เรามีชีวิตมาถึงวันนี้เรามาให้ตือบอกว่าฉันไม่ได้ให้เป็นตันหรอกแต่โยมไปช่วยห่อโยมไปโมทนาเมื่อคืนนี้อยู่เป็นเที่ยงคืนตีหนึ่งกว่าจะห่อข้าวเสร็จแล้วเมื่อเช้านี้โยมมารับกันแต่เช้าเลยขวัญแม่มากันแต่เช้าเป็นพันคนพันครอบครัวเดือนหน้าเราก็ให้อีกสิให้อีกเป็นพันจะดีใจไหมทำบุญมันก็ต้องดีใจเพราะเราทำไม่ได้จนน่ะยิ่งทำเราก็ยิ่งรวยยิ่งทำเราก็ยิ่งมีความสุขเพราะเราให้แล้วสบายใจคนที่เอาไปกินก็สบายใจเพราะของนี่ประณีตทั้งนั้นเลยนะอันนี้คุณอนันต์แต่ถ้าเราไปด่าแม่ตีแม่ถ้าฆ่าแม่นี่ไปนรกเลยโทษอนันต์คุณอนันต์โทษมหันต์ฉะนั้นพวกเราต้องสอนลูกเราให้รู้ตั้งแต่3ขวบ4ขวบ5ขวบให้รู้จักการให้อภัยการเอาข้าวเอาน้ำให้พ่อให้แม่ไม่ใช่เราจะรู้จักแต่ให้ลูกรับเราอย่างเดียวเราต้องสอนลูกให้ด้วยนะเอาตักข้าวหยิบอันนี้ไปให้พ่อหยิบอันนี้ไปให้แม่เราเป็นแม่ก็ต้องสอนลูกให้หยิบของไปให้พี่ให้พี่น้องให้พ่อนี่สอนลูกให้เป็นผู้ให้ถ้าเป็นพ่อก็ต้องสอนลูกให้เป็นผู้ให้เพราะไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าวัดอย่างเดียวสอนให้ที่บ้านนั้นเนี่ยเด็กมันจะว่านอนสอนง่ายพอความตันดีมันหมดไปเด็กก็จะรู้สึกว่าใจเขาก็จะมีความรักความสามัคคีในครอบครัวคนที่ห่วงกันกินห่วงกันใช้เนี่ยครอบครัวไม่มีความรักไม่มีความรักจริงเพราะไม่ให้กันไอ้ความให้เป็นมิตรภาพที่ยาวนานและลึกซึ้งและลืมไม่ลงมันเป็นหนี้บุญคุณกันดังนั้นเราต้องสอนให้กันในบ้านสมัยก่อนเขาจึงสอนตักข้าวให้กันไงที่บ้านบ้านนอกนะเวลานั้นเนี่ยจะมีคนตักข้าวให้คนหนึ่งตักข้าวให้กันตักถ้าเป็นพวกฝรั่งเลยต่างคนตักแต่ว่าในบ้านสังคมบ้านนอกเนี่ยเขาจะมีคนตักให้เลยคนไหนตักแล้วเสร็จแล้วล้างชามล้างร่วมกันความรู้สึกรังเกียจความรู้สึกเอาเปรียบความรู้สึกเห็นแก่ตัวมันหมดไปเลยเพราะการแค่ตักข้าวให้กินช่วยกันล้างช่วยล้างจานเก็บงำทุบเช็ดถูเนี่ยกลายเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยกับครอบครัวกับสังคมอันนี้เราต้องฝึกลูกเราไว้หลานเราไม่ใช่ไม่ต้องทำอะไรลูกไปเถอะเดี๋ยวแตกเดี๋ยวเสียแม่ทำเองคนที่สุดแม่ทำเองตัวเองลูกไม่รู้จักการให้เลยแม่ตักข้าวเองแม่ทำอะไรเองแม่เจ็ดเรียบร้อยพอที่สุดพอแก่ตัวนะไม่มีใครทำให้เราเลยลูกมันก็ไม่เคยถูกสอนว่าให้อย่างไรไอ้ความที่ไม่ได้ฝึกมาเนี่ยแต่เล็กเนี่ยนะทำให้เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่กลับคืนให้แม่เลยดังนั้นเราต้องสอนให้มีการให้ทั้งสามอย่างอภัยทาน
ธรรมทานและสังฆทานจึงต้องพาลูกเข้าหาศาสนาก็เพื่อต้องการให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนกตัญญูคิดได้กลับมาคืนให้เราบ้างก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันก็จึงว่าต่อไปคนแก่จะมากอ่ะถ้าเขาวิเคราะห์วิจัยว่าคนแก่จะมากจะถูกทอดทิ้งมากโอ้รัฐบาลเตรียมจะสร้างบ้านให้คนแก่เยอะเลยที่จริงไม่น่าตกใจแต่ถ้ายังเมืองนอกน่าตกใจเมืองไทยไม่น่าตกใจถ้าคนแก่สอนลูกสอนหลานมีการให้อย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยไม่น่าตกใจเขาว่าความสุขที่เขาจะได้รับในปลายปลายชีวิตของพ่อแม่อย่างไรเราเป็นลูกที่ดีจะต้องให้แม่นอนตายตาหลับต้องเอาแม่มาตายเราอยากเห็นหน้าแม่พ่อเราและอยากปิดตาแม่ตอนตายพ่อตอนตายงานอย่างอื่นทำได้หมดงานสุดท้ายที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างไรเราจะปิดตาตายให้พ่อแม่เราได้จะให้แม่เรานอนตายอย่างสงบให้พ่อเรานอนตายเพราะมันต้องตายทำอย่างไรเราจะหาเงินหาทองมาดูแลรักษาพ่อแม่เราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ป่วยมากไม่ให้อุจาดไม่ให้ไปอยู่โรงพยาบาลอนาถาหาเงินหาทองให้อยู่พิเศษให้ได้หรือให้ไปอยู่ที่ดีความคิดกลับคืนมาตรงนี้ถ้าสังคมสอนมาตั้งแต่3ขวบ4ขวบนี้แล้วไม่ต้องไปสร้างบ้านคนแก่ละโยมไม่ต้องสร้างบ้านคนชราบ้านคนชราจะล้างเพราะอะไรเพราะใครก็ไม่ให้พระอรหันต์ไปตายที่อื่นเกิดมาชาติหนึ่งมีพระอรหันต์ทั้ง2องค์ทำบุญพุทธเจ้าบอกทำบุญกับพระอรหันต์ที่บ้านเนี่ยได้บุญมากทำบุญที่วัดที่อารามที่วัดนั่นคือรู้จักวิธีการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นยอดบุญที่จะทำบุญไปพัฒนาจิตหรือให้เกิดสติปัญญานั่นคือการมาทำบุญกับพระอรหันต์ที่วัดเพราะมีแนวทางคำสอนพระไตรปิฎกคำสอนพระเจ้ามาจากพระที่วัดแต่ถ้าจะเอาบุญด้วยความเมตตาบุญที่ทำบุญแล้วได้บุญเลยก็คือบุญทำกับพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกท่านเปรียบเป็นพระอรหันต์เปรียบเป็นเทวดาเปรียบเป็นพระพรหมของบุตรไม่ใช่คนธรรมดาคนเป็นแม่นี่ไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นแม่ปุ๊บเนี่ยถ้าทำความดีปุ๊บเนี่ยเป็นเทพยดาของลูกเลยทำไมพอเกิดลูกปุ๊บทำไมเป็นเทพยดาเลยโยมตอนยังไม่ได้ ตอนยังไม่มีลูกนะเราเป็นเทพยดาสำหรับสามีเราสามีจะชมเราสวยเหมือนนางเทพยดาสวยเหลือเกินเทพยดาก็สวยไม่เท่าแต่พอเรามีลูกปุ๊บสามีไม่ชมแล้วเพราะมันมีลูกเลยเทพยดาหายไปแล้วเทพยดาหายไปแล้วเพราะมีลูกเนี่ยแต่เรากำลังเป็นเทพยดาของลูกเราลูกเราก็เราบันดาลให้ลูกเราเกิดได้ใครทำให้ลูกเราเกิดไม่ได้แต่แม่บันดาลอุ้มท้องลูกเกิดได้มาเป็นหญิงเป็นชายนี่เป็นเทวดาที่ว่าเทพบันดาลเทวดาบันดาลก็คือเรานี่เป็นเทพไปแล้วแม่เป็นเทพธิดาไปแล้วนะและเป็นพระพรหมพอลูกโตแล้วแม่ก็เป็นพระพรหมอยู่ในใจเราพอแม่จะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาลูกมากไปไหนก็เอาแต่ลูกไปในใจแล้วก็คิดจะช่วยเหลือลูกให้ดีให้เจริญให้โตวันโตคืนให้มีการศึกษาเรียนให้มีความเป็นความกรุณาของแม่แล้วเมื่อช่วยได้แล้วก็กรุณาช่วยแล้วมุทิตาดีใจมากลูกเป็นคนดีจะดีใจตลอดวันตลอดคืนทุกลมหายใจเมื่อดีใจแล้วลูกสำเร็จแล้วก็วางเฉยสบายใจนอนตายตาหลับนี่คือเป็นพระพรหมของบุตรไม่คิดจะอิจฉาริษยาไม่คิดจะเอาอะไรที่ให้ลูกคืนเลยเงินทองที่ลงทุนส่งเสียเล่าเรียนเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านเนี่ยสมบัติให้เนี่ยบางคนให้เป็นร้อยล้านเนี่ยไม่เคยคิดเอาคืนเลยนั่นคือพระพรหมของลูกอันนี้จึงว่าเราต้องคิดให้ดีว่า
เรามีพระอรหันต์ของเรา

แล้วแล้วเป็นพระอรหันต์เป็นทั้งเทวดาแม่คนเป็นได้หลายอย่างนะคนเดียวเป็นไม่ได้หมดแม่นี่เป็นทั้งเทพเป็นดาของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นพระพรหมของลูกเป็นพระอรหันต์ไงพระอรหันต์เนี่ยไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่เคยโกรธตอบไม่พยาบาทตอบมีแต่อภัยเสมอต้นเสมอปลายคำว่าโกรธเกลียดต่อคนอื่นไม่มีเลยดังนั้นพระอรหันต์ของเราก็คือแม่นี่ใจประเสริฐดังพระอรหันต์พอรักลูกเสมอต้นเสมอปลายตายเมื่อไรเนี่ยจึงจะพ้นความเป็นลูกเป็นแม่กันดังนั้นจึงว่าสิ่งเหล่านี้จึงว่าใจพระอรหันต์นี่ประเสริฐที่สุดพวกเราไม่เคยมาพูดมาคิดเรื่องนี้กันมันมองค่าของแม่น้อยไปทุกวันเนี่ยมองค่าแม่แค่คนแก่คนหนึ่งมองค่าแม่คือเป็นทาสคนหนึ่งที่ต้องดูแลลูกให้ดีมองแม่เพียงเป็นคนที่แก่แล้วมองแม่เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบไม่ได้มองแม่ว่าเป็นเทพยดานางฟ้าไม่ได้มองแม่เป็นพระพรหมไม่ได้มองแม่เป็นพระอรหันต์และไม่ได้มองแม่ว่าแม่นี่แหละเป็นคนที่ให้ชีวิตเรามีบุญคุณเรานักหนาทั่วชีวิตนี้อะไรมาใช้ก็ไม่หมดยอมมีเงินสักร้อยล้านพันล้านไม่มีค่าเท่ากับที่พ่อน้ำนมที่ดื่มเพียงครั้งเดียววันที่แม่เอานมให้ลูกกินเนี่ยเอาข้าวป้อนให้ลูกกินเนี่ยเงินทองทั้งหมดเนี่ยมีค่าน้อยกว่าถึงจะมาสร้างบ้านเป็นทองคำให้แม่อยู่ก็สู้ไม่ได้สู้กับน้ำนมแม่เพียงอึกอิ่มเดียวไม่ได้ทดแทนไม่หมดเพราะมันเป็นชีวิตที่เขาให้ชีวิตเรามาไอ้แก้วแหวนเงินทองไม่ใช่ชีวิตใครก็ให้กันได้แต่คนที่ให้เลือดเนื้อกายใจชีวิตเรามีแม่เราคนเดียวสมัยนี้ไม่สอนแล้วเลยไปแล้วเรียนเลยไปแล้วเรียนปริญญาตรีปริญญาโทไม่ใช่เอกเรียนคอมพิวเตอร์เรียนอะไรอินเทอร์เน็ตไปแล้วคุณไม่มารู้เรื่องนี้แล้วแต่ที่ไหนเรียนไม่พ้นนรกเรียนไปสวรรค์ไม่ได้เลยเรียนไปใจก็ยิ่งห่างจากความดีห่างจากพ่อแม่ห่างจากผู้มีพระคุณมันก็เหมือนยิ่งเรียนยิ่งโง่แค่บุญคุณพ่อแม่ตอบแทนไม่ได้ฉลาดได้ไงเหมือนกันนะคนเราพอรู้มากก็คิดว่าคนอื่นจะโง่แต่พวกปฏิบัติธรรมเนี่ยอาตมามาเข้ากรรมฐานมารู้สึกว่าตัวเองโง่ตอนเข้ากรรมฐานนั่นเองแต่ก่อนที่หลวงพ่อสังวาลอ่านสื่อไม่ออกอาตมานึกว่าโง่อาตมานะพออาตมามาเข้ากรรมฐานประชาผมมานั่งสงบเห็นกิเลสตัวเองโอ้ไอ้กูนี่โง่จริงๆเลยคิดนอนคิดนี่โอ้ยโอ้โหเรานี่เพิ่งรู้ตัวเองว่าโง่เองที่ตอนที่ไม่เคยสงบคิดตัวเองฉลาดแต่ก็มีนะไอ้ความโง่มันมีแต่เราไม่ยอมรับตัวเองยังสมัยก่อนเนี่ยจะมาเขียนหนังสือเนี่ยตอนที่ยังไม่ปฏิบัติเขียนหนังสือเนี่ยเขียนหน้ากระดาษหนึ่งเขียนไม่จบยังไม่ยอมรับเองโง่เลยจะเขียนหนังสือถึงเพื่อนเนี่ยว่าจะบวชแล้วเนี่ยเขียนหน้าเลยก็ไม่จบอ่ะที่ตอนเรียนหนังสือเขียนจบพอมานั่งสมาธิโอ้กูนี่มันโง่โง่จริงๆไม่มีใครโง่เท่าเราพอรู้ตัวเองโง่พอออกมาแล้วหนังสือเนี่ยเขียนเป็นเล่มๆได้เป็นเรื่องๆได้เขียนกี่เรื่องก็ได้เขียนไงก็เออไอตอนโง่นี่เขียนได้ไอตอนฉลาดเขียนไม่ได้ไอเรามันหลงตัวเองคิดว่าตัวเองฉลาดดังนั้นเราไม่ปฏิบัติเนี่ยคิดตัวเองโง่ฉลาดหมดนะอาตมามองเลยว่าคนในโลกนี้มองว่าตัวเองฉลาดคุณจะเรียนรู้มากเท่าไหร่ยิ่งมองตัวเองฉลาดเหมือนกับเราเคยมองตัวเองแต่พอมาปฏิบัติจึงรู้ว่าคนโง่อยู่ที่ตัวเราเองรอบคนหลงในตัวโง่มากใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจึงนึกถึงพ่อถึงแม่มากเลยเราต้องเอาพ่อแม่มาเลี้ยงยันตายชีวิตนี้ต้องเอาแม่พ่อมาเลี้ยงให้สบาย

ทำยังไงก็ได้จะต้องเอาพ่อแม่มาให้อยู่กับเรายันตายพยายามไปเพียรหาพ่อพ่อก็ไม่ยอมมาแต่แม่นี่มาเราคิดว่าเราต้องทำให้สมหวังว่าชีวิตนี้เราได้มาจากพ่อแม่ไม่มีอะไรคืนเลยจะมีเงินมีทองมาคืนให้พ่อแม่ก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะพ่อแม่ไม่ต้องการตรงนั้นพ่อแม่ต้องการความจริงใจต่อลูกความรักของลูกที่มีต่อพ่อแม่เรารู้เลยพ่อแม่ต้องการใกล้ชิดเราต้องการตายกับเราเราก็ต้องทำที่ตายให้พ่อแม่สิทำที่กินที่อยู่พาไปพอป่วยปุ๊บเนี่ยจะมาไปโรงพยาบาล นะสมัยก่อนรถยนต์ไม่มีเอาผ้าเนี่ยห่อลงเรือเปลไม่มีเนี่ยหามจากนี่ไปลงเรือ

ตอนรถยนต์ไม่มีเอาผ้าเนี่ยห่อลงเรือเปลไม่มีเนี่ยหามจากนี่ไปลงเรือเอาผ้าผูกหัวผูกท้ายหาแม่ไป70กว่าเอาไปลงเรือหางยาวไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลบอกหมอพยาบาลบอกโอ้ยท่านคนแก่อย่างนี้เขาไม่รักษาแล้วตับไปตายวัดเถอะไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเวลาคนโยมแก่มากก็คงทิ้งอย่างนี้เนี่ยอาตมาก็ย้อนไปหาหมอเลยบอกเดี๋ยวเวลาโยมแก่แล้วก็ทิ้งอย่างนี้เดี๋ยวมันจะว่าไงว่าท่านจะมาย้อนฉันนะอ้าวก็แม่อาตมาก็รักอ่ะแล้วโยมแก่มั่งใครทิ้งมั่งนี่โยมจะว่าไงพอดีหมอคนหนึ่งนะยันนี้เป็นหมอใหญ่แล้วพ่อเป็นไรครับผมรับเป็นดูแลเองหมอคนนั้นมีจรรยาบรรณนะมีคุณธรรมเอาไปให้น้ำเกลือ3-4วันเนี่ยแม่ฟื้นกลับบ้านจาก70อยู่70อยู่ได้ถึง84ปีเพราะหมอดีมองคุณค่าคนแก่ได้แต่ถ้าเชื่อใหญ่คนนั้นน่ะตายไปแล้วเพราะเขาไม่รู้จักคุณพ่อแม่ไงพยาบาลบอกเอากลับไปเถอะเขาไม่รักษาคนแก่นี่คือเราเป็นลูกต้องรับผิดชอบต้องแก้ไขให้ได้โรงพยาบาลนี้ไม่เอาเราไปโรงพยาบาลอื่นเพราะตอนนั้นที่วัดไม่มีโรงพยาบาลพ่อไปต้องมาอาตมาเอามาอยู่ที่นี่แล้วเราดีใจเนี่ยพ่อเอามามาอยู่ได้ธรรมดาท่านไม่อยู่บวชตั้งแต่2500เขาโทรศัพท์ทางไกลมาจากสุพรรณบอกพ่อเป็นอัมพาตแล้วให้ไปรับด่วนเราเอารถไปส่งเพื่อให้พ่อเนี่ยไปเยี่ยมลูกๆทุกคนปีนึงต้องไปเยี่ยมครั้งหนึ่งท่านชอบไปเยี่ยมลูกท่านก็เราก็เอารถไปส่งแล้วก็กลับมาพ่อเป็นอัมพาตแล้วเราก็ไปเลยนะสมัยก่อนมันมีรถปอนเตียกเนี่ยตัวยคันยาวๆอ่ะขับยากก็ไปถึงเที่ยงคืนเลยพ่อนอนน้ำพอเห็นเราพ่อนอนน้ำตาไหลเลยนะนอนอยู่ที่บ้านพี่สาวปากเบี้ยวตาหลับไปข้างตีนมือยกไม่ขึ้นนอนหมดสภาพธรรมดาพ่อแข็งแรงมากเลย83เดินเก่งตื่นขึ้นมาเป็นอัมพาตไปครึ่งทำอะไรไม่ได้เลยเรานึกในใจแบบถ้าเอาไปโรงพยาบาลพ่อเราจะต้องตายเพราะ83ปีเขาไม่รักษาแล้วโรงพยาบาลแม่เราแค่70กว่ากว่าโรงพยาบาลยังไม่รักษาแล้วก็งั้นแม่ไปโรงพยาบาลเราตัดสินใจของเราได้เองแม่พ่อของเราตมาก็ยกขึ้นรถเลยเที่ยงคืนเอามาเลยเอามาถึงวัดสังฆทานกุฏิอยู่ใกล้ๆโรงพิมพ์ลุงกระเช้าเจียดยาเลยเจียดยา2หม้อเลยธรรมดา4หม้อหายตมาก็เจียดยาไม่เอาไปโรงพยาบาลเพราะเอาไปโรงพยาบาลได้ไงตายไปครึ่งซีกแล้วหมอก็ต้องท่านจะมาเคยเห็นพระเป็นแบบนี้ตายที่โรงพยาบาลแขนขาบวมหมดเลยเพราะไม่มีใครดูแลได้เหมือนลูกตัวเองก็เอามานอนตอนบ่ายๆจ่ายยามาจากเจ้ากรมเปิดถ่ายหมดเลยโยมกินแล้วถ่ายลุกมาเลยหม้อละครึ่งเดือน2หม้อพ่อเดินได้เลยไม่ถึง4หม้อพ่อไม่กินแล้วมันขมกิน2หม้อพ่อเลิกกินเลยเดินได้อยู่ได้ถึง95ปีไม่ได้ตายด้วยโรคอัมพาตเราดีใจว่าเราเนี่ยช่วยพ่อได้แต่ก็เพราะว่ามันหน้าที่ของเรา ถ้าให้คนอื่นตัดสินใจนะให้หมอตัดสินใจพ่อเราต้องเป็นอัมพาตหรือจะต้องผ่าตัดก็ไม่ได้แก่ต้อง83ปีแต่นี่ลูกเนี่ยสามารถจะช่วยพ่อได้ผลสุดก็ไม่เป็นอัมพาตตอนจะตายตอนพ่อจะตายตอนอายุ95อาตมาไปประชุมที่เนปาล7วันใจนี่จะกลับมาทันไหมน้องฝากพระไว้มีอะไรโทรหาผมนะเราก็โทรมาถามทุกวันนะพ่อเป็นไงไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงหลวงพ่อสบายดีนี่7วันจะกลับมาเห็นหน้าพ่อหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเกิดตายเหมือนแม่อีกเพราะแม่ไปอินเดียไปที่โอรังกาบาดแม่ตายต้องบินกลับมาปีนั้นไปกับหลวงพ่อใหญ่ไปเที่ยวอินเดียกับหลวงพ่อใหญ่

แม่ตายกลับมาแม่เนี่ยอยากอยู่ตายกับเราจังเลยแต่เราก็ทำที่ตายไว้อย่างดีไม่ได้ทอดทิ้งอันนี้พ่อเอาละเสียแม่ไปคนต้องมาดั้งดูใจพ่อบ้างพยายามไม่ไปไหนไกลไปแค่เนปาลก็เป็นห่วงแล้วว่าถ้าเกิดตายแบบแม่นี่เราก็ไม่ครั้งก็ไม่เห็นเราอีกเราก็ไม่เห็นท่านกลับมาเลยพอครบ7วันก็กลับมาตอนเช้ามาบ่ายพ่อตายโอ้โหเกือบไปนะเออพอกลับมาพ่อก็นั่งเจอเราก็ดีใจไม่ได้ป่วยอะไรมากเพราะป่วยแบบโรคชราก็นั่งหมอศิริราชก็มาดูแลด้วยมาเอาเวลาเหนื่อยก็เอาออกซิเจนใส่นั่งได้นอนได้คุยได้อาตมาก็บอกพ่อเป็นไงพ่อบอกคันหลังคันหลังเพราะผิวก็บางมากเลยคนแก่95ปีบางอาตมาก็เอามือไปลูบหลังให้โอ้ลูบหลังก็คงเป็นความสุขนะลูบหลังหายคันแล้วพอลูบหลังให้ว่าเกาไม่ได้ที่เกาเจ็บนะเราก็เอามือลูบไปลูบมาถูไปแกก็หายคันก็นั่งพอบ่ายๆหน่อยจะมาเห็นอาการตายของพ่อเลยตรงหมอพ่อแต่พ่อจะตายแล้วนะหมอบอกรู้ได้ไงตายจริงๆบอกเห็นการเลือดหมุนเวียนไม่ดีแล้วมารู้ได้ไงหมอถามมารู้บอกรู้สิงั้นเราไปโรงพยาบาลอยู่ได้อีกหลายเดือนหมอก็เตรียมจะให้เราพาไปโรงพยาบาลเราไม่ต้องไปหรอกหมอพ่อเดินทางเหนื่อยแล้วพ่อเดินทางมา95ปีเหนื่อยมากให้พ่อพักเถอะให้พักระยะยาวเถอะหมอเขานิ่งเลยพอนั้นเราก็รู้ว่าพ่อต้องไปตอนเราก็ไม่คลาดสายตาแล้วคราวนี้ต้องนั่งดูแหละดูตรงนี้ว่าไงจะไปตอนไหนพอใกล้จะไปนะแกหันหน้ามาดูเรานะหันหน้ามาดูเราเหมือนลาแล้วนะแกเป็นคนไม่จังพูดมองดูแล้วก็พับไปเลยนั่งเองๆก็ประยุงอยู่พับขอพับไปเลยตายกับลูกดีไหมไม่ต้องทรมานเลยนี่เพราะเราถูกแม่พ่อสอนให้รู้จักตอบแทนบุญคุณป้าลุงอาตมาก็มาตายด้วยหมดเนี่ยไม่ใช่ใครทุกวันนี้คนแก่ๆที่เป็นญาติพระนี่เราก็ยินดีมาให้มาตายที่นี่กันหลายคนจำชื่อไม่หมดแหละก็ให้ตายแบบสงบนี่หมดเลยเพราะแม่เราก็ตายสงบพ่อเราก็ตายสงบแม่ตอนจะตายรู้สึกจะขอจับมือพี่น้องชายเป็นพระขอจับมือตอนจะตายอยากจับมือลูกคงคิดถึงเราอ่ะถ้าเราอยู่เราก็จะดูแลให้แกสบายใจได้แต่แม่เป็นคนมีสมาธิดีเวลาปวดมากๆแกจะขึ้นนั่งสมาธิเลยพอหายก็คุยได้เพราะแม่เป็นคนทำสมาธิกับหลวงพ่อสังวานมานานจะใช้สมาธิรักษาโรคตัวเองนั่นจึงว่าวันนี้เป็นวันแม่โยมเป็นวันแม่ก็เป็นวันพ่อด้วยเนี่ยใช่ไหมพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเราแต่เขาสมมติเป็นวันแม่แต่มาว่าพ่อก็สำคัญแม่ก็สำคัญจริงๆทุกคนสำคัญหมดในโลกเนี่ยสังคมนี้มันสำคัญนะเราอยู่คนเดียวได้ยังไงเหมือนต้นไม้นี่มีต้นเดียวสำคัญไหมสำคัญต้นเดียวต้องมีหลายๆต้นมันจึงจะอยู่ในสังคมมันจึงจะร่มเย็นพวกเราก็เหมือนกันมันต้องมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีเพื่อนมีทุกอย่างในสังคมนี้เราจะตัดทิ้งอะไรไปไม่ได้ก็ต้องให้มันมีความรักความสามัคคีเราไม่อบรมสั่งสอนลูกหลานเราใครจะอบรมครูก็ไม่รู้เรื่องอะไรครูเขาสอนแต่วิชาความรู้หนังสือเขาไม่สอนเรื่องการให้การตอบอย่างเหมือนอย่างพ่อแม่เราพ่อแม่ได้สอนให้ด้วยใจนะเวลาให้อะไรดูไหมเวลาแม่ให้อะไรเราเห็นไหมไม่เคยตำหนิเลยนะจะฟักเงินให้เราเอาข้าวไปกินนี่โอ้โหมาด้วยใจจนล้วนเลยโยมสังเกตนะคนอื่นให้เราเหมือนพ่อแม่ให้ไหมสังเกตสิแม่นี่แค่นแล้วแค่นอีกกินข้าวจานหนึ่งครัวไม่อิ่มให้กินอีกให้อะไรก็อยากให้ลูกดีหมดเลยนะฉะนั้นโยมต้องสังเกตว่าคนที่ให้เราโดยเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยแม่พ่อ